0: เนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเตือนเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำโดยขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงส่วนประชาชนในแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมทั้งนี้คาดว่ามวลน้ำจะมาถึงกรุงเทพมหานคร 2-3 วันนี้และคาดว่าระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจะสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 15-30 เซนติเมตรติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: ริชาร์ดมาสเตอร์ประธานบริหารพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันว่าคำตัดสินหลักซึ่งระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงระหว่างปี2009ถึง2018มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากแมนซิตี้ได้ละเมิดกฎการเงินอย่างเป็นระบบมาตลอดระยะเวลาเกือบ1ทศวรรษเนื่องจากคณะกรรมการอิสระพบว่าหลักฐานของทีมระบายสีฟ้าจงใจใช้วิธีการต่างๆเพื่อตกแต่งบัญชีและเพิ่มรายได้เกินความเป็นจริงรวมกันมากกว่า900ล้านปอนด์หรือประมาณ 39,600 ล้านบาทผ่านสัญญาการเป็นสปอนเซอร์ที่มีรูปแบบอำพรางรวมถึงยังละเมิดเพดานการใช้จ่ายของพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าในช่วงเวลาที่ถูกตรวจสอบและครอบคลุมระหว่างปี2009ถึง2018ผลการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบรองชนะเลิศเกาหลีใต้ U23 ชนะสาธารณรัฐประชาชนจีน U23 2-1และอุซเบกิสถาน U23 แพ้โดนเตะจุดโทษเจ้าภาพญี่ปุ่น U23 8-9 หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที1-1สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี150เหรียญทองอันดับ2เป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นี่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอย่าลืมเข้าไปกดยืนยันนะคะในส่วนของคนที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ยืนยันในเรื่องของการใช้สิทธิ์นะคะเพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งของไทยนะคะก็บางคนบอกตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แม้จะมีปัญหาแล้วบางคนบอกว่าเนี่ยคือพยายามกดจนหน้าจอจะทะลุแล้วอ่ะมีปัญหาอะไรยังไงนี่มาเพิ่มเติมได้นะมาแจ้งกันได้แต่นี้ขึ้นเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทรังสิมานเสนาคำรองสาวัตรสอบสวนสพสำพรานเพราะว่าก่อนหน้านี้มีประเทศรุนแรงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยสวัสดีค่ะรองสาวัตรค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รองสาวัตรคือเขาไม่มีคู่กรณีไหมคะอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะ
1: เบื้องต้นจากการสอบถามนะครับไม่มีคู่กรณีครับ
0: ค่ะก็คือเหมือนกับเสียหลักแล้วไปชนเขากับเสา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้มากันสองคนเหรอคะ
1: มากันสองคนครับแต่ว่าการสอบถามพยานที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือคนขับเป็นผู้ชายแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือเหมือนว่าผู้เสียชีวิตนั่งมาข้างหน้าคนขับแล้วคนขับก็เอื้อมมือก็คือเอื้อมก่อนนะครับแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนขับมอเตอร์ไซค์ให้เด็ก
0: คือพูดหมายถึงว่าคนซ้อนไม่ได้ซ้อนแต่นั่งอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนั่งอยู่ด้านหน้าครับ
0: นี่วัยรุ่นไหมคะเนี่ยอายุเท่าไหร่ได้ประมาณคนที่เสียชีวิต
1: นะครับ
0: 26
1: ครับผม
0: ทั้งคู่เลยเหรอคะรองสาวัตร
1: เบื้องต้นทราบผู้เสียชีวิตครับเพราะว
0: ่
1: าผู้ขับขี่เนี่ยรีบนำไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าก็มีการบาดเจ็บ
0: ก็หนักเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคือเขาเห็นไหมว่าอย่างก่อนหน้านี้คือเขาขับมาด้วยความเร็วระดับไหนยังไง
1: ก็มีป้าขายข้าวแกงครับเขาบอกว่าเขากำลังตักข้าวอยู
0: ่ค่ะ
1: อยู่ด้านหน้าที่เกิดเหตุเลยจากนั้นเนี่ยก็เห็นมอเตอร์ไซค์รู้ตัวอีกทีหันกลับมาเนี่ยก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ล้มครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ฟู่ไปกับพื้นถนนแล้วก็เคดีทีก็เห็นผู้เสียชีวิตนอนแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: นอนที่เกิดเหตุแล้ว
0: ค่ะแปลว่ามันมีรอยครูดไกลไหมคะรองสาวัตรกับไอ้ตรงจุดที่อาจจะไปชนที่เสา
1: ถ้ารอยครูดที่ปรากฏเนี่ยคือหลังจากชนจากเสาไปแล้ว
0: ค่ะอ๋อ
1: วัดได้ก็ประมาณ5เมตรอะครับ
0: 5เมตรก็ไม่ไกลมากค่ะมันเป็นถนนเส้นหลักเลยใช่ไหมฮะตรงจุดที่เกิดเหตุ
1: เป็นถนนพุทธมณฑลสายเอ็นครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะในส่วนของการดำเนินการเนี่ยค่ะอย่างของคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือยังอยู่ตรงจุดเดิมไหมหรือว่าก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลด้วยเหมือนกันคะ
1: ตอนนี้ก็ได้ร่วมคณะสืบที่จบกับแพทย์แล้วก็เดี๋ยวจะนำส่งโรงพยาบาล
0: ค่ะ
1: เพื่อที่จะนำไปพิสูจน์นำไปชนะสูตรที่ศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปครับ
0: เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยไหมคะรองสาวัตรสามารถติดต่อทางญาติทางครอบครัวเขาได้ไหมคะ
1: ครับตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อญาติครับแต่ว่าจากบัตรประชาชนหรือว่าข้อมูลบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาเป็นคนสุพรรณบุรี
0: โอ้คนสุพรรณบุรีแต่ถ้าดูจากการแต่งตัวแล้วคิดว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในละแวกนั้นไหมคะ
1: ก็น่าจะใช่ครับคาดว่าน่าจะใช่
0: น่าจะใช่ก็เดี๋ยวติดต่อทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรน่าจะยังมีโทรศัพท์มือถือพวกนี้ไม่ได้เสียหายหรืออะไรเสียหายไหมคะ
1: โทรศัพท์สิ่งมีค่าของที่เสียชีวิตไม่ได้พ
0: บอ๋อไม่ได้พบไม่มีเลย
1: ครับแต่เป็น
0: ค่ะทะเบียนรถอันนี้เราสามารถจะตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองได้ใช่ไหมคะรองสาวัตร
1: ได้ครับ
0: ก็เดี๋ยวน่าจะติดต่อกับทางญาติทางครอบครัวได้งั้นอย่างทะเบียนรถพอจะบอกได้ไหมคะเผื่อจะมีญาติเขาฟังอยู่จะได้ติดต่อไปที่ทางสถานีตำรวจค่ะ
1: ทะเบียนรถนะครับ
0: ค่ะ
1: ฮอนด้าครับ
0: ค่ะ
1: พันหมายเลขทะเบียน1กไก่พพาน
0: ค่ะ
1: พระนครศรีอยุธยาครับ
0: พระนครศรีอยุธยา1กไก่พพานเหรอคะ
1: ใช่ครับ1กไก่พพานพระนครศรีอยุธยา
0: เป็น Honda รุ่นไหนอะคะมันเป็น
1: อะไรนะครับ
0: เป็น Honda รุ่นไหนคะ
1: Honda Wave ครับ
0: Honda Wave ค่ะแต่ว่าอย่างนึงอย่างที่ฟังที่รองสาวัตรบอกคือมันก็ไม่ปกติที่การที่ผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหม
1: ถูกต้องคร
0: ับ อ๋อค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยจะรู้จักนะหรือเป็นญาติของคนที่ขับรถคันนี้ก็ติดต่อไปได้ที่สถานีตำรวจได้เลยไหมคะ
1: ได้เลย
0: ที่สพสัมพันธ์ได้เลยนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะรองสาวัตรขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเรื่องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าเสียชีวิตหนึ่งอีกคนนึงบาดเจ็บและบาดเจ็บค่อนข้างที่จะสาหัสด้วยเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครเนี่ยจะรู้จักกับคนขับรถคันนี้ก็ติดต่อไปทางด้านของสภ.สามพรานได้เลยนะคะอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยนะคะประมาณสัก6 นาฬิกาที่ทางเราได้รับแจ้งจุดเกิดเหตุจะอยู่ตรงช่วงของหน้าหมู่บ้านเนื้อทอนพุทธมณฑลสาย7นะคะเป็นพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแล้วก็เสียชีวิต1ได้รับบาดเจ็บ1ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ย้ำนะคะว่าถ้าหากว่าใครที่ใช้บนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าคือตอนช่วงประมาณสัก6 นาฬิกากว่าเนี่ยคุณสมวงแจ้งบอกว่าเห็นว่ามีรถเป็นรถเก๋ง Honda Jazz สีดำจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายเป็นช่องทางพิเศษนะคะเป็นช่องทางพิเศษเพราะว่าในช่วงเช้าในขนาดลอยฟ้าเนี่ยเขาจะเปิดให้ใช้ในฝั่งขาออกได้ด้วยคือเปิดเป็นฝั่งขาเข้าแล้วรถที่จอดเสียเนี่ยก็จะอยู่ในช่องทางที่ก็เปิดเป็นช่องทางพิเศษในฝั่งขาเข้าแล้วก็มีคุณอรพันธ์ค่ะคุณอรพันธ์นี่ก็แจ้งเพิ่มเติมมาด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าเลยจากทางขึ้นฉิมพลีประมาณ100 เมตรยังเห็นรถคันนี้จอดอยู่แล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้ารถแล้วตอนที่รับแจ้งมานะคะตั้งแต่ช่วงที่คุณสมวงแจ้งมาทางเราได้มีการประสานแจ้งทางสน.ตลิ่งชันไปนะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก่อนเลยถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้เนี่ยนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังกันนะคะเพิ่มความระมัดระวังคือถ้าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับเส้นทางทางด้านของคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเนี่ยตั้งแต่ช่วงของทางขึ้นตลิ่งชันมาเลยนะคะคือมันดูรถน้อยนะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆแล้วก็ดูยาวๆต่อเนื่องสำหรับบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะณเวลานี้เนี่ยก็คือยังคงตามกันได้นะคะคือรถอะเริ่มมากแต่ไม่ได้นิ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานกรุงทนนะคะโรงเรียนปิดไงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือ work from home กันด้วยนะคะก็เรียกว่าใช้ได้ยาวๆสะพานกรุงทนต่อเนื่องก็ยาวๆเข้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับทางด้านขนานลอยฟ้านะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเข้ามาฝั่งของถนนราชดำเนินนะคะก็ตามกันมาได้โดยตลอดฝั่งของสะพานพระราม8จะดูรถมากหน่อยแต่ก็ยังตามมาได้โดยตลอดนะคะยาวๆเข้ามาทางด้านของถนนวิสุทธิกษัตริย์ถนนจักรพงษ์ถนนสามเสนถนนสิทธิยานะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะอาจจะมีรถเยอะก็จะเป็นตรงช่วงของสะพานลอยใกล้ๆกับซอยศรีอยุธยา5ถนนสิทธิยาอันนี้คือรถมากทั้ง2ฝั่งนะจะเป็นหน้าโรงเรียนด้วยอะค่ะนะคะก็คือดูรถมากชะลอตรงช่วงตรงแถวหน้าโรงเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็คือฝั่งที่จะรถเยอะก็คือฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของตัดกับทางด้านของพญาไทนะคะวันนี้พญาไทที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังใช้ได้ยาวๆอยู่นะคะเช่นเดียวกับฝั่งของถนนราชปรารภแต่ว่าราชปรารภเนี่ยพอเลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงเนื่องจากว่ามันมีแนวก่อสร้างนะคะรถก็เลยยังมากอยู่นะคะให้เลี้ยงมาใช้ทางด้านของพญาไทสะดวกกว่าค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปที่สายทางพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์สวัสดิ์จราจรสภ.บางพลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดิ์
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดิ
3: ์
0: ค่ะกรณีของอุบัติเหตุค่ะมีการดำเนินการยังไงคะตอนนี้ค่ะ
3: เป็นอุบัติเหตุนะครับรถบรรทุก10 ล้อคว่ำนะครับติดความใน ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่17บวก500
0: ค
3: ่
0: ะ
3: และส่วนของสิ่งของก็ตกมากีดขวางช่องทางการจราจรช่วงนี้กำลังใช้รถแบ็คโฮล้อยางนะครับและกวาดออกนะครับเพื่อที่จะให้ได้ใช้สามเลนให้หนึ่งช่องทางนะครับ
0: คือ
3: แบ็คโฮกวาดออกนะครับในส่วนของท้ายแถวก็จะอยู่ทางเข้าสนามบินนะครับในส่วนของทางหลักก็ยาวสักนิดนึงอยู่ประมาณกิโลเมตรที่15ครับช่วงนี้ใกล้ๆเปิดการจราจรแล้วในส่วนของจุดเกิดเหตุครับ
0: อ๋อแปลว่ามีการปิดการจราจร

0: ไว้ช่วงหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าต้องใช้แมคโครนะครับกวาดพื้นผิวนะครับกวาดพื้นผิวเพื่อที่จะเปิดการจราจรได้สัก3ช่องทาง
0: ใน
1: ส่วนของทางคู่ขนานนะครับจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดเลยบนในส่วนของช่องทางหลักออกทางคู่ขนานด้วยทำให้ในส่วนของช่องทางหลักก็มีปัญหานะครับมีปัญหาอยู
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็วิเปิดการจราจรได้3ช่องทางแล้วนะครับเปิดการจราจรได้3ช่องทางแล้วณปัจจุบันนะครับ
0: อ่ะแล้วของที่บรรทุกมาเป็นอะไรอะคะสาวัส
1: เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์เก่า
0: ค่ะ
1: แต่ของคนนี้ก็นำกวาดว่าเสียถึงช่องทางครับอยู่ระหว่างเก็บกวาด
0: ค่ะ
1: บอกว่าวิธีได้3ช่องทาง
0: ค่ะ
1: ในส่วนช่องทางด้านขาเข้านะครับเนื่องจากจุดดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นเชิงสะพานยูเทิร์นเกือกม้านะครับจากขาเข้ากับรถตาขาออกทำให้ในส่วนของขาออกก็มีปัญหานะครับตอนนี้หยุดนิ่งนะครับท้ายแถวกม.22ในส่วนของบางขวางพง
0: โอ้โห
1: ถ้าผู้เปิดการจราจรน่าจะดีขึ้น
0: อันนี้คือผลกระทบจากอุบัติเหตุอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะที่ท้ายแถวถึงประมาณกิโลเมตรที่22เนี่ยค่ะ
1: ใช่ครับบริเวณจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวได้ดีครับเลยจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวได้ดีตอนนี้เปิดการจราจรแล้วนะครับการเดินเริ่มลงได้แล้ว
0: ค่ะนี่ตั้งแต่ตอนช่วงกี่โมงอะคะสาวะที่มีอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะ
1: รับแจ้งว่าประมาณก่อนเช้านะครับ5:00 นเสร็จ
0: อ๋อ5:00 กว่าอืมค่ะงั้นขึ้นบูรพาวิถีสะดวกที่สุดนะเวลานี้ถ้าไม่อยากจะเจอติดอยู่ด้านล่าง
1: ใช่ครับในส่วนของบูรพาวิถีก็จะใช้การได้ดีกว่าตรงนี้ไม่มีท้ายแถวนะครับลงบางทีเมืองใหม่มีชะลอตัวลงท้ายแถวประมาณ80เมตรเองนะครับในส่วนของบนแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีในส่วนของบูรพาวิถี
0: แต่ในช่องทางด่วนใช้ได้ใช่ไหมคะสารวัตร
1: ในส่วนของช่องทางหลักยังใช้ได้2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับอีก2ช่องทางยังปิดดำเนินการปรับพื้นผิวครับ
0: ค่ะไม่มีน้ำท่วมใช่ไหมในพื้นที่ของทางสารวัตร
1: ในส่วนของช่องทางหลักใช้การได้ดีครับเป็นปรับเป็นสูงแล้วนะครับน้ำไม่ท่วม
0: โอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: บูรพาวิถีค่ะคำตอบสุดท้ายสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพแล้วก็ในส่วนของถนนวิภาวดีนะคะย้ำนะเพราะว่าอย่างตรงช่วงอนุสรณ์สถานเนี่ยถ้าว่ามาใช้ทางด้านของพหลโยธินทางพหลโยธินฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกทางด้านนั้นเนี่ยน้ำยังท่วมน้ำยังสูงรถเล็กต้องเลี่ยงเลยนะคะให้มาใช้ทางด้านของฝั่งวิภาวดีนะคะเพราะถ้าเป็นฝั่งของวิภาวดีเนี่ยจุดที่มีน้ำขังจะอยู่ตรงหน้าฐานทัพอากาศดอนเมืองนะคะระดับน้ำเนี่ยก็คือยังสูงนะคะแต่ว่ารถจะผ่านได้นะคะคือใช้คำว่าระดับน้ำยังเท่าเดิมกับเมื่อวานช่วงเย็นระดับน้ำที่เท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่ารถเนี่ยคือผ่านได้นะคะจากจุดนี้สามารถขึ้นสะพานกับรถไปฝั่งขาออกรังสิตได้หรือว่าจะมุ่งหน้าเข้าสนามบินดอนเมืองก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นวิภาวดีค่ะนะคะเส้นนี้ก็คือจะเป็นจุดที่สามารถที่จะรับรถที่หนีน้ำมาจากตรงช่วงของแยกลำลูกกาอนุสรณ์สถานโดยให้วิ่งผ่านสภ.คูคตประตูกรุงเทพแยกคปอ.ไฟแดงเลี้ยวขวาก็จะมาออกสู่ถนนวิภาวดีตรงจุดนี้ค่ะซึ่งจะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสน.วิภาวดีคอยอำนวยการจราจรให้นะคะอันนี้เป็นอัปเดตมาตอนช่วง 6:30 นาทีเลี่ยงนะคะที่ใช้เส้นพหลโยธินนะคะก็ให้ใช้เส้นทางนะคะหรือว่าให้วิ่งผ่านสภ.คูคตประตูกรุงเทพแยกคปอ.พอถึงไฟแดงเลี้ยวขวาก็จะออกถนนวิภาวดีนะคะซึ่งก็จะมีน้ำขังอะไรแต่น้ำที่ขังอยู่เนี่ยระดับน้ำคือรถเนี่ยสามารถที่จะผ่านได้นะคะส่วนฝั่งของลาดกระบังในซอยลาดกระบัง54ที่จะมุ่งหน้าโรงพยาบาลสิรินธรก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในทุกช่องจราจรค่อยๆขับ นะคะค่อยๆขับนะถ้าเห็นนี่จะเป็นในส่วนของรถสูงซะโดยส่วนใหญ่นะคะเอาเป็นข้อมูลให้สำหรับคนที่อยู่โซนทางด้านนี้ใครอาจจะมีเพิ่มเติมก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio เนี่ยอย่างตรงไร่กระบัง54มุ่งหน้าไปทางด้านของโรงพยาบาลสิรินธรคือบางช่วงมันยังมีน้ำขังสูงแต่ว่าบางช่วงเนี่ยนะคะมันก็จะดับน้ำก็คือจะลดลงนะคะเที่ยวนะคะของทาง JS100 Radio เนี่ยอย่างตรงไร่กระบัง54มุ่งหน้าไปทางด้านของโรงพยาบาลสิรินธรคือบางช่วงมันยังมีน้ำขังสูงแต่ว่าบางช่วงเนี่ยนะคะมันก็จะดับน้ำก็คือจะลดลงนะคะ

0: ส่วนเส้นทางอื่นๆนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็มาเพิ่มเติมได้แต่ว่าไปดูได้นะใน Facebook แล้วก็ใน X ของทาง JS100 Radio ค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็มีการอัปเดตให้นะในแต่ละจุดที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงบุษปวันนิชค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เริ่มต้นวันแรกของเดือนตุลาคมนะคะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำก็ยังคงวิกฤตอยู่สำหรับกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะคะขณะเดียวกันทางด้านของกรมชลประทานก็แจ้งเตือนสถานการณ์รุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7นะคะว่าวันที่30กันยายน2569นะคะโดยข้อมูลล่าสุดเมื่อตอน2ทุ่มของเมื่อคืนนี้สถานี G2 นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,565 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแตกรัง4T19 อุทัยธานี554ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำท่าที่ไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ระดับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่17เมตร77เซนติเมตรต่อระดับน้ำทะเลบางกลางนะคะทำให้กรมชลประทานคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันที่2ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปริมาณน้ำที่ G2 จะเพิ่มสูงสุดอยู่ที่ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมลำน้ำจากสาขาอีกประมาณ 700-750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 3,600-3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ชลประทานจะช่วยทั้ง2ฝั่งจะช่วยรับน้ำได้ประมาณ550-580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลทำให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติให้กรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานได้ทยอยปรับขึ้นระบายน้ำแบบขั้นบันไดมาแล้วนะคะตั้งแต่3ทุ่มเมื่อวานนี้จาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เมื่อ 4.2 ของวันนี้นะคะก็ปรับเพิ่มเป็นชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและให้คงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 15-30 เซนติเมตรนะคะโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินบางไทรอ่างทองที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีสิงห์บุรีอำเภอเมืองนะคะสิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัมพยาค่ะโดยกรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นและจะเพิ่มกะศักยภาพในการระบายน้ำในส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะโดยบอกว่าจะมีการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงแล้วก็แจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนคลองประเวศบุรีรมเขตลาดกระบังเป็นคลองสายสำคัญในการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมีการเสริมเครื่องสูบน้ำอีก14เครื่องเพื่อเร่งระบายเร่งลดระดับน้ำในคลองเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำจากพื้นที่อื่นด้วยด้วยน้ำจากคลองประเวศบุรีรมนะคะส่วนหนึ่งจะระบายไปยังแม่น้ำมาประกงอีกส่วนหนึ่งจะส่งต่อไปยังคลองพระองค์ชัยานุชิตไปยังสถานีสูบน้ำบริเวณคลองชายทะเลก่อนสูบออกอ่าวไทยค่ะโดยแสนมีสูบน้ำสุวรรณภูมิขณะนี้เครื่องสูบน้ำเดินเครื่องได้เต็มที่ครบทั้ง3เครื่องเพื่อเร่งรับน้ำที่กรุงเทพมหานครระบายออกจากพื้นที่ก่อนที่กรมชลประทานจะบริหารระบายน้ำต่อออกสู่ทะเลเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่รวมทั้งหมดนะคะ221เครื่องมีศักยภาพการสูบน้ำประมาณ97ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำในจุดที่จำเป็นตั้งเป้าไปใน7วันต้องลดระดับน้ำในระบบให้ต่ำกว่าระดับน้ำใน

0: ดำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเร่งนำน้ำออกสู่ทะเลพร้อมกำชับให้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำตามประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและจุดระบายน้ำให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างเป็นประสิทธิภาพและก็เร่งแก้ไขจุดที่เป็นข้อจำกัดต่อการระบายน้ำด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่ต้องติดตาม
0: นอกจากนั้นนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกทม.แจ้งเตือนกรณีระดับน้ำเจ้าพระยาสูงนะคะซึ่งมีการระบายน้ำเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปก็เลยทำให้ประชาชนชุมชนนอกเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสานต้องเฝ้าระวังและก็เลือกของขึ้นที่สูงนะคะก็มีชุมชนทั้งหมดอย่างที่บอกไปก็คือชุมเขตดุสิตเนี่ย2ชุมชน65ตหลังคาเรือนบางกอแหลม4ชุมชน84หลังคาเรือนยานาวา1ชุมชน61หลังคาเรือนก็คือโรงชุมชนโรงสีเขตบางกอกน้อย1ชุมชน60หลังคาเรือนคือชุมชนวัดดุสิตนิเวศใหม่เขตคลองสาน2ชุมชน34หลังคาเรือนคือชุมชนปลายซอยเจริญนคร29ทับ2และชุมชนช่างนาคสะพานยาวค่ะ
1: และ
0: ต้องยกของขึ้นที่สูงจนสองปลั๊กไฟและระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกจังหวัดนึงที่ต้องเฝ้าระวังริมแม่น้ำแม่กลองก็คือสมุทรสงครามล่าสุดได้ประกาศให้3อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหลังจากน้ำในแม่น้ำแม่กลองปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็คืออำเภอเมืองนะคะครอบคลุมชุมชนในเขตตำบลแม่กลองและหมู่1เขตตำบลนางตะเคียนอำเภอที่2คืออำเภออัมพวาค่ะครอบคลุมพื้นที่ตำบลอัมพวาเหมืองใหม่แควอ้อมท่าแคบางแคบางช้างบางนาลี่ปลายพงพางแพทย์หนามแดงจิตวิสารสวนหลวงและวัดประดู่และเขตอำเภอที่3คือบางคงทีค่ะครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระดังงาบางนกแหวกบางกระบือบางยี่โรงจอมปลวกดอนมโนราบางคงทีใหญ่แพงบางพรมบางสแกบ้านปราโมทโรงขีดและบางกุ้งนะคะเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะโดยตั้งแต่วันที่28กันยายนเป็นต้นมาระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรการประมงปศุสัตว์นะคะทำให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่นะคะโดยย้ำว่าอย่าลืมถ่ายภาพน้ำบ้านใครน้ำท่วมอย่าลืมถ่ายภาพแล้วก็รับสิทธิ์ที่ได้รับความเสียหายด้วยเพื่อเข้าสู่เงื่อนไขหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือนะคะก็เป็นการล่าสุดที่เกิดในส่วนของกรุงเทพใจกลางเมืองแล้วก็ทางด้านของปริมณฑลด้วยนะคะ
1: ลาดบุรีน้ำเริ่มเข้าแล้วนะตัวอำเภอเมืองลาดบุรีเห็นมีคนเขาลาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยเพิ่งเข้ามาตอนเนี้ยตอนประมาณสัก7โมงเนี่ยค่ะ
0: น้ำมันก็จะไหลไปทางนั้นด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะมาดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดตลาดเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้น1เหรียญ4เซนต์ปิดที่ระดับ90เหรียญ42เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนท์ทะเลเหนือก็เพิ่มขึ้น91เซนต์นะคะปิดที่ระดับ103เหรียญ50เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะทางด้านของซาต้าก็แสดงความหวังว่าจะเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านและเป็นแลกกับมาตรการที่เป็นรูปเป็นร่างต่างจากที่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์นะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐเองก็ปิดตลาดปรับตัวผสมผสานนะคะโดยดาวโจนส์ลดลงไป 448.8 จุดค่ะปิดที่ 50,906.05 จุด S&P 500ลดลง 19.30 จุดปิดที่ 7,651.54 จุดแล้วก็นัสแดกเพิ่มขึ้น 63.52 จุดปิดที่ระดับ 26,861.06 จุดราคาทองคำนะคะแกว่งตัวแคบๆค่ะเพิ่มขึ้น7เหรียญอยู่ที่ 4,179.70 เหรียญต่อออนซ์นะคะจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือนตุลาคมนี้ค่
1: ะ
0: ส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีในอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูก็ออกแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์บนเที่ยวบินฟลายดูไบนะ1073บอกว่านักบินคนหนึ่งแทงนักบินอีกคนหนึ่งแล้วพยายามทำให้เครื่องตกแต่ว่าถูกสกัดไว้และสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะโดยเนทันยาฮูบอกว่าระหว่างเที่ยวบินขณะที่เครื่องบินกำลังบินเข้าใกล้อิสราเอลนักหนึ่งในนักบินได้ใช้ของมีคมนะคะแทงนักบินอีกคนหนึ่งและก็พยายามจะทำให้เครื่องบินตกพร้อมกับผู้โดยสารบนเครื่องโดยบอกว่า เครื่องบินเริ่มหมุนคว้างแล้วก็ลดระดับลดความสูงอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่ก็พยายามหาทางบุกเข้าไปในห้องนักบินนะคะเพื่อช่วยลูกเรือแล้วก็สามารถช่วยได้แล้วก็ช่วยกันคุมตัวนักบินผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้และก็สามารถควบคุมเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยนะคะโดยในตันยาหูก็สดุดีฮีโร่ครั้งนี้ค่ะที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและความกล้าหาญอันเหนือชั้นที่ช่วยชีวิตผู้คนมากมายป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมนะคะขณะที่สายการบินฟลายดูไบบอกว่าลูกเรือที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเครื่องบินสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยนะคะมีการเปลี่ยนทิศทางการบินแล้วก็นำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยที่ท่าอากาศยานคาบุสนะคะส่วนสาเหตุแรงจูงใจในการโจมตีอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างเป็นทางการค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่สร้างความตลกตกใจเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยบินรวดเร็วดำดิ่งลงไปรวดเร็วประมาณ 17,000 ฟุตนะก่อนจะไต่ระดับขึ้นมา 5,000 ฟุตแล้วก็ดิ่งลงไปอีก 7,000 ฟุตจนจะเข้าสู่ความสูงที่เสถียรที่ 15,000 ฟุตซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ถึง5นาทีอ่ะ
1: ดีนะที่มีนักบินที่นั่งมาเป็นในเครื่อง
0: ด้
1: วยสองคน
0: ดีคุณมิวเขาเผื่อเขาไปช่วยได้เพิ่มเติมนะปิดท้ายลงทะเบียนกันได้ยืนยันสิทธิ์กันได้แล้วหรือยังคะ
1: ก็บอกว่าล่มไปแล้วไหมคะ
0: มันเข้าไม่ได้อะ
1: เข้าไม่ได้ไม่แต่คนนี่ขึ้นเป็นเทรน
0: ใครช่วยใครได้แต่ว่ายืนยันสิทธิ์ไม่เข้าไม่ได
1: ้
0: คือคงกลัวว่าจะไม่ได้กันนะก็เข้าไปพร้อมๆกันก็เลยทำให้ระบบแพ้งนะคะก็ยืนยันว่าทุกคนต้องกดรับสิทธิ์ทุกคนเพื่อใช้สิทธิ์ต่อในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนงบแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะกลุ่มผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพักได้เพียงแค่กดสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมเพราะฉะนั้นยังกดไม่ได้ก็ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกดทีหลังให้เพื่อนก็ช้าน
1: ี่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นเทรนด์ X นำหน้านำท่วมแล้วนะคะใช่ใช่ไทยช่วยไทยพักกับเป๋าตังค์ค่ะ
0: ใช่ใช่นะก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยยืนยันสิทธิ์ก็แล้วกันเดี๋ยวต้องยืนยันสิทธิ์ก่อนจะใช้ก็ได้ส่วนน่าจะใช้ได้อยู่นะคะ
1: ไม่ตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องของคนที่จะใช้ตัวเป๋าตังค์ไปจ่ายเงินไปอะไรตอนนี้มันก็จะมีไม่ได้ไม่ได้เลยใช่
0: ใช่แค่ใครอ่ะเป็นความเคลื่อนไหวของไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400
6: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: คือช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบบนทางด่วนกันนะคะกับทางส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: คุณพักพลสว่างแก้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณยนุชครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะบนทางด่วน
2: ก็มีรถมากในหลายสายทางอยู่ครับผมช่วงเวลานี้ครับ
0: ค่ะเชื่อเลยค่ะ
2: ครับผมช่วงนี้ดินแดงครับไปท่าเรือก็มีรถมากช่วงของโค้งบางกอกพาเลทครับผมมาจนถึงบริเวณที่จะลงเพลินจิตฝั่งเหนือครับส่วนพื้นราบบนไก่ช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับทางออกดวงพิทักษ์ทางออกถนนพระราม4ก็เคลื่อนตัวได้ช้าครับผมส่วนในฝั่งกับกันก็มีชะลอบริเวณทางลงถนนพระราม4ครับส่วนมุ่งหน้าไปที่ดินแดงยังคล่องตัวดีอยู่ครับฝั่งของบางนาครับผมช่วงหน้าด่านยังคล่องตัวดีเลยครับผ่านด่านมาแล้วก็เริ่มมีชะลอตัวตั้งแต่ปั๊มปตท.ขาเข้าเลยครับต่อเนื่องมาจนถึงเนินสุขุมวิท62ครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมทางด้านของดาวคะนองครับบริเวณหน้าด่านช่วงนี้ก็มีรถสะสมครับผมท้ายแถวก็อยู่ประมาณทัก2กม.ได้ครับผมจนผ่านด่านไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับฝั่งของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทครับตอนนี้ก็มีรถมากครับบริเวณช่วงของโค้งบขส.ครับต่อเนื่องมาจนถึงคลองประปาครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทในฝั่งขาเข้าช่วงเวลานี้ถือว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับมีชะลอตัวเล็กน้อยครับบริเวณจุดร่วมที่มาจากด่วนฉลองรัฐครับผมแล้วก็ทางลงพระราม9ก็มีท้ายแถวสืบเนื่องมาจากพื้นที่ด้านล่างครับส่วนทางตรงมุ่งหน้าไปพญาไทไม่เป็นปัญหาครับผมแล้วก็ทางด้านของบางโคพญาไทการจราจรทั้งสองฝั่งยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับทางลงหัวลำโพงช่วงนี้ก็คล่องตัวดีอยู่ครับผมฝั่งของฉลองรัฐเข้ามาที่อ่านอลงครับช่วงหน้าด่านจตุโชติช่วงนี้ก็มีรถสะสมบริเวณหน้าด่านครับผ่านด่านมาแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับผมมีชะลอตัวครับช่วงของพื้นลาดประชาอุทิศครับผมส่วนทางลงท่าลำข้าวก็ยังเคลื่อนตัวลงได้อยู่ครับฝั่งของบูรพาวิถีครับในฝั่งออกไปที่ชลบุรีก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมแล้วก็ทางด้านของบางพีสุขสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้าไปที่บางขุนเทียนช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาเลยครับทางเชื่อมไปที่ M12 ก็มีสะสมหน้าด่านประมาณสัก300เมตรได้ครับผมแล้วก็ของปัจจิมพัทยาช่วงนี้ก็ยังคล่องตัวดีครับในฝั่งขาเข้าครับก็จะขอเพิ่มเติมครับในบริเวณที่มีจุดน้ำท่วมขังครับของด่วนบุรพาวิถีครับก็จะเป็นช่วงของทางขึ้นด่านบางบ่อครับผมช่วงนี้ก็บริเวณพื้นที่ด้านล่างก็มีน้ำท่วมขังอยู่ครับก็ทำให้มีรถชะลอตัวครับผมส่วนขึ้นด่านไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามครับบริเวณทางลงครับผมช่วงทางลงมาก็มีจุดน้ำท่วมขังอยู่ครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของฉลองรัฐครับบริเวณหน้าด่านสุขาภิบาล51ครับช่วงที่จะเข้ามาถึงด่านช่วงนี้ก็มีน้ำท่วมขังครับแต่ว่ารถก็ยังเคลื่อนตัวเข้ามาได้ครับผมน้ำก็เริ่มลงแล้วครับ
0: คืออย่างตรงทางขึ้นบางบ่อเนี่ยมีน้ำท่วมแต่ก็ขึ้นได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับขึ้นได้ครับผมแต่ก็มีชะลอตัวครับเพราะว่าจุดนี้ก็อาจจะยังลึกอยู่ครับผมแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวค่อยๆเข้าที่จะขึ้นด่านมาได้ครับ
0: แล้วทางลงนี่คือทางลงตรงไหนที่บอกว่ามีน้ำท่วมด้วย
2: ครับทางลงก็จะเป็นทางลงของบางบ่อแหละครับบริเวณเหนือโรงพยาบาลรวมชัยครับผม
0: อ๋อค่ะนี่ก็น้ำท่วมเหมือนกัน
2: ใช่ครับลงมาพื้นที่ด้านล่างบริเวณคูขนานก็มีน้ำท่วมครับ
0: ค่ะแล้วก็ฉลองรัฐก็คือเป็นจุดเดิมแต่ว่าดูแล้วระดับน้ำนี่คือลดลงบ้างใช่ไหมคะ
2: ก็ลดลงบ้างครับหน้าด่านสุขาภิบาล51ครับผมก็เคลื่อนตัวแนะนำให้วิ่งในช่องทางด้านขวาสุดครับผม
0: ค่ะโอเคก็เกาะเลนขวาไว้แต่โดยภาพรวมก็ถือว่าคนยังออกมาไม่เต็มที่ใช่ไหมคุณ
2: ครับมาบนทางด่วนก็ยังถือว่าหลวมๆอยู่ครับช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: เดี๋ยวเราไปที่คุณเด็กวัดป่านะคะบอกว่าอยู่ที่นนทบุรี1สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุชและเพื่อนสมาชิกชาวจอสอร้อยนะครับผมวันนี้งงๆแต่ขอแจ้งจุดอันตรายก่อนก็คือถนนนนทบุรี1ที่เรียกว่าถนนสนามบินน้ำจากวังเก่าวังไทยนนท์ตลาดจิตเทวันมุ่งหน้า3แยกสนามบินน้ำตรงข้ามการประปานนทบุรีมีหลุมลึกประมาณ10เซน ความกว้างประมาณเกิน1ไม้บรรทัดก็จะอยู่ในช่องเลนซ้ายเมื่อกี้ดีที่ผมยังขับประชาหยอดหยอดถ้ารถมอเตอร์ไซค์มาก
0: ็มี
3: ลุ้นเหมือนกันแล้วก็ส่วนรถมาไวก็ล้อก็คงไอ้นั่นแหละครับผม
0: นี่มีหลุมเดียวหรือเปล่าหรือมี
3: มีหลุมเดียวครับตรงนั้นครับน้ำไม่ได้ท่วมไม่ได้อะไรก็คงจะอาจจะฝนตกหรืออะไรก็เลยก็เป็นหลุมเป็นในนั่นนะครับผม
0: เดี๋ยวได้ประสานทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให
3: ้แล้วก็กับส่วนสภาพจราจรเมื่อกี้ผมวิ่งตอนออกประมาณ 7:00 น. กว่าจากกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าปอฟ้าสุขมุ่งหน้ารัตนาธิเบศรเลี้ยวซ้ายถนนนนทบุรีแล้วก็ผ่านสนามบินน้ำแยกซ้ายแล้วก็ไปส่งแม่ยายเสร็จที่โรงพยาบาลกรมชล
0: ค
3: ่
0: ะ
3: โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กรมชลมีอุบัติเหตุในโรงพยาบาลกรมชลก็รถพยาบาลออกเอาไปส่งแล้ว
0: อุบัติเหตุด้านในพื้นที่ของโรงพยาบาล
3: อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาล
0: แล้วเป็นรถยังไงชนกันยังไงค่ะ
3: ก็ส่วนมากครับอันนี้จากประสบการณ์ที่เห็นคือบางทีเขาออกมาเขาไม่ดูรถทางตรงวันนั้นผมก็จะชนในโรงพยาบาลเหมือนกัน
0: เดี๋ยวมาถึงว่าชนกันแล้วมีคนเจ็บเลยเหรอฮะคุณเด็กว่
3: ามีคนเจ็บเลยครับผม
0: ก็แปลว่าชนแรงค่ะ
3: ก็บางทีรถมาทางตรงและรถออกมาจากถนนในซอยโรงพยาบาลน่ะซึ่งมันมีหลายซอยก็พุ่งออกมาเลยบางทีคือในนี้ผมก็ไม่เข้าใจแล้วตอนปัจจุบันบางทีเขาก็เลยทำลูกระนาดเพื่อให้ชะลอเลยว่าทางเนี้ยคุณเป็นทางโทนะคุณอย่าพุ่งออกไปซึ่งก็ดีครับผมเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีตลาดในกรมชลนะบางทีก็มาแล้วก็พุ่งออกไม่ดูรถทางตรงผมเคยจะชนจริงๆตรงนั้นแหละครับผมแล้วพอส่งเสร็จผมก็วนซ้ายขึ้นมาติวานนท์แล้วก็ขึ้นสะพานพระราม4วันนี้ผีหลอกรถไม่ติด
0: คือวันนี้รถน้อยใช่ไหมเพราะว่าคนส่วนหนึ่งก็ยังคงจะ work from home หรือไม่ก็คือเป็นช่วงเรียนปิดเทอมด้วย
3: หนึ่งปิดเทอมแล้วก็ช่วงกังวลกันด้วยแล้วก็แถวบ้านผมท่าน้ำนนทบุรีทงแดงแล้วครับ
0: ติดตามสถานการณ์น้ำ
3: เพราะว่าผมก็เจอข่าวอะไรที่เกี่ยวกับเกียรติโพสต์ในคนนนทบุรีโพสต์บอกเพื่อนสมาชิกว่าอย่างนี้นะแม้กระทั่งป้ายทะเบียนรถที่หายกันน่ะโอ้ก็ประชาสัมพันธ์เลยก็ได้ถ้าคนอยู่ถนนแจ้งวัฒนะงามวงวานถ้าอยู่สภ.ปากเกร็ดน่ะรู้สึกจะหลายร้อยแผ่นแล้ว
0: ค่ะ
3: แล้วถ้าไม่เจอก็ให้ไปดูที่สน.ทุ่ง2ห้อง
0: ค่ะ
3: มันก็หลายร้อยแผ่นเหมือนกัน
0: ไปดูได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ในละว่าใกล้เคียงตรงจุดที่เราต้องใช้เส้นทางผ่าน
3: ใช่แล้วก็ขอบอกชื่อเพจเลยก็ได้เพราะว่าเพจเนี่ยเขาจะมีให้เช็คว่าป้ายทะเบียนคุณอยู่ไหนก็คือให้เพื่อนสมาชิกที่ทะเบียนหายอ่ะเข้าไปในเพจคำว่าหมูเด้งสีสมานแล้วเปิดหน้าเพจที่ขอให้เช็คทะเบียนให้เจอเพราะตรงนั้นน่ะเขาจะบอกเลยว่าทะเบียนคุณน่ะมีเก็บไว้ที่สน.ปากเกร็ดหรือเปล่าสน.ปากเกร็ดหรือเปล่าถ้าไม่มีมันยังพีอีกเพจหนึ่งอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไร
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตรวจสอบจากทางสน.แล้วกันค่ะ
3: ได้ค่
0: ะขอบคุณมากค่ะคุณเด็กวัดป่าขอบคุณนะคะจริงๆเข้าใจเลยเพราะว่ารถที่ขับลุยน้ำมาในเบื้องต้นก็ตรวจสอบจากในพื้นที่ค่ะจากในสน.สถานีตำรวจที่อยู่ในละแวกนั้นก่อนคุณวัดคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: คุณวัดที่บอกว่ามีรถจอดเสียแล้วค่ะเส้นกาญจนาภิเษกอันนี้วงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตก
4: ตะวันออกค่ะ
0: ค่ะ
4: ขาด่านทับช้างเลยนะ
0: ค่ะ
4: ขวาสุด
0: ค่ะ
4: อีซี่พาร์ท
0: ค่ะ
4: ซึ่งไอของทับช้างเนี่ยมันมีอยู่2ช่องเองไง
0: ค่ะ
4: ตอนนี้ท้ายแถวยาวเลยนะสำหรับอีซี่พาร์ทอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
4: ก็ย้อนหลังไปนิดผมเข้ามาจากรามอินทราก็วิ่งมาได้ดีๆเลยนะ
0: ค่ะ
4: ดีมากเลยวิ่งแบบอันนี้หลวม
0: ๆไม่มีน้ำท่วมใช่ไหมแล้ว
4: ไม่มีแล้วน้ำท่วมไม่มีแล้วครับตอนนี
0: ้ค่ะ
4: แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะผมจะออกทางเมกาเนี่ยจะมีอยู่อีกไหม
0: ที่
4: เดี๋ยวถ้ามีก็จะรายงานไปให้
0: ได้
4: แล้วก็ผมบอกนิดนึงไอ้ตรงสายเก้าเนี่ยไอ้สองเลนซ้ายเนี่ยมันวิ่งกับไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเนี่ยรถเล็กอ่ะ
0: ทำไมอะคะ
4: มัน หลุมมันเยอะมากอ่ะ
0: เห
4: ม
0: ือ
4: น
0: แบ
4: บพอมาซ่อมแล้วมันก็ยังไม่ได้ดีมันก็ยังแบบเป็นตะปุ่มตะปั่มแบบวิ่งนิดเหมือนแบบเอาคานแหละมันปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บประมาณว่ามันถ้ามันเสียตั้งแต่อ่อนรุดมาเลยเนี่ยทางสองเลนซ้ายเนี่ยใช้ไม่ได้ดีเลยนะรถเล็กนี่วิ่งเข้าไปนี่ช่วงล่างอาจจะพังได้
0: น
4: ี
0: ่คือวงแหวนวงแหวนตะวันออก
4: ใช่
0: ไหมคะ
4: ใช่คร
0: ับ อ๋อจะเห็นจริงๆแล้วเขาก็มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะเหมือนกันจะต
4: ้
0: องถึงช่วงเวลา
4: เมื่อเร็วๆนี้เองนะคุณยนุ
0: ชค่ะ
4: แล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มเป็นแบบเป็นเริ่มเป็นสิวแล้ว
0: ค่ะ
4: ไม่รุ่นเป็นสิว
0: เดี๋ยวไงย้ำเดี๋ยวประสานทางด้านของทางด้านของวงแหวนให
4: ้ไปนี่ได้ยังที่มันยังหมุนอยู่อะเติมเป๋าตังค์อ่ะ
0: ลองดูค่ะว่าของตัวเองได้
4: ไ
0: หมเนี่ยอ๋อโอเค
4: ยืนยันได้แล้ว
0: ค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะนะคะยังขอบคุณมากมากค่ะ
4: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ที่ตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เป๋าตังค์นี่เป็นแฮชแท็กซึ่งอยู่ติด1ใน5ท็อปไฟล์และใน X ที่มีคนพูดถึงกันหนักมากในช่วงที่เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: รีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก่ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ติดตามต่อเนื่องสถานการณ์น้ำโดยเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือและวันนี้เปิดสิทธิ์ยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพาส6040รอบเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
7: เช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพดีขึ้นแต่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือขณะที่ปริมณฑลอย่างเช่นปทุมธานีเจอน้ำท่วมขังและเน่าเสียยังต้องรับมือกับน้ำเหนือเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำและส่งผลต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่เกิดน้ำไหลหลากและในส่วนของจังหวัดทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040รอบเพิ่มเติมเปิดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมหลังจากยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและใช้ได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่30พฤศจิกายนตามระยะเวลาที่กำหนดของโครงการเวลา 10:00 น.ปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือและสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติตรวจค้นยึดอายัดทรัพย์สินกลุ่มเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดทางทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองที่ท่าเทียบเรืออำเภอเมืองจังหวัดระนองยศวัฒน์พงประภาสแต่งงานครับ
6: สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานโดยเฉพาะด้านกำลังคนซึ่งทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าและการดำเนินการส่งสินค้าไปยังเที่ยวบินตามกำหนดทำให้มีสินค้าตกค้างจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสถานการณ์กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าบริษัทการบินไทยจึงมีความจำเป็นต้องระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1-6ตุลาคม2569โดยมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คลังสินค้าสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพโดยเร็วทั้งนี้บริษัทขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว
8: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข่ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอะถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณวิมลชัยเส้นสุขุมวิทนะคะแล้วก็บอกว่าตรงช่วงของปากซอยสุขุมวิท70มีรถจอดเสียค่ะเป็นรถทัวร์นะคะบอกเป็นรถทัวร์สีฟ้าสายกรุงเทพพัทยาจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้แล้วก็ด้านหน้ามีรถเก๋งจอดอยู่อีกคันหนึ่งนะคะคือไม่แน่ใจว่าเป็นรถที่เขาเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงหรือเปล่านะคะก็จะมีผลทำให้ตรงจุดนี้รถชะลอซอยสุขุมวิท70นะคะก็คือถ้ามาจากช่วงของแยกบางนามุ่งหน้ามาทางด้านของอุดมสุขนะคะแล้วจะเป็นฝั่งขาเข้าอะค่ะที่มีรถจอดเสียอยู่คุณวิมลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณยนุชครับ
1: ผู้โดยสารไม่มีแล้วใช่ไหมในรถค่ะ
2: อะไรนะฮะ
1: ไม่มีผู้โดยสารแล้วใช่ไหมคะในรถ
2: ไม่มีแล้ว
1: ค่ะ
2: ไม่ทราบว่าเป็นอุบัติเหตุเปล่านะเพราะหน้ารถบัสก็จะมีรถจอดอยู่หนึ่งคันรถเป็นรถเก๋งนะฮ
1: ะ
2: จอดอยู่หนึ่งคันแล้วก็รถบัสเปิดไฟกระพริบไว
1: ้
2: นะฮะแต่ไม่มีผู้โดยสารแล้วนะอยู่เลนซ้ายนะเมื่อกี้ผมมารถก็เริ่มเยอะแล้วเลนซ้ายนี่เพราะจะต้องมาเบี่ยงขวา
1: ค่ะ
2: นะฮะเริ่มรถเริ่มติดแล้ว
1: ค่ะ
2: แต่กลับผ่านมาแยกอุดมสุขมาสุขุมวิท62ผมขึ้นทางด่วน62ก็ยังใช้การได้ดีน
1: ะ
2: แต่รถเยอะแต่ก็ไม่ถึงกับติดหยุดนิ่ง
1: ค่ะ
2: ฝั่งกลับกันใช้การได้ดีเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะลองสอบถามดูว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นรถจอดเสีย
1: ได้เดี๋ยวกำลังประสานสอบถามเพิ่มเติมอยู่แต่ว่าอย่างกรณีของรถเก๋งรถเก๋งมีความเสียหายไหมคะได้สังเกตไหมคุณนิมนต
2: ์ไม่มีความเสียหายเลยฮะ
1: มองไม่เห็น
2: นะก็ไม่มีความเสียหายจะเลื่อนได้หรือว่าจะรอประกันหรืออะไรหรือเปล่าถ้าเกิดอุบัติเหตุนะ
1: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แจ้งมาค่ะ
2: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมต่อเนื่องได้นะคะจากที่ทางคุณวิมลแจ้งมาจะเป็นเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของซอยสุขุมวิท70ที่มาจากแยกบางนามันจะเป็นช่วงที่น่าจะเป็นทางเข้าในบ้านกล้วยน้ำไทยประมาณนั้นนะคะก็ถ้ายังไงใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมได้แต่ว่าการจราจรถ้าดูโดยภาพรวมตอนนี้เส้นทางในด้านของสุขุมวิทนี่ใช้ได้ยาวๆนะเลยต่อเนื่องมาจากทางด้านของ62ได้รายงานต่อเนื่องจากที่คุณวิมลแจ้งมาแล้วกันเพราะว่าคุณวิมลเนี่ยไปขึ้นทางด่วนใช่ไหมตรงด่วน62นะคะใช้ได้นะคะยาวๆเนี่ยเข้ามาทางด้านของสุขุมวิท50สุขุมวิท42นะอันนี้เลยแยกขนงมาแล้วเนี่ยนะคะก็มาถึงตรงช่วงของอโศกเนี่ยอันนี้ยาวๆใช้ได้นะคะใช้ได้ตามมาได้โดยตลอดแล้วก็ในฝั่งกลับกันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะก็คือจะติดเฉพาะแค่ตรงจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพัฒนาการตั้งแต่ตรงช่วงที่มาจากทางตัดกับถนนศรีนครินทร์นะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของถนนเพชรบุรีนะคะมาถึงตรงช่วงแยกอโศกเพชรก็ตามกันมาได้โดยตลอดนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เพราะอย่างที่บอกก็ว่ายังมาทำงานกันไม่เต็มร้อยเพราะเชื่อว่าส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยยัง work from home กันอยู่นะคะอย่างตรงช่วงของแยกอโศกเพชรนะเวลานี้ตอนนี้ก็ดูรถก็ถือว่าโอเคนะคะอย่างฝั่งที่มาจากทางด้านของราชดาโอ้แต่ว่าฝั่งทางด้านเนี้ยจะมีรถสะสมตั้งแต่ตรงช่วงของ MRT พระราม9ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกอโศกเพชรเลยอโศกเพชรเข้ามาอโศกมนตรีใช้ได้นะคะแต่ว่าอโศกมนตรีฝั่งที่เข้ามาจากเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกเลี้ยวเข้าอโศกมนตรีฝั่งทางด้านนี้จะรถเยอะมากกว่าแต่พอเลยจากตรงช่วงของแยกอโศกเพชรไปก็ใช้ได้ยาวๆค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มีแจ้งเพิ่มเติมนะคะก่อนหน้านี้มีคุณสุวรรณีบอกว่าชายเส้นเจ้าขุนทหารช่วงของถนนฉลองกรุงมุ่งหน้าแยกเจ้าขุนทหารนะคือจุดนี้ยังมีน้ำขังอยู่ยังมีน้ำท่วมไม่ใช่น้ำขังนะน้ำท่วมนะคะก็ทำให้มันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรซึ่งทางคุณสุวรรณีบอกเลยว่าตลอดเส้นทางยังมีน้ำท่วมอยู่ในทุกช่องทางแล้วก็บางช่วงระดับน้ำนี่ยังสูงนะสูงเลยเข่าขึ้นไปค่ะรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ย้ำนะว่ารถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะคะเส้นทางทางด้านของเจ้าขุนทหารแล้วก็ยังรวมไปถึงฝั่งของเส้นเจริญฉลองกรุงลาดกระบังนะคะโซนแถวทางด้านนี้เนี่ยถือว่ายังหนักอยู่นะคะตะกี้นี่เห็นมีคนเขาขับรถลุยมาฝั่งของเส้นทางทางด้านของลาดกระบังก็คือน้ำท่วมตลอดทางเหมือนกันนะคะระดับน้ำนี่ประมาณนี้ว่าน่าจะต้อง30เซนติเมตรขึ้นไปอ่ะนะคะก็ต้องเป็นรถใหญ่นะรถสูงถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยถือว่าลุนนะแต่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นรถเล็กๆรถต่ำๆเนี่ยไม่ควรที่จะออกมาใช้เส้นทางก่อนนะคะก็ส่งกำลังใจให้เพราะรู้เลยว่าหนักมากจริงๆแล้วเป็นโซนที่จะต้องใช้ระยะเวลาด้วยนะคะในการที่จะระบายน้ำเนี่ยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
1: พื้นที่ของนนทบุรีก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่เรียกว่าต้องคอยติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเดี๋ยวเราไปที่สายของทางรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรีฝ่ายปฏิบัติการค่ะรองผู้อำนวยการโสพลสังแป้นนะคะสวัสดีค่ะรองผอ.ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเหมือนกันในพื้นที่ของทางรองผอ.
4: ครับผมหลังจากที่วิกฤตที่ผ่านมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับต่อเนื่องกันมาการค้าเนี่ยฮะก็ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเราเนี่ยนะครับที่ฝนตกเนี่ยมากกว่า300มิลนะฮะเต่อชั่วโมงครับที่ปรับเพิ่มฝนนะครับก็ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆนะครับโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกของจังหวัดนนทบุรีฝั่งนครนนทบุรีนครปักเก็ตนะครับก็ในพื้นที่ชุมชนน้ำท่วมน้ำท่วมคือระบายออกไม่ได้นะครับเพราะว่าในคลองต่างๆเนี่ยนะครับเต็มหมดไม่ว่าจะเป็นคลองหลักคลองช่วยคลองบางตลาดของบางปูนะครับที่เป็นคลองใหญ่หลักนะครับทีนี้นะครับเราในส่วนของจังหวัดนนทบุรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็ตั้งศูนย์อำนวยการสถานการณ์ของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยตั้งศูนย์ตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาครับจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้ยกเลิกศูนย์นะครับแล้วก็เราไปประชุมกันทุกเช้าก็ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ถือว่าที่คลายแล้วในถนนใหญ่หลักครับไม่ว่าจะเป็นถนนแจ้งวัฒนะนะครับที่เป็นถนนสายหลักแล้วก็ถนนงามวงวานและถนนทิเบตนะครับแล้วก็การจราจรพิเศษครับที่ตอนนี้รถผ่านได้นะรถผ่านได้แล้วแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือในส่วนของขยะหรือว่าสิ่งที่มันตามมากับน้ำนะครับตอนที่น้ำท่วมนะครับก็ขยะหรือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลุมบ่อที่เราไปซ่อมไปป่าไว้นะครับตอนที่ก่อนที่ฝนจะตกหรือน้ำจะท่วมนะครับปัญหาคือว่าถนนเราเนี่ยควรน้ำฮะถนนทั่วประเทศไทยหรือว่าที่ที่ควรน้ำท่วมขังนะครับถ้าเป็นคอนกรีตก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นถนนคอนกรีตที่เราปะหรือว่าเราโอเวอร์เลย์ทับด้วยสายยางเงี้ยต้องจุดนะครับก็จะเกิดการหลุดร่อนเป็นเบ้านะแต่ว่าที่ผ่านมาแล้วก็เจ้าที่แขวงทางหลวงธนบุรีนะครับก็ช่วยกันนะช่วยกันทั้งกลางวันกลางคืนนะบางทีกลางวันเราไปป่าซ่อมไว้กลางคืนหลุดอีกแต่ได้สายด่วนกรมทางหลวงครับที่ประชาชนครับได้แจ้งข้อมูลเข้ามา1586นะครับสำคัญมากเลยครับประชาชนที่ใช้เส้นทางครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนนทบุรีหรือว่าทั่วประเทศไทยครับทุกแขวงทางหลวงครับทั่วประเทศไทยนะถ้าเจอหลุมบ่อนะครับก็สามารถที่จะแจ้ง1586กรมทางหลวงเรามีคอลเซ็นเตอร์นะครับรับมีเจ้าที่นะฮะรับ24ชั่วโมงครับ
1: ก็คือโทรไปบอกได้เลย
4: แล้วรับแล้วก็จะส่งมาที่แขวงส่งมาที่แขวงแต่ก็จะส่งต่อไปที่หมวดทางหลวงครับแล้วก็เข้าไปในเดือนการทันทีครับตรงนี้นี่เองครับเป็นผมคิดว่า ในส่วนของการสื่อสารหรือว่าการที่จะสื่อสารกับประชาชนผู้ใช้ทางนะครับกับตำรวจเนี่ยครับการที่จะโทรกลับเข้ามือถือเจ้าหน้าที่เนี่ยยากมากครับแต่ผมเชื่อว่าสายด่วนกรมทางหลวง1586นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เรามีความพร้อมแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เนี่ยแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่มีเวรนะฮะประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเข้ามากรุงได้นะครับทีนี้กลับมาที่ในส่วนของจังหวัดนนทบุรีครับตอนนี้เองครับเงื่อนไขปัจจัยสำคัญก็คือตอนนี้น้ำทะเลที่จะหนุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4นะฮะประมาณสัก20-40%นะครับช่วงประมาณสัก11 นาฬิกาถึงประมาณ20:00 นนะครับตรงนี้เองก็จะทำให้จุดกลับรถต่างๆโดยเฉพาะในถนนการจราจรพิเศษครับที่มีการที่มันต่ำๆจุดกลับรถถ้าจะเทียบกับตลิ่งของคลองต่างๆนะเวลาที่น้ำทะเลมันหนุนเข้ามานะครับมันก็จะยกระดับน้ำเนี่ยยกระดับก็ทำให
1: ้
4: จุดที่ใต้สะพานนะครับน้ำก็ซึมเข้ามาปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มน้ำซึ่งทำงานหนักอยู่แล้วตั้งแต่ฝนตกนะฮ
1: ะ
4: ตอนนี้ปั๊มน้ำหลายๆตัวสำรุดครับก็มีการเจ้าที่มีการเข้ามาปรับซ่อมนะฮะก็บางตัวใช้งานได้ครับบางตัวใช้งานได้บางตัวก็ยังซ่อมไม่เสร็จเลยนะครับงั้นก็แต่ของแสงทั้งหลวงเราเนี่ยเราจะมีป้ายเรียกป้าย VMS นะที่ป้ายที่เป็นดิจิตอลนะที่เป็นบอกว่าเป็นป้าย
1: ไม่บอกว่าลงค่าไปได้หรือเปล่าหรือไม่ได้ใช่ไหม
4: ครับครับเป็นป้ายที่ปรับเปลี่ยนเรื่องเหตุการณ์เนี่ยได้ตลอดตรงบริเวณที่ผู้โดยสารจะเข้าจุดกลับรถเนี่ยนะครับเราก็มีป้ายตรงนี้นะครับแปะไว้แปะถูกไว้นะครับก็จะเตือนว่าเออน้ำท่วมสูงนะอย่าเข้าไปนะแต่บางครั้งนะก็บางทีรถโฟร์วินนะฮะรถโฟร์วินหรือว่ารถยกสูงเนี่ยเข้าไปพอเข้าไปแล้วเนี่ยรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ตามรถก็ไปไม่รอดแต่ว่าตรงนี้เราก็มีกรณีแผน2คือเรามีป้ายแล้วเราก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยหรือบางทีก็ต้องประสานกับทางตำรวจหรืออบต.ที่บริเวณนั้นนะครับหรือชาวบ้านจริงๆเนี่ยเราก็มีเบอร์ชาวบ้านบริเวณนั้นช่วยเอาแผงหรือว่าเอาบาริเออร
1: ์
4: ไปติดอีกทีนึงบาริเออร์พลาสติกนะฮะไปติดบล็อกอีกทีนึงนะครับไม่งั้นก็จะมีก็จะมีเหตุการณ์ว่าเฮ้ยเรามีป้ายแล้วเป็นป้ายดิจิตอลเนี่ยพอปิดแล้วก็ยังมีรถขวาเข้าไปอีกก็จะไปเสียข้างในนะครับก็ไปสร้างความลำบากให้กับประชาชนอย่างนี้ก็ต้องรบกวนประชาชนครับที่ใช้เส้นทางในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับหรือว่าพื้นที่อื่นของกรมทางหลวงที่ดูแลอยู่ครับก็ถ้าพบเห็นหลุมบ่อหรือว่าอะไรที่มันจะเกิดความไม่ปลอดภัยไงครับก็แจ้งที่1586ครับสายด่วนกรมทางหลวงได้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับ
1: รองผอ.แปลว่าจุดที่เป็นห่วงก็คือตรงช่วงของใต้สะพานกับรถใต้สะพานคือขวางแล้วก็บางคูเวียงใช่ไหมคะ
4: นี่ฮะในถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยมีจุดกลับรถเป็น10 จุดนะฮะแล้วก็มันจุดที่มันต่ำก็คือจุดที่คลองบางคลองขื่อขวางน
1: ะ
4: ครับคลองขื่อขวางเนี่ยระดับต่ำนะครับแล้วก็บางคูเวียงแล้วก็อีกอันก็คือคลองบางกระบือนะครับอันนี้นะครับถ้ามีกรณีที่น้ำทะเลขึ้นสูงหรือว่าฝนตกจัดไอ้ตรงนี้จะท่วมก่อนเลยนะครับแล้วก็ปั๊มทำงานหนักนะครับตอนนี้เราสั่งการปั๊มด้วยโทรศัพท์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแต่จริงๆแล้วสู้คนไม่ได้ครับคนเข้าไปมันช่วยในการจัดการเรื่องขยะที่จะไปติดไปตามที่หัวกะโหลกที่สูบเนี่ยนะครับนั้นจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะครับก็วันเนี้ยวันที่1 ตุลาก็เกษียณไปเยอะเจ้าหน้าที่ที่ปัจจุบันนะครับอย่างเจ้าที่หมวดทางหลวงครับที่ทำงานกันมา20 กว่าปีนะครับวันนี้เกษียณไปเยอะเลยหรือว่าอย่างยกตัวอย่างก็หมวดทางหลวงบางใหญ่ที่ดูแลเส้นกาญจนารัตนพิเดชครับวันนี้เหลือเจ้าหน้าที่ที่เป็นภาคสนามนะครับคนงานเนี่ยเรียกว่าพนักงานชั่วคราวครับเหลือ7 คนนะครับแล้ว7 คนเนี่ยเราต้องไปดูมอเตอร์เวย์อีก7-8 สายนะครับก็ตอนนี้เราก็เวียนกัน
1: เวียนการทำงานกันกำลังคนมาเพิ่มมาเสริมแล้วคะในเมื่อคนหน
4: ึ่
1: ง
4: คือตอนนี้นะครับคนที่จะมาทำงานเป็นทางหลวงต้องแบบที่ว่าขยันจริงๆนะเพราะงานหนักเพราะเราทำงานอยู่บนถนนนะครับฝนไม่ตกแดดก็ร้อนนะครับพอฝนตกก็เปียกหรือว่าลุยกันนี่ครับต้องมีคนที่ใจจริงๆครับแล้วก็รายได้ก็ไม่เยอะนะรายได้ก็เป็นคนงานชั่วคราวนี่ครับก
1: ็
4: อย่างนี้แต่ว่าเขาอยู่กับเรามาอย่างที่เกษียณไปเยอะๆนะฮะเกษียณปีนี้เกษียณเยอะมากเกษียณไปในทั้งแขวงเนี่ยเกษียณไปทั้ง4-5 คนเนี่ยครับ
1: นั้นซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญทั้งนั้นเลย
4: กำลังสำคัญนะกำลังสำคัญตอนนี้เราก็อาศัยว่าท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าคนงานน้อยหรือเจ้าที่น้อยก็ไปอาศัยท้องถิ่นนะครับเข้ามาช่วยก็ได้ความกรุณาจากท้องถิ่นบางท้องถิ่นนะครับที่เข้ามาช่วยเราเลยครับก็ต้องบูรณาการกันนะครับ
1: ใช่
4: ไหมครับ
1: โอ้โหนี่ว่าถึงตอนนี้ทุกคนจะกังวลเรื่องของน้ำเหนือเห็นตะกี้มีการไปดูเฝ้าสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาว่าน้ำมันก็สูงขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีผล
4: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นคนทำงานต้องพร้อม
4: เครื่องมือน้ำเหนือจากทะเลมัน มีน้ำเหนือน้ำเหนืออาจจะเป็นน้ำจากอยุธยาอะไรต่างอยุธยาและนครสวรรค์ที่เข้ามายังไม่พูดถึงที่เหนือเหนือนครสวรรค์นะฮะเพราะตอนนี้เราก็ต้องระวังกันเมื่อวานนนทบุรีก็เตือนนะเตือนในกลุ่มไลน์ก็ผมเชิญทางจสร้อยเข้าไปในกลุ่มวิกฤตน้ำจังหวัดนนทบุรีด้วยก็จะได้รับความเป็นไหวของ
1: ทางไลน์ใช่ไหมคะทางไลน์ใช่ไหมคะ
4: ทางไลน์นะทางไลน์ผมจะได้เชิญเข้าไปในชุมชนนนทบุรีก็เตือนในกลุ่มไลน์ก็ผมเชิญทางจสร้อยเข้าไปในกลุ่มวิกฤตน้ำจังหวัดนนทบุรีด้วยก็จะได้รับความเป็นไหวของ
1: ทางไลน์

0: ต้องเป็นภาคประชาชนช่วยละนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะก็เพิ่มเติมกันต่อนะมีอุบัติเหตุตรงช่วงของเลียบคลองบางไผ่ตรงหน้าหมู่บ้านอนาสิริเวสเกตค่ะบอกว่าเป็นเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ในช่องทางทางด้านซ้ายแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของถนนพระองค์เจ้าสายคลอง4ค่ะตรงช่วงของตรงข้ามปั๊มคาวเท็กซ์คลอง4ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเป็นเก่งกับ SUV ชนกันในช่องทางซ้ายจุดนี้ก็มีคนเจ็บก็ตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุเผลอๆนี่จริงๆวันนี้ก็อุบัติเหตุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในช่วงเช้ายังไงก็เพิ่มความระมัดระวังกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เส้นทางทางด้านของพระราม2พระราม2นี่มีจุดที่มีน้ำท่วมหรืออะไรยังไงไหมคะมาอัปเดตได้นะยาวๆนะตั้งแต่ตรงช่วงของวังมะนาวเข้ามานะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้าก่อนถึงช่วงของต่างระดับบางขุนเทียนค่ะตรงจุดนี้รถเยอะนะคะตรงช่วงเนี่ยประมาณต้นแถวนะต้นแถวจะอยู่ประมาณพระราม2ซอย82แล้วก็ท้ายแถวนะคะก็จะอยู่ตรงช่วงแถวแถวปั๊มนะคะอันนี้เป็นปั๊ม LPG ทวาชัยค่ะตรงจุดนี้ท้ายแถวยาวนะคะตรงนี้มันซอยเท่าไหร่อ่ะคือท้ายแถวยาวหลายกิโลเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าตรงจุดนี้มันมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมคะสังเกตว่าตรงจุดที่จะรถมากรถแน่นที่มีท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ในช่องทางด่วนแต่ว่าในช่องทางคู่ขนานนะไปได้เพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่กำลังใช้เส้นพระราม2ฝั่งขาเข้าใช้ช่องทางคู่ขนานไว้กำลังเป็นห่วงว่ามันจะมีเรื่องของพวกน้ำท่วมข้างทางหรืออะไรไหมแต่ถ้าดูตามน้อยตามซอยแถวนี้นะคะตามเส้นทางมันไม่มีคลองอยู่ใกล้ๆนะก็แล้วก็จะอยู่ไกลจากตรงช่วงของแม่น้ำด้วยแม่น้ำท่าจีนนะคะอ่ะใครผ่านตรงจุดนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยแต่พอเลยนะคะเลยจากตรงช่วงของพระราม2ซอย82มาก็ใช้ได้ขึ้นมาทางด้านของต่างระดับบางขุนเทียนก็ไม่มีปัญหาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของวงแหวนตะวันตกหรือว่าจะวนขึ้นไปทางด้านของทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์หรือว่าตรงเข้ามาทางด้านของเส้นพระราม2เพื่อจะขึ้นทางด่วนขั้นที่1นะคะก็จะใช้ได้ยาวๆนะคะแม้แต่ตรงช่วงที่จะขึ้นทางด่วนเนี่ยตกปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยรถจะต้องแน่นแต่ณเวลานี้ตอนนี้ตามได้โดยตลอดเลยทั้งทางที่จะขึ้นยกระดับหรือว่าทางขึ้นสะพานกับรถหรือบนพื้นราบเองก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องขึ้นทางด่วนนะคะเป็นทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมนครก็ใช้ได้ยาวๆนะคะตอนนี้ทางด่วนเองก็โดยภาพรวมถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณสุวรรณีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณีค่ะคุณสุวรรณีเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ใช้ถนนเจ้าคุณทหารเราก็บอกว่าคือน้ำนี่ยังท่วมนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่ามีรถซึ่งจอดอยู่ริมถนนด้วยนะคะแล้วคุณสุวรรณีบอกว่าอยู่แถวนี้มา27ปีน้ำไม่เคยท่วมแบบนี้มาก่อนนะคะเดี๋ยวด้านนอกติดต่อใหม่นะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเจ้าคุณทหารเนี่ยโซนนี้อย่างที่บอกค่ะต้องให้กำลังใจมากๆจริงๆเป็นโซนที่หนักนะคะเนี่ยโซนแถวเจ้าคุณทหารทางด้านของลาดกระบังฉลองกรุงเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็อย่างในส่วนของแค่ร่มเกล้านะคะซึ่งหนักนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีเรื่องของรถที่จอดอยู่ด้วยแล้วก็ถนนหลวงแพ่งเนี่ยโซนทางด้านนี้น้ำยังท่วมอยู่นะคะคุณสุวรรณีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณสุวรรณีตอนนี้ลุยน้ำมาถึงไหนแล้วคะเนี่ย
2: มันที่ไม่ลุยอ่ะพี่ลุยต้อง 2-3 วันแล้วไปไม่ได้อ่ะค่ะคนถือรถเล็กมันก็จอดแป๊กกันเลยแล้วน้ำมันไม่ยุบเลยอ่ะค่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้น

0: คนสัญจรไปทำมาหากินทั้งนั้นเลยพี่ค้าขายเยอะลูกค้าเข้ามาไม่ได้เลย
1: เข้ามาไม่ได้เลยใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่
1: แล้วที่บ้านเองนี่ท่วมสูงขนาดไหนอะคุณสวรรณีคุณสวรรณีคะค่ะสัญญาณไม่สัญญาณไม่โอเคเลยเดี๋ยวคุณสวรรณีเดี๋ยววางสายก่อนเดี๋ยวติดต่อใหม่นะคะเดี๋ยวตัดสายคุณสวรรณีข้างนอกติดต่อใหม่เพราะว่าสัญญาณมันหายสัญญาณหายไปพร้อมกับน้ำท่วมไม่เกี่ยวกันนะอ่ะแล้วก็เนี่ยถ้าดูให้นะสำหรับในช่วงเวลานี้ฉลองกรุงมุ่งหน้ามาทางด้านของลาดกระบังถนนสุวรรณภูมิ4นะคะแล้วก็โซนของทางด้านเนี่ยฉลองกรุงยาวๆเลยแล้วก็แถวทางด้านของวัดสุธาโภชนี่ยังน้ำสูงแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของถนนเจ้าคุณทหารนะคะแล้วก็ในส่วนของถนน ICD1 เนี่ยนะคะร่มเกล้า25นะคะโซนทางด้านนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะระดับน้ำยังสูงเนี่ยซอยร่มเกล้า17คุ้ม9 16เนี่ยโซนทางด้านนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนสุวินทวงศ์สุวินทวงศ์นี่ก็ยังหนักนะยังมีผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมอยู่คุณสวรรณีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะอันนี้คืออยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองเลยใช่ไหมคะคุณสวรรณี
0: ใช่ค่ะมันจะปิดหนึ่งฟุตบาทปกติเส้นนี้มันจะต้องแห้งแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: มันไม่แห้งเลยเพราะว่าเขาน่าจะดูดน้ำจากในนิคมออกมาแล้วเส้นจมูกนี่มันไม่มีเครื่องสูบน้ำอะค่ะ
1: ค่ะไม่มีแนวโน้มมันลดลงเลยใช่ไหม
0: ไม่มีเลยค่ะเพราะรถเล็กไปไม่ได้เมื่อคืนรถเล็กคนชาวบ้านไปก็ต้องเอารถยกไปจ้างยกเขายกขึ้นเพราะว่ารถตายแม็ก
1: ซ์เสียเข้าใจเข้าใจตอนนี้เราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นเขตของลาดกระบัง
0: ใช่ไหมลาดกระบัง
1: ประสานเขตให้นะคะแล้วอย่างที่บ้านนี่ท่วมขนาดไหนอะคุณสุวรรณี
0: เส้นเจ้าคุณเนี่ยถ้าให้พี่บอกจากตรงเจริญชัยวัสดุไปถึง ICD อ่ะมันลึกมากเลยนะคะมันจะเป็นบางช่วงที่รถลึกมาก
1: ค
0: ือรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เลยอะค่ะ
1: นี่คืออยู่โซนที่หนักมากเลยนะเนี่ยถ้าบอกมาถ้าพอฟังที่บอกมาเนี่ยค่ะ
0: ใช่มันหนักเพราะปกติพี่อยู่นี่มา27ปีไม่เคยเจออะปี54น้ำท่วมมันก็ยังจะยุบแต่นี่โอ้โหเล่นคนไม่ต้องทำมาหากินเลยค่ะ
1: นี่กี่วันแล้วอาทิตย์นึงนะ
0: เกือบจะอาทิตย์
1: ถ้ารวมพรุ่งนี้ด้วยก็อาทิตย์หนึ่งแล้วฝั่ง
0: พี่กะว่าถ้าเกิดฝนมันหยุดน่าจะน้ำลดแค่ครึ่งเหลือประมาณสักเหนือเขามันก็ยังโอเคมันจะใช้ไปได้แต่อันนี้มันไปไม่ได้เลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะเข้าใจความรู้สึกเลยเครียดไหมคะเครียดมากไหมตอนนี้ค่ะ
0: เครียดมากสิไม่ได้ทำมาหากินเลยอะคนกินเงินเดือนก็ไม่เดือดร้อนสิคะคนหารายวันก็ยุ่งเลยอะค่ะ
1: ก็ทั้งเรียกว่าทั้งอาทิตย์เลยทำมาหากินไม่ได้เลย
0: ใช่ค่ะมันเดือดร้อนกันหมดเลย
1: แล้วอาหารอะไรต่างๆนี่มีคนไปส่งให้บ้างไหม
0: ไอ้พอดีพี่ซื้อตุนไว้เพราะเส้นนั้นเขาเห็นมันไม่มีใครแจ้งไงเพราะเส้นนั้นมันเป็นรถคือมันเป็นเมนหลักที่รถใหญ่เข้าได้แต่ว่าไปตลาดมันก็จะลำบากเพราะว่าทางซ้ายทางขวาน้ำหมดเลย
1: คือรถใหญ่เข้าได้แต่รถเราเป็นรถเล็กไงเราก็ออกมาไม่ได้สิเราก็ลำบาก
0: ใช่รถเล็กมอเตอร์ไซค์นี่ลำบากแล้วถ้าคือมันก็ไปแล้วก็ดับอะค่ะ
1: เข้าใจเดี๋ยวประสานอย่างน้อยต้องไปให้ความช่วยเหลือก่อนแล้วล่ะนะคะเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของอะไรต่างๆนะคะแล้วโซนนั้นมีอยู่หลายหลังคาเรือนไหมมีบ้านอยู่เยอะไหมคะในละแวกนั้น
0: มันเป็นถนนเมนหลักตึกก็ประมาณ 3-40 ห้องแต่มันก็ต้องทำมาหากินกันอยู่ตรงนั้นน่ะ
1: เข้าใจค่ะ
0: ใช่แล้วพี่จะไปส่งลูกไปทำงานก็ไปไม่ได้เลย
1: ก็คือ
0: เด
1: ็
0: กน้องจะเข้างาน
1: คนที่บ้านก็เหมือนกับถูกตัดขาดเลยใช่ไหมตอนนี้ไปไหนไม่ได้
0: คือไปได้แต่มันต้องกระบะอย่างเดียวมันจะไปรถเก๋งรถอะไรไม่ได้เลยค่
1: ะ
0: กระบะก็ต้องค่อยๆไปต้องปิดแอร์แล้วก็เปิดกระจกค่อยๆไปอย่างเดียวค่
1: ะ
0: เพราะน้ำมันลึกมาก
1: ค่ะแล้วลูกเพิ่งได้งานแล้วออกไปก็คือต้องกระบะออกไป
0: ใช่แล้วลูกไม่ได้ทำงานเลยเพราะว่าขาเข้าเดี๋ยวมันก็จะไม่มีรถแท็กซี่รถโบ๊ทเข้ามาส่งอะค่ะ
1: มันเข้าไม่ได
0: ้เส้นน้ำท่วมไม่มีใครเข้าอยู่แล้ว
1: ค่ะค่ะน่าเดี๋ยวเราประสานนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะพื้นที่ของฉลองกรุงทางด้านนั้นหนักเข้าใจแล้วก็ทางด้านของสำนักงานเขตให้นะคะ
0: ใช่เพราะว่าประชาชนก็เสียภาษีเหมือนกันก็ต้องช่วยเช่าเหมือนกันที่อื่นน้ำลดหมดแล้วนะขนาดจะโมบังกะปิว่าหนักๆก็ลดหมดแล้วแต่เจ้าคุณนี่ปกติมันเป็นเส้นหลักที่เขาต้องทำมาหากินมันต้องลดได้แล้วค่ะ
1: โอ้นี่ในนี้คมอุตสาหกรรมต่างๆนี่ก็ทั่วหมดเลย
0: นิคมแห้งแล้วสิเขาไล่นิคมออกมาข้างมา มาลงที่เจ้าคุณทหารลงหน้าตลาดตรงปั๊มปตท.ตลาดแย้หมดเลยน้ำไปลงตรงนั้นหมดเลยอ่ะคนในตลาดก็ยิ่งสมากินกันลำบากด้วย
1: ได้โอเคเดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ถ้าดูระดับน้ำตอนนี้ประมาณกี่เซนได้ค่ะ
0: พี่กะเซนไม่ถูกมันเลยเข่าอ่ะ
1: เลยเข่าก็ต้องเกินสามสิบเลย30เลย30
0: กว่านะเพราะว่ากระบะมันก็เกือบน้ำมันจะปิ่นป้ายทะเบียนข้างหน้ารถแล้วอ่ะเพราะว่าจ้างบอกห้ามปิ่นทะเบียนข้างหน้ารถมันคือรถมันก็เสียค่ะ
1: น่าจะประมาณ40แล้วอย่างนี้เนี่ย
0: ใช่เพราะเมื่อวานปาเจโร่เสียไปคันนึงแล้ว
1: โอ้ยปาเจโร่เสียโอ้สูงสูงมากสูงค่ะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจ้างทางด้านของเขตให้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงคุณสุวรรณีมาอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมกันนะหลังจากนี้
0: ได้ๆขอบคุณนะคะ
1: โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะส่งกำลังใจให้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่สิ่งหนึ่งนี้ต้องตามมาหลังจากนี้นะทางด้านของกรมสุขภาพจิตนี่ต้องเข้าไปละหลักนะคะทั้งสุขภาพจิตแล้วก็รวมไปถึงพวกไอ้โรคฉี่หนูหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากๆจริงแล้วแบบมันมาตามหนามไงแล้วแค่เรามีแค่แผลหรือว่าอะไรถลอกเล็กน้อยมันก็สามารถที่จะซึมเข้ามาในร่างกายเราได้นะนี่เป็นเรื่องต้องระวังถ้าไปเจอไอ้พวกแบบลุยน้ำมาเนี่ยต้องรีบทำความสะอาดเลยนะคะต้องรีบทำความสะอาดกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
6: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกก

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
9: ่
8: ะ
9: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
10: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
11: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
8: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
9: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
12: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
13: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
14: เก่งที่ขับรถดึก
13: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
15: อีกเส้นทางหนึ่งซึ่งณเวลานี้ตอนนี้รถเล็กต้องไม่ผ่านนะใช้คำนี้เลยตรงช่วงของพหลโยธินนะคะซึ่งตรงจุดนี้ที่เป็นพื้นที่ของทางสพ.คูคตเนื่องจากว่าระดับน้ำนี่ยังสูงนะคะแล้วก็ถ้าดูจากในกล้อง CCTV ตอนนี้เนี่ยรถที่จะต้องใช้คือน้ำเวลานี้เนี่ยใช้ได้เฉพาะแค่เลนขวาทางนั้นนะคะรถเลนขวาเท่านั้นนะคะที่เห็นแล้วก็อัปเดตจากทางด้านของสพ.คูคตเองค่ะก็บอกว่าพหลโยธินในฝั่งขาเข้าทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะก็ยังคงมีน้ำนะคะน้ำท่วมตรงหน้าสนามทูปาเตมีนะคะปากทางลำลูกตรงช่วงของหน้าอนุสรณ์สถานซึ่งตรงนี้ระดับน้ำเนี่ยยังอยู่ที่40ถึง70เซนติเมตรนะคะยังทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะคะเรียกว่าเกือบจะทุกช่องทางโดยเฉพาะปากทางลำลูกกาเนี่ยน้ำท่วมสูงค่ะรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะคะไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าใช้ในช่องทางขวาพหลโยธินฝั่งขาเข้าเนี่ยคือจะตรงไปทางแยกคอปอได้ส่วนใน ในช่องทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนวิภาวดีใช้ได้นะคะทางคู่ขนานแล้วก็ช่องทางด่วนนะคะคือถ้าเราไปใช้ฝั่งทางด้านนี้ในพื้นที่ของทางสน.วิภาวดีเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาคือมันอาจจะมีน้ำท่วมน้ำขังอยู่บ้างแต่ว่ามันก็คือไม่ได้มีผลกระทบกับในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะตรงช่วงของปากทางเข้าฐานทัพอากาศนะคะส่วนในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของหน้าอนุสรณ์สถานเนี่ยใช้ได้แค่1ช่องทางขวาขึ้นสะพานยกระดับอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าไปตรงฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตยังมีน้ำสูงเหมือนเดิมนะคะก็คือตรงจุดนี้ที่เห็นเนี่ยที่เห็นเลยว่ารถที่เขาใช้อยู่เนี่ยจะใช้ได้แค่เลนขวาเลนเดียวเท่านั้นย้ำเลยว่ารถเล็กไม่ควรผ่านนะคะรถเล็กยังไม่ควรที่จะผ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือคนโดยส่วนใหญ่อะถ้าเขาไม่จำเป็นก็ไม่ออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการเดินทางรถก็ยังตามกันได้แต่จะมาลุ้นเนี่ยไอ้ตรงช่วงที่ตรงจุดที่มีน้ำท่วมมากๆเนี่ยนะคะระดับน้ำยังถือว่าสูงนะคะรถเล็กไม่ควรผ่านให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งของเส้นวิภาวดีหรือไม่ก็ขึ้นทางด้านของทางด่วนนะคะขึ้นโทเวส่วนเส้นลำลูกกาในฝั่งขาเข้าก็มีน้ำท่วมขังตั้งแต่ตรงช่วงของแยกสวัยประชาราษฎร์ถึงลำลูกกาพลาซ่านะคะเชิงสะพานคลอง3แล้วก็หน้าสภ.ขู่คดท่วม3ช่องจราจรระดับน้ำประมาณ10ถึง20เซนติเมตรค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ10ถึง20เซนติเมตรรถผ่านได้นะคะไปได้นะแต่ก็ต้องเรียกว่าไปอย่างช้าตามสภาพของถนนแล้วก็มันมีน้ำท่วมขังระดับน้ำตรงช่วงนี้บอกว่าก็คือมันทรงตัวส่วนในฝั่งขาออกก็มีน้ำท่วมขังบริเวณเชิงสะพานคลอง3แล้วก็ตั้งแต่ลำลูกกาพาซ่านะคะศูนย์อีซูซุถึงแยกสวัยประชาราษฎร์ระยะทางในประมาณ800เมตรระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ10ถึง20เซนติเมตรค่ะ2ช่องทางในด้านซ้ายนะคะตรงนี้ก็รถก็ไปได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะมันมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วกันได้ก็ต้องค่อยๆไปนะเคลื่อนตัวตามกันไปนะคะตามกันได้โดยตลอดถนนเปียกลื่นนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้ข้างล่างอะมันมีหลุมมีอะไรยังไงหรือเปล่าก็ค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนแถวทางด้านนี้ก็ถือว่าระดับน้ำยังทรงตัวคือระดับน้ำยังถือว่ายังสูงนะคะแล้วก็ในช่วงของตั้งแต่แยกสวัยประชาราษฎร์ถึงสะพานข้ามคลอง5ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกไม่มีน้ำท่วมแล้วค่ะนะคะตรงจุดนี้รถเนี่ยก็คือตามกันไปได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนสวัยประชาราษฎร์นะคะบอกว่าถนนเนี้ยจะมีน้ำท่วมอยู่จุดเดียวนะคะก็คือจะเป็นน้ำท่วมบริเวณตรงหน้าโรงเรียนแย้มสะอาดนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะระยะทางในประมาณ400เมตรระดับน้ำจะอยู่ที่สูงประมาณ10ถึง30เซนติเมตรรถเล็กผ่านลำบากนะคะมันไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงนะคะคือถ้าจะใช้อ่ะต้องใช้เลนขวานะคะแต่ระดับน้ำเนี่ยประมาณ10ถึง30เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมนะสำหรับเส้นทางทางด้านของพหลโยธินนะคะในส่วนของพื้นที่ของทางสภ.คูคตนะคะวิภาวดีฝั่งขาออกเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานอนุสรณ์สถานลงพหลโยธินในฝั่งขาเข้ารถทุกชนิดไม่ควรผ่านเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังสูงนะคะตรงหน้าสนามทูปาเตมีปากทางลำลูกกานะคะเพิ่มเติมให้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
15: เราไปที่สวัสดิ์จราจรสน.ฉลองกรุงค่ะพันตำรวจโทเสริมภูลสวัสดิ์สวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
15: ค่ะสวัสดิ์ตรงไหนยังที่ยังหนักมากๆอยู่คะในพื้นที่
14: อ๋อในพื้นที่แล้วที่หนักก็คือถนนเจ้าคุณทหารนะครับช่วงใกล้สะพานคลองสี่ครับครับผมขาเข้าจากจะมุ่งหน้าถนนร่มเก้าครับผม
15: ค่ะตรงนี้คือรถเล็กผ่านไม่ได้ใช่ไหมคะสาวัต
14: รถเล็กไม่แนะนำครับแต่ว่าเป็นรถอย่างกระบะอะไรเนี้ยผ่านได้ครับผมผ
15: ่
14: านได้ครับผมถ้ารถเล็กก็แนะนำให้มาใช้ถนนคุ้มเก้ามาใช้คุ้ม90 16ทะลุร่ม97ไปถนนร่ม9ได้ครับ จะไม่รถเล็กผ่านได้เส้นนี้ครับที่เป็นเส้นทางลัดนะครับ
15: อ๋อคือล่มก้าวนี่คือไม่ท่วมเหรอคะในซอยล่มก้าว16ทางสาวัตที่รถเล็กผ่านไม่ได้เลย
14: ใช่ใช่ใช่จะมีช่วงประมาณสัก200เมตรที่มันบริเวณคลอง4ครับน้ำจะลึกช่วงนั้นนะครับผม
15: ค่ะค่ะแล้วในเส้นทางอื่นๆตอนนี้ล่ะคะตรงจุดไหนที่ยังมีน้ำท่วมอยู่บ้างแต่ว่าระดับที่แบบรถผ่านได้เนี่ยค่ะ
14: ตามถนนฉลองกรุงก็มีน้ำเป็นบางช่วงครับประมาณ10เซนรถก็ยังผ่านได้ครับผมว่า4ตรวจสอบสภาพการจราจรครับ
15: ค่ะ
14: ครับผมแล้วก็ในส่วนของเจ้าคุณทหารมีบางช่วงนิดหน่อยครับผมแต่ว่ารถผ่านได้ทั้งรถเล็กได้หมดแล้วครับครับครับครับผมคือ หนักก็คือช่วงเจ้าคุณทหารนะครับ
15: ตอนเจ้าคุณทหารที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้ใช่ไหมคะ
14: ครับ
15: แต่ถ้าเป็นเส้นอื่นแต่ถ้าเป็นเส้นอื่นนะรถเล็กผ่านได้แล้ว
14: ใช่ใช่ครับทั้งเจ้าทั้งเส้นฉลองกรุงเป็นกลุ่มเก้าของเราครับผมมีสองเส้นครับ
15: แต่ยังหนักเลยแนวโน้มไม่รู้เหมือนกันว่าจะลดได้ทั้งหมดเมื่อไหร่
14: ใช่ครับน้ำตรงช่วงนั้นเป็นน้ำเรียกคลอง4ครับผมเป็นคลองมันยังไม่ยุบครับผม
15: น้ำเต็มคลองใช่ไหมคะ
14: ใช่ใช่ใช่น้ำเป็นคลองก็เลยขึ้นมาเสมอเกี่ยวกับถนนนะครับ
15: ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าอาทิตย์หนึ่งจะไหวน่าจะมากกว่า1อาทิตย์2อาทิตย์หรือเปล่าไม่รู้กว่าจะระบายได้ทั้งหมด
14: ก็พยายามว่าถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะยุบลงเรื่อยๆครับผมครับ
15: มีจุดไหนที่เรียกว่าเราจะต้องแบบระวังกันมากๆไหมคะมันมีค่ะ
14: ครับจุดระวังก็นั่นแหละช่วงนี้เท่านั้นแหละครับ

0: ก็ตรง
1: ก็คือถนนเจ้าคุณทหารนี่แหละ
0: ครับก็ตรงคุณทหารนะครับผมตรงนั้นก็ได้หมดนะคุ้มก้าวไปสุวินทวงศ์ได้หมดครับผม
1: สุวินทวงศ์ท่วมยังท่วมอยู่ไหมคะหรือว่าลดลง
0: สุวินทวงศ์มันช่วงการไฟฟ้าเป็นของมินบุรีครับผมช่วงนั้นนะครับครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่าท่วมเหมือนกัน
0: ใช่ครับคล้ายๆท่วมเหมือนกันครับ
1: ท่วมเท่าทั่วแถวบริเวณโซนนั้นคือท่วมทั้งหมดแต่ว่าอยู่ที่ระดับน้ำตอนนี้มันลดลงมากน้อยแค่ไหนแต่เอาแค่ว่าในพื้นที่ของทางฉลองกรุงเนี่ยก็จะเหลือเจ้าคุณทหารนี่แหละที่รถเล็กเข้าไม่ได้เลย
0: ใช่ๆครับครับไม่แนะนำครับแต่ว่าก็เลี่ยงให้ใช้เส้นคุ้มเก้ามาคุ้มเก้าสิบหกทะลุลงเก้าสิบเจ็ดครับเส้นทางเส้นนี้ผ่านได้ครับ
1: ครับผมขอบคุณมากเลยนะคะสวัสด
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะส่งกำลังใจให้คือเข้าใจอย่างเช่นคนที่อยู่ในพื้นที่เองก็อยากที่จะให้น้ำมันลดลงให้ได้เร็วที่สุดแต่ประเด็นมันต้องดูในเรื่องของพวกระดับน้ำสภาพพื้นที่หรือว่าอะไรอีกหลายอย่างเลยเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะว่าคือยิ่งอยู่ในจุดที่มันน้ำท่วมขังนานๆเนี่ยภาวะของความเครียดหรือความกังวลต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะไม่แน่ใจทางนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาส่งทางด้านของฝ่ายทางด้านของคุณหมอทางด้านของหน่วยจิตวิทยาหรือว่าที่ดูในเรื่องของสภาพจิตลงพื้นที่กันบ้างละอย่างนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆจริงๆนะในเรื่องของความกังวลจากสภาพของน้ำท่วมและสิ่งที่ตามมาก็คือความกังวลในเรื่องของการที่เราต้องมานั่งซ่อมรถซ่อมบ้านเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของงานหรืออะไรต่างๆในเรื่องของเงินนะคะโอ้อันนี้หนักนะคะเพราะอย่างเนี่ยอย่างล่าสุดใช่ไหมที่ทางด้านของ Toyota เองต้องมีการประกาศนะในเรื่องของการหยุดนะคะในเรื่องของการหยุดการผลิตชั่วคราวในโรงงาน4แห่งในประเทศไทยคือจริงๆแล้วอย่างในตัวของโรงงานเองอ่ะไม่มีน้ำท่วมแต่มันมีผลกระทบก็คือจากปัญหาที่น้ำท่วมเนี่ยทำให้พวกการขนส่งชิ้นส่วนแล้วก็ระบบซัพพลายเชนเนี่ยหยุดชะงักแล้วก็รวมไปถึงพนักงานบางส่วนเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปทำงานได้ตามปกตินะคะถึงแม้ว่าภายในตัวโรงงานเนี่ยไม่มีน้ำท่วมขังโดยตรงก็ตามนะคะมันก็มีผลกระทบนะในเรื่องของการผลิตต่างก็เลยทำให้กำลังการผลิตรวมในประเทศไทยเนี่ยต้องสะดุดลงและอาจจะส่งผลต่อการส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าซึ่งมีความล่าช้ากว่ากำหนดนะคะแล้วก็ทาง Toyota เขาก็ต้องมีการเร่งประสานงานกับผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อมีการปรับแผนแล้วก็การฟื้นฟูกระบวนการผลิตให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีผลกระทบหลายๆอย่างนะคะที่มันตามมานะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8-9 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกคำ

0: ายดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลเผยประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับสิทธิความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับการคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสำหรับช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทจะมีขั้นตอนการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่เชื่อมกับระบบกรมการปกครองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยผู้ประสบภัยสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแจ้งรับเงินชดเชยตามขั้นตอนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
7: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดเหตุระทึกขวัญบนเครื่องบินที่มุ่งหน้าไปยังอิสราเอลเมื่อนักบินได้ใช้มีดแทงนักบินผู้ช่วยได้รับบาดเจ็บสาหัสและทำให้เครื่องบินลดระดับเพดานบินลงมาถึง 17,000 ฟุตภายในเวลาเพียง2นาทีก่อนที่ผู้โดยสารและลูกเรือจะช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้และนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยรัฐบาลอังกฤษเชื่อว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ฐานทัพอากาศแฟร์เฟิร์ตที่ส่งผลให้มีการจับกุมชายต้องสงสัย5คนก่อนจะได้รับการประกันตัวชั่วคราวเกิดเหตุมือปืนกราดยิงใส่เพื่อนร่วมงาน3คนระหว่างทะเลาะวิวาทกันที่สำนักงานให้เช่าวัสดุอุปกรณ์แห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายโรงไฟฟ้าพลังความร้อน3แห่งในซีเรียต้องหยุดดำเนินงานหลังเกิดระเบิดขึ้นที่ท่อส่งก๊าซทำให้เกิดเพลิงไหม้ตามมาอย่างรุนแรงแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บภาคสาธารณสุขในฉนวนกาซากำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุงส่งผลกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์กุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
8: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: นี่มีข่าวดีมาฝากกันก่อนเลยนะคะสำหรับคนซึ่งมีวินัยทางการเงินการผ่อนดีค่ะวันนี้นะคะค่ะ for cash ค่ะขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟแล้วก็มีการรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณเองน่าจะรู้นะคะว่านี่คือการที่เราจะทำมาได้แบบนี้ในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นหรือว่ายอมที่จะลดความสุขบางอย่างลงนะคะเพื่อให้ทุกภาระผ่านไปได้ซึ่งความพยายามเหล่านี้ค่ะคนอื่นอาจจะไม่เคยรู้แต่ว่าคาร์ฟอร์แคสต์เห็นแล้วก็เข้าใจดีค่ะสำหรับคาร์ฟอร์แคสต์นะคะคนที่มีวินัยผ่อนดีแล้วก็มีความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลงค่ะCar for Cash พร้อมใช้นะคะก็เลยขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์ค่ะโดยรถที่เข้าเงื่อนไขนะไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันนะคะทั้งรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์วงเงินเนี่ยได้สูงสุดถึง 140% สมัครง่ายค่ะรู้ผลไวแล้วก็สุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญาค่ะรวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทแล้วก็ระยะเวลาแคมเปญ นะคะก็ตั้งแต่วันนี้ถึง30 ธันวาคม 2570นะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรได้เลยค่ะที่027407400 027407400ค่ะคู่เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีที่มาฝากเลยสำหรับคนที่มีวินัยทางการผ่อนดีค่ะนะคะวันนี้ทาง Car Forecast ก็ขอมอบกำลังใจให้นะคะทั้งเจ้าของรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่027407400ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางกันสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็มาเพิ่มเติมกันได้คุณสวัสดิ์จะบอกว่าใช้เส้นงามวงวานงามวงวานนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่ามีหลุมอยู่ตรงช่วงของบนสะพานข้ามแยกพงเพชรค่ะทั้งเลนซ้ายแล้วก็เลนขวาสลับกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครผ่านตรงจุดนี้ชะลอกันหน่อยแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามีอัปเดตเพิ่มเติมกันทางด้านของเจ้าหน้าที่เขตสะพานสูงมีการเร่งเก็บขยะขวางทางน้ำของหมู่บ้านนักกีฬาซอย3นะคะบอกว่าตอนนี้เริ่มน้ำเนี่ยจะเริ่มลดระดับลงแล้วนี่ต้องไปที่คุณบุษบงบุษบาวนิชเลยค่ะจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
4: โอ้โหวันนี้คนหมู่บ้านนักกีฬาตั้งแต่ซอย1ไล่ลงไปเลยนะซอย1นะที่อาทิตย์ที่แล้วบอกว่าผมเข้าบ้านอยู่ที่ซอย1ข้างสำนักงานที่ดินประเวศเขาบอกว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้ว
3: เริ่มยิ้มได้ใช่ไหม
4: ตอนนี้อยู่ที่หน้าแข้ง
3: ค่ะ
4: เลยค่ะอยู่ที่หน้าแข้งแล้วก็เดี๋ยวพอมันค่อยลดลงเรื่อยๆเราก็จะทลายเขื่อนคือเราทำเขื่อนกั้นไว้แล้วล่ะแล้วก็จะทลายเขื่อนให้น้ำมันไหลออกนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของสำนักงานเขตสะพานสูงโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเนี่ยลงพื้นที่เก็บขยะตามภาพที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียว่ามันมีขยะและสิ่งของที่ลอยมาบริเวณซอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองซอย3เพื่อไม่ให้ขยะเนี่ยสะสมแล้วก็กีดขวางทางน้ำนะคะพร้อมทั้งดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยจริงๆแล้วก็คือบ้านเราอ่ะขยะเราก็ทิ้งอยู่ในถังแหละแต่พอมันน้ำท่วมน้ำแรงน้ำ
3: มัน
4: ก็ด
3: ัน
4: ขยะมันก็เลยทำให้ที่เราใส่อยู่ในถังเนี่ยรั่วกระจายไปหมดเลยนะคะไหลไปตามเส้นทางน้ำเลยนะคะนอกจากนั้นก็มีการเร่งจัดการเก็บขยะในพื้นที่เขตสะพานสูง
3: เต็มไปเลย
4: โดยเร็วที่สุด โดยเมื่อวานนี้สำนักงานเขตสะพานสูงโดยผู้อำนวยการเขตสะพานสูงเองก็แถลงการเลยนะคะถ
3: ึ
4: งการยืนยันเรื่องการดูแลนะคะบอกว่าสถานการณ์ที่ฝนตกหนักต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องออกเป็นแถลงการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตสะพานสูงนะคะก็บอกว่าในหากช่วยการช่วยเหลือในบางจุดไม่รวดเร็วหรือไม่ทั่วถึงก็ต้องขอโทษประชาชนแต่ให้ขอให้มั่นใจว่าสำนักงานเขตจะพยายามจัดลำดับความสำคัญและส่งกำลังเข้าไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดโดยย้ำว่าตอนนี้เรายังอยู่ในสภาพสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยความร่วมมือของทุกคนจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
3: แต่เนื้อมันสูงมากค่ะคุณบุษบง
4: เราพูดจัดใจเลยนะเขตบางสูงเป็นเขตที่ถูกลื
3: ม
4: ไม่มีเขาไม่มีใครเราอาจจะตีความในมุมมองบอกว่าบ้านเราในน้ำท่วมสูงมากรถฟูวิวเข้าไม่ได้ต้องเป็นสิบล้อเท่านั้นที่เข้าไปถึงจะเข้าไปได้แต่ในความเป็นจริงที่ว่าถ้าฟูวิวเข้าไม่ได้ต้องใช้สิบล้ออย่างเดียวแล้วคุณคิดไหมว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านอ่ะอยู่ยังไงเพราะว่าศูนย์พักพิงที่จัดให้อะอย่างที่โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์200ปีเนี่ยก็ต้องขึ้นไปอยู่ชั้น2เวลาคนเข้าของที่มีคนเอามาให้น้ำผ้าเอาของอาหารก็ต้องขยับขึ้นชั้น2หมดนะคะเพราะว่าต้องขึ้นไปตรงนั้นอันนี้ในส่วนของผู้ป่วยที่ติดเตียงก็ต้องเอามาส่งต่อที่โรงพยาบาลอยู่ดีเพราะว่าทางด้านของศูนย์พักพิงมันไม่มีในการดูแลรักษานะคะเพราะยังไงก็ต้องถูกก็ต้องส่งมาโรงพยาบาลส่งต่อมาอยู่ดีอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่เรารับทราบสถานการณ์คือเราก็ไม่ได้นอนใจนะคุณยนุช
3: ในมันเป็นปัญหาที่น่า

0: คุณเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้ว
1: แกพยายามรับมือของตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็เห็นประเมินสถานการณ์แล้วถ้ามันไม่ไหวจริงต้องออกก็ยังดีที่เอาแม่ออกมาทันในวันศุกร์เพราะว่าหลังจากนั้นในน้ำมันท่วมสูงมากแล้วทุกอย่างมันโอ้โหเข้าไปแล้วแบบกระจัดกระจายลอยไปหมดเลยอ่ะรวมไปถึงติงแม่ก็น้ำท่วมอ่ะถ้าแม่ยังอยู่ก็นอนไม่ได้อยู่ไม่ได้
0: ถ้าแม่อยู่ที่บ้านนะก็ไม่ไหวอ่ะต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาล
1: แล้ว
0: ใช่
1: แล้วคนที่ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยแล้วไม่มี
0: สภาพจิตใจอีก
1: แล้วหลายอย่างด้วยนะคะขณะเดียวกันในส่วนของสำนักงานเขตบางกะปิกับทางด้านของกองพลที่1รักษาพระองค์นะคะตำรวจทหารกองทัพภาคที่1นะคะก็ร่วมกับปภ.ด้วยก็จัดบริหารเหตุการณ์พื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสัตว์คลองจันนะคะ 12,000 ชีวิตนะคะติดอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าออกได้แบ่งเป็นที่พื้นที่เป็น5โซน3ให้3หน่วยงานหลักจัดรถสูงยกสูงนะเรือให้บริการรับส่งเข้าออกพื้นที
0: ่
1: แล้วก็มีการแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีการวางกำลังพลประจำทุกแฟลตนะคะเพื่อให้เป็นผู้ประสานงานแจ้งขอความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนแล้วก็จัดทีมแพทย์เข้าไปรักษานะคะก็ต้องพยายามเร่งให้ความช่วยเหลือให้ทั่วถึงแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนถ้าวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นหมายถึงว่าก็น้ำค่อยๆลดลงแบบนี้เราก็มีความหวังที่จะได้เข้าไปทำความสะอาดนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาจจะได้กลับบ้านได้เร็วขึ้นค่ะก
0: ็
1: รายงานถือเป็นผู้เห็น
0: เดี๋ยวถามคุณบุษบง
1: คุณผู้ฟังก็แล้วกัน
0: คุณบุษบงอยู่ตรงจุดนี้มันไม่เคยท่วมสูงขนาดนี้มาก่อนเลยใช่ไหมตั้งแต่ที่ไปอยู่ที่หมู่บ้าน
1: ปีห้าคือบ้านเราอะน้ำขึ้นทุกปีแต่อย่างบ้านก็อยู่แค่ในครัวแล้วก็ประมาณแค่ข้อเท้าในครัวแล้วก็ไม่เคยถึงก็มาในห้องบ้านชั้นในนะคะในปี54เราไม่ท่ว
0: ม
1: น้ำมันสกัดกั้นอยู่ข้างตรงนู้นก็คือฝั่งตะวันออกเนี่ยแห้งหมดนะคะแห้งหมดแล้วก็เนี่ยมาปีนี้ปี67ก็ท่วมถนนนิดหน่อยก็ไม่เข้าบ้านเข้าบ้านบ้างแต่ว่ามันไม่สูงไม่ลึกน้ำของไม่กระจายไม่ลอยแต่คราวนี้ถือว่าหนักแล้วก็สูงแล้วก็คือน้ำไหลมาตั้งแต่วันแรก
0: วันนี้เห็นภาพของทางเจ้าหน้าที่เขาไปช่วยเก็บขยะระดับน้ำบางคนนี่เกือบถึงเอวเลยเนาะอยู่ที่ความสูงของคนด้วยอ่ะ
1: น้ำมันไหลมาตั้งแต่วันแรกอย่าลืมว่าฝนตกหนักน้ำท่วมก็คือรอยต่อของคืนวันพฤหัส
0: ตอนเช้าวันศุกร์
1: เช้าวันศุกร์แต่ว่ากว่าที่จะมีคนเข้ามาคือเราเสียงเรามันดังไม่พอกว่าที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเข้ามาที่ให้เราเห็นแอคชั่นได้จริงๆก็ประมาณวันอาทิตย์อะค่ะ
0: มันเป็นพื้นที
1: ่บ้านเราท่วมตั้งแต่วันศุกร์อะ
0: วัน
1: นี้วันพฤหัส
0: คือมันจะตกหนักคือวันพฤหัสต่อเนื่องมาถึงเช้าวันศุกร์แล้วก็คืนวันศุกร์ต่อเนื่องมาเช้าวันเสาร์
1: ถ้ามันตกหนักตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์
0: ศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะ
1: ศุกร์เสาร์อาทิตย์จะคือตกหนักไม่หยุดเลยปลาขึ้นหมดเลย
0: ใช่ที่น้ำมันจะเริ่มเข้าบ้านคนก็คือเช้าวันเสาร์
1: เราไม่ได้พูดถึงโครงสร้างเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการวางแผนคือบ้านเราอ่ะเขาคนร่วมเราบอกว่าแม้ความเจริญมาสู่แล้วนะกรุงเทพพิทาสายใหม่สายเก่าอ่ะเพราะว่าสายใหม่เขาไม่ท่วมเลยนะสายใหม่เขาไม่ท่วมเลยกรุงเทพพิทาที่เป็นบ้านหรูต่างๆเนี่ยเขาไม่ท่วมแต่สายเก่าเนี่ยเต็มรับน้ำเต็มแล้วก็
0: มันเป็นเพราะจุดรับน้ำใช่ไหมคุณบุตรสม
1: บูรณ์มันจริงๆอ่ะบ้านเราอ่ะมันท่วมอ่ะมันจะมีคลองสองฝั่งถนนที่คลองระบายน้ำแต่ตอนนี้เขาเต็มที
0: ่
1: เพื่อขยายถนน4เลนไงไอ้ที่เคยรับน้ำได้ลงคลองได้มันก็รับน้ำไม่ได้เพราะท่อระบายน้ำอ่ะเขายังต้องอุดเอาไว้อยู่เพราะถนนเขายังสร้างไม่เสร็จซึ่งก็ต้องถามมาเพราะว่าในส่วนของขยายถนนของสำนักงานมันเป็นของสำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครน
0: ะ
1: ของกทมเองไม่ได้เป็นเรื่องก็อาจจะไปจ้างเอกชนแต่เราก็ไม่แน่ใจก็เห็นว่าเป็นทำงานเป็นทำงานหน้าที่เราก็คงต้องตกอ่ะก็ต้องวางแผนด้วยไหมอ่ะก็มันเนี่ยมันก็เป็นคำถามคือถามว่าเป็นสื่ออย่ามาถามแบบนี้ไม่ได้คือถ้าสื่อยังถามไม่ได้แล้วประชาชนจะถามได้ไหม
0: ก็ถามต้องถามเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีผลต่อเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็มันก็มีผล
1: กับระบายน้ำการระบายน้ำเพราะว่าไอ้ที่คุณไปอุดเพื่อคุณจะทำถนนให้มันแห้งคือต้องให้แห้งไงเพื่อที่จะได้วางท่อระบายน้ำลงไปคุณเอาออกหรือเปล่าตอนที่ฝนตกหนักใช่ว่าคุณจะเพิกเฉยเมินเฉยเย็นก็รับสารภาพแหละดิฉันก็เข้าไปคอมเมนต์ในกทม.เลยแหละบอกว่าคุณทำถนนนะคุณเอาลอกออกหรือยัง
0: คือดิฉันกำลังนึกถึงภาพของอุดมสุขเมื่อหลายปีที่แล้วที่ไม่เป็นที่แล้วแหละที่ว่าปล่อยน้ำท่วมหนักมากทางผู้ว่าเราผู้ว่าไปหาสาเหตุมันมีการอุดไอ้ตรงท่อระบายขวางถนน
1: ท่อระบายน้ำตายไปอุดไงแม่น้ำ
0: ต้องดึงใช่แล้วต้องดึงออกน้ำถึงจะระบายได้มันถึงจะ
1: พออันนี้มันกลายเป็นว่าไปอุดไว้เพื่อทำถนนไงเขาก็บอกว่าความเจริญมาสู่ว่าขยายถนนก็ไปสี่เลน ณจากซอย7เข้ามาจนทั้งถึงท้ายสุดของหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยคือจะยกถนนสูงเป็น4เลนแต่ไอ้เรื่องยกถนนสูงเนี่ยจริงๆบ้านเรือนประชาชนที่เป็นบ้านเดิมเนี่ยเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่าน้ำอ่ะเวลาฝนตกหนักน้ำมันไหลจากถนนลงไปบ้านเขา
0: เป็นแอ่งรับน้ำ
1: เราก็ต้องรับอ่ะเพราะว่าจานแหมแล้วถ้าเรามีเงินถ้าวันนี้มีเงินถูกวันที่หนึ่งนะแหมก็ว่าไปยาย
0: าว่าจะตรงนั้นเลย
1: เงินอ่ะมันซื้อทุกอย่างได
0: ้ยา
1: เงินอาจจะไม่มีมูลค่าหรอกแต่มันซื้อทุกอย่างได
0: ้
1: อันนี้พูดจริงพูดตรงอ
0: ัน
1: นี้เลยคือความเป็นจริงที่คนเทพอ่ะส่วนใหญ่แต่ตอนนี้มันลำบากขนาดเข้ายืนยันตัวตนคนละครึ่งยังไม่ได้เลย
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจเข้าใจเข้าใจ
1: ดิฉันก็ขอระบายเราไม่มีเพื่อนคุยอ่ะ
0: รู
1: ้ฟังใครบุญทวงเลยนะ
0: โอเคเข้าใจค่ะโอเคถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ประสบภัยได้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดี
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากเข้าใจเข้าใจอย่างที่บอกอะนะคะตอนนี้หลายพื้นที่เองที่เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็คือโซนทางด้านนั้นนะที่พยายามที่จะดูในเรื่องของแผนการระบายน้ำซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยทางรองผู้ว่ากทมเองก็บอกนะในเรื่องของพวกแผนต่างๆของการระบายน้ำเนี่ยโซนแถวทางฝั่งทางด้านลาดกระบังแถวเนี่ยจะเป็นจุดที่ระบายน้ำได้ช้าที่สุดนะคะเนื่องจากมันเป็นผลกระทบจากพวกระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็ในคลองต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างต่ำนะเกือบ2อาทิตย์ที่จะสามารถที่จะทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงได้นะคะเพราะฉะนั้นมีหลายพื้นที่มากหลายหมู่บ้านมากที่เขามีผลกระทบหนักๆนะคะในเรื่องของสถานการณ์ซึ่งน้ำท่วมนะคะในครั้งนี้เนี่ยค่ะหรือว่าถ้าเราดูนะอย่างทางด้านของแถวทางด้านของแหกร่มเกล้าเนี่ยอัปเดตล่าสุดตอนนี้มันเป็นน้ำที่มันดำมากเลยนะคะมันเหมือนกับน้ำมันไม่มีโอกาสที่มันจะหมุนหรือว่าไหลหรือว่าอะไรต่างๆได้เลยมันก็แบบวนอยู่ข้างในนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเขตหนึ่งพื้นที่ที่ลำบากแล้วก็อย่างของแฟลตคลองจันทร์แฟลตคลองจันทร์นะตะกี้เห็นนะคะว่ามีคนเขาเดินผ่านเนี่ยแล้วเขาจะส่องให้ดูในไลฟ์นี่นะคือระดับน้ำมันเริ่มจะลดลงแล้วล่ะแต่มันก็ยังท่วมอยู่นะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งโหกำลังนึกภาพนะพอหลังจากนี้เนี่ยในเรื่องของการฟื้นฟูอย่างที่บอกอะพวกรถยนต์ต่างๆใช่ไหมที่จมน้ำนะคะแล้วก็การซ่อมแซมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งโอ้อีกหนักมากหนักมากจริงให้กำลังใจนะคะอย่างในพื้นที่ของทางสำนักงานเขตสะพานสูงเขาก็มีการอัปเดตล่าสุดนะเมื่อ13นาทีที่ผ่านมานะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำในเขตของพื้นที่สะพานสูงอย่างถ้าเป็นถนนนะคะถนนที่ไม่มีปัญหาของน้ำท่วมขังแล้วเนี่ยก็คือรามคำแหงศรีนครินทร์ล้มเกล้าแล้วก็กาญจนาภิเษกแต่ว่าจุดที่ยังคงมีการปิดการจราจรก็คือตรงช่วงของอุโมงค์กับรถคู่ขนานกาญจนาภิเษกตรงจุดนี้มีระดับน้ำประมาณนะ100ถึง120เซนติเมตรนะคะแล้วก็จุดที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะอย่างตรงช่วงของหน้าสำนักงานเขตสะพานสูงเนี่ยจะมีน้ำท่วมประมาณ 15-20 เซนติเมตรนะคะรถเล็กก็ผ่านได้ในบางจุดนะคะแต่ว่าประมาณ20ไม่ควรจะเสี่ยงผ่านเข้าไปเหมือนกันนะเส้นรามคำแหงรามคำแหงถ้าเป็นเส้นหลักอะโอเคตอนนี้มันแห้งแต่ว่าในซอยย่อยค่ะนะคะในซอยย่อยเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังระดับความสูงก็ประมาณ 10-15 เซนติเมตรรถเล็กก็สามารถที่จะสัญจรได้ถนนราชพัฒนาถ้าเป็นถนนราชพัฒนานะในเส้นหลักถ้าเป็นเส้นหลักอ่ะยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางช่วงระดับน้ำประมาณ5เซนติเมตรซึ่งตรงเนี้ยคือรถก็จะผ่านได้ทุกชนิดถนนกรุงเทพกรีฑาแล้วก็หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเส้นหลักยังมีน้ำท่วมตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่20ถึง35เซน

0: การระบายน้ำด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของการระบายน้ำนะคะแล้วก็มันมีผลกับระดับน้ำเจ้าพระยาซึ่งมันก็จะสูงขึ้นนะคะทางกทมค่ะก็มีการแจ้งเตือนนะคะเนื่องจากว่าทางกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนนะคะก็ให้เฝ้าระวังคือต้องบอกว่าเขามีการบอกให้มีการยกของขึ้นที่สูงนะคะมาโดยตลอดนะแล้วก็ในส่วนของคนที่ในพื้นที่นั้นก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเป็นห่วงก็คืออย่างพวกผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองหรืออะไรต่างๆเองได้อะนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าสามารถมีจุดที่เคลื่อนย้ายไปได้เนี่ยไปอยู่ตรงจุดที่ปลอดภัยก่อนจะดีกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของประชาชนในแนวเขื่อนเองก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันมันจะมีน้ำรั่วซึมนะคะคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังด้วยแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางคุณวิชยาภักดีโชติจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุใช่ไหมคะคุณวิชยาสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณปิยโนสวัสดีผู้ฟังจัสร้อยทุกท่านนะครับอ
0: ุบัติเหตุตรงไหนคะคุณวิชยา
1: เป็นอุบัติเหตุในช่วงของมักกะสันนะครับตรงกลางบึงมักกะสันเลยนะครับที่ทางจากทางของเพลินผิดเข้ามาเลยโค้งมะกอกพาเรตมาตรงเป็นแลมซ้ายที่ไปทางด้านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับขวามาทางด้านของถลงพระราม9สมทตรงกลางบึงมักกะสันเลยนะครับเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นช่วงที่มี2ช่องทางเท่านั้นเองนะครับเป็นจุดเบี่ยงด้วยนะครับก็เลยทำให้ช่วงนี้ลักษณะการเกิดเหตุจะเป็นรถกระบะตู้ทึบของของหน่วยงานหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ชนขอบทางนะครับพอชนขอบทางเสร็จแล้วก็เลยพลิกตะแคงพอพลิกตะแคงเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นปัญหาการจราจรกีดขวางทุกช่องทางเลยนะครับก็ตอนนี้มีรถยกนะครับรถที่เป็นรถกู้ภัยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างการช่วยเหลือแล้วก็เลยต้องปิดการจราจรก็เป็นปัญหาการจราจรก็คือตั้งแต่บางนาเข้ามาที่มักกะสันมุ่งหน้าไปทางด้านของศรีนครินทร์ในช่วงนี้ยังไปไม่ได้นะครับก็ยังต้องปิดการจราจรเพราะต้องใช้รถยกแล้วก็รถยังไม่กลับสู่สภาพเดิมนะครับ
0: มีคนเจ็บไหมคะ
1: อยู่ระหว่างการดำเนินการ
0: มีคนเจ็บ
1: บาดเจ็บครับผม
0: เอาไม่มีใช่ไหมแล้วไม่มีของตกหล่นมาจากตัวรถได้ไหม
1: ไม่มีครับผม
0: ไม่มีโอเคค่ะ
1: ครับผมสำหรับท่านที่จะไปศรีนครินทร์นะครับหรือว่าทางด้านของสุวรรณภูมินะครับช่วงนี้ก็ถ้าจะรอก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไปไม่ได้ปิดการจราจรอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับก็พยายามจะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับ
0: โอ้คือปิด 100% เลยแต่ถ้าดูแนวโน้มมันต้องใช้เวลาอีกประมาณนานไหมกับการที่จะเคลื่อนย้ายรถคันนี้แล้วเปิดจราจรได้อย่างสักเลน2เลนอย่างนี้เนี่ยค่ะ
1: ใช่ครับก็ดูจากเหตุนี้ไม่น่าเกิน10นาทีนะครับช่วงนี้ก็ที่ดูจากจอภาพก็กลับสู่สภาพเดิมนะครับก็รอนำรถขึ้นเคลื่อนสไลด์แล้วก็ขึ้นนะครับรอยแต่ว่าน่าจะเปิดได้สักหนึ่งช่องทางอยู่ครับคุณพี่โน้ตครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นเพราะจริงๆเนาะนี่รถคนไม่ได้ค่อยจะใช้เส้นทางกันเยอะอยู่ใช่ไหมคะคุณวิชยา
1: ก็ใช่ครับแต่ว่าถ้ารีบนะครับก็คือต้อง
0: ลง
1: ซ้ายไปลงที่ดินแดงแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นมาจากตัวดีแดงเข้ามามุ่งหน้าไปทางด้านของสุวรรณภูมิได้เหมือนกันครับผม
0: ตรงนี้ไม่มีทางลงทางอื่นแล้วหรอมีไหมที่จะลงมาแถวทางด้านของพระรามคือบนพื้นราบมันใช้ได้หมดทุกเส้นนะมันไม่ได้รถเยอะ
1: ครับผมคือมันเป็นลักษณะเป็นแลมที
0: ่
1: เป็นจุดเบี่ยงด้วยนะครับ
0: เป็นจุดเบี่ยง
1: แล้วก็ซ้ายไปทางอนุสาวรีย์ชัยได้นะครับตอนนี้ก็คือซ้ายไปทางอนุสาวรีย์ชัยได้แต่ว่าขวาที่จะมาทางด้านของอสมทอโศกสารไปศรีนครินทร์เนี่ยยังไปไม่ได้เพราะว่าเป็นลักษณะแบบขวางทั้งทุกเลนเลยครับผม
0: โอ้ท้ายแถวยาวดูนิ่งมากค่ะ
1: ใช่ครับผมก็จะพยายามเปิดให้ได้สักหนึ่งช่องทางให้ได้นะครับตอนนี้ครับผม
0: ค่ะอ่ะตอนนี้ยกรถตั้งตรงปกติได้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปขั้นตอนการเปิดการจราจรให้อย่างน้อยสักหนึ่งเลน
1: ใช่ครับผมส่วนท่านที่ใช้มุ่งหน้าไปทางด้านสุวรรณภูมิแล้วก็ไปทางศรีนครินทร์ก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับตอนนี้ก็พยายามเปิดช่องทางขวาให้ได้ให้เร็วที่สุดนะครับ
0: โอเคค่ะค่ะจุดนี้จุดเดียวเลยที่หนักที่สุดนะเวลานี้ตอนนี้นะคะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับก็เพิ่มเติมในส่วนของกรณีน้ำท่วมขัง

0: ช่วงของด่านสุขุมวิท5ที่มาขาเข้ามาตอนนี้ยังวิ่งได้แค่1เลนขวาเลนเดียวนะครับเพราะว่าช่องทางกลางกับซ้ายนี่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับรถเล็กยังไปได้ยากอยู่ครับผม
1: ค่ะกะว่าลงเดี๋ยวนะทั้งขึ้นก็ได้แต่ขึ้นก็ได้ลงก็ได้แต่ให้เกาะเลนขวา
0: ใช่ครับก็วิ่งได้1เลนแต่ทั้งเกาะเลนขวาอย่างที่คุณพีนุชแจ้งไปครับผม
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคนที่อยู่บนทางด่วนได้ทราบว่ามันมีอุบัติเหตุก็เลยทำให้ต้องมีการปิดการจราจรทุกช่องทางก่อนคุณอุทัยคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณอุทัยอยู่ตรงไหนคะตอนนี้ค่ะ
2: ผมออกมาจากซอยเอแบคบางนาแล้วเนาะที่เข้าจากถนนเทพรัตน์ไปอะคร
1: ับ ค่ะ
2: ผมรับผู้โดยสารจากตลาดบางบ่อครับผมจากตลาดบางบ่อแล้วก็เขาบอกให้เข้าไปส่งในเอแบคบางนา
1: ค่ะ
2: เอแบคบางนายังเข้าไม่ได้นะครับผม
1: น้ำยังสูงใช่ไหม
2: รถยกสูงอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่ครับ
1: คือตั้งแต่ปากทางเข้าไปเลยใช่ไหมคุณอุทัยหรือยังไง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วยังไงเขาต้องเดินลุยออกไปสิใช่ไหม
2: มันจะมีรถสไลด์ที
1: ่มีรถไฟรับส่ง
2: รถสไลด์ที่เขาคอยเนี่ยกับคอยแอลรถออกมาจากข้างนอกข้างในครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีวิ่งเข้าไปแล้วก็เขาจะขออาศัย
1: ขอติดรถไป
2: ครับ
1: โอ้ลำบากทั่วเลยคือน้ำมันสูงขนาดไหนนะคะคุณอุทัยที่มอง
2: ได
1: ้ประเมิน
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: มิดฟุตบาทนะครับผม
1: โอ้แต่เราไม่รู้ว่ายิ่งลึกเข้าไปไม่รู้จะมันยิ่งสูงมากขึ้นหรือเปล่า
2: ครับใช่ผมไม่รู้คุณยนุชอุตส่าห์เป็นแฟนจอสร้อยแต่ไม่รู้ไม่ได้เฉลียวใจเลย
1: คือตอนนี้ในพวกในซอยเนี่ยเป็นซอยย่อยๆอ่ะมันยังหนักอยู่เลยค่ะคืออย่างบางนาเนี่ยมันก็จะท่วมประมาณสักบางช่วงใช่ไหมแต่ว่าในซอยเนี่ยเน้นว่าอย่างในซอยเอแบคเนี่ยหนักพอฟังที่คุณอุทัยบอกมาแปลว่ามันไม่ลดลงเลย
2: ผมเข้าไปได้ประมาณสัก1กิโลครับแล้วก็มันเข้าไม่ได้อะครับผมเพราะว่ารถผมเป็นรถแท็กซี่นมเสีย
1: เข้าใจ
2: น้ำมันตีใต้ท้องรถหนึ่งตึกโอ้โห
1: ค่ะเข้าใจถ้าเราฝืนไปก็รถเราก็จอดเสีย
2: ครับประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: ตลาดบางบ่อวิ่งได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีน้ำท่วมประมาณสักวิ่งได้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเอแบคไม่แนะนำ
1: ซอยเอแบคไม่แนะนำให้เข้าไป
2: ครับใช่
1: ค่ะยกเว้นรถใหญ่เลยนะรถสูง
2: ใช่
1: ค่ะ
2: ที่เห็นเขาเข้าไปได้นะครับมันเป็นรถไอเนี้ยครับรถสไลด์ที่แปลรถ
1: หกล้อเลยสิคะอย่างนี้
2: ใช่ครับใช่ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อะไรที่เป็นปิกอัพก็ไม่น่าเข้าครับ
1: ค่ะแล้วนี่คนไทยในโซนนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเอแบคแล้วมันมีจุดอื่นอีกไหมที่มันมีน้ำท่วมอยู
2: ่บางนาตากกม29
1: ค่ะ
2: บางนาตากกม29ช่องซ้ายสุดก็ยังท่วมนะครับ
1: คู่ขนาน
2: ครับใช่คู่ขนานยังท่วมแล้วก็ในเลนขวาเลนด่วนนะครับคุณจันทร์ด้วยครับ
1: ค่ะ
2: ยังวิ่งได้ครับยังวิ่งได้เลยก็คือชิดขวาสุดไว้เนาะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนเทพรัตน์ให้พยายามเกาะช่องทางด่วนเอาไว้แต่บางจุดก็มีการทำงานเหมือนกันต้องมีการปิดเบี่ยงเนี่ยนะ
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะ
2: ผมจะยูเทิร์นออกมาแล้วจะยูเทิร์นผมวิ่งเลนซ้ายไม่ได้ผมก็เลยก็คือมันก็ลักไก่เข้าเลนขวานะอันนี้สารภาพครับว่ามันวิ่งเลนซ้ายไม่ได้จริงต้องลักไก่เข้าเลนขวาเลยอะครับผม
1: หมายถึงว่าปาดเข้าไปเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่
1: แต่เชื่อว่าทุกคนเข้าใจ
2: ไม่ว่ากันเน
1: า
2: ะไม่ว่า
1: ทุกคนคงเข้าใจสถานการณ์ละค่ะในช่วงเวลาเนี่ยหมายว่าระวังกันหน่อยช่วยกันระวังกันหน่อยแล้วกัน
2: ครับ
1: นะคะ
2: โอ้เลนซ้ายนี่ที่ผมเห็นนะครับผมวิ่งขาออกมานี่คือท่วมครับท่วมเยอะด้วยครับเยอะด้วยครับผม
1: โอเคเลยขอบคุณมากๆคุณอุทัยยังไงมาช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันนะผ่านไปตรงจุดไหนที่มันยังมีน้ำท่วมน้ำขังเพื่อนๆเราจะได้รู้จะได้เลี่ยงหรือว่าโอเคถ้าต้องไปส่งคนก็ไปส่งให้แบบมันให้เขาได้แบบใกล้ที่สุดของเขาแล้วกันเขาก็เห็นใจเหมือนกันในส่วนคนที่ต้องเดินทางเข้าใจเลย
2: ครับเมื่อกี้ผู้โดยสารผมก็ต้องสละเรือ
1: เข้าใจ
2: เขา นั่นแหละฮะโบกรถคันไหนที่มันสูงไปได้ครับผม
1: คือเขาเข้าใจเหมือนกันใช่ไหมเขาเข้าใจใช่ไหมคุณนาย
2: เขาเข้าใจครับเขา
1: ลำบากลำบากขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณอุทัย
2: ครับ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเนี่ยมาช่วยกันค่ะอัปเดตแจ้งข้อมูลกันคือตอนนี้ที่เป็นห่วงคือพวกในซอยย่อยต่างๆเนี่ยคือเส้นหลักอะนะคะถ้าเป็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่โซนแถวทางลาดกระบังฉลองกรุงทางด้านนั้นเนี่ยระดับน้ำมันก็จะลดลงอ๋อพระหลโยธินยังไม่ได้นะแถวอนุสรณ์สถานน้ำมันยังสูงมากรถเล็กไม่ควรที่จะผ่านแต่พวกซอยต่างๆเนี่ยมันยังมีอีกหลายจุดหลายๆซอยเลยที่มันมีน้ำสูงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครนะคะที่อาจจะต้องแบบพะเอิญเข้าไปหรือว่ามีข้อมูลก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน808แล้วก็รวมไปถึงทางช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ส่วนเรือในคลองแสนแสบค่ะทางด้านของบริษัทครอบครัวขนส่งแจ้งงดเดินเรือต่ออีก1วันนะคะเนื่องจากว่าน้ำในคลองแสนแสบยังสูงอยู่ช่วงนี้เราพักกันค่ะ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
5: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: แอมพลฟู้ด
7: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

ไม่เห็นเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดตรงช่วงกันมาที่79น้ำสูงมากจริงๆค่ะนะคะอันนี้คุณอุทัยบอกตะกี้นี้ฉันเห็นมีคนเขาไลฟ์อยู่ตรงช่วงของที่มันจะตรงไปทางด้านของชลบุรีแล้วก็มันจะมีช่วงที่จะขึ้นทางด้านของทางด่วนบุรพาวิถีด้วยตอนนี้ณเวลานี้นะคะ 9:47 เนี่ยรถเล็กไม่ต้องผ่านเลยนะเสี่ยงมากกับการที่รถจะจอดเสียเนื่องจากว่ามันจะมีรถที่เขาใช้เส้นทางร่วมกันใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบพอรถขับเนี่ยมันก็จะมีน้ำน้ำมันก็จะเป็นลูกคลื่นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเล็กลำบากเนี่ยมีรถแท็กซี่คันหนึ่งขับอยู่นะคะคือต้องค่อยๆไปแบบช้าๆแต่ว่าไม่เสี่ยงเลยดีกว่าใครที่อยู่ทางด้านที่จะก่อนถึงนะคะในส่วนของถนนเทพรัตน์กันมาที่29ขึ้นบนบูรพาวิถีได้ขึ้นไปเลยค่ะย้ำเลยนะว่าขึ้นไปใช้บนบูรพาวิถีนี่เห็นเขามีเครื่องสูบน้ำสูบน้ำก็ยังไม่สามารถเลยไปน้ำมันเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะย้ำเลยว่าเส้นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะคะช่วงของกิโลเมตรที่19นี่น้ำท่วมสูงมากนะคะในช่องทางคู่ขนานนะคะช่องทางคู่ขนานช่องด่วนใช้ได้แต่คู่ขนานน่ะรถเล็กเนี่ยให้เลี่ยงนะคะช้ำย้ำเลยว่าให้รถเล็กเนี่ยจะต้องเลี่ยงนะคะอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ยังหนักอยู่สำหรับในช่วงเวลานี้แล้วก็เส้นทางนะคะแถวทางด้านของบางพลีนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำยังเยอะน้ำยังเต็มนะคะก็เป็นช่วงหนึ่งซึ่งก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบกันมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะใครที่กำลังใช้เส้นทางแต่ละเส้นทางกันอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกเอ๊ะมันเดี๋ยวนี้กำลังดูเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงมันช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นด้วยไหมคะน้ำขึ้นเมื่อวานนะตอนช่วงประมาณสัก9 โมงกว่าเมื่อวานนะแต่ของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเปิดดูเวลาของน้ำขึ้นน้ำลงกันนิดนึงอย่างเมื่อวานเนี่ยช่วงน้ำขึ้นมันจะมีบางจุดนะซึ่งนี่ไง9:50 ค่ะน้ำเนี่ยจะขึ้นในช่วง9:50แล้ววันนี้น้ำจะขึ้นอยู่ที่ระดับความสูงคือ 3.08 เมตรสูงกว่าเมื่อวานนะคะสูงกว่าเมื่อวานนะในช่วงเวลาเดียวกันนะเวลาใกล้เคียงเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้เลยเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่น้ำกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบนะในช่วงของพวกที่อยู่ริมคลองริมแม่น้ำมันก็จะมีผลกระทบกันไปหมดนะคะทำให้น้ำเนี่ยมันอาจจะแบบล้นลงมาท่วมตรงจุดที่มันอาจจะลดลงไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะมันก็จะต้องดูในส่วนของระดับน้ำในคลองในแม่น้ำด้วยนะมันมีผลเกี่ยวโยงกันหมดนะคะช่วงนี้ค่ะ9:49เดี๋ยวมาชวนทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนนี่อยากจะชวนให้เข้าร่วมโครงการประกันภัยรถยนต์ของทางเรียกประกันภัยกับทางจสร.ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันมากๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเราจะได้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยนะในการที่จะสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนช่วยกันลดอุบัติเหตุเพราะว่าถ้าพวกเรานะคะลดอุบัติเหตุว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนคืนให้ด้วยคือนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะก็มีสิทธิประโยชน์ค่ะที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ทั้งประเภท1แล้วก็ประเภท3ถ้าเป็นประเภท1นะคะที่บอกไปว่าหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะก็มีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการนะคะก็มีรถสำรองให้ใช้นะคะในระหว่างซ่อมคือสูงสุดไม่เกิน20 วันแล้วก็รถที่จะสามารถทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการได้นะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะมีอายุของรถไม่เกิน7 ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888 02-150-0888 ค่ะแต่ถ้าว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งก็ทำได้นะคะทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็มีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเช่นเดียวกันกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิด
นะคะแล้วก็สินใหม่ทั้งกลุ่มคือไม่เกิน 70% แล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้เหมือนกันค่ะ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่021500888021500888คือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3โทรสอบถามได้เบอร์นี้เลย021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแล้วเรามาช่วยกันนะคะมาทำให้ถนนปลอดภัยกันเพิ่มมากขึ้นมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะมาช่วยกันลดปัญหาการจราจรแล้วสิ่งที่จะได้รับคืนกลับมาก็เหมือนให้รางวัลเป็นเงินกองทุนคืนค่ะที่จะได้รับกลับคืนมานะคะก็เดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้021500888ค่ะ021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะในช่วงนี้นะคะย้ำใครที่อยู่บนทางด่วนกรณีที่มีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของต่างระดับมักกะสันนะคะซึ่งเป็นรถไปชนขอบทางแล้วเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางทุกช่องจราจรนะคะคือตอนที่คุยกับทางคุณวิชยาภักดีโชติในช่วงเวลานั้นนี่ก็คือสามารถที่จะตั้งรถคันนี้ให้กลับเข้ามาสู่สภาพปกตินะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงได้มีการดำเนินการในเรื่องของการเปิดการจราจรให้นะคะให้เป็นข้อมูลเพราะว่ามันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะอีกจุดนึงค่ะคุณเด็กวัดป่าแจ้งอุบัติเหตุถนนกาญจนาภิเษกนะคะตรงช่วงระหว่างหมู่บ้านพระปิ่น3มุ่งหน้าต่างระดับบางใหญ่จุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตเลยค่ะเป็นรถกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็กีดขวางช่องทางขวาของช่องทางด่วนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วประสานให้แล้วส่วนของคุณประหยัดค่ะใช้เส้นสาทรเหนือช่วงก่อนถึงแยกใต้ทางด่วนขั้นที่2เล็กน้อยมีรถ2แถวสีแดงจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายเตือนให้เพื่อนร่วมทางระมัดระวังกันนะคะอยู่ตรงช่วงใต้ทางด่วนนั่นเป็นสาทรเหนือแล้วนะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์คุณธันวรินทร์บอกว่าใช้ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกสวนผักมุ่งหน้าแยกถนนบรมราชชนนีรถจะหนาแน่นนะคะช่วงตรงหน้าโรงพยาบาลศรีสวัสดิ์พอมาถึงสะพานข้ามทางรถไฟก็ใช้การได้นะคะแปลว่าแถวนี้เขาไม่หยุดกันนะปกติเลยเนี่ยรถแน่นในช่วงเวลาอย่างนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของคุณนิพาพรก่อนหน้านี้คุณนิพาพรติดอยู่บนทางด่วนขั้นที่1นะคะคือขึ้นมาจากทางขึ้นดินแดงแล้วก็จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับมักกะสันแล้วบอกว่านิ่งๆเลยไม่แน่ใจตอนนี้คุณนิพาพรขยับได้แล้วหรือยังนะคะก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เส้นพหลโยธินช่วงของอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าสามแยกลำลูกกาย้ำเลยนะคะย้ำเลยว่าจุดนี้รถเล็กต้องเลี่ยงคือใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าหากว่าบอกว่าไม่ควรที่จะผ่านหรือยังไงมันต้องระวังเนี่ยอาจจะทำให้คนรถเล็กเข้าไปใช้แล้วเดี๋ยวไปเกิดปัญหาเรื่องของรถจอดเสียแล้วมันจะยิ่งยากยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้รถเล็กยังต้องเลี่ยงนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของพหลโยธินนะคะตรงช่วงของในอนุสรณ์สถานช่วงลำลูกกาเพราะว่ายังมีน้ำท่วมสูงประมาณนะ40-70 เซนติเมตรนะคะตรงหน้าสนามทูปะเตมีปากทางลำลูกกาอนุสรณ์สถานทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะระดับน้ำยังสูงมากๆนะคะโดยเฉพาะตรงช่วงปากทางลำลูกกานี่น้ำยังสูงนะคะรถเล็กคือยังไม่แนะนำให้เข้าไปใช้นะคะยังไม่แนะนำให้เข้าไปใช้แต่ว่าในช่องทางด่วนที่มุ่งหน้าวิภาวดีนี่ใช้ได้ไม่มีน้ำท่วมขังหรือว่ามีเล็กน้อยเพราะฉะนั้นก็คือยังคงต้องย้ำว่าให้ใช้เส้นวิภาวดีนะคะหรือไม่ก็ทางด้านของดอนเมืองโทเวนะคะสำหรับคนที่อยู่โซนแถวทางด้านของปทุมธานีที่จะเข้าออกกรุงเทพนะคะแต่ให้เลี่ยงเลยสำหรับเส้นทางด้านของพหลโยธินคือถ้าเป็นรถใหญ่หรือแม้แต่รถกระบะก็ยังดูแล้วลำบากเลยอะกับการที่จะต้องผ่านตรงจุดนี้นะเพราะดูแล้วมันรถจะต้องแบบไปกันแบบช้าๆชะลอชะลอนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยยังสูงเนี่ยดูกล้องของทางกทม.นะคะ
สำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยรถก็ต้องค่อยๆใช้คำว่าค่อยๆตามมาแบบช้าๆเลยอะนะคะแล้วก็ใช้ได้เฉพาะแค่เลนขวาโดยส่วนใหญ่ที่บอกเป็นรถใหญ่รถสูงนะไม่แนะนำไม่ให้ผ่านเลยสำหรับกรณีของรถเก๋งเป็นห่วงค่ะนะคะคืออย่าฝืนเข้าไปมันไม่คุ้มถ้าหากว่าเกิดไปเรื่องของรถจอดเสียแล้วมันจะต้องใช้ระยะเวลานะกว่าที่จะดำเนินการหรือว่ากว่าจะมีการเคลื่อนย้ายหรือว่าอะไรต่างๆได้แล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะตอนนี้นี่มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรย้ำเพราะฉะนั้นให้ไปใช้ฝั่งของเส้นทางทางด้านของวิภาวดีค่ะหรือไม่ก็ขึ้นโทเวส่วนในช่วงที่เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่2ชี้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอน
3: ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เร่งรีบตองนี้
8: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
11: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมวานนี้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องแล้ววันนี้จึงขอให้อธิบดีปภ.สรุปรายงานล่าสุดสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบการอพยพประชาชนการบริหารจัดการน้ำตลอดจนผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำว่าทุกหน่วยต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพราะความสำคัญสูงสุดอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เนื่องจากน้ำเริ่มลดแล้วมีเรื่องของขยะมูลฝอยที่ตกค้างอยู่เพราะฉะนั้นด้านการบริหารจัดการขยะหลายพื้นที่จะต้องเร่งเพิ่มกำลังและเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและมลพิษส่วนการเตรียมความพร้อมและการรองรับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ลงไปในพื้นที่หลายแห่งยืนยันว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคตาแดงจากกรมการแพทย์อาการและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ
14: หากได้รับเชื้ออาการตาแดงจะรู้สึกเคืองตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากจะเกิดได้ภายใน 1-2 วันและระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ2สัปดาห์โดยแบ่งอาการได้โดยเกิดอาการตาขาวมีสีแดงระเรื่อระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติเช่นโรคตาแดงที่อาจเกิดจากน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาหรือนำมือที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกไปสัมผัสโดนดวงตาหรือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหนังตาจะบวมน้ำตาไหลมากต่อมน้ำเหลืองกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกตาแพ้แสงติดเชื้อแบคทีเรียจะมีขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลืองมีน้ำตาไหลตาแฉะมองเห็นไม่ชัดและหากเกิดอาการแพ้จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลวิธีการป้องกันโรคตาแดงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วย และหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตามันดูแลรักษาความสะอาดล้างมือให้สะอาดเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในที่แออัดหากจำเป็นต้องสวมแว่นกันแดดกันฝุ่นกันลมช่วยและต้องระวังไม่ให้แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาส่วนการรักษาโรคตาแดงนั้นหากมีอาการตาแดงควรพักผ่อนลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรคและสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยหากมีอาการระคายเคืองตามากและควรพบจักษุแพทย์เพื่อรักษาโรคชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0610260370และ0610260374
8: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
16: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวศพยอมควันวันนงด้วยกันเพื่อโลกทั้งหลายตุกโศกและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองกันตุกทุกมากมายกายกองบาทนี
0: ้พิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: วันนี้ดูตอนนี้ในแฟลตคลองจันทน์เนี่ยบางจุดนี่ตอนนี้น้ำลงแล้วนะคะแล้วฝั่งของถนนศรีบูรพานะคะตอนนี้ก็รถลงแล้วเหมือนกันก็อัปเดตเพราะว่าตรงโซนเนี่ยคือจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่หนักมากมาโดยตลอดแล้วก็ในส่วนของเส้นลาดพร้าวนะคะลาดพร้าวตรงช่วงแยกปางกะปิก็คือตรงแถวนั้นระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วค่ะแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าจะมีเรื่องของรถนะคะที่เขาไปจอดนะคะจอดหนีน้ำหรือไม่ก็แบบจอดแล้วมันติดน้ำเพราะไปต่อไม่ได้ในช่วงที่น้ำท่วมสูงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยฝากถึงใครที่เป็นเจ้าของรถถ้าหากว่าอยู่ในจุดที่สามารถที่จะออกมาได้ก็มาขยับมาดูมาเคลื่อนย้ายรถหรืออะไรต่างๆนะคะที่เดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยเขาให้สามารถที่จะจอดรถได้เมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บอกว่าคือเขาขยายเวลาให้สามารถที่จะไปจอดฟรีได้นะตอนนั้นเหลือประมาณสัก200คันนะคะที่เหลืออยู่นะคะก็ตอนนี้ในภาพรวมเนี่ยในส่วนของเส้นทางเนี่ยย่านที่อยู่ในทางฝั่งของบางกะปิลาดพร้าวเนี่ยโซนทางด้านนี้เนี่ยระดับน้ำถือว่าโดยภาพรวมลดลงแล้วเขาเก็บขยะกันรวดเร็วมากนะเพราะพวกขยะต่างๆจะไม่เห็นแล้วบนท้องถนนอันนี้ก็จะเหลือของในส่วนของเรื่องของรถยนต์ที่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะขยับในเรื่องของการเคลื่อนย้ายให้อยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะก็มีแจ้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเส้นทางย้ำเลยนะย้ำว่าใครที่ใช้เส้นถนนเทพรัตน์ตรงช่วงกิโลเมตรที่29น้ำสูงมากรถเล็กเนี่ยให้เลี่ยงเลยนะคะในเฉพาะช่องทางคู่ขนานให้ไปใช้ในช่องทางด่วนนะคะเพราะระดับน้ำเนี่ยสูงนะคะแล้วก็ที่เห็นก็คือจะเป็นเฉพาะแค่ในส่วนของรถเนี่ยค่ะที่เป็นรถยกสูงรถบรรทุกอ่ะที่ใช้ได้อยู่นะคะแต่เป็นรถเล็กให้ก็ไปใช้ในช่องทางด่วนหรือไม่ก็ขึ้นบูรพาวิถีนะคะจะสะดวกที่สุดสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือฝั่งของเส้นพหลโยธินแถวสนามทูปัตเตมีนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของฉลองกรุงราชกระบังนะคะสุวินทวงศ์นะคะทางด้านนู้นเนี่ยก็ถือว่ายังท่วมอยู่ยังหนักอยู่และบางจุดนี้ก็รถเล็กจะต้องเลี่ยงด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของบนทางด่วนในตะกี้ออกไปยืนข้างนอกมองไปทางด่วนเนี่ยกำลังสงสัยว่าในช่องทางในฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมเพราะว่าเนี่ยตรงแถวตรงช่วงที่จะผ่านทางพระรามสี่มันมีท้ายแถวรถมันชะลอช้ามากๆนะคะเดี๋ยวใครที่ใช้บนทางด่วนในตรงช่วงนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมแต่ถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วไหมเพราะบนทางด่วนนี่ก็จะรวดเร็วนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายอ๋อมันน่าจะเป็นผลมาจากอุบัติเหตุรถบนปฏิจจะอยู่ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของต่างระดับมักกะสันฮะท้ายแถวมาถึงตรงนี้เลยอะคะคือตรงช่วงก่อนที่จะข้ามทางด้านของถนนพระราม4นะคะเนี่ยเห็นมีท้ายแถวชะลอนะคะนี่ถือว่าก่อนหน้านี้ที่มีรถบรรทุกชนขอบทางแล้วก็พลิกตะแคงเป็นรถบรรทุกเป็นรถ4ล้อบรรทุกของนะคะแล้วก็คือพลิกตะแคงคือไปชนขอบทางแล้วก็สลับพลิกตะแคงแล้วก็กวางใบทุกช่องจราจรนะคะแต่ว่าตอนที่คุยกับทางคุณวิชยาตอนช่วงมาสัก9นาฬิกากว่าๆตอนนั้นก็คือเขาก็ขยับรถเนี่ยตั้งตรงขึ้นมาได้แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวฝากด้วยใครที่กำลังใช้ทางด่วนนะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมตรงจุดนี้กันได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจันนะคะ1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้นะคะเนี่ยถ้าดูในช่องทาง X นะตอนนี้นะคะในพื้นที่ต่างจังหวัดเองนะคะอย่างในพื้นที่ของอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราไกรทองปราบชลวันค่ะสามารถที่จะจับจระเข้ตัวใหญ่ได้สำเร็จนะหลังจากที่ทีมกู้ภัย นะคะก็ลงเข้าปฏิบัติการในการจับจระเข้หลังจากที่ชาวบ้านพบเห็นในพื้นที่บ้านพันเนียงในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดควบคุมตัวไว้ได้แล้วนะคะใช้คำว่าควบคุมตัวไว้ได้แล้วนะพร้อมทั้งเร่งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ยังขอให้ในส่วนของประชาชนหลีกเลี่ยงการลงน้ำแล้วก็เข้าใกล้จุดที่พบจระเข้โดยเด็ดขาดโอ้ตัวใหญ่มากนะคะทีมชลวันจัดการเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนหลวงแพ่งโอ้ยังหนักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะที่ยังหนักหลวงแพ่งไปมีนบุรีนะคะรถเล็กรถจักรยานยนต์ไม่ควรผ่านเพราะว่าน้ำนี่ยังท่วมสูงทั้งเส้นนะคะก็คือพอที่จะมีรถ2แถว Airport Link วิ่งแล้วไปต่อ2แถวหัวตะเข้มีนบุรีนะคะก็แนะนำในเรื่องของเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางอันนี้ก็อยากในโซเชียลนะคะจากใน X ของทาง JS100 Radio โอ้โหส่งกำลังใจให้เลยการเดินทางไปทำงานของแต่ละคนเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีการเพิ่มเวลากันมากขึ้นที่สำคัญนี้ใช้แนว Adventure ได้เลยนะเพราะว่าคือต่อรถ2แถวนะคะแล้วไม่ใช่แค่ต่อเดียวนะ2ต่อนะคะบางคนเนี่ยต้องแบบอย่างที่มีคุณผู้ฟังบอกใช่มั้ยคนต้องโบกรถนะคะที่เข้าไปพวกรถสไลด์หรือว่าอะไรต่างๆสายใหม่นะคะสายใหม่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะสายใหม่ซอย35เส้นนี้คือรถเล็กนะคะสายใหม่ซอย43อันนี้ก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่ารถเล็กบอกว่าพอจะผ่านนี่ก็ยังมีน้ำท่วมแต่ว่ารถผ่านได้แต่ว่ารถมีความเสี่ยงสูงก็ต้องจุดเทียนระดับน้ำยังสูงนะคะแล้วก็ตรงช่วงของหน้าแมคโครสายไหมก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ไม่แนะนำในส่วนของรถเล็กเหมือนกันเพราะว่ายังมีความเสี่ยงนะให้กำลังใจกันนะโซนแถวทางด้านของสายไหมในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวในเราจะมีเพิ่มเติมอัปเดตเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเช้าทางด้านของการประชุมนะคะของทางด้านของนายกประชุมในเรื่องของเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็มีการประชุมกันเมื่อวานนี้วันแรกจนวันนี้ที่สองเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะคะกับทางคุณบุษบงค่ะสวัสดีค่ะคุณบุษบง
1: มาเจอกันอีกรอบนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็เรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้วันที่2ก็มีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้จะเห็นภาพว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจเส้นทางน้ำในส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะนายเจเจไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายอัศศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะและมีผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะในตอนต้นของการประชุมเป็นวันที่2แสดงความยินดีที่ทุกท่านก็คือวันนี้มันเป็นวันที่เป็นตุลาคมข้าราชการที่ยกย้ายก็จะเข้ามาร ับ
0: ตำแหน่ง
1: ในวันแรกนะคะก็หลายคนพุ่งในการเขตนะก็เป็นคนหน้าใหม่นะแล้วรวมไปถึงคุณสรรเสริญเดินริ้วด้วยน
0: ะ
1: จากผู้ช่วยผู้ว่าการพุ่งในการเขตราชเทวีก็ย้ายขึ้นมาเป็นพุ่งในการเขตพักขนงงานใหญ่รออยู่เลยนะคะเรียนขอนอกรอบหน่อยนะนะคะโดยขอให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนะคะส่วนสถานการณ์อุทกภัยนายกบอกว่าหลายพื้นที่เริ่มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่บางพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็มีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าไหลหลากซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดตลอดเวลาค่
0: ะ
1: โดยทางด้านของวันนี้อธิบดีปปจะสรุปรายงานสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบรุ่นบอกไปว่าวันนี้อธิบดีปปคนใหม่นะคะก็คือทางด้านของ ดิฉันก็จำไม่ได้ใช้ช่วยเรื่องหน่อยได้ไหมก็คือ
2: ค่ะเดี๋ยวจะบอกให้จำนามสกุลได
1: ้ผู้ว่าเซมเบ้ของดิฉัน
2: ก็อธิบดีเซมเบ้ค่ะค่ะ
1: อธิบดีเซมเบ้
2: ค่ะ
1: ก็จะสรุปสถานการณ์ผลกระทบการอพยพย้ายประชาชนออกจากพื้นที่นะคะ
2: ค่ะอธิบดีเขาก็ตามเรื่องน้ำมาโดยตลอดนะก็เห็นลงพื้นที่มาตั้งแต่ในช่วงที่เป็นรองปลัดกระทรวง
1: ระหว่างที่รักษาการอยู่ที่เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต่อเดือนหน้าติดตามสถานการณ์น้ำมาตลอดตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ตามนายกมาตลอดนะคะแล้ววันนี้ก็นั่งในเก้าอี้คุณวิรัติพงศ์สิทธิถาวรค่ะต้องจับให้ได้สิแม่เดี๋ยวต้องใช้ชื่อบ่อยๆนะเพราะว่าทางด้านอธิบดีเซมเบ้ของเรานะคะก็รายงานสถานการณ์น้ำในวันนี
2: ้
1: โดยนายกบอกว่าจากการลงพื้นที่ยืนยันว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปไม่ถึง

0: ใช่ค่ะเข้าไปไม่ถึงแต่จะช่วยได้หรือเปล่าอีกประเด็นหนึ่งนะคะต้องแยกนะคะโดยก็ขอบคุณจิตอาสาอาสาสมัครทุกภาคส่วนทหารตำรวจประชาชนองค์กรภาคประชาสังคมที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทุ่มเทเสียสละเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเต็มกำลังนะคะขณะเดียวกันค่ะนายวรศิษย์เรียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็พูดถึงสถานการณ์น้ำที่แฟลตคลองจันทน์หลังจากมีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที
1: ่
0: สถานการณ์น้ำในช่วงเช้าลดลงไปมากแล้วประชาชนสามารถเดินสัญจรได้รถกระบะเข้าไปในพื้นที่ได้แล้วนะคะซึ่งวันนี้จะมีการปรับรูปแบบจากเดิมที่ใช้เรือเข้าไปปฏิบัติงานก็จะเปลี่ยนเป็นการใช้รถแทนเนื่องจากเพราะว่าทำงานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่าในขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่แฟลตที่ราบลดลงไปเหลือไม่เกินประมาณ 30-40 เซนนะคะส่วนต่อไปที่ต้องประเมินก็คือสถานการณ์ในพื้นที่ลาดกระบังเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงสามารถดูดน้ำออกจากพื้นที่ได้แล้วก็จะต้องวางแผนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยค่
1: ะ
0: ก็หรือว่าวันนี้แหมฟ้าสว่างสว่าง
1: คือตอนนี้บางจุดเนี่ยก็คือเริ่มจะยิ้มได้แล้วล่ะ
0: เริ่มจะยิ้มได้แต่บางจุดก็คืออย่างที่คุณอะไรนะคุณผู้ฟังที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับดิฉันอยู่ซอย4อ่ะบอกว่าบ้านคุณสบงน้ำลงแต่ซอย4ยังไม่ลดเลยเด
1: ี๋
0: ยวต้องระดมกำลังก็คือตอนนี้น้ำมันค่อยๆลดลงพอซอย1ซอยเล็กที่อ่ะมันลงก่
1: อ
0: นเพราะเลขคู่เขาจะต่ำกว่าเราหน่อยนึงนะคะก็ให้กำลังใจนะเราเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันสู้ๆยังไงก็จะต้องสู้ให้หมู่บ้านนักกีฬาของเราแห้งกว่านี้ให้ได้อ่ะต้องแห้งหน่อยนะเราจะได้แบบใช้ชีวิตได้บ้างเพราะว่ามันอยู่ศูนย์พักพิงก็ไม่สนุกหรอกเนาะก็ลำบากนะคะก็ให้กำลังใจทุกท่านเหมือนเดิมค่ะ
1: ให้กำลังใจทุกคนขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคือเนี่ยที่เป็นห่วงนะก็คืออย่างตรงช่วงของแถวฝั่งของลาดกระบังนี่แหละนะคะลาดกระบังหลวงแพ่งใช่ไหมนะคะแล้วก็ในโซนแถวทางด้านของเคหะร่มเกล้านะคะเฮ้ยยังหนักเคหะร่มเกล้าเพราะเดี๋ยวเขาก็จะถอนกำลังในส่วนของไอเนี่ยไอเครื่องสูบน้ำซิ่งเขาเรียกตัวนี้ใช่ไหมเมื่อวานก็ที่เอาไปลงตรงเคหะคลองจันนะคะคือเห็นถึงพละกำลังในการสูบน้ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาตรงเนี้ยไปต่อกันที่แก่หาร่มเกล้านะคะแล้วก็เนี่ยถ้าดูอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดภายในแก่หาร่มเกล้าเนี่ยตะกี้ที่เห็นนะมีคนเขาไลฟ์บรรยากาศมีแค่คือบางจุดอ่ะมันลงมามันเดินได้แล้วล่ะนะคะแล้วก็แต่บางจุดเนี่ยมันยังตรงยังมีน้ำขังอยู่แต่แนวโน้มอ่ะก็คือดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะที่พอดีกรมป้องกันบรรเทาสาภัยนี้เจอรับหน้าที่นี่เจอหนักนะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในเขตของกรุงเทพต่างจังหวัดเองก็ไม่น้อยเลยสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้นะคะในส่วนของพื้นที่ของต่างจังหวัดเองด้วยนะคะที่เจอเข้ากับประสบกับปัญหาในเรื่องของปัญหาของน้ำท่วม304แถวทางด้านของปราจีนกบิลบุรียังใช้ไม่ได้นะคะยังไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะระดับน้ำเนี่ยยังสูงมากนะคะระดับน้ำที่ยังสูงมากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีก1เส้นทางหลักซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญเลยนะคะเพราะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจยังต้องไปใช้ฝั่งของถนนมิตรภาพนะคะถ้าหากว่าใครที่จะไปทางใต้ของอีสานคือจะต้องแบบอาจจะอ้อมล่ะถ้าใครไปเนี่ยแถวทางบุรีรัมย์ทางด้านของแถวทางโคราชทางด้านนู้นเนี่ยนะคะเพราะว่ามันยังผ่านไม่ได้นะ304นะคะตะกี้นี้เห็นจากใน Facebook ของทางตำรวจทางหลวงที่เขามีการอัปเดตสถานการณ์นะคะเนี่ยทางด้านของปราจีนสระแก้วระยองนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนของทางด้านของราชบุรีนะคะราชบุรีนี่เขาก็มีการจับตามองในส่วนของสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่ท่วมไปแล้วนะคะแต่ว่าอย่างในเขตของอำเภอเมืองนะคะจะเห็นว่ามีบรรยากาศที่เขาก็จะมีการมีคนนะที่เขาอยู่ในโซเชียลใน TikTok ที่เขาก็ไลฟ์มาตั้งแต่ยาวนานมากนะเมื่อตอนช่วงเช้าประมาณสัก7 นาฬิกาน้ำมันเริ่มปิ่มละมันเริ่มเข้ามาละในเขตของอำเภอเมืองนะคะจากแม่น้ำอ่ะล่าสุดตำรวจทางหลวงนะคะใน Facebook ที่เขามีการอัปเดตสถานการณ์ถ้าเป็นทางหลวงหมายเลข33ช่วงของสะพานคลองหันแดงนะคะตรงจุดนี้รถกระบะผ่านจากแม่น้ำอ่ะล่าสุดตำรวจทางหลวงนะคะใน Facebook ที่เขามีการอัปเดต

สถานการณ์ถ้าเป็นทางหลวงหมายเลข33ช่วงของสะพานคลองหันแดงนะคะตรงจุดนี้รถกระบะผ่านได้แต่รถเก๋ง

เมตรเพราะฉะนั้นรถทุกชนิดไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงของถนน304ช่วงของสะพานคลองนางเลงมุ่งหน้าคลองพระโปร่งนะคะตรงจุดนี้นะคะระดับน้ำเนี่ยลดลงแต่ถึงยังไงก็ตามมันก็ยังผ่านไม่ได้คือตรงนี้ลดแต่อีกฝั่งหนึ่งพอเลยไปนิดนึงปรากฏว่ามันยังสูงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่ายังคงต้องมีการปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข304ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออก 100% เนื่องจากว่ารถทุกชนิดไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงปราจีนสักแก้วนะคะคอยดูแลนะคะในเรื่องของการจราจรให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆเนี่ยนะคะโอนเห็นภาพอย่างฝั่งของจุดที่มีเรื่องของน้ำท่วมนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระยองใครอยู่ระยองนี่มาอัปเดตสถานการณ์กันได้นะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่ก็จะมีอยู่หลายจุดแล้วก็ในระดับน้ำเนี่ยก็ถือว่าสูงนะคะคือบางจุดเนี่ยคือรถเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยเดี๋ยวเขาไปดูในระยองนิดนึงสำหรับในพื้นที่นะคะคือมันบอกว่าปีนี้นี่หนักกันในหลายพื้นที่มากๆนะคะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจากการที่ฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทำให้ต้องมีการเรื่องของฝนตกสะสมแล้วก็ต้องมีการระบายน้ำจากเขื่อนด้วยในอย่างในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดระยองนะคะในเขตเทศบาลเนี่ยระดับน้ำยังสูงนะ60เซนติเมตรนะคะ60เซนติเมตรนะปริมาณน้ำระดับความสูงแต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้ไม่ใช่ช่วงเช้าช่วงสายช่วง 9:30 นาทีเนี่ยลดลงมา20เซนก็เหลืออยู่40ซึ่งรถก็ยังผ่านไม่ได้อยู่ดีนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของตำบลทับมานะคะตอนนี้ระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะแล้วก็ในพื้นที่ตำบลบ้านแหลงอันนี้จะลดลงมา10เซนก็เหลืออยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนี่คือในพื้นที่อำเภอเมืองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างจุดที่4นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของตำบลพระตรงตำบลตะพงค่ะขออภัยก็ลดลงมาเหมือนกันลดลงมา10เซนก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ตำบลเชิงเนินนะคะเดิมเนี่ยจะอยู่ที่50เซนแล้วก็ลดลงมา10เซนก็จะเหลืออยู่ที่40เซนอันนี้ก็รถยังผ่านไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของตำบลนาตาขวัญก็ลดลงมา10เซนติเมตรก็ยังคงเหลือ40เซนติเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดที่อยู่ตรงช่วงของตำบลสำนักทองอันนี้คลี่คลายลงแล้วลดลงแล้วนะคะในพื้นที่ของตำบลกระเฉดอันนี้ก็น้ำก็ลดลงแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นในพื้นที่ของตำบลบ้านนานะคะเขตอำเภอเมืองจังหวัดระยองอำเภอแกลงค่ะขออภัยนะอำเภอแกลงตอนนี้ก็คือจากเดิมเนี่ยอยู่ที่80เซนติเมตรในช่วงสายเนี่ยเขาลดลงมานะลดลงมาแค่10เซนเพราะฉะนั้นเหลือ70เซนติเมตรโอ้ยังหนักนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของตำบลทุ่งกวายกินนะคะนี่ก็ในอำเภอแกลงคือเราในส่วนของอำเภอเมืองอำเภอแกลงนี่จะหนักมากนะคะตรงจุดนี้นะคะเดิมเนี่ยจะอยู่ที่80เซนติเมตรลดลงมา20เหลือ60เซนติเมตรค่ะนะคะแล้วก็ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงนะคะระดับน้ำก็ลดลงมา10เซนเพราะฉะนั้นก็ยังท่วมเพราะว่ายังเหลือยังมีระดับความสูงของน้ำอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะแล้วก็ที่ตำบลวังว่านะคะวังว่านี่ก็อำเภอแกลงก็ก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับความสูงในประมาณ50เซนติเมตรนะคะสายวันนี้ลดลงมา20เซนเหลือ30เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ของตำบลหนองละลอกตำบลตาชันนะคะตำบลบ้านค่ายตำบลหนองบัวตำบลซากโบกนะคะเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เนี่ยในพื้นที่บ้านค่ายน้ำเนี่ยบอกว่าสถานการณ์คือคลี่คลายแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงในพื้นที่ของในพื้นที่อำเภอเขาชะเมานะคะอันนี้ก็คลี่คลายลงนะคะนี่เป็นอัปเดตล่าสุดนะจากทางด้านของ Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองนะคะก็มาบอกกันนะคะใครที่กำลังเดินทางกันจะได้ทราบ
ะได้วางแผนกันนะในเรื่องของการเดินทางคือ

0: มันมีผลกระทบอะต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพแต่ว่าในส่วนของจังหวัดของข้างเคียงเราด้วยชาเชิงเซาเองก็มีบางจุดที่มีน้ำท่วมนะคะเพราะนั้นมันก็จะมีผลในเรื่องของเส้นทางด้วยเหมือนกันนะคะตรวจสอบนะตรวจสอบกันนะคะหรือไม่ก็อัปเดตกันมาได้นะกับทางจสร1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แต่ว่าในส่วนของทางด้านของรฟม.นะคะทางรฟม.นี่ฝากมาบอกนะเกี่ยวกับการขยายเวลาในการปิดเบี่ยงการจราจรค่ะบนถนนราชดำเนินกลางตรงช่วงของถนนดินสอนะคะถึงบริเวณแยกป้อมหาการตรงนี้เป็นงานก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเริ่มนะคะตั้งแต่วันนี้4ทุ่ม1ตุลาคมนะคะ4ทุ่มถึง31ตุลาคมค่ะปีนี้นะนะคะเดือนหนึ่ง1เดือนเต็มๆตลอด24ชั่วโมงที่เขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพราะฉะนั้นก็จะมีผลทำให้ถนนราชดำเนินกลางนะคะตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกผ่านฟ้าลีลาดก็จะใช้ได้3ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถที่จะใช้ได้4ช่องจราจรแต่ว่าในขณะเดียวกันประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นก็ยังสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยว่าไม่มีความจำเป็นแล้วก็รฟม.ก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางค่ะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข02-168-3460 ถึง68 02-168-3460-68 ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะคุณพานคุณพานสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: คุณพานมีน้ำท่วมด้วยเหรอคะเพชรเกษม
1: เพชรเกษมขาออกครับผมยูเทิร์นใต้สะพานโขกแก้วไม่ได้นะครับผม
0: ค่ะ
1: น้ำ
0: หนุนน้ำหนุนไหม
1: น้ำหนุนใช่ครับน้ำหนุนแล้วรถใหญ่ก็เข้าไม่ได้ครับผม
0: รถใหญ่ก็เข้าไม่ได้เหรอคุณพาน
1: เขาปิดป้าย
0: เขาปิดเลย
1: ตัดสามแยก
0: ค่ะ
1: ของอำเภอสามพันเนี่ยครับผม
0: ค่ะ
1: ถ้าเพื่อนสมาชิกอยากมาวัดไร่ขิงก็ให้เลยก่อสร้างมาจะมีอยู่เทินแรกครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็กลับรถแล้วก็ให้เข้าตรงตลาดสีสามพันธนาคารกสิกรครับผม
0: ค่ะ
1: เข้าไปแล้วเจอสี่แยกเลี้ยวซ้ายก็วิ่งทะลุออกไปสนามครอบได้เลยครับมันไม่ต้องออก
0: คือถ้าจะเข้าตรงวัดไร่ขิงนั้นไม่ได้ใช่ไหมทางเข้า
1: ไม่ได้ต้องมาข้ามนี่เลยครับต้องมาถึงสามแยกสามพานเนี่ยต้องกลับรถย้อนกลับไปใหม่ครับมันไกล
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นก็ให้เลี้ยวกลับตรงซอยก่อนถึงฟาร์มจระเข้ครับ
0: ค่ะ
1: เลี้ยวซ้ายแล้วก็ให้ยูเทิร์นกลับแล้วก็ให้เข้าซอยหมอสีครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปออกซอย18ไร่ขิง18ก็ทะลุไปวัดไร่ขิงได้ครับตอนนี้มีงานครับผม
0: แต่ว่าถ้าเป็นเส้นหลักเองอ่ะมันไม่มีน้ำล้นมาถึงเส้นหลักใช่ไหม
1: ไม่ครับแค่ยูเทิร์นครับแต่ว่าสายเจ็ดนี่ยูเทิร์นได้ครับคุณบุญยนุชไม่เชื่อมันมีปัญหาแต่ขาออกก็ต้องยูเทิร์นได้ระหว่างมันจะท่วมหนัก
0: ค่ะ
1: ครับผมประจำบางทะเลหนุนครับผม
0: เวลาน้ำทะเลหนุนแต่วันนี้น้ำมันหนุนสูง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ป้ายปิดไว้อยู่ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็แดดร้อนการจราจรไม่มีปัญหาครับเพราะมันสายแล้วครับผมติดโมง
0: โอเคขอบคุณมากมากเลยคุณพาน
1: พอดีไปช้อปปิ้งอยู่ครับวันนี้ใช้คนละครึ่งเพื่อน
0: กดยืนยันเรียบร้อยนะคะ
1: ต้องครับผมยืนยัน
0: ค่ะ
1: ไปมาแล้วครับผม
0: โอเคขอบคุณค่ะคุณพานขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนี่บอกวันนี้ระดับน้ำขึ้นน้ำลงวันนี้น้ำขึ้นสูงสุดตรงช่วง 3.08 อันนี้ในแม่น้ำเจ้าพระยานะเมื่อตอนช่วง 9:50 นาทีเนี่ยตอนนี้น้ำน่าจะเริ่มส่งๆน่าจะเริ่มลงแล้วล่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนา

0: ักผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
1: พิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกJS100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ถึงในเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะตอนนี้นับถอยหลังนะ10วัน13ชั่วโมง13นาที4วินาทีแล้วค่ะเพราะว่าการประชุมเนี่ยจะมีในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะรอยยิ้มและมิตรภาพร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้แทนทั่วโลกค่ะเพราะว่าในเดือนนี้ค่ะเดือนตุลาคมนี้นะคะก็คือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนค่ะแล้วก็รวมไปถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะคะมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วก็วาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายนะคะเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดค่ะก็คือซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยค่ะสะท้อนถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะซอฟต์พาวเวอร์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าไทยผ้าทอผ้าพื้นเมืองนะยังมีในเรื่องของอาหารด้วยนะคะเพราะว่าเขาการจัดเตรียมการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยค่ะให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรมซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคคือเข้าไปดูใน Facebook นะคะหรือว่าในเว็บไซต์ของทางการประชุมอย่างเป็นทางการได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook AM 2026 Thailand หรือว่าทาง Facebook Fanpage AM 2026คืออย่างกรณีของอาหารเนี่ยค่ะการที่เขามีการจัดเสิร์ฟอาหารต้องบอกว่าด้วยความเป็นไทยเพราะฉะนั้นประดิษฐ์ประดอยสวยงามมากนะคะเป็นเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เห็นแล้วเชื่อเลยต่างชาติจะต้องทึ่งคือเมื่ออย่างมันสวยสวยจะสวยมันไม่กล้าที่จะทานเลยก็ว่าได้กรีนเข้าไปดูใน Facebook แล้วก็จะเห็นถึงการที่เขามีการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะแล้วอย่างการที่เอาผ้าลวดลายผ้าต่างๆที่ว่าผ้าไทยผ้าทอผ้าพื้นเมืองเนี่ยมาประดับนะมาจัดเนี่ยมาใช้แทนวัสดุกันเสียงต่างๆนี่ก็โหคืองดงามอ่ะสวยงามแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์บ่งบอกถึงความเป็นไทยแบบชัดเจนมากแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะคะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนคือไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารหรือว่าประชาชนทั่วไปรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราค่ะนี่คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจนะคะที่ไม่อาจจะลืมเลือนให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกมั่นใจเลยคนไทยเรานะคะยิ้มของเรายิ้มสวยยิ้มสยามนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่จะผูกมัดใจเลยของชาวต่างชาติหรือของกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันค่ะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมทั้งส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็แสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์นะคะทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage AM 2026 Thailand นะคะคือไม่ใช่เพียงแค่ผ้าไทยหรืออาหารไทยนะก็ยังมีเรื่องของการแสดงหรือแม้แต่ในส่วนของจุดที่เขามีการแนะนำเกี่ยวกับในเรื่องของสถานที่ต่างๆในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะคือเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่จะทำให้กระตุ้นแน่ๆคือกระตุ้นรายได้ต่างๆที่จะเราได้นะในช่วงที่เขามีการประชุมคือมากกว่า 15,000 คนนะจาก191ประเทศทั่วโลกรอยยิ้มของไทยเรานะคะรอยยิ้มของทุกคนเชื่อเหอะว่าคนไทยเราอ่ะยิ้มกันเก่งยิ้มสยามแม้แต่เวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจเราก็ยังยิ้มกันได้นะคะส่งกำลังใจแล้วก็ส่งรอยยิ้มนะคะคุณอานคุณอานคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: คุณอานใช้เส้นสุวินทวงศ
2: ์ใช่ครับผมมาเมื่อกี้ผมมาตรงแยกมินบุรีเส้นลำธารแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสุวินทวงศ์อ่ะพี
1: ่ค่ะ
2: ตรงหน้าไอ้ตรงสี่แยกมินบุรีอ่
1: ะ
2: ที่ว่าเลี้ยวไปมาสุวินทวงศ์อ่ะคือแห้งนะฮะแล้วตอนนี้จะมีช่วงขังหน่อยนึงตรงหน้าบิ๊กซีสุวินทวงศ์ครับ
1: ค่ะแต่รถผ่านได้สะดวกแล้วใช่ไหม
2: ผ่านได้ครับผมสองช่องทางขวา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็จะมีน้ำท่วมขังสูงหน่อยก็ประมาณซอยอะไรไทยราช
1: ในซอยใช่ไหมคุณอ่านหรือว่าบนถนน
2: ปากซอยเลยครับ
1: ปากซอย
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะ
2: ออกสุวินทวงศ์ตรงหน้าเรือนจำมินบุรี
1: ค่ะ
2: รถเล็กสามารถวิ่งได้ขวา
1: ค่ะ
2: แล้วก็ทางซ้ายจะท่วมขังอยู่ฮะเหมือนเดิมครับแล้วก็ฝั่งเรือนจำมินบุรีเลย
1: ค่ะ
2: รถเล็กขวาได้แต่ว่าตอนนี้รถติดยาวเลยพี่
1: อ๋อมันเหลือแค่เลนเดียวเราต้องค่อยๆไปด้วย
2: ใช่ใช
1: ่
2: คร
1: ับ
2: ผมเพราะว่าน้ำท่วมขังสูงกว่าฝั่งออกขาออกพี
1: ่นั้นถ้าอย่างนี้เท่ากับว่าจริงๆแล้วถ้าฟังที่คุณอันบอกเนี่ยเส้นสุวินทวงศ์คือใช้ได้ทางเส้นแล้วล่ะ
2: ใช่ครับผม
1: รถเล็กเนี่ยใช้ได้แล้วแต่ประเด็นน่ะบางช่วงอ่ะมันไม่สามารถมันต้องค่อยๆไปแล้วก็จะเหลือแค่เลนขวาเลนเดียวเท่านั้น
2: ขวาเลนเดียวฮะใช่คร
1: ับ ก็ถือเป็นข่าวดีนะอย่างน้อยนี่เรื่องของการเดินทางนะคุณอ่าน
2: แต่แนะนำมาขาเข้า
1: ค่ะ
2: ขาเข้าสุวินทวงศ
1: ์ค่ะ
2: รถติดยาวเลยครับพูดง่ายๆว่าเมื่อกี้ผมมุ่งหน้าสุวินทวงศ์เนี่ยต
1: ่
2: อไปแต่เลี้ยวเนี่ย
1: ค
2: ือรถติดบนสะพานต่างระดับอ่ะ
1: เพราะมันมีรถจอดด้วยหรือเปล่ารถจอดเสียหรืออะไรรถจอดหนีน้ำค่ะ
2: มีสองฝั่งเลยครับพี
1: ่
2: แล้วก็คือถ้าขึ้นสะพานต่างระดับมาเนี่ยมุ่งหน้าขาเข้าพี
1: ่ค่ะ
2: เจอเลยฮะติดยาวเลย
1: โอเคจอดอันนี้ว่าติดจากรถที่จอดนะคะ
2: ใช่ครับผม
1: คุณอ่านแล้วแถวฉะเชิงเทราอะคะเห็นบอกว่ามีท่วมเหมือนกันไหม
2: อ๋อตอนนี้ผมอยู่ตรง
1: ไปถึงไหมค่ะ
2: ผมไม่ถึงครับผมเข้าอันนี้หนองจอกครับผม
1: อ๋อหนองจอกหนองจอกเป็นไงบ้างมาถึงหนองจอกแล้วคุณอ่าน
2: เดี๋ยวโทรรายงาน
1: โอเคได้เลยแปลว่าคุณอ่านรถสูงใช่ไหมคะ
2: ไม่สูงครับเป็นปิกอัพธรรมดาแหละคร
1: ับ อ๋อโอเคแต่ปิกอัพมันยังรู้ได้ดีกว่ารถเก๋ง
2: ได้ดีกว่ารถเก๋งทั่วไปครับ
1: ค่ะค่ะโอเคคุณอ่านยังไงรบกวนด้วยนะช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ
2: ได้ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมาก
2: เดี๋ยวจะวิ่งผ่านเรียบคลอง13จะดูระดับน้ำให้ด้วย
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณอ่าน
2: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะขอบคุณมากๆนี่แหละคนที่คุณผู้ฟังของเราคนติดตามเราน่ารักใจดีมากทุกคนนี่มาช่วยกันเพราะว่าคือเราจะทำให้เพื่อนๆที่กำลังใช้เส้นทางอะค่ะได้ทราบด้วยนะคะคืออย่างอ่ะเส้นสุวินทวงศ์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเส้นนะที่เนี่ยแต่ว่าฟังที่คุณอ่านบอกตอนนี้รถเล็กอ่ะผ่านได้แต่ว่าต้องเกาะเลนขวาคือจริงๆแล้วมันจะมีหลายเส้นทางที่บางทีน้ำมันลดลงแล้วใช่ไหมอย่างแถวลาดพร้าวบางกะปิแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่ารถที่เขาจอดเอาไว้ค่ะในช่วงที่มีน้ำท่วมเนี่ยนะคะคือจำนวนของรถที่จอดอยู่มันจำนวนมากมันเจ้าหน้าที่ที่เขาจะต้องมาช่วยหรือว่าในเรื่องของการดำเนินการเคลื่อนย้ายต้องใช้ระยะเวลานะคะในเรื่องของการดำเนินการนะคะก็มันก็จะมีผลนะในเรื่องของการจราจรเส้นรังสิตนครนายกเมื่อวันก่อนที่มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของท่านผู้กำกับเมื่อวานใช่ไหมคะเส้นเนี้ยเมื่อวานน่ะหนักเพราะว่ามันไม่ได้จากน้ำท่วมนะแต่เนื่องจากว่ามีรถที่เขาจอดนะคะที่จอดอยู่ข้างทางริมถนนนะคะในช่วงที่แบบใช้คำว่าหนีน้ำนะที่มันน้ำท่วมนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเหมือนกันแต่วันนี้พอดูฝั่งของเส้นรังสิตนครนายกดูดีนะคะคือมันไม่ได้ติดหนักมากเหมือนเมื่อวานเนี่ยมันจะมีแค่ดูแล้วเป็นแค่ช่วงสั้นๆแต่ว่าอย่างฝั่งของเส้นทางแถวทางด้านของ346นะ346ก็สั้นนะคะไม่เหมือนเมื่อวานเพราะว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถส่วนหนึ่งออกไปแล้วเมื่อวานน่ะมันมีผลกระทบ346 345เลยนะคะต่อเนื่องมาจากทางด้านของรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกเพราะว่าจะมีรถที่จอดนะคะจอดคือเข้าใจเพราะว่ามันน้ำมันท่วมเพราะฉะนั้น ก็จุดที่ปลอดภัยที่สุดก็อยู่บนถนนเนี่ยแหละนะคะบนถนนเพราะว่าบนถนนถึงแม้จะท่วมแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่จะเข้าไปในซอย

ือว่าถนนเรียบคลองหรืออะไรต่างๆนะเอาเป็นว่าใครที่อยู่ในแต่ละจุดก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้แต่ยังต้องย้ำนะว่าเส้นลำลูกกาตัดพหลโยธินหรือว่าเส้นพหลโยธินแถวอนุสรณ์สถานทางด้านนั้นก็นะเวลานี้ดูมันถ้าดิฉันดูจากในกล้อง CCTV นะของทางกทม.อ่ะมันเหมือนกับระดับน้ำลดลงเนี่ยสังเกตจากเส้นจราจรบนถนนนะคะเพราะถ้าเป็นณเวลานี้คือ10:56 เห็นเส้นจราจรบนท้องถนนแล้วนะคะเลนขวาสุดแล้วก็เลนที่2จากขวาที่ฉันเห็นเส้นละเห็นเส้นแบ่งช่องจราจรแต่ว่าคือณเวลานี้ก็ยังไม่อยากจะแนะนำสำหรับในส่วนของรถเก๋งคือเราจะเห็นจากในกล้องมันแค่เห็นมุมเดียวไงแต่โดยภาพรวมที่มันเป็นมุมกว้างอ่ะไม่เห็นมันเห็นอยู่แค่ช่วงเดียวนะคะตรงช่วงที่กำลังเนี่ยกำลังจะขึ้นไปตรงช่วงของสะพานนะคะทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยเริ่มเห็นช่องจราจรแต่ถ้าเป็นฝั่งขาเข้าเนี่ยจะเห็นช่องจราจรได้ชัดกว่าส่วนอีกฝั่งนึงอ่ะแปลว่ามันยังหนักมากนะฝั่งทางด้านนู้นนะคะว่าจะเห็นว่ารถเขาจะเกาะเลนขวาอย่างเดียวแต่อีกฝั่งเนี่ยทางที่เห็นเส้นจราจรตอนนี้จะเริ่มใช้กัน2ช่อง3ช่องจราจรกันแล้วนะคะเดี๋ยวใครผ่านตรงนั้นมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นยังไงนะคะสภาพของพื้นที่หรือว่าในจุดของระดับน้ำนี่เป็นยังไงนะอัปเดตกันได้แต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเลขาสมช.เข้ารับตำแหน่งวันแรกพร้อมลุยเล่งทำภารกิจยุทธศาสตร์ชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์

0: วิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: เลขาสมช.เผยจ่อลุยงานแรกเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นสมดุลแขนขวาซ้ายความมั่นคงเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสมช.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในการเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.เริ่มปฏิบัติงานวันแรกโดยเลขาธิการสมช.คนเก่าได้ฝากงานเรื่องความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศยืนยันว่าจะไม่มีช่วงพักร้อนไม่มีช่วงฝึกงานดำเนินการสถานการณ์อย่างเร่งด่วนโดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องพื้นที่ชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาหรือแม้กระทั่งชายแดนไทยเมียนมาซึ่งในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตนจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้มีการศึกษาดูงานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะให้สามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วภารกิจแรกที่จะต้องเร่งดำเนินการนั้นจะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดในปี2570ว่าแผนยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ซึ่งทุกคนทราบดีว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปรียบเสมือนแขนขวาที่จะดูแลเรื่องเศรษฐกิจส่วนสภาความมั่นคงก็เปรียบเสมือนแขนซ้ายที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงของชาติฉะนั้นจะพยายามใช้แผนดังกล่าวให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นส่วนจะมีการปรับเรื่องของการทหารนำเศรษฐกิจหรือไม่นั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าถ้าประชาชนเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาอยู่ที่หมู่บ้านก็จะต้องดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจส่วนความเป็นไปได้ที่จะปรับการทหารนำเศรษฐกิจนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าทหารได้มีการปรับการดำเนินการตั้งแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการปรับยุทธวิธีจึงเชื่อว่าจะทำให้ก้าวไปข้างหน้าและทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆมารองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กองทัพบกพร้อมรับภารกิจส่งเสบียงและช่วยเหลือผู้ป่วยทางอากาศด้วยการเสริมกำลังเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคและ MI-17 สแตนบายพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามกับคุณทมนรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกองทัพบกยังคงระดมกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งการอพยพประชาชนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางในจุดที่เข้าถึงได้ยากโดยพลเอกผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้สั่งการให้กองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินทหารบกส่งอากาศยานเข้าประจำการเพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่โดยอากาศยานที่จัดมาประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไปจำนวน1ลำพร้อมอุปกรณ์ลำเลียงทางอากาศและเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคจำนวน2ลำพร้อมเครื่องมือกู้ภัยทำให้มีขีดความสามารถในการลำเลียงกำลังพลอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยรวมถึงสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางอากาศซึ่งการเสริมกำลังทางอากาศครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการโดยเฉพาะพื้นที่ที่เส้นทางภาคพื้นถูกตัดขาดเพื่อให้ความช่วยเหลือส่งถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารทมนรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกอง

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: HEEA นะคะห่วงใยทุกชีวิตเตือนให้ระวังไฟฟ้านะคะในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็พร้อมที่จะดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็แนะนำข้อควรระวังค่ะในเรื่องของการใช้ไฟฟ้านะคะเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายนะคะจากไฟฟ้ารั่วแล้วก็ไฟฟ้าดูดค่ะโดยขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกน้ำนะคะทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญไม่ประมาทแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าบริเวณที่มีน้ำท่วมขังถ้าหากว่าพบความผิดปกติของระบบไฟฟ้าค่ะก็สามารถที่จะแจ้งได้นะคะที่ PEA ค่ะก็โทรได้เลยที่1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง PEA ห่วงใยความปลอดภัยพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์คือจริงนะทุกคนก็จะเป็นห่วงเนี่ยอย่างกรณีของพวกไฟฟ้ารั่วแล้วก็ไฟฟ้าดูดนะคะก็อันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของคนที่ถูกไฟฟ้าดูดนะคะแล้วบางทีถึงขั้นเสียชีวิตจากตรงเนี้ยในช่วงที่มีน้ำท่วมนะคะก็ส่งกำลังใจให้ในทุกๆพื้นที่ที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่มีน้ำท่วมอยู่ณเวลานี้ตอนนี้แล้วก็ให้ระวังมากๆนะคะกรณีเรื่องของไฟนี่แหละส่วนในช่วงนี้ค่ะก็มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางกันสำหรับในช่วงเวลานี้คือในพื้นที่ของลาดพร้าวนะคะทางสน.ลาดพร้าวนะคะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ยังมีการปิดการจราจรตรงช่วงของ3แยกบางกะปิค่ะ3แยกมุ่งหน้า4แยกบางกะปินะคะแล้วก็ตรงช่วงของ4แยกบางกะปิมุ่งหน้าแฮปปี้ไลน์คือถึงแม้ว่าน้ำมันจะลดนะคะนี่ดูจากใน Facebook นะของทางสน.ลาดพร้าวแต่ว่าเดี๋ยวตอนช่วงเที่ยงค่ะช่วงเที่ยงเนี่ยเขาจะมีการเปิดจราจรให้ครบ 100% นะคะภายในช่วงเที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคงจะใช้เส้นทางกันได้แต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะในช่วงนี้คือกำลังเดี๋ยวฝากด้านนอก สอบถามหน่อยเพราะว่าอย่างบนสะพานข้ามแยกที่มาจากทางด้านของนานิดาเนี่ยนะคะที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาเข้าเนี่ยรถขึ้นไปได้ไหมนะคะเพราะว่าสังเกตจากที่มีคนเขาอยู่ในจุดนี้แล้วเขาไลฟ์อยู่เนี่ยนะคะจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันกับว่ากำลังมีการทำงานกับว่าในส่วนของพวกรถที่เขาจะไปเป็นรถสไลด์หรือว่าไปดำเนินการในการเคลื่อนย้ายรถที่จอดอยู่ด้านบนน่ะนะคะทำให้เหมือนกับว่าด้านบนเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วถ้าใช้ด้านล่างนะคะพอเห็นจะรถจอดกันแบบไม่ใช่รถจอดคือมันมีทั้งรถจอดแล้วก็รถที่ใช้เส้นทางก็เลยแบบดูนิ่งๆแล้วก็ถ้าว่าดูการจราจรในช่วงเวลานี้ก็มีถ่ายแถวไม่มั่นใจว่าอาจจะมีการเปิดการจราจรให้ใช้ได้เร็วกว่าตอนช่วงเที่ยงไหมนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยู่โซนทางด้านนั้นนี่ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะมาเพิ่มเติมกันได้เลยที่11ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio แต่ว่าฝากย้ำสำหรับเส้นถนนเทพรัตน์ตรงช่วงของกิโลเมตรที่29น้ำสูงนะคะในช่องทางคู่ขนานทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเลยรถเล็กต้องเลี่ยงให้ไปขึ้นใช้บุรพาวิถีกันนะคะส่วนในช่วงเอาแล้วก็อีกจุดหนึ่งอันนี้ต้องย้ำบ่อยอย่างที่บอกว่าตรงช่วงของเส้นพระหลโยธินนะคะตรงแถวสนามกีฬาทุกปเตมีแถวนุสรสถานเนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าดูเหมือนกับว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดลงจนเห็นเส้นจราจรแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าในส่วนของรถเล็กมากๆก็อาจจะยังเสี่ยงอยู่นะสำหรับในเส้นทางนี้แต่ถ้าดูจากในกล้อง CCTV นี่จะเริ่มเห็นว่ามีรถเก่งเข้าไปใช้แล้วเหมือนกันแต่ต้องเกาะเลนขวาสุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางนึงนะที่ถือว่าน้ำยังท่วมหนักคือนอกเหนือจากในโซนแถวทางด้านของลาดกระบังทางด้านของฉลองกรุงนะคะแถวทางด้านของเจ้าคุณทหารนะคะฝั่งทางด้านนู้นเนี่ยต้องยังส่งกำลังใจให้เพราะว่าถ้าดูตามแผนในเรื่องของการระบายน้ำอย่างต่ำนะคาดว่านะประมาณ2อาทิตย์กว่าที่จะระบายน้ำได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะต้องดูในเรื่องของพวกน้ำหนุนน้ำเหนืออะไรต่างๆด้วยแต่ถ้าในเรื่องของฝนณเวลานี้ตอนนี้ไม่มีกลุ่มฝน นะคะไม่มีกลุ่มฝนนะอันนี้จะถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งก็ว่าได้สำหรับในณเวลานี้อย่างแถวทางด้านของชลบุรีอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีกลุ่มฝนค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันตอนนี้ก็ไม่มีกลุ่มฝนละในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็รวมไปถึงปริมณฑลอาจจะมีกลุ่มฝนอยู่บ้างแถวนครนายกนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะมีคุณอุทัยที่ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมมาให้นะคะก็อย่างที่คุยอากาศนะคะถนนเทพรัตน์ตรงข้ามสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าทางด้านของกิ่งแก้วตรงนี้ก็มีน้ำท่วมขังในทุกช่องทางของคู่ขนานระดับน้ำเนี่ยก็ท่วมล้อรถเก๋งโอ้แปลว่าถือว่ายังสูงนะคะ2ช่องทางด้านซ้ายนะคะคือในคู่ขนานเนี่ยท่วมทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของช่องทางด่วนเองก็ท่วมเหมือนกันใช้ได้ช่องทางขวาสุดนะคะใช้ได้ช่องทางขวาสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเส้นถนนเทพรัตน์เนี่ยยังมีท่วมอยู่เป็นช่วงๆนะคะยังท่วมกันเป็นช่วงๆถ้ายังไงเนี่ยนะคะก็ถ้าใครขึ้นบุรพาวิถีได้อะขึ้นบุรพาวิถีนะคะแนะนำเลยว่าต้องยอมเสียเงินละสำหรับในช่วงนี้เพราะว่ามันจะดูแล้วปลอดภัยมากที่สุดก็ว่าได้ดีกว่าไปลุ้นค่ะนะคะถ้าหากว่าใครที่ใช้พื้นราบนะคะแล้วก็มีแจ้งอันนี้มีคุณอ่านพันท้ายนะคะคุณอ่านพันท้ายนี่แจ้งมาทาง LINE @jsroy นะคะบอกว่าพระราม2ในฝั่งขาเข้าอะค่ะช่วงใต้สะพานตรงข้ามปากซอยสอนอสมัยดำในช่องทางด่วนไม่แน่ใจว่ามีอะไรไหมคุณอันส่งมาน่าจะค่อนข้างจะนานแล้วเหมือนกันตรงจุดนี้ตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าที่เห็นนะคะแต่ตอนนี้ดูดีแล้วนะคะดูการจราจรไม่มีปัญหาแล้วล่ะน่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแน่ๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อตอนช่วงประมาณสัก9นาฬิกากว่าประมาณนั้นนะที่สังเกตว่าเส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้าก่อนถึงช่วงของต่างระดับบางขุนเทียนท้ายแถวยาวมากแต่ถ้าดูนะเวลานี้นะณเวลานี้ตอนนี้ไม่มีผลกระทบละในเรื่องของการจราจรตามกันได้โดยตลอดนะคะตามกันได้โดยตลอดเลยแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยรถค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนี่ถ้าดูจากในกล้องแต่จะเป็นฝั่งของฝั่งขาออกมันมีแนวก่อสร้างด้วยใช่ไหมตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็อย่างในฝั่งขาออกเนี่ยรถจะใช้ได้ถ้าดูเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็น2ช่องจราจรนะคะฝากด้วยละกันถ้าว่าใครที่ใช้เส้นทางนะคะแถวทางด้านของพระราม2ก็มาเพิ่มเติมกันได้แต่ภาพรวมตอนนี้ใช้ได้ค่ะวงแหวนตะวันตกวงแหวนตะวันออกนะคะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจราจรมีปัญหาเส้นวงแหวนตะวันตกนะคะอันนี้น่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่คุณเด็กวัดป่าแจ้งเอาไว้โอ้แต่คุณเด็กวัดป่าแจ้งตั้งแต่ตอนช่วง9 นาฬิกา 43 นาทีตอนนี้11 นาฬิกา 23 นาทีนะคะที่บอกว่ามันมีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะตู้ทึบเสียหลักแล้วพลิกตะแคงแล้วก็กีดขวางเลนขวาของช่องทางด่วนเนี่ยจุดนี้เลยตอนนี้ท้ายแถวจะอยู่ตรงช่วงคือพอเลยจากตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของถนนบรมราชชนนีมานี่เจอท้ายแถวโอ้หลายกิโลเมตรมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครผ่านตรงจุดนี้มาเพิ่มเติมกันหน่อยอุบัติเหตุที่เป็นรถที่พลิกตะแคงเนี่ยเขามีของมีอะไรในรถด้วยหรือเปล่าคะทำไมถึงได้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรมาถึงหน้าเวลานี้ก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าแล้วนะเกือบจะ2ชั่วโมงท้ายแถวยังยาวและยาวมากนะคะคือตอนนี้ที่ทราบพอจะน่าจะมาจากสาเหตุของอุบัติเหตุตรงข้ามของเซนทรัลเวสเกต นะคะแล้วมีผลกระทบยาวแต่ในฝั่งกลับกันเนี่ยไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรฝากนะใครผ่านตรงจุดนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะเพิ่มเติมกันได้เลย1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้คือฝั่งกลับกันน่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับเซนทรัลเวสเกตอันนี้ที่มีปัญหาผลกระทบการจราจรถ้าเลยไปก็ใช้ได้ยาวๆนะคะสำหรับเส้นวงแหวนตะวันตกยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของต่างระดับบางปะอินแล้วก็เชื่อมต่อกับทางด้านของวงแหวนตะวันออกเองนี่ก็ใช้ได้ยาวๆนะคะตั้งแต่ต่างระดับบางปะอินต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะอันนี้ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางถนนเทพารักษ์มีอะไรไหมเพราะว่าท้ายแถวยาวเหมือนกันเนาะเทพารักษ์ที่ตัดกับกิ่งแก้วอะเทพารักษ์ฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาเนี่ยตัดกับถนนกิ่งแก้วหรือว่าทางด้านของถนนบางพลีตำรุเนี่ยแถวนี้จะมีท้ายแถวยาวมากนะคะไอ้แถวนั้นมีน้ำท่วมหรือเปล่าน้ำมันขึ้นน้ำมันหนุนน้ำมันท่วมหรือเปล่าเดี๋ยวใครที่อยู่ย่านนี้ก็มาเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางด้านของด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ถ้าเป็นเส้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์อันเนี้ยก็จะมีรถซึ่งชะลออยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าถ้าดูแล้วน่าจะเป็นผลจากรถที่จะขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกนะคะก็เลยทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากต่างระดับบางขุนเทียนที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนเทพรัตน์เพราะเห็นมันจะมีเนี่ยท้ายชะลออยู่ตรงช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานนะคะสะพานกาญจนาภิเษกนะคะแต่ในฝั่งกับการก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจราจรนะคะคุณปรีชาใช้เส้นล่มกล้าวแล้วบอกว่าพอเลยจากทางด้านของเยื้องๆอ่ะกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตล่มกล้าวนะคะก็มีในเรื่องของรถที่เกิดอุบัติเหตุชนกันถึง3คันบรรทุก6ล้อกระบะตู้ทึบแล้วก็รถเก๋งอยู่เลนขวาก็มีผลในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวไปที่รองผู้กำกับจราจรสน.ลาดพร้าวค่ะพันตำรวจโทเกียรติคุณการาเกศรท่านรองคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้กำกับคะสวัสดีค่ะคือตอนนี้บอกว่าในเบื้องต้นนะปิดสะพานข้ามแยกบางกะปิค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของนิดาเพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายรถที่จอดขวางการจราจรบนสะพานนะคะที่จอดขวางการจราจรบนสะพานนี่ตะกี้เห็นที่มีคนเขาใช้เส้นทางนะแล้วเขาก็ไลฟ์บรรยากาศให้เห็นคือรถเนี่ยจะใช้พื้นราบนะคะแล้วจะมีรถติดสะสมอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงช่วงของแยกบางกะปิ3แยกบางกะปิเนี่ยนะคะตรงจุดนี้ที่ในส่วนของทางสน.ลาดพร้าวใน Facebook จะคืนพื้นที่ให้ประมาณไม่เกินเที่ยงนั้นไปที่ถ่ายของท่านรองผู้กำกับจราจรสน.ลาดพร้าวนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านรองเปิดการจราจรแล้วหรือยังอะคะ
1: ตอนนี้ใช้ได้ทุกเส้นทางแล้วครับแต่ว่าจะมีการปิดบางจุดเป็นบางเวลาครับอย่างเช่นตอนนี้มีการปิดทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางกะปิครับจากลาดพร้าวมุ่งหน้าไปนิด้าครับตอนนี้ปิดแค่จุดนี้จุดเดียวครับเนื่องจากทางกทม.กับตำรวจกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่ตกค้างอยู่ข้างบนสะพานข้ามแยกครับเดี๋ยวพอฝั่งนี้เสร็จก็จะเปลี่ยนไปปิดอีกฝั่งหนึ่งครับเพื่อเคลื่อนย้ายอีกฝั่งครับ
0: คือก็คือจะขยับ
1: นอกนั้นก็ใช้ได้ปกติหมดแล้ว
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้ใช้พื้นราบดีกว่า
1: ครับแต่ว่าสะพานจากนิด้ามาลาดพร้าวเนี่ยตอนนี้ใช้ได้ครับ
0: จาก
1: ฮัลโหลครับ
0: ค่ะครับคือใช้ได้ฝั่งเดียวใช่ไหมคะ
1: ครับใช้ได้ฝั่งเดียวคร
0: ับใช้ได้ฝั่งเดียวค่ะ
1: จากฝั่งนิด้ามาลาดพร้าวครับมาบางกะปิได้ครับ
0: แล้วด้านล่างนี่ก็คือเคลียร์รถทั้งหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะท่านรอง
1: มีตกค้างบ้างแต่ว่าไม่กระทบจราจรครับมาใช้ได้ครับ
0: ข่าวดีข่าวดีนะคะข่าวดีสองคนนี้อยู่โซน
1: ทางด้านมีตกค้างที่นำทิศช่องทางซ้ายสุดนะครับจะมีอยู่บ้างครับ
0: ค่ะแล้วอย่างตรงที่จะมีการ
1: เลนขวาเลนสองอะไรเนี่ยเคลียร์หมดแล้วคร
0: ับอ๋อแล้วอย่างบนสะพานก็จะเคลียร์ทั้งหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ ก็จะเอาไป
1: ก็ถ้าเจ้าของรถท่านใดที่สามารถมานำรถของท่านไปได้เลยก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการรับรถคืนครับ
0: แต่รถแต่ละคันนี
1: ้อันนี้ก็ไม่เช้าฝากประชาสัมพันธ์ไปครั้งแล้วครับ
0: แล้วรถแต่ละคันนี้ยังขับต่อได้ใช่ไหมคะท่านรองผู้ว่าครับ
1: อะไรนะครับ
0: ไอ้ตรงจุดที่เขาจอดอยู่คือรถสามารถขับต่อได้ทุกคัน
1: ขับต่อได้ครับ
0: ขับต่อได้แล้วถ้าหากว่าอย่างเช่นคนที่อยู่ในแฟลตคลองจันทน์ตอนนี้เขาก็น่าจะเดินลุยออกมาได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วถ้ายังไม่มีที่จะไปเก็บที่ยังไม่มีที่จะไปเก็บรักษารถนะครับทางห้างเดอะมอลล์บางกะปิเปิดให้รับฝากได้จำนวน100คันถึงวันที่2ครับ
0: ตอนนี้เหลือแค่100คันเมื่อเช้าเหลือ200ตอนนี้เหลือ100แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างรถบนสะพานเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณกี่คันนะคะที่จอดอยู่
1: ที่กันตอนนี้ลดลงไปเยอะแล้วครับจากเมื่อวาน270คันเนี่ยวันนี้เหลือประมาณตอนนี้เหลือประมาณ100กว่าคันแล้วครับ
0: แต่อันนี้รวมทั้งด้านบนด้านล่างเลยใช่มั้ยคะท่านรอง
1: เฉพาะด้านบนครับ
0: คุณจอดอยู่เยอะมากเลย
1: ด้านบนเฉพาะด้านบนเนี่ยเมื่อวาน270คันครับปัจจุบันเหลือประมาณ120ได้ครับ
0: โอ้โหก็ทางเจ้าหน้าที่เห็นทำงานกันตลอดทั้งคืนเมื่อคืนต่อเนื่องมาช่วงเช้าถึงช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะโอเคก็ยังไงให้กำลังใจส่งกำลังใจให้นะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะท่านรองค่ะขอบคุณค่ะสวั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากอ่ะบนสะพานนะคะบนสะพานก็ยังคือต้องปิดการจราจรเพราะว่าค่ะโอเคก็ยังไงให้กำลังใจส่งกำลังใจให้นะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะท่านรองค่ะขอบคุณค่ะสวั
1: สด
0: ี
1: ค่
0: ะขอบคุณมาก

0: พื้นราบเนี่ยใช้ได้แล้วนะสำหรับทางด้านของเส้นลาดพร้าวตอนนี้คือใช้ได้ทั้งเส้นนะคะได้แบบยาวๆเลยตรงช่วงของสามแยกบางกะปิก็ใช้ได้นะคะเพราะนั้นใครที่อยู่ทางโซนแถวทางด้านนั้นนะคะแต่มันจะมีชะลออยู่นะเพราะว่าถึงแม้ว่าในส่วนของพื้นถนนเนี่ยมันจะใช้ได้คือน้ำมันจะแห้งหมดแล้วก็ตามแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีรถซึ่งจอดอยู่นะคะแต่เขาจะจอดอยู่เลนซ้ายแต่มันก็ทำให้ช่องจราจรเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยลงนะคะแล้วอย่างหนึ่งนะที่สังเกตไอ้ตรงพวกเลนซ้ายมันจะมีเหมือนกับเป็นเขาเรียกเป็นโคลนอะนะคะมันก็จะมีโคลนอยู่เพราะฉะนั้นจักรยานยนต์หรืออะไรต่างๆที่มาก็ระวังหน่อยละกันนะมันอาจจะลื่นได้นะคะตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม4เห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุค่ะพระราม4ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของใต้ทางด่วนพระราม4นะคะเป็นรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วก็อยู่ในช่องทางทางด้านขวาซึ่งจุดนี้นะคะเพิ่งรับแจ้งบอกว่ามีคนเจ็บด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของใต้ทางด่วนถ้าดูในเรื่องของการจราจรไม่มีปัญหาเลยโล่งมากรถน้อยมากนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม4ดูจากในกล้อง CCTV ตรงช่วงของ3แยกคลองเตยแล้วมองไปเนี่ยนะคะตรงช่วงของใต้ทางด่วนเนี่ยนี่คือเขาได้ไฟเขียวแล้วนะฝั่งทางพระราม4แต่ณเวลานี้ตอนนี้ใช้คำว่ารถแทบจะนับคันได้เลยในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนไปทางด้านของสามย่านในฝั่งกลับกันตอนนี้ก็จะได้สัญญาณไฟแดงสำหรับรถที่จะเลี้ยวออกมาทางด้านของถนนสุนทรโกษาถ้าดูจากรถนะเวลานี้ตั้งก็ท้ายสั้นรถแต่ในฝั่งขาออกอะดูรถเยอะมากกว่าในฝั่งขาเข้านะตอนนี้กันตามกันมาแต่ไม่ได้ติดนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ติดนะคะเพราะถือว่ารถค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะแล้วก็ถ้าดูโดยภาพรวมนะก็เนี่ยยาวๆติดตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของสามย่านอ๋อแต่ว่าที่จุฬามีพิธีพระราชปริญญาบัตรใช่ไหมเนี่ยตรงแถวพญาไทนะคะฝั่งทางด้านเนี้ยแถวหน้าจุฬานะคะตรงเนี้ยจะดูมีรถเยอะหน่อยนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสามย่านนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของถนนศรีพญาที่จะมุ่งหน้าออกมาทางฝั่งของพระรามสี่มาได้นะเวลานี้ก็คือท้ายแถวก็ดูสั้นคือโดยภาพรวมถือว่าใช้ได้ดีค่ะนะคะสำหรับนะเวลานี้ตอนนี้อย่างที่บอกในส่วนของ work from home กันส่วนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็โรงเรียนในสังกัดกทม.ปิดนะคะแต่ถ้าดูเส้นทางทางด้านของพระรามหนึ่งพระรามหนึ่งตั้งแต่ช่วงของเพลินจิตเข้ามาในช่วงที่ผ่านมานี่ไม่ค่อยได้ดูเส้นทางด้านในเลยไปดูตรงจุดที่มีเรื่องของน้ำท่วมนะคะช่วงของเพลินจิตนะคะต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของชิดลมชิดลมจะมีรถเยอะหน่อยนะคะมาทางด้านของช่วงของสยามพารากอนอันนี้ก็ตามกันมาได้โดยตลอดยากลาดประสงค์ตัวรถน้อยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้แล้วก็แถวหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนราชปรารภตรงจุดนี้เนี่ยก็ดูรถมีท้ายแถวสั้นๆไม่ได้ยาวมากนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณพาดาราจงใหม่กลางวันนี้เนี่ยนะคะในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงเขามีงานมีกิจกรรมนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร MEA Fair 2026นะคะคุณพาดาราสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปุญญรุตแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะ
0: ค่ะงานนี้
1: เ
0: ป็น
1: งานใกล้บ้านกสนะคะมีงานเป็นงาน MEA Fair 2026นะคะการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครงานนี้จริงๆเนี่ยรวบรวมเอาไว้หลายอย่างเลยนะคะทั้งการแบบนำเอานวัตกรรมเกี่ยวกับเนี่ยโซลาร์เซลล์นะคะที่หลายๆคนก็ให้ความสนใจ EV Home Charging นะคะความรู้มาตรฐานต่างๆเกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็มีมาฝากด้วยเหมือนกันแล้วก็มีตลาดนัดเล็กๆนะคะรวมไปถึงหลายๆจุดนะคะที่

0: ได้มีการรวมเอาไว้ในงานนี้มาให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณปัญญโนเต้ติดตามกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะว่าบรรยากาศการจัดงานวันนี้เป็นยังไงบ้างค่
1: ะ
0: สำหรับการจัดงานในวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีตัวแทนนะคะจากทุกภาคส่วนเลยที่ร่วมกันในงานครั้งนี้นะคะมาร่วมเปิดงานค่ะแล้วก็ได้รับเกียรตินะคะจากนายติดวัฒน์จันอีผู้ว่าการ NEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะเป็นประธานในงานแล้วก็กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะบรรยากาศก็อบอุ่นมากๆนี่แล้วมีน้องเจอก้าด้วยนะ
1: คุณ
0: ปัญญโนเป็นน้องมาสคอตนะคะแต่น้องพูดไม่ได้นะแต่ว่าก็เป็นน้องเติร์ดซ่านะคะที่หลายๆคนอาจจะร
1: ู้
0: จักก
1: ัน
0: ด
1: ีพอฟังชื่อน้องเนี่ยก็คือนึกถึงความสดใสสีส้มใช่ไหมเป็นเรื่องของพลังไฟฟ้า
0: ใช่ค่ะน้องเติร์ดซ่าสีส้มสดใสแล้วก็น้องก็สดใสมากๆเลยทีเดียวมาร่วมงานนะคะในครั้งนี้ด้วยกับ NEA 2026
1: ค
0: ่ะซึ่งงานบรรยากาศในช่วงที่เปิดงานเนี่ยก็มีช่วงเวลานะคะของการกดนะคะเพื่อเปิดงานนะเป็นปุ่มพิเศษนะคะตรงนี้ก็ทำให้นะคะบรรยากาศงานเนี้ยค่อนข้างจะคึกคักมากๆเลยทีเดียวค่
1: ะ
0: หลังจากนั้นค่ะทางด้านท่านผู้ว่าแล้วก็ตัวแทนค่ะจากทาง NEA นะคะผู้บริหารท่านก็เดินไปตามจุดต่างๆไปดูอย่างเช่นสมาร์ทเมเตอร์นะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือเหมือนมาตรวัดหรือว่ามาตรที่เราไว้ดูแบบมาดไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเราเลือกกันง่ายๆว่าเป็นกันยังไงนะคะมีการพัฒนาเป็นไปในรูปแบบไหนบ้างการจัดการไฟฟ้ารูปแบบเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนนะคะก็มีให้ดูจำลองมาในงานนี
1: ้
0: แล้วก็รวมไปถึงค่ะจะมีนะคะให้เราเนี่ยได้ไปทดลองนะคะเรียกว่ามองมุมใหม่ๆผ่านมือถือของคุณกับระบบที่ชื่อว่าNEADIF กระบวนการยืนยันตัวตนแล้วก็ทำสัญญารูปแบบดิจิทัลในการขอใช้บริการและที่ทำการซึ่งเป็นคือเหมือนเราทำได้เองโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่ NEA ก็ได้นะคะหรือว่าอย่างเรารู้จักกันดีกับแอปพลิเคชันของ NEA ใช่ไหมคะ
1: เขาก็
0: ม
1: ี
0: คือการใช้งานยังไงแบบไหนนะคะในงานนี้แบบให้ได้ทำกันแล้วก็มีอะไรที่พัฒนามากกว่าใช้งานอะไรได้มากกว่าแล้วก็มี NEA Spark มาแนะนำตัวนะคะให้ทุกท่านได้รู้จักในงานนี้กันด้วยใครยังไม่เคยไปอันนี้เนี่ยอยากจะให้มานะคะอยากจะให้มีโอกาสไปเที่ยวที่ NEA Spark นะคะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยมากๆเลยค่ะคุณปังคุณปัญญโรจน์ที่นี่นะเขามีอะไรให้เราดูเยอะมากนะคะสวยมีของที่ระลึกเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปบางปีก็มีเป็นหมอนเป็นกระเป๋าเป็นอะไร
1: คือให้ไปเอาของที่ระลึกใช่ไหมคุณผ่าน
0: นะคะได้คุณปัญญานนท์แล้วก็คุณผู้ฟังนะคะเผื่อฟังแล้วอยากจะมาจริงๆมาได้นะเพราะว่าในงานนี้เขาก็มีนะคะอย่างที่บอกว่ามีส่วนของเนี่ยค่ะอะไรต่างๆที่เล่าไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็มีโซล่ารูฟท็อปนะคะต่อทำยังไงอธิบายในงานนี้มีเสวนาด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่างานเสวนาก็ดีมากเลยเพราะว่าเป็นการให้ข้อมูลแล้วก็มีการแบบเขาเรียกว่าถามตอบเป็นยังไงแบบไหนอะไรบ้างเนี้ยด้วยค่ะหลายๆคนเนี้ยก็เรียกว่ามีข้อสงสัยก็สามารถถามได้จากงานเสวนาครั้งนี้ใช่แล้วถ้าสมมติว่าหลายๆท่านอยากจะมานะคะก็มีจริงเนี่ยงานเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกแต่ว่าในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อยากจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเสวนาพูดคุยนะคะอย่างวันนี้ก็จะมีเคลียร์ทุกคำถามเรื่องโซล่า EV Home Charging มีรถแล้วทำยังไงพร้อมชาร์จแล้วหรือยังต้องเตรียมอะไรบ้างความรู้มั่นฐานความปลอดภัยในการติดตั้งโซล่าเซลล์อะไรแบบนี้นะคะก็มีส่วนวันพรุ่งนี้ก็มีอีกเหมือนกันนี่วันพรุ่งนี้มี NEA Open House นะคะมี Major U มี Smart Metro Grid นะนี่ใครอยากจะมาฟังเรื่องราวต่างๆนะคะก็มาได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ทุกคนไปได้หมดเลย
0: ทุกคนเลยนะคะแนะนำลงทะเบียนก่อนนะคะแนะนำลงทะเบียนก่อนก็จะดีนะคะทีนี้ถ้าอยากลงทะเบียนก็ไปดูได้ที่เพจนะคะของ NEA การไฟฟ้าหรือว่าจะไปดูในเว็บไซต์นะคะหรือว่าวันนี้เนี่ยใครติดตามข่าวกับเพจเจ้าสลออยู่แล้วก็ติดตามได้เช่นเดียวกันนะคะเขาก็มีข้อมูลนะเพิ่มเติมให้เผื่อใครอยากจะเดินทางมานะคะแล้วก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับในครั้งนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสมานะคะได้มีโอกาสเดินทางมาดูกันว่าเป็นยังไงแบบไหนพรุ่งนี้นะคะยังได้อีก1วันลงทะเบียนเข้าร่วมงานก็จะมีโอกาสได้รับของที่ระลึกแล้วก็มาร่วมในงานเนี่ยเขาจะมีเหมือนกิจกรรมอะค่ะให้เราไปตามบูธต่างๆแล้วก็จะได้รับตราสแตมป์ก็จะได้รับเป็นของที่ระลึกพิเศษจากงานนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ
1: น้ำไม่ท่วมมาได้รถไฟฟ้าขึ้นสถานีคลองเตยแล้วก็มาทางขึ้นมาการไฟฟ้านครหลวงมาง่ายมาง่าย
0: สาบหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจตั้งตัวเลขไม่ค่อยได้
1: เ
0: รา
1: คุณเนี่ยก็จำไม่ได้เหมือนกันที่ขนาดว่าเราใช้บริการกันนะค่ะ
0: ถ
1: ู
0: ก
1: แล้วมาดูป้ายค่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะได้เลยนะคะยังไงก็ฝากงานดีๆนี้ไว้ด้วยแล้วกันวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะยังทันนะเผื่อใครจะมาที่นี่คือ walk in มาก็ได้ walk in มาก็ได้งานเนี่ยเขาก็จะจัดนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยละค่ะไปจนถึงอย่างวันพรุ่งนี้ที่บอกไปนะคะก็จะน่าจะจบประมาณก่อนบ่ายสามโมงยังไงก็มาได้ตั้งแต่สิบโมงเช้านะคะถึงประมาณก่อนบ่ายสามโมงได้ค่ะ
1: วันนี้ยังทันไหมเนี่ย
0: วันนี้ก็ทันนะวันนี้ก็ใช้บ่ายสองครึ่งก็ยังมีเสวนาแล้วก็มีการจัดงานมีส้มต่างๆมาขายของผลิตภัณฑ์จากชุมชนอะไรเงี้ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเรื่องเสวนาต่างๆก็มากันได้เลยค่ะ
1: เออจริงไปช็อปไปช็อปไปช็อปทางผ่าน
0: แล้วก็มาเล่นมาร่วมกิจกรรมนะคะตามจุดต่าง
1: ๆโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่นี่จริงอย่างที่ทางคุณพานาราบอกฟังแล้วแบบแนบไปแม่นี่ดูได้เหมือนกันนะเข้าไปใน Facebook ของการไฟฟ้านครหลวงนี่เขากำลังมีการสัมมนาอยู่เผื่อว่าใครที่อยู่ไกลๆอ่ะแล้วจะแบบมาไม่สะดวกก็เปิดดูได้เพราะก็มีหลายบรรยากาศแล้วก็หลายในเรื่องของการสัมมนาให้เราได้ให้เราได้ฟังด้วยแต่ถ้าหากว่าใครมาได้ก็เนี่ยนั่งรถไฟฟ้ามารถใต้ดินนะรถใต้ดินแล้วก็มาขึ้นต้องใช้คำว่าขึ้นเพราะอยู่ใต้ดินนะขึ้นมาตรงช่วงของสถานีคลองเตยนะคะก็แล้วก็เดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะถึงละการไฟฟ้านครหลวงส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metergrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนรวมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
15: เก่งที่ขับรถดึก
14: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
16: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
17: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
16: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
18: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
16: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
19: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: ช่วงนี้มาชวนทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางนี้ประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยค่ะจัดทำโครงการนี้นะคะเป็นประกันภัยรถยนต์แล้วก็มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วยังมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์นะคะเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมด้วยแต่ว่า ไม่เกิน20วันนะคะคือสูงสุดเนี่ยจะไม่เกิน20วันแล้วก็รถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการก็ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ0215008802150088ค่ะผ่อนได้นะคะผ่อนได้ 0% 6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3กับทางโครงการก็ทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะรับเงินกองทุนคืนนะคะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ว่าประกันภัยประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้เหมือนกัน 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ค่ะที่02150088 02150088นะคะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนคือชวนเลยมาเข้าร่วมการทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือถือว่าพวกเราเนี่ยจะได้ช่วยกันนะในการที่จะทำให้มีความปลอดภัยบนท้องถนนกันเพิ่มมากขึ้นคือสร้างสังคมค่านิยมของการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยนะคะแล้วก็จะช่วยนะคะในเรื่องของการลดปัญหาการจราจรแล้วก็ลดอุบัติเหตุด้วยนะคะเอาย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้02150088ค่ะ02150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะในช่วงนี้ถ้าหากว่าวันนี้ใครที่อาจจะคิดว่าจะไปดูในส่วนของการซ้อมกระบวนพระยุยาตราทางชลมารคนะคะการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนซึ่งจริงๆแล้วเดิมเนี่ยเขาจะมีการไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งนี้คือวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นขอเลื่อนไปเป็นวันที่5ก็คือเป็นวันจันทร์แทนนะคะตั้งแต่ช่วง 15:00 นเป็นต้นไปนะคะก็เป็นการเลื่อนกำหนดการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนนี่ครั้งที่8นะคะจากวันศุกร์ไปวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะคะเราต้องบอกว่าในส่วนของการฝึกซ้อมหรือว่าในส่วนของกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่จะเกิดขึ้นนะคะบอกว่าเป็นในส่วนของความภาคภูมิใจเลยค่ะของกำลังพลกองทัพเรือทุกนายนะคะนี่มีความภาคภูมิใจพูดถึงกองทัพเรือนะคะเครื่องผลักดันน้ำนะเรือที่มาผลักดันน้ำเนี่ยเพราะอย่างเมื่อวานในทางเมื่อคืนของเราก็มีการสัมภาษณ์ในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะวันนี้ก็ลงพื้นที่แล้วนะคะสำหรับในส่วนของเรือที่จะมาช่วยนะคะในเรื่องของการผลักดันน้ำเนี่ยนะคะในพื้นที่แถวทางด้านของฝั่งที่มีปัญหากันมากๆเนี่ยนะคะในส่วนแถวทางด้านของสมุทรปราการนครปฐมเพราะว่าเขาจะมีกันในหลายจุดเหมือนกันนะแต่ว่าในส่วนของทางด้านที่ตอนนี้ที่มีประสบปัญหาหนักมากๆก็คือแถวด้านย่านของร่มเกล้านะคะก็ต้องเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานซึ่งก็ต้องขอบคุณมากๆท่านคนที่เขาอยู่ในพื้นที่แล้วนอกเหนือจากนี้นะเขาก็ยังมีการส่งรถครัวสนามนะคะเรียกว่าเป็นการปรุงอาหารสดๆร้อนๆเลยให้กับในส่วนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะในแต่ละจุดกันด้วยนะคะนี่ก็ต้องบอกว่าให้กำลังใจขอบคุณเรียกว่าทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยนะที่เขามีการทำงานกันโดยตลอดนะคะแล้วในส่วนของการทำงานเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะแค่ทางด้านของภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยทางด้านของอาสาต่างๆมูลนิธิต่างๆแล้วว่าในส่วนของประชาชนคนไทยเราคือน่ารักมากคือในยามวิกฤตเราก็จะเห็นน้ำใจของคนไทยเราด้วยกันเนี่ยแหละนะคะที่ออกไปซื้อไปเรียกว่านำของนำอาหารอะไรต่างๆไปให้ในจุดที่แบบคือมันเข้าไม่ถึงหรือว่าจุดที่มีน้ำท่วมมือต้องขอบคุณแทนคนที่เขาประสบภัย ถนนหลวงแพ่งหลวงแพ่งมีอุบัติเหตุนะคะคือบอกว่าตรงข้ามกับโรงเรียนแสงหิรันวิทยาเป็นหลวงแพ่งในฝั่งขาออกช่วงคลองหัวตะเข้มุ่งหน้ามอเตอร์เวย์รถเก่งพลิกคว่ำและเสียหลักไปชนรถที่จอดอยู่ริมถนนแล้วก็ขวางไป2ช่องทางทางด้านซ้ายเดี๋ยวแถวนี้มันมีน้ำท่วมไหมอ่ะแล้วที่รถพลิกคว่ำนี่มันเกิดจากอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ใครที่ใช้เส้นทางนี้ให้ทราบเป็นข้อมูลนะคะให้ทราบเป็นข้อมูลกันก่อนแล้วว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตมาเพิ่มเติมกันคุณอ่านใช้ถนนเชื่อมสัมพันธ์บอกว่าช่วงของมหานครมุ่งหน้าสะพานคลองลำต้นไทรนะคะตรงจุดนี้อย่างตรงแยกมหานครมีน้ำท่วมขังนะมีน้ำท่วมขังทั้ง2ฝั่งระดับน้ำได้ประมาณ20เซนติเมตรรถทุกชนิดก็คือผ่านได้แต่ว่าอาจจะไปช้าๆหน่อยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยทุกข้อมูลช่วยเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชลเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาปรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำและท่าอากาศยานไทยแนะขั้นตอนติดตามกระเป๋าสัมภาระตกค้างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาปรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณชลธรฟักขาวรายงานค่ะ
6: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่7ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักบริเวณประเทศไทยส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในอีก 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคม2569ที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณน้ำประมาณ 700 ถึง 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางกรมชลประทานมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งในอัตรา550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 40-70 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่อำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
5: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งการติดตามสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างของผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569ยังสามารถตรวจสอบสถานะสัมภาระของท่านได้โดยสแกน QR code หรือที่ bagging.airportthai.to.gsทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้เมื่อกระเป๋าสัมภาระมาถึงณจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยแต่หากกระเป๋ายังไม่ปรากฏในระบบแสดงว่ากระเป๋ายังไม่มาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยขอให้ตรวจสอบอีกครั้งโดยติดต่อขอรับกระเป๋าได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้โดยสารกรุณาเตรียมพาสปอร์ตบอดดิ้งพาสและแบ็คกิ้งแท็กเพื่อเป็นหลักฐานในการรับกระเป๋าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเส้นทางในประเทศโทร02-134-5373-74 สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศโทร02-134-5466-68สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรารายงานล่าสุดตามที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานยายหมีพื้นที่หมู่2ตำบลบางพเนียงขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดตามและสามารถจับจระเข้ได้แล้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ขอบคุณประชาชนที่แจ้งเบาะแสอย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที
3: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
9: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ราษฎรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
10: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนผมน้ำ
1: มาปอกกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเด็ดข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
0: หลังเมือง
1: แล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเห่าตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ยังมีน้ำท่วม
2: ครับผม
1: ก็จะเป็นโซนแถวทางด้านของตะวันออก
2: ครับ
1: ก็ลาดกระบังสุวินทวงศ์บางจุด
2: ครับ
1: หลวงแพ่ง
2: ครับ
1: แล้วก็เจ้าคุณทหาร
2: ครับ
1: ยังหนักนะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นในหมู่บ้านใช่ไหมที่มันเป็นน้ำท่วมสูงล้มกล้าวอ่ะล้มกล้าวนะคะอุณหน้ำมันเริ่มดำแล้วแต่ว่าทางด้านของแฟลตของจันทร์น่ะตอนนี้เริ่มลดแล้วนะตอนนี้ที่เห็นที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยก็คือเดินได้แล้วนะคะบางจุดเนี่ยเหมือนกับมันลดลงเพราะเขาระดมนะในเรื่องของการที่สูบน้ำออกมาแล้วก็ถนนทางด้านของเสรีไทยตรงแยกบางกะปิลาดพร้าวอ่ะตอนนี้เปิดให้ใช้ได้แล้วนะคะปกติละใช้ได้ยาวๆแต่ว่าบนสะพานเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมีการสลับปิดเปิดเหมือนกันเพราะว่าเขามีการเคลื่อนย้ายรถเพราะว่ามีรถที่ไปจอดใช่ไหมคะว่าเป็นจอดทิ้งเอาไว้เพราะหนีน้ำอ่ะ200กว่าคันน่ะคุณทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการทยอยในการที่จะแบบเคลื่อนย้ายตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ100กว่าคันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันบนพื้นราบเนี่ยก็มีรถที่จอดเอาไว้ด้วยเหมือนกันเขาก็มีการขยับนะคะเคลื่อนย้ายออกไปหรือไม่ก็ขยับเข้าไปชิดขอบทางด้านซ้ายนะคะคือเขามีการเปิดให้ใช้ด้านในประมาณตอนช่วงก่อนเที่ยงเนี่ย11นาฬิกากว่าๆเนี่ยที่ให้ใช้ตรงพื้นราบได้ทั้งหมดแล้วนะคะก็เป็นข่าวดีต่อไปก็ต้องไประดมกำลังในการช่วยระบายน้ำฝั่งทางด้านของลมกล้าวและกระบังทางด้านหนุนแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้ระยะเวลานะด้วยสภาพของพื้นที่แล้วก็ต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำเหมือนเดิมการระบายน้ำจากเขื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาหรือว่าทางด้านของทางแถวภาคตะวันตกเนี่ยเขื่อนแม่กลองทางด้านนู้นนะคะก็ต้องมีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์เพราะต้องแบบว่ายังมีการระบายน้ำออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระหลโยธินก็ยังน้ำสูงนะคุณตรงช่วงของอนุสรณ์สถานหรือว่าแถวหน้าสนามทูปัตเตมีแต่ว่าคือถ้าดูจากในกล้องอ่ะตรงแถวมันจะเป็นลำลูกกาตัดกับผลโยธินใช่ไหมจุดนั้นมันเหมือนกับระดับน้ำลดลงนะเพราะฉะนั้นเห็นเส้นแบ่งถนนแล้วแล้วก็จะเห็นว่ารถเนี่ยก็จะใช้ได้เหมือนกับว่า2ช่องทางจากขวาแต่ว่ารถเล็กก็ตอนนี้ที่เห็นมีรถเก๋งเหมือนกันนะที่เข้าไปใช้แต่ว่ายังไงเลี่ยงก่อนดีกว่าถ้าเลี่ยงได้ไปใช้ฝั่งของวิภาวดีหรือไม่ก็ขึ้นนะคะทางด้านของโทเวไปนะคะก็เรียกว่าวันนี้สถานการณ์ดูดีขึ้นแต่ว่าฝั่งของโซนตะวันออกของกรุงเทพเรายังหนักนะคะยังหนักมากก็ให้กำลังใจกันอุบัติเหตุก็มีมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันคือจริงๆถนนมันค่อนข้างโล่งนะหรือว่าบางจุดมันก็มีน้ำท่วมแต่วันนี้อุบัติเหตุที่รับแจ้งมาคือ11รายนะคะที่รับแจ้งมาในอย่างถนนหลวงแพ่งเนี่ยคือรถเก๋งเนี่ยพลิกคว่ำแล้วเสียหลักไปชนรถที่จอดอยู่ริมถนนแล้วขวางไป2ช่องทาง2ช่องทางสายหลวงแพ่งจริงๆช่วงคลองหัวตะเข้มุ่งหน้ามอเตอร์เวย์สาย7มันยังมีน้ำขังอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแต่ว่าถ้าว่าใครที่ใช้เส้นนี้ก็ให้ระวังเพราะจะมีผลในเรื่องของการจราจรถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดช่วงกิโลเมตรที่29ทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกน้ำยังสูง
2: ร
1: ถเล็กยังไม่ควรผ่านนะในช่องทางคู่ขนานนะคะคือเป็นจุดที่ยังหนักนะคะแต่ว่าพอเข้ามาประมาณกิโลเมตรที่13นั่นก็ยังมีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าในช่องทางด่วนอ่ะใช้ได้นะทั้งช่องทางด่วนแต่ว่าในคู่ขนานเนี่ยก็คือยังมีน้ำขังแต่ระดับน้ำก็ลดลงแต่ว่าที่ยังหนักๆอยู่ก็คือตรงช่วงของกิโลเมตรที่29ค่ะส่วนในเรื่องของฝนวันนี้ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้ในเรดาร์เนี่ยยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะแต่ดูเหมือนกับเมฆนี่เริ่มก่อตัวมาแล้วเหมือนกันเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยจะมีฝนตกอยู่แถวโซนทางด้านของชลบุรีนะคะแล้วก็ในส่วนของทางกองทัพเรือเนี่ยเขาก็มีการใช้ในเรื่องของที่ใช้คำว่าเร่งผลักดันน้ำเนาะในส่วนของการผลักดันน้ำออกจากในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่างๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เรามีการติดตามกันในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อให้กับทางคุณเสมาเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาคครับอยู่กับจสร้อยนะครับเดินทางไปด้วยกันครับตลอด24ชั่วโมงครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับฝากติดตามในช่องทางโซเชียลมีเดียกับทางจสร้อยของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง X ทาง YouTube นะครับทาง LINE นะครับสามารถเพิ่มเพื่อนได้ @js100 ทางหน้าเว็บไซต์ทาง Instagram ทางTikTok แล้วก็ทางแอปพลิเคชันจสร้อยของเรานะครับซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายมีฟังก์ชันเยอะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดฟังก์ชันที่ให้ความช่วยเหลือนั่นก็คือ SOS กับทางจสร้อยของเรานะครับสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงช่องทาง SOS นะครับหรือว่าจะเป็น1137ก็ได้นะช่องทางหลักแล้วก็ดอกจัน1808เบอร์นี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันก็โทรฟรีนะครับสำหรับดอกจัน1808ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับกับคุณวัฒนาพรวัฒนาปุรภากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้านะคะ
0: ครับ
2: ก็วันนี้1ตุลาคมค่ะก็เป็นวันที่หลายท่านที่เกษียณอายุราชการวันนี้ก็ไม่ต้องไปทำงานแล้วนะคะแล้วก็บางท่านก็ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องของหน้าที่การงานไปอยู่ในตำแหน่งใหม่นะคะเช่นเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะคุณชัดชัยบางชวดนะคะตำแหน่งใหม่คือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็เข้ามาสักการะศาลพระภูมิที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันแรกนะคะในตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะคะเลขาธิการสมช.นะคะคนใหม่ก็เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลด้วยเช่นกันนะคะคุณชัดชัยบอกว่าจะสานต่อการทำงานของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนเก่าที่ได้วางรากฐานไว้หลังจากที่มีการรับมอบหมายหน้าที่เรียบร้อยเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาระบุว่านะคะส่วนตัวมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่จะได้มีโอกาสทำงานในพระราชพิธีสำคัญให้กับทั้งสองพระองค์คือพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงธันวาคมและของสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในช่วงต้นกุมภาพันธ์2570นะคะซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานที่ต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสมบูรณ์ที่สุดนะคะส่วนการดูแลประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัตินะคะทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีกองทุนช่วยเหลือประชาชนและหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยารวมถึงรับเรื่องร้องทุกข์ซึ่งก็ทราบในเรื่องของบทบาทตรงนี้มาโดยตลอดนะคะเพราะขณะนี้เนี่ยเพราะตอนที่ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ก็ได้ประสานงานร่วมกันหลายครั้งสำหรับอุทกภัยในครั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหน่วยงานหลักส่วนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะหารือผู้บริหารเพื่อเตรียมเยียวยาจากกองทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ยึดถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องของการส่งมอบตำแหน่งเลขาธิการสมช.นะคะให้กับทางพลเอกชัยพฤกษ์นะคะด้วงประพัฒน์ก็ได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้วโดยฝากสานต่องานด้านความมั่นคงของประเทศนะคะความมั่นคงระหว่างประเทศโดยต้องรักษาสมดุลระหว่างสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงค่ะซึ่งพลเอกชัยพฤกษ์ก็มีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะน่าจะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ได้ดีค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569นะคะบอกว่าในฐานะกรรมการและเลขานุการเนี่ยบอกว่าได้ประชุมกับคณะกรรมการไปแล้ว1ครั้งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเรื่องที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานและคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการอธิบายนะคะเผยแพร่เรื่องของหลักเกณฑ์ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ยื่นเรื่องโดยที่จะมีการเร่งประชุมครั้งที่2ภายใน180วันตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้เชื่อว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความสามัคคีปรองดองโดยจะกลั่นกรองเรื่องที่เข้ามาตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะคะก็กล่าวถึงเรื่องของการรับมอบงานบอกว่าจะเร่งดำเนินการเรื่องของความมั่นคงท ั้งในและต่างประเทศให้เร็วที่สุดนะคะโดยยืนยันว่าไม่มีช่วงฝึกงานค่ะเพราะว่ามีสถานการณ์ความมั่นคงที่จะต้องเร่งรัดทั้งพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ชายแดนไทยกัมพูชานะคะรวมถึงชายแดนไทยเมียนมาซึ่งในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็ได้มีการศึกษางานมาล่วงหน้าเพื่อให้การทำงานเนี่ยทำได้ทันทีโดยงานแรกจะเร่งทบทวนแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดในเดือนในปี2570ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสมช.เปรียบเหมือนกับแขนซ้ายที่รับผิดชอบความมั่นคงของชาติควบคู่กับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ดูแลด้านเศรษฐกิจโดยจะทำให้แผนดังกล่าวเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาชนนะคะส่วนกรณีแนวคิดที่จะมีการปรับปรุงรูปแบบการทำงานนะคะพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกว่าจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและการแก้ไขปัญหาอยู่ที่หมู่บ้านโดยดำเนินควบคู่ไปทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงและการพัฒนานะคะซึ่งที่ผ่านมาทหารได้ปรับยุทธวิธีมาอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์ต่างๆก็จะทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ต่อไปค่ะ
0: ครับ
2: มาดูเรื่องของน้ำบ้างนะคะทางกรมชลประทานค่ะทางคุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะก็เปิดเผยว่าการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้เนี่ยนะคะจะต้องพิจารณาทั้งปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงปริมาณน้ำจากตอนบนนะคะที่ไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือน้ำเหนือนี่เองนะคะโดยส่วนของน้ำที่เกิดจากฝนในพื้นที่สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนคือเร่งระบายออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะคะโดยกรมชลประทานได้วางแนวทางระบายน้ำออกจากพื้นที่2ช่องทางหลักคือ1การใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางหลักในการนำน้ำออกสู่อ่าวไทยพร้อมกับเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพเพื่อช่วยย่นระยะทางและก็ระยะเวลาในการทางแนวทางระบายน้ำออกจากพื้นที่2ช่องทางหลักคือ1การใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางหลักในการนำน้ำออกสู่อ่าวไทยพร้อมกับเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพ

0: เพิ่มเติมตั้งเป้าเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างน้อย34ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งการระบายดังกล่าวจะใช้ทั้งพื้นที่คลองชายทะเลและก็ระบบระบายน้ำฝั่งตะวันออกนะคะขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันตกก็จะใช้โครงข่ายชลประทานของกรมชลประทานเข้ามาช่วยรับและก็ระบายน้ำในจุดที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่สร้างผลกระทบต่อพื้นที่เพื่อกระจายปริมาณน้ำออกจากแม่น้ำสายหลักและก็เร่งนำน้ำลงทะเลค่ะ
1: ครับ
0: นอกจากการสูบระบบสูบน้ำประจำที่แล้วกรมชลประทานก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าไปเสริมในพื้นที่ลุ่มต่ำอีกมากกว่า300เครื่องนะคะเพื่อเพิ่มกำลังระบายน้ำจากสถานีสูบน้ำที่มีอยู่โดยกระจายเครื่องกลเครื่องจักรและอุปกรณ์ไปยังพื้นที่เสี่ยงรวมถึงบริเวณคลองชายทะเลคลองรังสิตและจุดที่ระบบชลประทานสามารถเข้าไปสนับสนุนการระบายน้ำได้หลักการตอนนี้ก็คือนำน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ท้ายเขื่อนออกจากพื้นที่ก่อนนะคะพอระบายน้ำได้ระดับหนึ่งค่อยพร่องน้ำหรือว่าบริหารน้ำจากด้านบนลงมาเพราะฉะนั้นต้องดูทั้งน้ำในพื้นที่และน้ำเหนือควบคู่กันไปสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังเป็นจุดที่มีความกังวลแล้วก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าปริมาณน้ำด้านบนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามนะคะการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไม่สามารถพิจารณาเฉพาะน้ำเหนือเพียงอย่างเดียวได้นะคะต้องดูความสามารถในการรองรับน้ำในพื้นที่ตอนล่างควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกในพื้นที่ก็จะต้องเร่งนำน้ำส่วนนี้ออกไปก่อนเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับรองรับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาจากตอนบนนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารจัดการที่กรมชลก็ใช้วิธีนี้อยู่ตอนนี้นะคะอีกจุดหนึ่งค่ะอันนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะคะทางคุณวิชนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะพร้อมด้วยคุณมัทรสเบนนะคะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะเขตสะพานสูงก็ลงพื้นที่สำรวจจุดที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลองบริเวณหมู่บ้านสัมมากรและก็หมู่บ้านเคหธานี4หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมสูงสำหรับสถานการณ์ในล่าสุดในวันนี้เนี่ยนะคะพื้นที่หมู่บ้านสัมมากรและหมู่บ้านเคหธานี4เขตสะพานสูงยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตและก็มีน้ำท่วมขังสูงเนื่องจากว่าลักษณะกายภาพของพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะประกอบกับมีข้อกำหนดในการระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเต็มความจุนะคะจุดวิกฤตที่หนักที่สุดในเขตสะพานสูงก็คือหมู่บ้านเคหธานี4ซอยมิสทีนหรือว่าถนนราชพัฒนานะคะซึ่งมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องเข้าสู่วันที่4ถึงวันที่5โดยเฉพาะพื้นที่ด้านในอย่างเช่นซอย44ระดับน้ำท่วมถึงเอวนะคะส่งผลให้รถยนต์ที่จอดบริเวณทางถนนเนี่ยนะคะและพื้นที่จอดรถเนี่ยจมน้ำเสียหายเป็นจำนวนมากน้ำที่ขังอยู่เนี่ยเริ่มนิ่งแล้วก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะคะประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยลึกต่างก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการเข้าช่วยเหลือที่ไม่ถึงพื้นที่นะคะทำให้บางส่วนเนี่ยเริ่มขาดแคลนของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารแล้วก็ยารักษาโรคโดยเฉพาะยารักษาน้ำกัดเท้านะคะรวมถึงต้องการที่จะเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางนะคะรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการออกนอกพื้นที่นะคะซึ่งหน่วยงานก็ที่เกี่ยวข้องก็ได้ตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวที่โรงเรียน3แยกคลองล้อแหลนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีประชาชนจากเคหธานี4แค่ล่มเกล้าอพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวตรงนี้เนี่ย300คนนะคะขณะที่ในสถานการณ์ในหมู่บ้านสัมมากรหรือว่าถนนรามคำแหง110เนี่ยแม้ถนนสายหลักหน้าหมู่บ้านระดับน้ำจะลดลงไปจนแห้งแล้วแต่ว่าพื้นที่ในซอยนะคะภายในหมู่บ้านยังคงมีน้ำท่วมขังสูงระดับหัวเข่าแล้วก็ยังคงอยู่ในระดับนั้นนะคะเนื่องจากว่าระบบระบายน้ำในพื้นที่เนี่ยก็เรียกว่าคลองต่างๆก็ยังมีน้ำขังอยู่เต็มนะคะสำนักงานเขตสะพานสูงก็ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรับส่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกให้กับผู้ประสบภัยภายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับภาพรวมการเดินทางถนนราชพัฒนาหรือว่าซอยมิสทีนนะคะทั้งซอยนี่คือซอยแยกย่อยเช่นซอย5ซอย19ซอย25ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ยนะคะคุณเสมา 55-80 เซนค่ะเจ้าหน้าที่ก็ขอ ห้ามรถเล็กนะคะ

0: ข้าเด็ดขาดแล้วก็แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนเพื่อความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติค่ะมาดูเรื่องราคาทองคำนะคะทองคำในประเทศวันนี้ค่ะคุณเสมาเปิดตลาดช่วงเช้าเนี่ยนะคะปรับครั้งแรกลบไป250บาทแล้วก็จนถึงขณะนี้นะคะปรับแล้วทั้งหมดครึ่งวันเช้าปรับไปทั้งหมด10ครั้งค่ะโดยครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยเป็นการปรับลบนะคะทั้ง2ครั้งและหลังจากนั้นในการปรับครั้งที่3จนถึงครั้งที่10เนี่ยค่ะก็เป็นการปรับบวกทั้งหมดเลยนะคะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะคะทองคำในประเทศบวกอยู่50บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,400 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,600 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,066.72 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,400 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกนะคะโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,187 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.61 บาทนะคะหุ้นเซี่ยงเฮงมีการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้านี้นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีได้มีการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่3ติดต่อกันสู่ระดับ 5.28% จาก 5.20% สืบเนื่องมาจากที่สหรัฐเปิดเผยเรื่องของดัชนี GDP ไตรมาส2ประมาณการครั้งที่3ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะคะซึ่งเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำอาจจะทำให้เฟดต้องพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยนะคะภายหลังขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และก็เวสต์เท็กซัสมีการปรับตัวขึ้นอีกนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปฏิเสธรายงานที่ระบุว่าพร้อมที่จะผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านนะคะแลกกับการที่อิหร่านดำเนินมาตรการเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์แม้ว่ากาตาร์นะคะกำลังเป็นประเทศที่ช่วยผลักดันการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะ Fed Watch 2ของ CME Group นะคะก็ได้กลับมาคาดการเกิน 60% นะคะแล้วว่า Fed อาจจะคงดอกเบี้ยที่ 3.50 ถึง 3.75% ในการประชุม FOMC ในเดือนตุลาคมนะคะหลังจากที่สหรัฐได้เปิดเผยดัชนีการบริโภคพื้นฐานนะคะ ออกมานะคะมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ค่ะทางด้านของกองทุน SPDR ขายทองนะคะขายทองคำเพิ่มไปอีก 1.71 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,055.70 ตันค่ะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะคะเวสต์เท็กซัสนะคะปรับลงนะคะตอนนี้ปรับลงไปเหรียญกับอีก58เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 88.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงไปอีก1เหรียญ37เซนต์ค่ะราคาขายโอ้ต่ำกว่า100แล้วคุณเสมาราคาขายของเบรนท์ตอนนี้อยู่ที่ 96.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้าตอนนี้นะคะอยู่ที่ 1,563.49 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 4.48 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 47,044.31 ล้านบาทนะคะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐนะคะมีคำสั่งระงับเรื่องของค่าธรรมเนียม 100,000 ดอลลาร์ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกเก็บนะคะสำหรับการขอวีซ่า H1B ใหม่สำหรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงนะคะโดยถือเป็นคำสั่งระงับค่าธรรมเนียมเป็ดธรรมเนียมของ H1B เนี่ยเป็นครั้งที่2หลังจากที่ผู้พิพากษาในเมืองบอสตันมีคำสั่งระงับค่าธรรมเนียมเป็นการชั่วคราวไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเฮวูดกิลเลียมนะคะผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐครับประจำเมืองโอ๊คแลนด์ของแคลิฟอร์เนียนะคะวินิจฉัยว่าสำนักงานบริการด้านพลเมืองและการตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการออกระเบียบก่อนที่จะบังคับใช้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวค่ะก่อนหน้านี้ผู้พิพากษารัฐบาลกลางในเมืองบอสตันมีคำสั่งระงับค่าธรรมเนียมเป็นการชั่วคราวในเดือนมิถุนายน โดยแยกจากคดีต่างหากนะคะที่ยื่นฟ้องโดย20รัฐขณะที่ศาลอุทธรณ์ในเมืองบอสตันมีคำสั่งในเดือนกรกฎาคมไม่ให้ระงับคำตัดสินดังกล่าวนะคะโครงการวีซ่า H1B เปิดโอกาสให้นายจ้างในสหรัฐเนี่ยค่ะจ้างแรงงานต่างชาติที่ได้รับการฝึกอบรมในสาขาเฉพาะทางโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีที่เพิ่งพาแรงงานได้รับวีซ่าประเภทนี้เนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีโครงการนี้มีการจัดสรรวีซ่าไปแล้วถึง 65,000 ใบต่อปีค่ะแล้วก็อีก 20,000 ใบสำหรับแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงโดยมีวีซ่าอายุ 3-6 ปีนะคะก่อนหน้านี้การขอวีซ่า H1B โดยทั่วไปจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณแค่ 2,000 ถึง 5,000 ดอลลาร์นะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆแต่ว่าคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้ต้นทุนการขอวีซ่าประเภทนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยล่าสุดเนี่ยกำหนดค่าธรรมเนียมใหม่ในการขอวีซ่าจาก 2 ถึง 5,000 ดอลลาร์นะคะคุณใจมาเป็น 100,000 ดอลลาร์ค่ะโดยประธานาธิบดีทรัมป์อ้างถึงอำนาจของประธานาธิบดีในการภายใต้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางในการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติบางกลุ่มที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าภาคธุรกิจใช้โครงการ H1B ในทางที่ผิดและทดแทนแรงงานชาวอเมริกันด้วยแรงงานต่างชาติที่มีต้นทุนต่ำกว่านะคะเขาก็เลยประกาศเรื่องของค่าวีซ่าของอยากเอาเข้ามาก็ต้องจ่ายแพงนะคะจ่ายถึง 100,000 ดอลลาร์นะคะอันนี้ก็แต่ว่าศาลเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าขั้นตอนต่างๆที่จะทำเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะก็มีหลายรัฐที่ได้มีการร้องเรียนเรื่องนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
3: Hello.
2: คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ที่ถนนเทพรัตน์นะหรือว่าบางนาตราดกันหน่อยนะครับจุดนี้เป็นฝั่งขาเข้านะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่12นะฮะโอ้ทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานเลยนะครับใครที่ติดตามใน YouTube อยู่ตอนนี้ก็น่าจะได้เห็นคลิปปัจจุบันนะเมื่อสักครู่นี่เองนะประมาณเที่ยง22นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะน้ำยังท่วมอยู่นะครับก็ยังมีน้ำขังอยู่นะรถใหญ่ก็เยอะด้วยนะสำหรับในพื้นที่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับเป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่12จากในคลิปที่เกิดเหตุเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งในช่องทางคู่ขนานและในช่องทางหลักก็ยังมีน้ำอยู่นะครับถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยแนะนำให้วิ่งขวาสุดเลยนะทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานเลยนะครับรถใหญ่เยอะด้วยนะสำหรับในพื้นที่นะครับก็ยังมีระดับน้ำอยู่พอสมควรนะรถเล็กให้ชิดขวาสุดไว้นะครับทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานนะขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับเป็นถนนเทพรัตน์ครับหรือว่าบางนาตราดหลักกิโลเมตรที่12นะอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนละนะเมื่อวานก็ตามติดกันมาที่บอกว่าท้ายแถวยาวก็จะเป็นบริเวณจุดนี้แหละนะครับกม12นะแล้วก็มีท้ายแถวสะสมเมื่อสักครู่เห็นบอกว่า5กิโลนะสำหรับเมื่อตอนเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยประมาณ5กิโลนะฮะเมื่อวานนี้ยาวเลยนะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับสำหรับฝั่งขาเข้าอันนี้เป็นด้านฝั่งขาเข้านะครับล่าสุดมีภาพอีกจุดนึงอ้าวอีกจุดนึงเป็นกม29ไปดูช่วงหลักกิโลเมตรที่29กันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปกม12ตอนนี้เป็นกม29ถนนเดียวกันถนนเทพรัตน์ครับหรือว่าถนนบางนาตราดก็ดูแล้วระดับน้ำก็ยังสูงพอสมควรก็ชิดขวาสุดไว้แล้วกันนะฮะบริเวณจุดดังกล่าวก็ขอบคุณทางเพจคนข่าวบางปะกงด้วยนะอันนี้เหมือนเป็นลักษณะว่าคู่ขนานเข้าออกในซอยนะครับโอ้โหนี่ถ้าจังหวะที่รถวิ่งสวนแบบผ่านกันมานี่ขึ้นมาตรงฝากระโปรงเลยนะขนาดรถปิกอัพนะลองดูภาพก็แล้วกันนะครับจุดนี้จะเป็นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดในช่องทางคู่ขนานอันนี้เป็นด้านฝั่งขาออกนะเมื่อสักครู่เป็นฝั่งขาเข้านี่เป็นฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่29นะครับถ้าจังหวะที่รถมีน้ำซัดเข้ามาเนี่ยรถวิ่งผ่านเนี่ยก็จะขึ้นมาฝากระโปรงรถปิกอัพนะตามภาพเลยนะครับนะขอบคุณทางทีมงานเจ้าของภาพด้วยนะครับก็ส่งผลให้การจราจรยังหนาแน่นนะครับติดขัดแล้วชะลอตัวกันทำความเร็วกันไม่ได้แล้วก็มีน้ำท่วมขังอยู่รถเล็กก็แนะนำช่องทางขวาแล้วกันนะครับคู่ขนานก็วิ่งขวาไว้ขวาสุดช่องทางหลักก็วิ่งขวาสุดเอาไว้นะครับสวัสดีคุณชรินทร์ด้วยนะครับคุณอัญชิสาพี่พันธ์คุณระพีนะก็เพิ่มเติมข้อมูลสภาพอากาศมาให้แล้วพี่พันธ์บอกว่าแดดค่อนข้างร้อนนะ35องศาอยู่บรมใช้พุทธมณฑลสาย5มาทางด้านของสาย4ต่อเนื่องสาย3การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้ง2ฝั่งคุณระพีบอกว่าบางขุนนนท์วันนี้34องศาแดดร้อนร้อนนะฮะคุณฉลองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมคุณไซมา
0: พี่ฉลองอยู่จุดนี้ป่ะจุดที่น้ำท่วมป่ะฮะเนี่ย
1: ไม่มีน้ำท่วมนะครับผม
0: อ้าวอยู่ตรงช่วงไหนฮะเนี่ย
1: ผมออกมาจากสุวรรณภูมิผ
0: ่
1: านมาเก็ตวิลเลจออกซ้ายบางนาตราดตรงหน้าทางมองหัวเขียว
0: ครับ
1: เสร็จภารกิจแล้วก็ยูเทิร์นกลับ
0: อ๋อเจอน้ำท่วมตรงไหนไหม
1: ไม่มี
0: นะ
1: มีนิดหน่อยก็คือแบบน้ำมันเป็นแอ่งนิดเดียวอ่ะ
0: อ๋อช่วงไหนฮะ
1: ช่วงแถวมองหัวเขียว
0: หัวเขียวเนาะคู่ขนานช่องทางหลักไม่เยอะ
1: ต้องทางซ้ายทางหลักไม่มีน้ำ
0: คู่ขนานฝั่งซ้ายอย่างเดียวเนาะไม่เยอะเนาะ
1: ใช่นิดเดียวไม่เยอะหรอก
0: ได้
1: ผ่านได้สบาย
0: แล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างครับคุณฉลอง
1: ฝั่งขาออกนี่หนาแน่นมากครับผม
0: หรอขาออกติดเนาะ
1: หนาแน่นตั้งแต่ออกจากมาเก็ตวิลเลจมา
0: โอ้โหอ๋อ
1: แต่ว่ามันเป็นแนวก่อสร้างไงแล้วผมไปยูเทิร์นตรง CPF กลับก
0: ็
1: คือจะกลับสุวรรณภูมิแหละ
0: แล้วขาเข้าไม่ติดหรอ
1: ขาเข้าไม่ติดก็จะติดเนี่ยตอนนี้คือผมอยู่ตรงหน้าตลาดบางฉลองก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวากันก็ถือว่าปกตินะก็ถือว่าไม่เท่าไหร
0: ่รถใหญ่เยอะไหมวันนี้รถใหญ่เยอะไหม
1: โอ้หนาแน่นครับผม
0: เนาะรถใหญ่เยอะด้วยเนาะ
1: ใหญ่เยอะรถเล็กก็เยอะ
0: อากาศเป็นยังไงบ้างพี่ฉลองมีแดดมีฝน
1: ตอนนี้อยู่ที่34ร้อนมันร้อนมากครับผม
0: แดดเปรี้ยงเลยนะแถวนู้นนะ
1: โอ้แดดจัดเลย
0: รักษาสุขภาพ
1: เหมาะกับการอยู่บ้านตากผ้าครับผม
0: เออเนาะ เผื่อท่านใด
1: โอ้แดดจัดมากเลย
0: ครับแดดร้อนรักษาสุขภาพด้วยนะพี่ฉลอง
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณฉลองนะฮะพี่พันธ์สวัสดีครับพี่พันธ
2: ์ไปนิ่มคลองทีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่เยมา
0: สวัสดีครับ
3: พอดีอยู่นี่ครับอยู่แมนซิตี้เป็นไงแมนซิตี้อ
0: ่ะเอาเดี๋ยวเอาสาย4ก่อนในสาย4อ่ะเป็นไงสาย4ตอนเนี้ย
3: สาย4ตอนนี้สาย4ไม่มีปัญหาครับผมการจราจรได้ดีครับผม
0: เข้าออกนะ
3: ตอนนี้อยู่หน้ามอไม่ดน
0: ครับ
3: แต่ว่าร้อนร้อนร้อนร้อนพี่
0: อากาศร้อนเนาะ
3: ครับฝากแจ้งเตือนเมื่อนอยิกบรมทั้งเข้าทั้งออกนะครับก่อนถึงคลองทวีนะครับผม
0: ครับ
3: ถนนมันในนี้ครับมันเป็นภูเขาครับเขาเรียกว่ามันแยกออกมาเป็นคลื่นนะพี่
0: อืมครับ
3: เป็นช่องสายช่องสายเจ้าหน้าที่เขาเอาครัวยางมาตั้งไว้อยู่กรมทางหลวง
0: อ๋อครับว่าเป็นจุดสังเกตอย่างเงี้ยให้เหรอ
3: ยาคร
0: ับ
3: รถเล็กยา
0: แ
3: ซงซ้ายครับผม
0: คร
3: ับ
0: ผมอ
3: ันตรายมันโดนท้องคร
0: ับ
3: ผม
0: ครับ
3: พอดีคุยกับพี่เดมาได้ลูกค้าปั๊บเลยเนี่ย
0: ดีเลยฮะ
3: อยู่หน้าตลาดพุทธครับผม
0: ได้เลยพี่พานรับลูกค้าก่อนไหม
3: อุ้ย36แล้วพี่เดมาเนี่ย
0: ครับ
3: 36นะจ๊ะหน้าตลาดพุทธเนี
0: ่
3: ย
0: อุณหภูมิใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับผม
0: ครับผม
3: ขนาดผม EV นะเนี่ยถ้าเป็นไม่ใช่ EV นี่ไม่ใช่40แล้ว
0: ขอบคุณมากพี่พันธ์เดินทางปลอดภัยครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะครับก็หลายท่านแจ้งเข้ามาวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับแดดค่อนข้างแรงก็ยังไม่พบกลุ่มฝนครับตรวจสอบจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะตั้งแต่ช่วง 12:00 นที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะครับมี1เรื่องปิดท้ายกันครับในช่วงเวลานี้ข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยวันนี้1ตุลาคม2569การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งปิดระบบการเติมเงินผ่านแอป Exact Portal ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกตพ.กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการปิดระบบการเติมเงินค่าผ่านทางพิเศษผ่านแอป Exact Portal ชั่วคราวในวันนี้1ตุลาคม2569เพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมีความเสถียรและรองรับการให้บริการผู้ใช้ทางได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถเติมเงินที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษแอป Mobile Banking และแอป E-Wallet พันธมิตรอื่นๆของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ตามปกติกตพ.จะเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็วและจะแจ้งให้ทราบเมื่อระบบกลับมาเปิดให้บริการตามปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามถอนสัญชาติเอลินบัสทีนและกรมชลประทานแจ้งประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ปกติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามถอนสัญชาติไทยเอลินบัสทีนซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลหลังฝ่าฝืนเงื่อนไขใช้สัญชาติเดิมปกปิดข้อเท็จจริงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศถอนสัญชาติไทยนายเอริลบรัสทีนอดีตบุคคลสัญชาติอิสราเอลหลังปรากฏหลักฐานยังคงใช้สัญชาติเดิมภายหลังได้รับสัญชาติไทยและมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือสัญชาติอีกหนึ่งสัญชาติซึ่งเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการถอนสัญชาติไทยระบุว่านายเอบริลนั้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11วงเล็บ1แห่งพรบสัญชาติโดยมีประกาศรัฐกิจจานุเบกษาให้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่3เมษายนปี2562อย่างไรก็ตามปรากฏข้อเท็จจริงว่าในวันที่14มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในเอเรียลนั้นยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่23มิถุนายน2562โดยใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมอันขัดต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาตินอกจากนี้ปรากฏข้อมูลว่านายเอริลนั้นยังมีสัญชาติอุรุกวัยอีกหนึ่งสัญชาติและเคยใช้สัญชาติดังกล่าวในการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งก่อนยื่นคำขอแปลงสัญชาติไทยแต่ไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามพรบดังกล่าวให้ถอนสัญชาติไทยของนายเอริลบลัฟทีนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่1ตุลาคม2569ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ผู้ว่าชัดชาติยืนยันกรุงเทพมหานครไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงแต่ปรับแผนจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการลงทุนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่ากทม.ยกเลิกโครงการแก้มลิงโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำสำคัญแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการน้ำให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าในช่วงปี54กทม.มีแผนเลือกพื้นที่ทำแก้มลิง 5-6 แห่งบางแห่งประชาพิจารณ์ไม่ผ่านส่วนแห่งที่ผ่านไม่ใช่บึงที่มีอยู่เดิมแต่ต้องไปซื้อที่ดินเปล่ามาขุดเป็นบึงซึ่งมีราคาสูงระดับหมื่นล้านบาททั้งนี้การทำแก้มลิงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมคุ้มค่าเพราะหัวใจสำคัญคือระบบการส่งน้ำเข้าและออกที่เหมาะสมกทม.จึงทบทวนและปรับเปลี่ยนมาเน้นการเพิ่มแก้มลิงในรูปแบบอื่นเช่นการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำ การขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนชนิดจาดท้องคลองเพื่อใช้ตัวคลองเป็นแก้มลิงในตัวซึ่งจะช่วยให้รองรับการส่งน้ำได้ดีขึ้นและคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยชิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: กรมชลประทานชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาขัดข้องโดยก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกและเมื่อระดับน้ำลดลงคงที่ในช่วงเช้าวันที่30กันยายน2569จึงปิดการระบายน้ำผ่านสปริงเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นจึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปริงเวย์ในวันนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาโดยการยกบานประตูระบายน้ำสูงขึ้น25เซนติเมตรเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้โดยย้ำกรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือปิดไม่ลงแต่เป็นการเปิดปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำ
12: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
1: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ธรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ติดตามจ่าสร้อยกันต่อนะครับช่วงนี้มีข้อมูลจากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินโคราชเตรียมเปิดทุกวันปลายปี2569ครับกรมทางหลวงเดินหน้าเตรียมความพร้อมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 บางปะอินนครราชสีมาระยะทางรวม196กิโลเมตรทั้ง2ทิศทางตลอด24ชั่วโมงครับโดยไม่มีค่าธรรมเนียมผ่านทางปลายปี2569นี้สำหรับเส้นทางและช่วงเวลาให้บริการในปัจจุบันประกอบด้วยช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีทุกสัปดาห์วันศุกร์เที่ยงวันถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนยาวต่อเนื่องถึงเทศกาลปีใหม่2570ครับส่วนช่วงปากช่องนครราชสีมาเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงโดยขาออกมุ่งหน้านครราชสีมาเปิดให้เข้าออกได้ตลอดเส้นทางยกเว้นด่านวังน้อยและด่านสระบุรีครับส่วนฝั่งขาเข้ากรุงเทพจากปากช่องให้ใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าด่านมวกเหล็กเข้าสู่ M6 มุ่งหน้ากรุงเทพยกเว้นด่านวังน้อยและด่านสระบุรีครับอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีจุดพักรถชั่วคราวให้บริการที่หลักกิโลเมตรที่65ทับกว่างทั้งขาเข้าและขาออกมีห้องน้ำและที่จอดพักแต่ไม่มีปั๊มน้ำมันจุดชาร์จ EV ร้านค้าหรือร้านอาหารครับในส่วนของความคืบหน้าโครงการงานโยธาช่วงมุกเหล็กปากช่องและสะพานกับรถด่านสระบุรีมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2569งานระบบติดตั้งด่านเก็บค่าธรรมเนียมครบทั้ง9ด่านเรียบร้อยแล้วส่วนงานระบบอื่นๆมีคืบหน้ากว่า 90% ครับการทดสอบระบบอยู่ระหว่างทดสอบป้ายจราจรกล้อง CCTV ระบบ M-Flow เงินสดและระบบด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเพื่อเตรียมเปิดบริการเต็มรูปแบบรองรับรถบรรทุกในเดือนเมษายน2570สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์ M6 ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด6ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์กรมทางหลวงด้วยนะครับช่วงนี้ไปติดตามสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันบ้างนะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้สภาพการจราจรด้านบนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับคุณปกพลสว่างแก้วครับ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: คุณปกพลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ค่ะเพนบอกว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุด้วยนะครับด้านของศรีรัตน์ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งครับผมบริเวณกม16ครับก็จุดนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จะถึงก่อนลงรัชดาครับผมเป็นจุดสิ่งของตกหล่นครับก็เป็นชั้นวางของครับผม
0: ตกหล่นตอนนี้ดำเนินการอยู่ยังไงบ้างครับ
2: ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เคลื่อนย้ายสิ่งของตกหล่นออกพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็การจราจรก็เคลื่อนตัวได้ครับ
0: ครับอ๋อครับครับแล้วเรื่องของสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับคุณปกพล
2: ครับผมส่วนการจราจรบนทางพิเศษช่วงเวลานี้ก็จะมีช่วงของสายทางพิเศษเฉลิมมนครครับช่วงบริเวณของมงเทพครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียช่วงบริเวณไหลทางด้านซ้ายครับผมทำให้มีการชะลอตัวครับท้ายอยู่บริเวณของเนิน62ครับผมแล้วก็ทางด้านฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกไปที่ M82 ครับช่วงหน้าด่านบางขุนเทียน2ช่วงนี้ก็มีสะสมหน้าด่านประมาณนัก300เมตรได้ครับผมในช่องเงินสดนะครับส่วนช่องอีทีพาร์ทช่วงนี้ถือว่ายังเคลื่อนตัวได้ครับผมแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นทางด้านของบางซื่อเข้ามาที่บริเวณต่างระดับพญาไทครับช่วงย่านพหลก็มีชะลอตัวเล็กน้อยครับผมส่วนจุดอื่นๆภาพรวมช่วงเวลานี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาครับคุณเสมาครับ
0: ครับไม่ได้มีฝนลงมาตรงไหนใช่ไหมครับด้านบนสายทาง
2: มองภาพรวมบนทางพิเศษของกรุงเทพช่วงนี้ก็ยังไม่มีฝนครับผม
0: ได้
2: บางจุดก็มีแดดออกอยู่ครับ
0: ครับมีอะไรอยากจะฝากผู้ใช้เส้นทางไหมครับเชิญได้เลยนะครับคุณปักกพล
2: ครับผมก็อยากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้กับผู้ใช้ทางครับที่พบเห็นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางรถจอดเสียบนทางพิเศษนะสามารถแจ้งมาที่คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษเบอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ได้ครับขอบคุณนะครับคุณปักกพลสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ขอบคุณคุณปักกพลสว่างแก้วนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับที่ทางพิเศษศรีรัตน์เป็นตู้ตกหล่นนะเจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวครับคุณโจบอกว่ามีรถจอดเสียถนนศรีนครินทร์ปากทางขึ้นอุโมงค์พัฒนาการเป็นรถเก๋งสีบรอนซ์ทองนะครับจอดเสียอยู่กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณอั๋นบอกว่าอยู่เลียบคลอง13ฝั่งตะวันออกจากช่วงตัดกับพดุงพันธุ์ที่จะมุ่งหน้าไปลำลูกกาการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านครับคุณสมบัติรถจอดเสียครับเป็นถนนกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะครับเป็นฝั่งขาออกเลยหมู่บ้านบัวทองมาเล็กน้อยคุณสมบัติบอกว่าเป็นรถบรรทุก6ล้อจอดเสียอยู่ครับแล้วก็ไปกีดขวางอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายของช่องทางหลักนะครับการจราจรก็เลยเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดดังกล่าวครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้รับแจ้งจากในพื้นที่สน.พระพาชัย2นะครับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งไฟฟ้านะก็บอกว่าเสียหลักพุ่งเข้าไปในศาลเจ้าเลยฮะเข้าไปในมูลนิธิเทียนฟ้านะครับศาลเจ้าแม่กวนอิมที่เยาวราชนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วยนะครับพื้นที่สน.พระพาชัย2อ่ะเดี๋ยวยังไงเราติดตามรายละเอียดให้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรับแจ้งมาเบื้องต้นนะเห็นบอกว่ามีคนเจ็บหลายรายด้วยนะครับในพื้นที่สน.พระพาชัย2เป็นรถคันดังกล่าวเนี่ยนะครับพุ่งเข้าไปด้านในศาลนะเขาบอกว่าเป็นมูลนิธิเทียนฟ้าตรงนั้นเนี่ยศาลเจ้าแม่กวนอิมนะยังไงใครที่อยู่แถวนั้นนะครับก็ตอนนี้รถเจ้าหน้าที่น่าจะกำลังเร่งไปที่เกิดเหตุมีคนเจ็บหลายรายด้วยนะขอบคุณทางสน.พระพาชัย2นะครับบอกว่าตอนนี้กำลังดำเนินการในที่เกิดเหตุอยู่นะก็ฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับใครที่ใช้อยู่ใกล้เคียงกับมูลนิธิเทียนฟ้าที่ถนนเยาวราชนะครับมีอุบัติเหตุรถพุ่งเข้าไปชนด้านในนะฮะมีคนเจ็บหลายรายด้วยนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวมีอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะครับเมื่อสักครู่ก่อนเที่ยงพี่ธรรมรินทร์นะแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับเห็นบอกว่ากลางต่างระดับเพชรเกษมราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้ามีรถจักรยานยนต์แต่ไม่ทราบคู่กรณีแล้วก็เห็นว่ามีคนเจ็บด้วยนะอยู่เลนซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณฉลองถนนเทพรัตน์ครับหรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกเนี่ยเห็นบอกว่าไม่มีน้ำท่วมนะบริเวณช่วงกม15ไปกม18แต่ว่าลักษณะเหมือนเป็นน้ำขังนะเป็นน้ำขังเล็กน้อยรถเนี่ยชะลอตัวนะรถชะลอตัวนะครับถนนเทพรัตน์มีรับแจ้งจากผู้ใช้เส้นทางบอกว่าหลักกิโลเมตรที่12เป็นฝั่งขาเข้ายังมีน้ำท่วมอยู่ในช่องทางคู่ขนานและในช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรติดขัดนะฮะอันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะรับแจ้งมาจากผู้ใช้เส้นทางที่อยู่ในพื้นที่คุณจันทิพย์เมื่อสักครู่นะครับศูนย์ทางด่วนเพิ่มเติมให้หน้าใหม่ละก็บอกว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วเป็นอุบัติเหตุเป็นตู้ไม้อะนะตู้ไม้มันตกหล่นมาอยู่เลนขวาบริเวณช่วงด่านงามวงวานนะครับทางพิเศษศรีรัตน์ขั้น2นะเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บไปเรียบร้อยละพ้นกีดขวางละนะครับการจราจรก็กลับมาใช้การได้เป็นปกติบริเวณจุดดังกล่าวนะครับใช้การได้เป็นปกติมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าครับรับแจ้งบอกว่ากรุงเทพไปบ้านฉางด่านลาดกระบังมีน้ำท่วมขังในสายทางด้วยนะ แล้วก็ปิดบริการตู้เก็บเงินช่องที่1ถึง2ปริมาณรถมากชะลอตัวเป็นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรแนะนำหลีกเลี่ยงนะครับใช้เส้นทางอื่นทดแทนการจราจรค่อนข้างติดนะครับสำหรับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาด่านเก็บเงินลาดกระบังนะฮะก็ปิดไปช่อง1กับช่อง2นะเนื่องจากมีน้ำท่วมขังในสายทางครับสำหรับบริเวณดังกล่าวเห็นบอกว่าท้ายแถวประมาณ5กิโลเมตรสะสมกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันรับแจ้งว่ายังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็คุณพันพุทธมณฑลสาย5จากตัดถนนเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปบรมการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับนะครับไม่มีปัญหาทั้ง2ฝั่งแดดแรงครับอุณหภูมินี่36องศาเลยคุณสุภัตราสาทรใต้ครับยักษ์วิทยุที่จะมุ่งหน้าไปซอยสวนพลูการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับนะไม่มีปัญหาการจราจรทั้ง2ฝั่งยังเคลื่อนตัวได้อยู่ทางท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในข่าวนะครับท่านรองสารวัตรจราจรจากสน.หัวหมากก็เพิ่มเติมข้อมูลเรื่องของน้ำท่วมขังในเส้นทางสน.หัวหมากให้นะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเส้นทางจราจรซอยย่อยที่สามารถสัญจรลัดไปถนนสายหลักได้นะครับก็จะมีรามคำแหง24อันนี้ก็สัญจรได้ปกติรามคำแหง39สัญจรได้ปกติรามคำแหง43ทับ1สัญจรได้ปกติรามคำแหง53สัญจรได้ปกติรามคำแหง65สัญจรได้ปกติรามคำแหง81สัญจรได้ปกติรามคำแหง68สัญจรได้ปกติรามคำแหง60สัญจรได้ปกติรามคำแหง48สัญจรได้ปกติรามคำแหง40สัญจรได้ปกติรามคำแหง32และรามคำแหง26ก็สามารถสัญจรได้ตามปกติครับขอบคุณทางสน.หัวหมากด้วยนะครับท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในข่าวนะท่านรองสารวัตรจราจรจากสน.หัวหมากก็อัปเดตสำหรับเส้นทางซอยย่อยในพื้นที่มาให้นะครับคุณสอครุไนคุณสอครุไนบอกว่าอยู่จักรวรรดินะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้เป็นวันเวนะฮะบริเวณจุดดังกล่าวยังไม่มีปัญหาการจราจรนะจักรวรรดิวัดตึกสะพานพระปกเกล้าโซนนู้นพี่สอครุไนอัปเดตให้การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับบริเวณจุดดังกล่าวมีข้อมูลจากทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับมีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูประเภทที่1กันก่อนนะครับบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำอย่างไรให้ผู้ใช้รถยนต์เนี่ยมีจิตสำนึกในการขับขี่การเคารพกฎวินัยจราจรสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็ขับขี่ด้วยความไม่ประมาทเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดปัญหาการจราจรและเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมก็เป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวมนะครับก็เลยถือกำเนิดเป็นโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมาตอนนี้ทางท่านสมาชิกนะครับที่เข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการนะท่านสมาชิกก็มีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มได้ไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันเงื่อนไขคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการได้นะครับประเภทที่1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับประเภทที่1สามารถผ่อนชำระได้นะครับ 0% นาน6เดือนติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขอบคุณนะครับไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุกันนะครับในพื้นที่สน.พระพาชัย2ครับกับท่านพันตำรวจโทอัฐพลตารกนะครับท่านรองผู้กำกับจราจรสน.พระพาชัย2สวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ท่านรองผู้กำกับครับเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุนะครับ
3: ตอนนี้ผมอยู่ที่เกิดเหตุนะครับในเบื้องต้นที่สอบถามนะครับจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์คือผู้ขับขี่รถ รถยนต์เก่งนะครับได้มีอาการมีโรคประจำตัวครับคือมีโรคความดันครับ
0: ค
3: ือแต่ขณะขับขี่อยู่ด้านในเนี่ยได้เกิดอาการวูบครับทำให้เหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งนะฮะเข้ามาสู่ด้านในบริเวณตัวองค์พระแม่กวนอิมครับอยู่ด้านในศาลเจ้าเลยครับ
0: มีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับ
3: ครับผมทำให้เฉียวชนผู้ที่กำลังสักการะพระองค์องค์พระแม่อยู่นะครับสามท่านได้รับบาดเจ็บนะครับ
0: ม
3: ีสองท่านที่อาการอยู่ในข่ายปลอดภัยอีกท่านหนึ่งนี้อาการค่อนข้างสาหัสที่ได้ยินเสียงเมื่อสักครู่คือรถพยาบาลของโรงพยาบาลกลางกำลังนำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลกลางอย่างเร่งด่วนครับ
0: อ๋อคนที่สาหัสนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ฮะท่านรอง
3: เป็นผู้หญิงครับอายุอยู่ในข่าย60-80ครับพอดีท่านไม่มีสติเลยยังไม่สามารถได้ข้อมูลนะครับ
0: ไม่เป็นไรครับติดต่อญาติเขาได้ไหมฮะทราบชื่อทราบไรเขาไหมฮะ
3: ตอนนี้กำลังติดต่อญาติครับเพราะว่าไม่มีสติครับ
0: อยู
3: ่เบื้องต้นคือกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วตอนนี้ทางเจ้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อออกไปเมื่อสักครู่ที่ได้ยินเสียงนะครับออกไปเมื่อสักครู่เน
0: ี่ยครับแล้วคนขับที่มากับรถนี่ที่บอกมีโรคประจำตัวที่เข้ามากันกี่คนเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ได้ฮะเนี่ย
3: เป็นผู้ชายครับเป็นผู้สูงอายุครับแต่อายุยังไม่ทราบครับพอดีบาดเจ็บอยู่เรากำลังหาข้อมูลอยู่นะครับ
0: เขาหมดสติไหมฮะหรือยังมีสติอยู่
3: ขณะที่พบเนี่ยมีสติครับแต่พูดก็ยังไม่ได้สื่อสารยังไม่ได้ใจความเท่าไหร่ครับ
0: เขาบอกไหมว่าเขาเป็นโรคประจำตัวเกี่ยวกับอะไรอะฮะ
3: นี่ฮะความดันครับ
0: ความดัน
3: ที่รับแจ้งด้วยวาจาคือเป็นความดัน
0: แต่ตัวเขาเองไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมครับ
3: มีการบาดเจ็บครับแต่ว่าอาการขั้นไหนอยู่แพทย์กำลังรักษาอยู่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวอย่างนี้เราต้องดำเนินการยังไงกันต่อครับ
3: ตอนนี้เนี่ยในที่เกิดเหตุเนี่ยขั้นแรกคือต้องสาธิตเกิดเหตุครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเร็วที่สุดก่อนนะครับแล้วก็หาข้อมูลนะฮะภาพรวมทั้งหมดเพื่อนำส่งให้พนักงานสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับแต่หัวใจคือเราต้องช่วยผู้บาดเจ็บที่อยู่ในวินาทีฉุกเฉินเนี่ยให้ปลอดภัยก่อนนะครับ
0: ฮะเขามาคนเดียวเหรอฮะคนขับคันนี
3: ้ตอนนี้ที่สอบถามคือพบว่ามาคนเดียวครับ
0: อ๋อเขาบอกไหมว่าเขามาไหนกำลังจะไปไหน
3: ก็ยังสื่อสารไม่ได้นะครับพูดจาก็ยังมีวกวนอยู่นิดหน่อยครับ
0: ครับตรงนี้มันส่งผลกระทบการจราจรด้านนอกไหมฮะ
3: ไม่มีนะครับเป็นด้านในศาลเจ้าอย่างเดียวครับแต่ว่าเข้าสู่ตัวเขาเรียกว่าด้านในศาลเจ้าอยู่ด้านหน้าองค์พระแม่กวนอิมเนี่ยครับ
0: ชื่อ
3: มีการเฉียวชนที่ฐานพระแม่กวนอิมเนี่ยครับ
0: ชื่อมูลนิธิอะไรนะฮะท่านรอง
3: มูลนิธิเทียนใช้คำว่าโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิครับอยู่ใกล้กับวงเวียนที่ตัววงเวียนโอเดียนครับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติโอเดียนครับเส้นถนนเยาวราชครับ
0: ครับแล้วตอนนี้ก็คือต้องปิดไม่ให้คนเข้าไปก่อนใช่ไหม
3: ครับตอนนี้กันพื้นที่นะครับเพื่อรักษาที่เกิดเหตุครับ
0: แต่ดูแล้วไม่ได้กระทบกับตัวอาคารอะไรใช่ไหมฮะมันจะไม่ได้พังอะไรลงมาถึงขั้นนั้นใช่ไหม
3: ตัวที่ชนคือเป็นตัวฐานขององค์พระแม่กวนอิมครับตัวอาคารไม่มีครับมีแค่ฐานขององค์ท่านครับ
0: แล้วตัวรูปปั้นมันล้มลงมาไหมครับหรือว่ายังไงไหมฮะ
3: ไม่ล้มครับไม่ล้มแต่ว่าก็มีความเสียหายที่ฐานครับที่ฐานนะแต่ดูลักษณะการก็ในตัวสันเจ้าก็กระจาย
0: โอ้ฮะแสดงว่าเขาขับเข้ามาข้างในก่อนที่จะพุ่งเข้ามาหรือเปล่าฮะ
3: อันนี้เดี๋ยวต้องสอบประคำดีครับ
0: มันมีกล้อง
3: มี
0: กล้องมีอะไรไหมครับข้างในนั้นมีกล้องวงจรปิดอะไรไหมฮะท่านรอง
3: มีฮะแต่เดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เบื้องต้นเราดูเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนะครับในขั้นตอนต่อไปต้องตรวจสอบทั้งกล้องทั้งสอบปากคำทุกอย่างอยู่แล้วครับ
0: ได้ครับมีรอยเบรกไหมฮะนี่เกิดเหตุ
3: ผมดูด้วยสายตาเนี่ยไม่พบนะฮะ
0: ไม่พบรอยเบรกเลยนะลอง
3: มีฮะแต่เดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เบื้องต้นเราดูเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนะครับในขั้นตอนต่อไปต้องตรวจสอบทั้งกล้องทั้งสอบปากคำทุกอย่างอยู่แล้วครับ
0: ได้ครับมีรอยเบรกไหมฮะนี่เกิดเหตุ

0: 1รายเป็นผู้หญิงกำลังติดต่อญาติอยู่เห็นบอกว่าอายุเนี่ยน่าจะประมาณ 60-80 ปีหมดสตินะครับแล้วก็ตัวคนขับนะก็ให้การยังไม่ค่อยทราบเรื่องสักเท่าไหร่นะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคประจำตัวเกี่ยวกับเรื่องของความดันแล้วก็เหมือนมีอาการวูบอะนะรถก็เลยเสียหลักพุ่งเข้าไปชนด้านในนะครับมูลนิธิเทียนฟ้าที่เยาวราชแล้วก็อีก2คนที่บอกได้รับบาดเจ็บ2ท่านนั้นไม่เป็นอะไรมากตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วนะฮะบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย3คนนะอีก2คนนั้นไม่เป็นอะไรมากส่วนอีก1คนที่นำส่งโรงพยาบาลกลางเนี่ยอันนี้ที่บอกว่าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ 60-80 ปีนะอยู่ระหว่างติดต่อญาติอยู่เห็นบอกว่าหมดสติแล้วก็ดูอาการน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเจ้าหน้าที่บอกว่าสาหัสเลยนะคนขับเป็นผู้ชายนะฮะมีอายุละนะฮะก็บอกว่าเขามีโรคประจำตัวแต่เดี๋ยวยังไงเป็นคำให้การของเขาอะนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนกันอีกทีหนึ่งนะฮะไม่ได้กระทบการจราจรนะใครที่อยู่ถนนเยาวราชนะครับใกล้กับวงเวียนโอเดียนนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวที่เกิดเหตุนะครับก็ขอบคุณท่านรองผู้กำกับจราจรจากพื้นที่สน.พระพาชัย2ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณพานุนะฮะยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะพี่พานุนะฮะยังไงเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวพี่ตู่ระยองนะเดินทางปลอดภัยนะครับพี่อัมพรสวัสดีครับอ่ะนี่เลยน่าจะเป็นเหตุนี้แหละครับพี่อัมพรที่สอบถามเข้ามาพอดีเลยเมื่อสักครู่ท้องที่สน.พระพาชัย2นะเป็นอุบัติเหตุนะฮะคุณกระปุกแดงนะบอกว่าภาษีเจริญ34องศาดัชนีความร้อน42องศาคุณสุวรรณทองนะครับแดดร้อนแถวภาษีเจริญนะครับพี่ละพีพี่พันธ์เมื่อสักครู่ก่อนหน้านั้นพี่พัชนีสวัสดีด้วยนะครับพี่พัชนีคุณอัญชิษาแล้วก็คุณชรินด้วยพี่พัชนีบอกว่าบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาออกนะครับลงทางด่วนเทพารักษ์บางพลีใหม่ปริมาณรถเยอะชะลอตัวคู่ขนานแล้วก็ในช่องทางหลักนะฮะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ถนนเทพารักษ์หรือว่าบางนาตราดยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับกม29กม12พวกเนี้ยฝั่งขาเข้านี่เห็นบอกว่ายังติดกันอยู่เลยทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานยังไงฝากระมัดระวังด้วยส่วนมอเตอร์เวย์สาย7มอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าด่านลาดกระบังเจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังมีน้ำท่วมขังนะครับในสายทางนะก็เลยจึงมีความจำเป็นต้องปิดตู้เก็บเงินช่องที่1ช่องที่2นะเห็นบอกว่าชะลอตัวกันอยู่ท้ายแถวก่อนหน้านี้รับแจ้งว่า5กิโลทางสำนักงานเขตบางคอแหลมแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงนะครับโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวเขื่อนยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากกรมชลประทานได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ฝากย้ำแจ้งเตือนไปยังประชาชนในชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน4ชุมชนนะครับในพื้นที่เขตบางคอแหลมให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ชุมชนบางโคร่ชุมชนวัดอินบรรจงชุมชนมาตานุสรและชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงน่าจะเป็นเจริญกรุงประชารักษ์กันนะฮะจุดนี้ก็ทั้งหมดใน4ชุมชนนะให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับนี่เป็นข้อมูลจากทางสำนักงานเขตบางคอแหลมนะครับที่แจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะสักครู่หนึ่งไม่เกิน1นาทีคุณป้ามาลีครับผมได้ยินข้อความจากน้องๆเขาบอกผมและทีมงานหลังใหม่ได้แจ้งกับผมแล้วขอบคุณมากๆนะครับในความหวังดีแต่ว่าผมคงรับไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากจะให้เนี่ยขออนุญาตไม่รับเป็นการส่วนตัวแต่ว่าถ้าไม่ขัดศรัทธาจริงๆเนี่ยเอาเป็นร่วมกันสมทบทุนในโครงการวิวแชร์ดีไหมกับทางจส.ร้อยดีกว่าไหมฮะนะถ้าเป็นโดยส่วนตัวเนี่ยขออนุญาตรับไว้ได้ใจแล้วกันผมเข้าใจในความหวังดีของพี่มาลีมากๆเลยแล้วผมก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะฮะแต่ว่าขออนุญาตช่วยคนที่เขาลำบากก่อนดีกว่านะตัวเสมาเองไม่ได้ลำบากอะไรเลยครับผมทำงานตรงนี้ผมมีเงินเดือนถึงแม้ว่าจะโดนลดเงินเดือนกันก็เถอะนะแต่ก็ยังพอมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้จริงๆเนี่ยช่วยวิวแชร์เราดีกว่านะจส.ร้อยเรามีโครงการวิวแชร์นะครับให้กับทั้งผู้ป่วยผู้สูงอายุนะฮะคุณพี่มาลีเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามเลขที่บัญชีกับโครงการวิวแชร์กับทางจส.ร้อยของเราได้เลยทางหลังใหม่นะทางทีมงานหลังใหม่นะสอบถามน้องๆได้เลยนะครับแล้วก็โอนเป็นสมทบทุนนะช่วยกันบริจาควิวแชร์ของเราดีกว่านะครับให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะเขาจะได้เป็นการช่วยเหลือส่งต่อกันนะครับส่วนเรื่องของน้ำใจอะไรต่างๆนี่ขออนุญาตรับไว้ด้วยใจจริงๆนะผมหวังว่าพี่มาลีคงเข้าใจนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะครับอ่ะช่วงนี้มาเดินทางกันต่อนะครับก่อนหน้านี้มีเรื่องของอุบัติเหตุนะครับด้านของเยาวราชนะก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยเขาบอกว่าไม่กระทบนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีรถของทางกู้ชีพกู้ภัยนะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือเหตุการณ์ดังกล่าวใกล้เคียงกับวงเวียนโอเดียนน่ะก็จะชะลอตัวกันเนื่องจากว่ามีรถของทางเจ้าหน้าที่นะฉุกเฉินเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บมี3คนถ้ารวมคนขับด้วยก็4คนแต่ว่า2คนไม่ได้เป็นอะไรมากมีสาหัส1คนก่อนหน้านี้ช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลกลางนะฮะก็ฝากรบกวนเปิดทางให้กับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บกันก่อนนะครับมี1เรื่องจากทางด้านของกปน.นะครับมาฝากกันในช่วงเวลานี้การประปานครหลวงหรือว่าทางกปน.นะครับเขาได้นำรถบรรทุกน้ำประปาประจำพื้นที่เคหะร่ม9ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องวันนี้ครับ1ตุลาคม2569การประปานครหลวงหรือว่าทางกปน.จัดส่งรถบรรทุกน้ำสะอาดขนาด6ตันจำนวน4คันพร้อมถุงบรรจุน้ำเข้าไปเสริมทับให้บริการน้ำประปาในชุมชนเคหะร่ม9หลังจากฟื้นฟูระบบน้ำประปาชั่วคราวฉุกเฉินในอาคาร3ตั้งแต่เมื่อคืนวาน30กันยายน2569เพื่อให้บริการน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคและการดำรงชีวิตประจำวันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจะให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและระบบสูบจ่ายน้ำภายในอาคารกลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้การประปานครหลวงหรือว่ากปน.จะเร่งติดตั้งระบบท่อประปาชั่วคราวฉุกเฉินเพื่อส่งน้ำสะอาดให้ทุกอาคารได้มีน้ำประปาใช้ภายใน48ชั่วโมงครับและนี่เป็นข้อมูลจากกปน.การประปานครหลวงครับวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลนะ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสมีลมใต้ครับความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับมาติดตามข้อมูลจากทางด้านของธนาคารออมสินกันครับทางธนาคารออมสินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับท่านใดอยากจะเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่นะครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี เลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินครับคุณสุภัทราพี่สุภัทราสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเขมาค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: น้ำตาไหล
0: เป็นอะไร
1: เมื่อวานตื่นนะ
0: ครับ
1: วิ่งมาแต่ในมองไม่เห็นนะถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อไง
0: ครับ
1: นะฮะตรงมาจากสนามบินแล้วก็เป็นหลักกิโลที่จะมีเกือกนะเข้าร่มเก้า
0: ครับ
1: เนี่ยไปโดนหลุมเข้ายางแตก
0: อ้าว
1: นะฮะมันมองไม่เห็นนะฮะแล้วไฟปลายทางมันไม่มีอ่ะมันมืดเนี่ยพอค้นตะลงฟืนเหล่ามาอ้าวไฟติดแล้วมาอีกทีนึงตรงนั้นเป็นคลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อ
0: ครับ
1: ยางแตกเส้นนึงอีก
0: อ้าวแล้วทำไ
1: มโชคดีจังเลยอ่ะคุณเห็นมาค่ะ
0: ครับ
1: มันแรงๆเลยนะเนี่ยเส้นที่สองเนี่ยเพราะว่าโชคกว่าไปละเนี่ยตะเวนหาซื้อยางแบบพอลำพอทุนน้อยไงฮะคุณเส
0: ร็
1: มาเพราะยางใหม่ๆมันเกือบ 2,000 น่ะใช่ไหมฮะ
0: แล้วรถตอนนี้ใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้แต่เวนหาซื้อยางมาเติมใส่ก่อนหาวิ่งไปก่อนเพราะว่าจะพูดน้ำตาจะไหล
0: เอาใจช่วย
1: น้ำตาที่มันแคบจริงๆเลยอ่ะไม่ใช่ของพี่สุภัทราคนเดียวนะ
0: ครับ
1: เพื่อนๆหลายคนแล้วที่เดินออกมาจากสนามบินเนี่ยมันอยู่ซ้ายระหว่างกลางหลุมหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าไม่สังเกตไม่รู้นะก็เลยตรงนั้นไปหน่อยนึงประมาณสัก2กิโล3กิโลได
0: ้ครับ
1: มันเป็นหลุมเป็นคลื่น
0: อ
1: ่ะอีกเส้นนึงอีกเนี่ยแล้วทำยังไงดีอ่ะไม่สังเกตไม่นั่นหรอกนะไม่เห็นเลยจริงๆไม่ดูได้เลยเนี่ยไม่ใช่ของสุภัทราคนเดียวนะเพื่อนหลายคนก็โดน
0: หรอแล้วได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรเป็นหลักฐานไว้ไหมครับ
1: ไม่ได้ไม่มีเนี่ยจะไปถ่ายแล้วก็โดนตุ้มท้ายอีกเลยไม่อยากจะเล่าเลยเนี่ยตะเวนหาซื้อมาจากเจริญกรุงเข้าเจริญกรุงเข้าเจริญราชออกเจริญราชมาสาธุทุกพ่อบอกไปดูสายขาซื้ออันนี้แถวตรงเอ๊ะจะมีเปล่าคอยมีไม่มีก็กลับบ้านนี่อันนี้ใช้ยางอะไรวิ่งเอาเป็นคลื่นวิ่งอย่างตึงตังตึงตัง
0: โอ้ยังไงเอาใจช่วยครับ
1: เออน้ำตาจะไหลคุณเห็นมาค่ะ
0: เป็นกำลังใจ
1: เล็กๆแล้วเนี่ยเล็กๆ
0: แต่ยังไม่ลง
1: ไม่เป็นไรหรอกคงไม่ลำบากยิ่งกว่าเรายิ่งมีข้าวก็ไม่มีทาน
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่สู้ได้ชู้ๆ
0: ใช่เอาใจช่วยครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่สุภัทรา
1: ค่ะขอบพระคุณที่เป็นหน้าทุกคนนะคะ
0: ครับครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณน้องหลังใหม่ด้วยค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสุภัทรานะครับก็ใช้ทางด้านของถนนจันทร์มาก่อนหน้านี้ไปแถวเจริญกรุงมาแล้วก็เมื่อสักครู่อยู่แถวสาทรใต้นะฮะก็บอกวันนี้การจราจรเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าดูฟ้าเหมือนครึ้มๆหน่อยนะไม่แน่ใจว่าวันนี้ฝนจะมาอีกหรือเปล่านะฮะคุณสิขรอยู่สุวินทวงศ์นะครับเขาบอกว่าน้ำยังท่วมขังสูงอยู่เลยนะรถเล็กเนี่ยขับแบบช้านะฮะต้องระวังกันด้วยนะครับช่วงไฟฟ้ามินบุรีมาทางด้านของตัดนิมิตใหม่นะที่พี่สิขรแจ้งเข้ามาเนี่ยสุวินทวงศ์นะก็บอกว่ายังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่เลยรถเล็กนี่ต้องเพิ่มเติม ความระมัดระวังกันมากๆเลยนะฮะบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยนะยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่เลยสุวินทวงศ์นะขอบคุณพี่สิขรด้วยนะครับคุณทศพรแจ้งว่าลืมโทรศัพท์มือถือ Vivo สีดำฟ้าลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูครับททหารสเสือ7304กทมแท็กซี่สีชมพูททหารสเสือ7304กทมขึ้นมาจากตลาดภูมาลงที่คอนโดไอเดโอสาทรวุฒากาศตอนตี3นะที่ผ่านมาเนี่ยนะเช้าตรู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคุณนัทนรีลืมรองเท้าคัชชูอยู่ในถุงสีเขียวเขาบอกว่าคนขับชื่อนายสุรเดชแสงทองสุขแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนไม่ได้คนขับชื่อคุณสุรเดชแสงทองสุขขึ้นมาจากคอนโดป๊อปปูล่ามาลงที่หมอชิดวันนี้นะครับเมื่อเช้าตอน 6:40 นาทีคุณสิขรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสนา
0: ครับน้ำยังท่วมอยู่นะพี่สิขร
2: โอ้คุณเสมาไล่เรียงเลยนะย้อนหลังนิดนึงก่อนแล้วกันก่อนหน้านั้นเนี่ยใช้เสรีไทยขาออกมุ่งหน้ามินบุรีนะ
0: ครับ
2: เลยจากยูเนียนมามุ่งหน้ามาแยกมินนะครับระหว่างก่อนถึงเสรีรักษ์อ่ะทั้งเข้าและออกเนี่ยน้ำมันขึ้นสูงนะผมอ่ะปิดสัญญาณไฟอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะสร
0: ุ
2: ปแล้วต้องขับรถตรงไฟแดงอ
0: ่
2: ะแล้วก็นกพี่มุ่งหน้าไปทางแย่งมินเนี่ยแต่ตอนนกเล็กเนี่ยก็คือขับย้อนสอนกลับมาเพื่อจะมาตัดเข้ามาราวคำแหงใหม่เพราะมันไม่ไหวอะมันสู
0: ง
2: แล้วก็ผมมุ่งหน้าไปลองจะไปใช้ไทยราชนะสรุปแล้วสุวินทวงศ์แล้วจะไปอยู่เทินตรงแยกมิน
0: อ
2: ่ะมาไปไม่ได้โอ้โหน้ำยังสูงอยู่อ่ะแถวมิน
0: อ
2: ่
0: ะ
2: นะครับ
0: รถเล็กก็ผ่านไม่ได้ใช่ไหมคือไม่แนะนำเลยใช่ไหมครับ
2: ไปได้แต่มันไม่ชัวร์เสียมาผมเห็นแล้วมีเมียรถใหญ่ก็กลับรถหนีดีกว่
0: าน
2: ะครับแล้วก็แยกคูขวาน ะไฟฟ้ามินบุรีถนนสุวินทวงศ์เข้าและออกนี่น้ำขึ้นสูงนะฮะน้ำมันยังสูงอยู่อ่ะมันไม่เคยขึ้นอ่ะน้ำยังขังอยู
0: ่ครับ
2: ก็ใครที่จะเข้าคูขวานะใช้สุวินทวงศ์ขาออกแนะนำนะให้ขอเดินขวาไว้อย่าซ้ายอย่าต่างนะน้ำมันลึกนะครับให้ขอขวาแล้วก็พอจะถึงสัญญาณไฟอ่ะค่อยวกซ้ายม้วนเข้านะครับไม่งั้นไม่รอดนะไม่รอดมันสูงอ่ะระยะทางนี่ที่ความสูงเนี่ยประมาณ200เมตรนะน้ำที่มันสูงอยู
0: ่ครับครับ
2: ทั้งเข้าและออกเลยแล้วก็
0: สองฝั่งเลยนะ
2: ใช่ฮะ
0: คร
2: ับ แล้วก็รถที่ข้ามสะพานข้ามแยกคูขวาไปนะถนนสุขุมวิทขาเข้าที่ใช้สะพานข้ามต่างระดับเนี่ยไม่แนะนำให้ไปทางแยกมินให้เบี่ยงซ้ายเพื่อจะมาตัดเข้าถนนรามคำแหงดีกว่า
0: ครับ
2: นะครับถ้ามุ่งหน้าไปทางเสรีไทยหรือรามอินทราครับผมว่ามันค่อนข้างติดมากอ่ะนะครับโอเคคุณเสมาตอนนี้ขณะรายงานอยู่นี่ผมออกมาประชาสำราญหนองจอก
0: เป็นไงบ้าง
2: จะมุ่งไปทางคลอง23ทางองค์อารักษ์เนี่ยนะ
0: ครับ
2: ก็ปรากฏไม่ไม่ท่วมนะ
0: ครับ
2: แต่จ้าเลย
0: ได้
2: การจราจรต้องตัวครับเป็นข้อมูลครับ
0: ขอบคุณมากพี่สิขรครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสิขรนะครับอ้าวสุวินทวงศ์มินบุรีนิมิตใหม่ไฟฟ้ามีนที่จะไปคูขวาวิ่งขวาไว้เลยนะระยะทางประมาณ200เมตรรถเล็กยังไม่แนะนำนะฮะรถเล็กยังไม่แนะนำนะครับทั้ง2ฝั่งนะเมื่อสักครู่นะฮะบอกว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับรถเล็กย้ำว่าไม่แนะนำนะสำหรับจุดนี้สุวินทวงศ์นะฮะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผนึกกำลัง3เหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและเรือด่วนเจ้าพยาประกาศปรับราคาค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่ม5ตุลาคมนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมวงเล็กผนึก3เหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกับนายกรัฐมนตรีคุณนนทภาสมัครสมานรายงานค่ะ
8: ที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมหรือหารือวงเล็กโดยมีพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเข้าร่วมเพื่อนำข้อสั่งการแนวทางจากรัฐบาลมาจัดระบบในส่วนของกระทรวงกลาโหมให้ทุกเหล่าทัพทำงานสอดประสานกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันการหารือได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพมีการแบ่งพื้นที่ภารกิจที่ชัดเจนกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานลดความซ้ำซ้อนและจัดลำดับความเร่งด่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังสูงพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีการทบทวนความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะเรืออากาศยานและยุทโธปกรณ์ของแต่ละเหล่าทัพให้สามารถโยกย้ายไปเสริมในพื้นที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำว่ากองทัพเป็นกำลังสนับสนุนหลักของรัฐบาลเมื่อได้รับการประสานร้องขอทุกเหล่าทัพจะพร้อมนำศักยภาพเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทั้งการขนส่งการอพยพและการบริหารจัดการน้ำการแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดและเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดต่อไปนวลนภาสมัครสมานรายงาน
7: เรือด่วนเจ้าพยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นโดยอยู่ที่41บาท49สตางค์ต่อลิตรเริ่มวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เป็นต้นไปคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาผู้ให้บริการเรือด่วนในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา41บาท49สตางค์ต่อลิตรทางบริษัทจึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทจากอัตราเดิมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เป็นต้นไปได้แก่เรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจากราคา18บาทเพิ่มเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทหรือจากราคา16บาทเพิ่มเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเพิ่มเป็น36บาทเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจาก32บาทเพิ่มเป็น33บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งทางบริษัทจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารต่อไปนะคะผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
7: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ตั้งแต่วันที่1ถึง3ตุลาคม2569ดังนี้1ตุลาคมระบายน้ำ 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที2ตุลาคมระบายน้ำ750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที3ตุลาคมระบายน้ำ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยขอให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์เขื่อนแม่กลองเช้านี้ระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งขอให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองยืนยันคงระดับการระบายน้ำไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการระดับน้ำคล้ายเขื่อนจะทรงตัวและค่อยๆลดลงภายใน 3-5 วันหากไม่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
1: ่เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทย1
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพเอก

ด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ผิวแดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนจักเสียวเพชรยังอันป่าไว้กันชาวบ้านก็จักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดอย่างก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท์ท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยเนี่ยเป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ติกาเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้หลังบ่ายสองแล้วนะครับวันนี้มีแดดนะหลายพื้นที่เลยนะครับแต่ว่าบางจุดบางพื้นที่ก็มีเพื่อนสมาชิกแจ้งเข้ามาบอกว่าเอ๊ดูครึ้มๆนะไม่แน่ใจว่าเย็นนี้จะมีฝนเข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับก็วันนี้รู้สึกทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ฝนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นฝนฟ้าคะนองร้อยละ40นะของพื้นที่นะครับมีข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ได้ติดตามกันนะครับ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ66ปีแห่งความไว้วางใจ PEA ยังอยู่เคียงข้างทุกชีวิตจากจุดเริ่มต้นที่ก่อตั้งเมื่อวันที่28กันยายน2503นะครับตลอด66ปีที่ผ่านมา PEAเดินหน้าดูแลระบบไฟฟ้าและให้บริการประชาชนทั่วประเทศวันนี้แม้สถานการณ์อุทกภัยส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัดงานวันสถาปนาออกไปแต่ภารกิจของ PEA ไม่เคยหยุดทุกกำลังยังคงทำหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าแก้ไขสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับ66ปี PEA 66ปีแห่งความไว้วางใจที่เราจะรักษาไว้ด้วยการทำหน้าที่เพื่อประชาชน PEA ขอส่งความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์นะครับเมื่อสักครู่นี้คุณสุดาวันบอกว่าพหลโยธินเป็นช่วงกลางสะพานใหม่ดอนเมืองข้ามคลอง2นะคุณสุดาวันบอกว่ามีรถเก๋งจอดอยู่ในช่องทางกลางเลยจอดอยู่คันหนึ่งเลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก็ชะลอตัวกันเพราะว่ามีรถเก่งคันนี้แหละที่ไปจอดอยู่เลนกลางเลยพอเลยจากจุดนี้ไปถึงจะเคลื่อนตัวได้นะส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเห็นบอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหาขอบคุณคุณสุดาวันด้วยนะครับติดตามข่าวกันครับกรุงเทพมหานครเปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปรับเพดานช่วยเหลือเพิ่มนะครับคุณบุษบงบุษปวนิชมีรายงานเพิ่มเติมคุณบุษบงสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
1: ครับสวัสดีครับ
2: ต้องค่ะก็เมื่อตอน 11:00 นเสร็จๆนะคะในชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางสาวทวิดากมลเวชนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมาเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเร่งขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยยอมรับว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครยังอยู่ระหว่างการปรับกระบวนการให้ประชาชนได้เข้าถึงการช่วยเหลือได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมบัญชีกลางเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของราชการนะคะโดยนางสาวทวิดาบอกว่ากทม.ได้ปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถดำเนินการยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตหรือผ่านระบบออนไลน์ค่ะซึ่งระบบออนไลน์ตอนนี้กำลังเช็คความพร้อมนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องยื่นไปเดินทางไปยื่นที่สำนักงานเขตคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่2ตุลาคมค่ะและจะมีการประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้ประชาชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีการประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและจัดเตรียมเอกสารส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกใช้งานระบบออนไลน์โดยเฉพาะผู้สูงอายุสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตตามปกติหากประชาชนได้เดินทางไปยื่นที่เรื่องไว้ที่เขตแล้วนะคะสำนักงานเขตก็รับเรื่องดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือมีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเสียหายนะคะเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายตามความเป็นจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทนะคะ ค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนโดยต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพเงินทุนจ่ายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บจำนวน 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานส่วนกรณีผู้เสียชีวิตนะคะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นสำหรับบ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนอยู่ที่ประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยการจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามความเสียหายหลักฐานเอกสารของราชการในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านจะเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านโดยผู้เช่าสามารถขอรับความช่วยเหลือในส่วนความเสียหายอื่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้แต่ต้องมีหลักฐานแสดงการเช่าและการอยู่อาศัยตามที่กำหนดส่วนเอกสารพวกประเภทสำเนาโฉนดเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์นะคะตอนนี้หารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดเอกสารให้เหลือเท่าที่จำเป็นและจะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้ชัดเจนภายในวันนี้นะคะ
1: ครับ
2: โดยพื้นที่ประสบภัยในกทม.ตอนนี้38เขต118แขวงตามประกาศนะคะหากมีพื้นที่ที่ได้ผลกระทบเพิ่มเติมก็จะมีการเสนอขอประกาศเพิ่มเติมได้ซึ่งจะพิจารณาตามหลักการและข้อมูลความเสียหายค่ะทางด้านนายชัชชาตินะคะก็บอกว่าสถานการณ์น้ำขณะนี้เริ่มคลี่คลายภารกิจของกทม.คือการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนซึ่งมีรายละเอียดและจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการขอให้ประชาชนเข้าใจและใจเย็นโดยบอกว่ากทม.จะพยายามปรับกระบวนการให้เร็วที่สุดพร้อมดำเนินการอย่างรอบคอบให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่นะคะส่วนกรณีการดราม่าการยกเลิกโครงการแก้มลิงของกทม.ตั้งแต่สมัยของนายชัชชาติสมัยแรกแล้วยืนยันนะคะว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการแต่แก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านป้องกันน้ำท่วมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานไว้คือการทำเขื่อนการทำทางลัดน้ำอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองสภาพน้ำการทำคันกั้นน้ำการทำแก้มลิงเชื่อซึ่งหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำไม่และมีทางเข้าออกที่สะดวกเมื่อมีน้ำมากก็สามารถนำน้ำเข้ามาเก็บไว้และเมื่อถึงเวลาก็จะระบายออกแต่ในส่วนของกทม.ยอมรับค่ะว่าเคยทำการศึกษาแก้มลิงหลายแห่งตั้งแต่เกิดน้ำท่วมใหญ่ปี54แต่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบการระบายน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชนหากดำเนินการเดินคืนและลงทุนทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมก็จะต้องเสียงบประมาณถึง 11,000 ล้านบาทขณะที่การใช้แนวทางอื่นเช่นการขุดลอกปรับปรุงคลองหรือทำทางลัดน้ำอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่าจึงเป็นการพิจารณาด้านเทคนิคไม่ใช่การยกเลิกแนวทางพระราชดำรินะคะ
1: คร
2: ับ พออ่านไปแล้วก็ขึ้นเนาะก่อนสงบใจก่อนนะใจเย็นใจเย็นส่วนพื้นที่บึงกลุ่มหากมีพื้นที่รองรับอยู่แล้วกทม.ก็จะเน้นพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งขุดลอกคลองเชื่อมโยงกับระบบระบายน้ำโดยมองว่าแนวทางพระราชดำริไม่ใช่มีเพียงแก้มลิงแต่ยังมีแนวทางอื่นที่สามารถนำมาประกอบกันทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองและการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งนายชัชชาติก็ยังย้ำว่าการนำประเด็นดังกล่าวไปยกว่าเป็นการยกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นการค้นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกทม.ยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: คร
2: ับ ส่วนมีเสียงเรียกร้องให้นายกปลดออกจากผู้ว่านะคะก็บอกว่าไม่มีปัญหาก็แล้วแต่นายกก็แล้วกันนะคะเคารพทุกความคิดเห็นคิดว่ามีคนชอบและไม่ชอบแต่ทุกคนบอกได้ก็คงแล้วแต่นายกจะปลดหรือไม่ปลดว่าโดยบอกว่าเรานั้นตอบได้ทุกคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นและกำลังทำอะไรอยู่ค่ะ
1: ครับ
2: ก็เป็นไปเป็นเพิ่มเติมในส่วนของกทม.นะคะดำเนินการอย่างไรบ้างในส่วนของน้ำที่รอการระบายในขณะนี้ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับคุณผู้ช
2: มคุณใจมากฝนจะตกแล้วนะ
1: ฝนมาแล้วหรอ
2: ก็มาคึมคึมมาทางฝั่งเนี่ยฝั่งทางด้านตะวันออกเนี่ยค่ะ
1: แล้วน้ำเป็นยังไงบ้างน้ำตรงนู้นเป็นยังไงบ้าง
2: น้ำแห้งน้ำพัฒนาการแห้งแล้วนะแต่ว่าบ้านของดิฉันเองก็ลดระดับลงไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นๆอาจจะเข้าไปสำรวจพื้นที่อีกรอบหนึ่ง
1: ครับผมได้เอาใจช่วยครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับ
2: สวัสดีคร ับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณปสบงปสบวณิชนะฮะก็ทางโซนฝั่งตะวันออกเห็นบอกว่าครึมๆเข้ามาแล้วนะแต่ว่าตรวจสอบจากในสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ย ยังบอกว่ายังไม่พบกลุ่มฝนนะแต่ว่ามีลักษณะเหมือนเป็นละอองโปรยปลายนะอยู่แถวพระประแดงอยู่แถวพระสมุทรเจดีนะฮะเป็นกลุ่มพอสมควรเหมือนกันนะสมุทรปราการเนี่ยนะฮะแล้วก็แถวบางพลีสมุทรปราการเหมือนกันในขณะที่บางนาตราถนนเทพรัตน์นี่ยังรับแจ้งว่ามีน้ำท่วมอยู่เลยนะฮะกม10กม12เนี่ยฝั่งขาเข้านะที่บอกว่าระดับน้ำยังสูงพอสมควรนะรถเล็กก็น่าเป็นห่วงนะช่องทางหลักวิ่งขวาสุดไว้ช่องทางคู่ขนานนี่ก็ท่วมเหมือนกันนะครับทั้งคู่ขนานทั้งช่องทางหลักเลยสำหรับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดบริเวณช่วงกม10กม12นะฮะยังคงต้องระมัดระวังกันนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนะคุณอภิชาตินะครับบอกว่าจะไปเพลินจิตเพลินจิตไม่มีปัญหานะครับพัฒนาการก็ดีขึ้นแล้วนะเพชรบุรีนี่ใช้ได้แล้วนะนะครับแต่ว่าถ้ามาจากมีนบุรีจะวิ่งเส้นไหนมาถ้าสุวินทวงศ์มาเนี่ยสุวินทวงศ์นี่ยังมีปัญหาอยู่เป็นบางช่วงนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหลังไมค์เลยคุณอภิชาตินะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเพลินจิตพัฒนาการเพชรบุรีพวกนี้ใช้ได้นะ1137นะหรือว่าดอกจัน1808เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ซักถามเพิ่มเติมหน่อยนะว่ามาจากจุดไหนยังไงนะครับเอาละเอียดกว่านี้นิดนึงนะฮะสอบถามได้เลยครับดอกจัน1808หลังไมค์นะเรามีเจ้าหน้าที่สแตนบายรับสายตลอด24ชั่วโมงคอยให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องเส้นทางนะครับเพราะว่าสุวินทวงศ์เนี่ยเมื่อสักครู่คุยกับเพื่อนสมาชิกเขาบอกว่าแถวแยกมินบุรีแถวนิมิตใหม่แถวไฟฟ้าไปคูขวาเนี่ยอันนี้ยังน่าเป็นห่วงนะนะฮะก็วิ่งช่องทางขวาสุดไว้แล้วกันสำหรับรถเล็กแต่จริงๆก็ไม่อยากแนะนำนะฮะก็บอกว่าทั้ง2ฝั่งเลยนะคือน้ำมันยังท่วมอยู่อ่ะแล้วก็ระยะทางมันก็ประมาณ200เมตรอ่ะนะที่เขาฝากข้อมูลไว้หลังไมค์เมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณ AA สวัสดีครับบอกว่าหาดไทล่าซอย1หลังบิ๊กซีน้ำยังสูงอยู่เลยนะแล้วก็ปากซอยสุวินทวงศ์ซอย1อันนี้ไงก็บอกว่ายังมีน้ำอยู่นะน้ำยังไม่ลงเลยขอบคุณพี่ AA ด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาให้ด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลทางหลังไมค์จากคุณฉลองอ่ะถนนเทพรัตน์พอดีเลยเมื่อสักครู่เพิ่งพูดถึงไปเขาบอกยังท่วมอยู่นะกม10นะฮะแถวมาร์เก็ตวิลเลจในทุกช่องทางเลยคู่ขนานแล้วก็อ๋อคู่ขนานท่วมสูงกว่าทางเท้านะรถเล็กเขาบอกผ่านไม่ได้นะส่วนในช่องทางหลักเนี่ยเริ่มมีน้ำเข้ามาแล้วแต่ว่ารถเนี่ยยังผ่านได้นะฮะขอบคุณพี่ฉลองด้วยนะฮะก็บอกการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าเลยนะบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ฝั่งกลับกันด้วยนี่ทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะเนี่ยก็บอกแถวกม10อ่ะทั้ง2ฝั่งเลยถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดคุณอัมพลสวัสดีครับคุณอัมพล
3: ครับครับครับสวัสดีครับ
1: พี่อัมพลอยู่ที่ไหนอ่ะครับ
3: ตอนนี้ผมขับออกมาจากสุวินทวงศ์ขาออกมาจะพ้นสุวินทวงศ์38เลยหนองจอกแล้วครับ
1: ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหรอพี่
3: เมื่อกี้นี้ตอนอยู่แยกมีนบุรีตรงหน้าเรือนจำฝั่งตรงข้ามเรือนจำมีนบุรีขาออกอ่ะครับรถเมล์เขียวไม่ใช่แดงขาวครับ
1: ฮะ
3: คืนปีนเกาะกลางเลนขวาอยู่ครับ
1: มีคนเจ็บไหมครับมีคู่กรณีไหม
3: ไม่มีให้เห็นแต่เจ้าหน้าที่ทางคนขับกับพนักงานเขาลงมาโบกรถอยู่แล้วก็เลนด้านซ้ายสองเลนอ่ะมีทั้งรถจอดแล้วก็น้ำท่วมแต่ว่าเลนกลางพอจะวิ่งได
1: ้โอ้ยังท่วมอยู่ใช่ไหมรถเล็กนี่ผ่านได้ไหมฮะหรือต้องวิ่งเลนกลาง
3: รถเล็กรถเล็กจริงๆเราต้องวิ่งเลนขวาแต่ว่าเลนกลางก็พอฟื้น
1: ครับแล้วมีรถไปจอดเสียไหมฮะ
3: ก่อนหน้านั้นตรงแยกมีนขาเข้านะครับขาเข้าตรงแยกมีนก็ยังท่วมอยู่ใต้ทางยกระดับขึ้นไปลงลาบิทาครับพอพ้นตรงใต้ถึงแยกมีนแล้วก็เบาลงนะครับ
1: ระดับน้ำมันสูงแค่ไหนได้พี่อัมพล
3: ระดับน้ำเกินฟุตบาทนะ
1: เกินฟุตบาทนะรถเล็กก็จริงๆไม่แนะนำแล้วนะถ้าเกินฟุตบาทเน
3: ี่ยรถเล็กชิดขวาวิ่งได้แต่ทีนี้พอถ้าจะรอดอยู่ข้างล่างอ่ะถ้าวิ่งขวาขึ้นยกระดับเข้าลามินทาไม่มีปัญหาแต่รอดข้างล่างนี้หนักหน่อยต้องลองวัดดูครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ปากซอยหาไทยราชยังท่วมอยู่ครับ
1: ยังท่วมระยะทางยาวไหมตรงปากซอยหาไทยราชอ่ะพี
3: ่อ๋อต้องก็แยกมีนมาเลยครับเลนซ้ายวิ่งไม่ได้ต้องวิ่งเลนกลางกับเลนขวา
1: ตั้งแต่แยกมีนไปจนถึงตัดหาไทยราชอ่ะเหรอ
3: ครับผมได้เลยยันมูลนิธิเลยครับ
1: โอ้อ๋อครับตลอดเส้นเลยนะ
3: ก็ตลอดครับทั้งสองเลนนะครับ
1: ทั้งสองฝั่งด้วยโอเคได้จะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลนะเผื่อมีเพื่อนสมาชิกก็สอบถามมาแล้วมีฝนไหมฮะเนี่ย
3: ฝนยังไม่มีครับแดดกำลังดีน้ำระเหยดีครับ
1: อ๋อครับ
3: ผมแต่ว่าตามคอสะพานจะมีรถมาจอดเกะกะอยู่ครับตั้งขาเข้าขาออกอ่ะจอดทิ้งนะฮะที่เอารถหนีน้ำมาจอดทิ้งไว้ยังมีเยอะอยู
1: ่ครับ
3: ครับผม
1: อ่ะได้ยังไงขอบคุณมากครับคุณอัมพล
3: ครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอัมพลนะฮะก่อนหน้านี้เป็นอุบัติเหตุที่ สุวินทวงศ์ฝั่งตรงข้ามเรือนจำมินบุรีแล้วก็บวกเรื่องน้ำมาด้วยนะครับทั้งแยกมีนแยกคทัยราชก็บอกว่ายังมีน้ำท่วมอยู่นะครับจุดดังกล่าวเนี่ยเราประสานงานสนมินบุรีให้แล้วนะฮะที่คุณอัมพลเพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นรถเมย์นะครีมแดงเสียหลักปิงเกาะกลางกีดขวางเลนขวาเนี่ยไม่มีคนเจ็บนะก็มีพนักงานกับกระเป๋าลงมาโบกรถอยู่เราประสานงานเจ้าหน้าที่พื้นที่ไปแล้วนะการจราจรก็ชะลอตัวจุดดังกล่าวเราฝากระวังน้ำท่วมนะแถวนั้นยังท่วมอยู่นะฮะคุณชัยรัตน์พี่ชัยรัตน์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีพี่น้องผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
1: เชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
4: ์ความลำบากใจก็จนกว่าน้ำจะแห้งเมื่อกี้น้องก็เรียกผ่านโบก็รับจากนวลจันทร
1: ์ครับ
4: คลองลำเจียกแล้วก็ไปส่งที่แยกมินแล้วน้องก็จะหารถไปเองเพราะว่าเขาอยู่ถนนสามบา
1: เอ้ยแยกมินเขาบอกยังท่วมอยู่นะ
4: ท่วมลึกเลยครับ
1: ยังท่วมอยู่นะ
4: ไปแค่ป้อมตำรวจเลี้ยวซ้ายก็ท่วมมองไปทางตลาดมินก็ลึกมาก
1: ครับ
4: เลี้ยวขวาไปเสรีไทยก็ไปไม่ได้หน้าโรงพยาบาลเสรีรักอะไรตรงนั้นน่ะฟุตบาทหายหมดอ่ะครับ
1: โอ้โห
4: ประมาณเข่าครับประมาณเข่าได
1: ้มีตลาดมีนมีตัดเสรีไทยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช
1: ่โอเคอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้เป็นข้อมูล
4: กลับมาเนี่ยช่องขวาที่จะเป็นรามอินทราขาเข้าคู่ขนานกับสะพานยกระดับตรงนี้ชาวบ้านก็เอารถมาจอดเพราะเขาจอดหนีน้ำเลยทำให้รถชะลอตัวแต่ว่าเลยตรงนี้มามุ่งหน้ามาทางสวนสยามมาทางนี้ไม่มีน้ำแล้ว
1: ครับ
4: ก็ค่อนข้างหนักใจแถวลำลูกกาก็ยังท่วมอยู่เมื่อสักชั่วโมงที่แล้วผมก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ไปส่งลูกค้าที่ BTS คูคต
1: ครับ
4: ออกแถวรถแต่ว่ารถเขาเป็นรถสูงก็บ้านก็อยู่แถวนั้นก็ท่วมอยู่นะคุณเสมา
1: ครับผม
4: ก่อนข้ามคลอง3ไปโรงพยาบาลพญาไทอะไรตรงนั้นน่ะท่วมเหมือนกัน
1: ลำลูกกาก่อนข้ามคลอง3
4: ใช่แล้วก็ขาออกก็ทั้งเข้าทั้งออกตรงบิ๊กซีคลอง4ก็ท่วม
1: บิ๊กซีของ4ทั้ง2ฝั่งนะ
4: ใช่ขากลับก็ได้ผู้โดยสารไปวัดปทุมเขาก็ไปลงตรงถนนใหญ่แล้วเขาก็ข้ามถนนเอาแล้วก็เดิน
1: ครับ
4: ผมก็ยูเทิร์นกลับมาก็ท่วมตรงหน้าวัดผมก็เลยเข้ามอเตอร์เวย์ตัดสินใจกลับมาแถวแฟชั่นอีกทีนึง
1: ครับผม
4: ก็ได้จากแฟชั่นมานวลจันทร์ก็ได้นวลจันทร์ไปแยกมินเมื่อกี้ก็ท่วมแล้วน้ำเริ่มดำแล้วนะคุณเสมา
1: ใช่มันขังหลายวันแล้วไง
4: ครับผมแต่ผู้โดยสารท่านก็ดีก็ราคาเขาก็จ่ายเต็ม
1: ครับ
4: เขาบอกเขาจะหารถไปเองครับเขาก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งนะคุณเสมา
1: ตะวันบุรีวิ่งได
4: ้
1: เหรอ
4: วิ่งได้ครับบางท่านเขาก็มีท่อพิเศษตรงข
1: ้
4: าง
1: ต
4: ่อทำเหมือนรถไอ้เทเลอร์
1: ครับครับคือต่อยาวออกมา
4: ใช่ก็คนที่ไปเช่าบ้านญาติผมอยู่ตรงลาดพร้าวเจ็ดเด็กเขาก็ไปมีอยู่2 วันเขาไปวิ่งได้เงิน2,000 กว่าบาทเขาก็ซ่อมรถไป900 บาท
1: ครับ
4: เปลี่ยนน้ำมันเข้าระบบเครื่องระบบหัวเตียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรเขาก็ไม่รู
1: ้
4: แต่ถามว่าคุ้มไหมเขาก็บอกว่ามันได้ช่วยคน
1: ครับ
4: แต่เขาจะให้บางคนไม่มีก็ไม่ต้องให
1: ้อ
4: ันนี้ก็เป็นจิตอาสาอีกอย่างหนึ่ง
1: ครับผม
4: คนเขาไปกิโลหนึ่งเขาก็ให้100เป็นของนะครับผมเขาก็ไม่ได้เรียกเอาเขาบอก
1: แล้วเรื่องฝนเป็นยังไงบ้างอ่ะมีฝนไหมครับในแถวนั้น
4: ไม่มีครับ
1: ไม่มีหรอ
4: ฝนไม่มีเลยตอนนี
1: ้ครับผม
4: ครับผมก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยขอให้น้ำแห้งเร็ว
1: ๆ
4: เป็นของนะครับผมเขาก็ไม่ได้เรียกเอาเขาบอก
1: แล้วเรื่องฝนเป็นยังไงบ้างอ่ะมีฝนไหมครับในแถวนั้นนะ
4: ไม่มีครับ
1: ไม่มีหรอ
4: ฝนไม่มีเลยตอนนี
1: ้ครับผม
4: ครับผมก็ขอให้

0: 9มารามินทาออกไปนู่นน่ะมีนบุรีนู่นน่ะก็บอกตลาดมีนตัดเสรีไทยแยกมีนพวกนี้ยังท่วมอยู่หมดนะก็ระมัดระวังด้วยนะครับปิดท้ายกันช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับเป็นข้อมูลจากการไฟฟ้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับรฟม.ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.รฟม.แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณแยกตากสินถึง959ไทเลสและฝั่งขาออกบริเวณมลิคิงถึงแยกตากสินนะครับเป็นการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างทางระบายน้ำคลองบางไส้ไก่สถานีวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ครับตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัท Union Engineering and Construction จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ครับช่วงสะพานพุทธดาวคะนองมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณแยกตากสินถึง959ไทเลสและฝั่งขาออกบริเวณมลิคิงถึงแยกตากสินเพื่องานก่อสร้างโครงสร้างทางระบายน้ำคลองบางไส้ไก่สถานีวงเวียนใหญ่ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084-356-5211ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE @mrtpurplelightขอบคุณข้อมูลจากรฟม.นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.ด้วยครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
1: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety

0: Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับพี่พันธ์คุณโกศลพี่วิชาแล้วก็พี่วันบางรักขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านด้วยนะฮะมาทักทายกันก็บอกว่าลม9มอเตอร์เวย์นะครับพี่พันธ์ใช้มานะฮะขึ้นมอเตอร์เวย์จะดีกว่านะนี่แนะนำมานะครับแล้วก็มาด้านของเพลินจิตนี่ยังเคลื่อนตัวได้อยู่คุณโกศลเพชรเกษมแถวแยกสาย4มีฝนนะฝนตกปล่อยๆเส้นสาย4ตัดใหม่เพชรเกษมขอบคุณพี่โกศลด้วยแล้วก็พี่วันบางรักฝนตกแล้วสีลมบางรักถนนเปียกนิดหน่อยพี่ตัวสาธุนะฮะพระราม3แยกวัดช่องลมมีน้ำฝนตกลงมาแล้วใช้ที่ปัดระดับ 1-2เอาไปดูสถานการณ์ที่ถนนเทพรัตน์กันหน่อยนะครับหรือว่าบางนาตราดในช่วงเวลานี้ที่ก่อนหน้านี้เราติดตามกันมาเห็นบอกว่ามีน้ำท่วมขังกม10แล้วก็กม12นะยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับในทุกช่องทางของคู่ขนานเลยเขาบอกว่าระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าทางเท้านะรถเล็กนี่ไม่แนะนำนะก็บอกว่ารถเล็กนี่ไม่แนะนำเลยนะฮะส่วนในช่องทางหลักก็มีน้ำมันเอ่อล้นเข้ามาในเส้นทางเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารถยังพอผ่านได้นะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะอันนี้เป็นภาพล่าสุดเลยเมื่อตอน 14:20 นเมื่อประมาณสัก25นาทีที่แล้วโดยประมาณนะนี่เป็นภาพจุดเกิดเหตุนะที่เราพูดถึงกันอยู่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นช่วงกม10กม12ที่ก่อนหน้านี้รับแจ้งมานะบอกว่ามีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานท่านใดที่รับชมผ่านทาง YouTube อยู่ก็น่าจะได้เห็นภาพนะจุดเกิดเหตุไปพร้อมๆกันเมื่อสักครู่นี้เองนะประมาณ20นาทีที่แล้วเนี่ยภาพเนี้ยนะฮะรถใหญ่เยอะนะฮะวันนี้แต่แถวโซนนู้นนี่มีแดดนะดูจากภาพนี่มีแดดนี่พระราม4ฟ้าร้องละเมื่อสักครู่ได้ยินมั้ยอันนี้ฟ้าร้องไม่ใช่ท้องผมร้องนะฟ้าร้องนะฮะข้างนอกนี่มีฝนโปรยปลายลงมาแล้วเหมือนกันนะแถวคลองเตยพระราม4เนี่ยนะฮะแล้วก็แถวพระราม3นะครับที่บอกว่ามีฝนลงมาแถวสาย4แถวไปเกษมบางรักสีลมที่รับแจ้งกันมาก็บอกว่าเริ่มมีฝนลงมาแล้วในขณะที่เทพรัตน์หรือว่าบางนาตราจุดที่น้ำท่วมขังกม10กม12เนี่ยยังมีแดดอยู่นะแถวนั้นน่ะนะเขาบอกยังมีแดดอยู่อีกจุดนึงเดี๋ยวไปดูตรงแถวบรมนะบรมที่จะมุ่งหน้าขาเข้ามานะฮะใกล้เคียงกับใต้สะพานข้ามตรงแม่น้ำนครชัยศรีเขาบอกว่าเป็นจุดกลับรถพอดีเลยอันนี้พี่ต้อมจอมทองนะส่งมาให้ขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะฮะก็มีน้ำท่วมขังอยู่นะแต่ว่าดูระดับแล้วก็คือก็น่าจะผ่านได้อยู่นะนะฮะแต่มันมีน้ำอ่ะมันมีน้ำแบบเจอนองเต็มตรงจุดกลับรถเลยอ่ะนะเป็นจุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีฝั่งบรมที่จะมุ่งหน้าไปกรุงเทพนะขาเข้านะฮะก็มีน้ำเอ่อล้นเข้ามาบนเส้นทางเหมือนกันก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับจุดนี้นะฝนตกหนักนะคุณสมคิดสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: โอ้หนักเลยนะพี่สมคิดนะอยู่ไหนเนี่ย
1: อยู่ถนนจันทร์ครับจากใต้ทางด่วนมุ่งหน้าสามแยกปากตอกจันทร์
0: อ
1: ่ะ
0: เป็นไงบ้างครับวันนี้ติดนะ
1: กำลังจะติดเลยโรงเรียนก็เลิกพอดีฝนก็ตกลงมาอีกบันเทิงเลยทีนี
0: ้หนักไหมฮะเห็นบอกหนักเลยเหรอ
1: ใช่ใช่บัตรฝนเบอร์สองกับเบอร์สามครับ
0: โอ้โหแล้วนี่ผ่านแยกตกจันมาได้หรือยัง
1: สิบนาทียังเลยครับยัง
0: ช้าสลับหยุดเหรอพี
1: ่ก็หยุดนะช้าสลับหยุด
0: แล้วฝั่งกลับกันอ่ะที่มาใต้ด่วนติดไหม
1: ไม่ติดอะฝั่งกลับกันแต่จะไปได้แค่ช้าเหมือนกันเพราะว่าฝนตก
0: นี่มันติดแค่ตรงแยกเหรอ
1: ใช่ใช่ติดตรงแค่ตรงสามแยกนี่แหละเพราะว่าโรงเรียนกำลังจะเลิกพอดีแล้วก็ฝนก็เลยตกลงมาซ้ำอีกทีนี้ก็เรียบร้อยเลย
0: หนักมากี่นาทีแล้วพี่
1: ประมาณ10นาทีได้แล้ว
0: โอ้โหใช้ที่ปัดเบอร์อะไรคะเนี่ยเบอร์2เบอร์3
1: ปัดเบอร์2เบอร์2เบอร์3
0: โอ้หนักนะหนักนะ
1: ใช่ๆๆ
0: ฮะฟ้าแรงมั้ยพี่เห็นข้างนอกตรงพระราม4นี่คุณวัฒนาพรเขาบอกได้ยินเสียงฟ้าร้อง2ครั้งแล้วอ่ะที่คลองเตยนะ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: ฟ้าแรงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยังไงระมัดระวังพี่สมคิด
1: ถ้าตกลงมาประมาณนี้สักชั่วโมงนึงก็น่าจะรู้เรื่อง
0: โอ้แสดงมันหนักมากเลยเนาะเอาใจช่วยฮะเอาใจช่วยแล้วนี่จะไปถึงไหนฮะเนี่ยพี่สมคิดวันนี้
1: เนี่ยแหละครับตรงสามแยกตอกจันนี่แหละครับจะเลี้ยวซ้ายเข้าเจริญกรุง
0: หรอจะไปไหนถนนตก
1: ไปใช่ถนนตก
0: โอ้ถ้าเลี้ยวซ้ายได้ก็โอเคแล้วเนาะมันก็ไม่ติดแล้วผ่านโรงเรียนมาก็ไม่ติดแล้ว
1: ใช่ครับก็ติดที่โรงเรียนนี่แหละ
0: ใช่
1: เข้ารถหอมเยอะ
0: ถ้าผ่านตรงนี้ไปข้างหน้าก็โอเคแล้วไม่ติดแล้ว
1: ครับผม
0: เอาใจช่วยพี่สมคิด
1: ครับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสมคิดนะฮะถนนจันนะมาจากใต้ถนนจันแถวตัดเจริญราษฎร์อ่ะที่จะมุ่งหน้าไปตอกจันตัดเจริญกรุงอ่ะติดนะโรงเรียนเลิกพอดีนานาชาตินะแล้วก็เจริญกรุงก็ติดด้วยเจริญกรุงไปกับถนนจันผ่านตรงนี้ไปก็ดีขึ้นนะพอเลี้ยวซ้ายผ่านโรงเรียนไปถนนตกก็ไม่มีปัญหาละใช้การได้ละนะฮะเขาบอกฟ้าแรงนะในหลายพื้นที่นะฮะอย่างเมื่อสักครู่คุณวัฒนาพรบอกพระราม4นี่ร้องมา2ครั้งแล้วนะครับเสียงดังเลยนะฮะแล้วก็พี่วันบางรักบอกว่าสีลมบางรักฟ้าก็ร้องเหมือนกันนะแถวนั้นนะฝนลงมาเหมือนกันนะครับคุณกระปุกแดงแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่วิชาญก็บอกพระราม3ฝนตกเหมือนกันนะฮะมีทางด้านของแจ้งเตือนเรื่องของน้ำขึ้นนะเขาบอกว่าน้ำท่วมขึ้นสูงมากเลยรถเล็กเนี่ยควรใช้ความระมัดระวังคุณรุ่งนะบอกว่ารถเล็กเนี่ยควรใช้ความระมัดระวังภายในซอยวัดแว่นจันทร์ที่อัมพวาสมุทรสงครามนะฮะเขาบอกรถใหญ่สัญจรด้วยความระมัดระวังกรุณาขับช้าๆด้วยมุ่งหน้าไปทางด้านของเทศบาลสวนหลวงออกวัดวรภูมิเนื่องจากว่ากระแสน้ำเนี่ยมันพัดเข้าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่แถวนั้นนะเขาได้รับความเดือดร้อนกันนะนี่ก็ฝากประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางใครที่ใช้บริเวณตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยมันท่วมสูงนะแล้วก็ภายในซอยวัดแว่นจันทร์ฝากเราประชาสัมพันธ์มาว่ากรุณาถ้าใครฟังอยู่กรุณาขับช้าๆหน่อยครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันเขาบอกว่าน้ำมันพัดเข้าบ้านเขานะครับกรุณาขับช้าๆกันหน่อยนะฮะใครที่ฟังอยู่นะภายในซอยวัดแว่นจันทร์นะฮะก็บอกว่าตอนนี้ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับเพราะว่าผู้ใช้ถนนเนี่ยขับกันโอ้โหไม่เบากันเลยนะแล้วน้ำมันเข้าบ้านเขานะนะฮะจากทางด้านของประชาชนนะที่อยู่ในพื้นที่ของสมุทรสงครามฝากประชาสัมพันธ์มานะประชาสัมพันธ์ให้แล้วนะครับเอาใจช่วยด้วยนะครับชุมชนภายในซอยวัดแว่นจันทร์นะที่อัมพวาสมุทรสงครามนะฮะก็บอกว่าระดับน้ำยังสูงอยู่แล้วก็ฝากผู้ใช้เส้นทางด้วยนะใครที่ผ่านเส้นทางก็เบาได้เบาหน่อยนะครับเดือดร้อนนะน้ำมันกระเด็นเข้าบ้านหมดเลยนะครับเข้าของพังเสียหายนะฮะนี่ก็น่าเห็นใจนะครับยังไงเบาได้เบานะใครที่ขับรถลุยน้ำนะฮะมีฝนเล็กน้อยนะครับจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยตั้งแต่ช่วง 14:45 นอยู่ที่คลองเตยทุ่งครุสาทรจอมทองราชบุรณะเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำนะฮะที่ดูกันอยู่เมื่อสักครู่นี้นะเพราะว่าหลายท่านแจ้งมาบอกว่าฝนตกหนักฝนหนักนี่จะอยู่แถวโซนพระราม3นะเมื่อสักครู่เนี่ยที่รับแจ้งมาว่าพระราม3ถนนจันทร์นะฮะที่บอกว่ามีฝนลงมาหนักๆเนี่ยนะฮะแต่ถ้าค่อนไปทางสีลมอันนั้นจะเบาหน่อยแถวบางรักแถวคลองเตยนี่เป็นละอองโปรยๆลงมาก็ไม่ถึงกันหนักนะที่หนักเนี่ยจะอยู่แถวโซนพระราม3ตรงนู้นนะฮะที่รับแจ้งว่าฝนหนักนะครับที่เทลงมาแล้วก็แถวโซนเพชรเกษมสาย4อะไรตรงนู้นก็รับแจ้งมีฝนเหมือนกันนะแถวช่วงสมุทรสาครนะฮะก็รับแจ้งเรื่องของกลุ่มฝนเหมือนกันนะครับคุณวิสูตรบอกว่ามีของตกหล่นทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นด้านขาเข้าครับช่วงที่ตกหล่นเนี่ยเป็นหลักกิโลเมตรที่35+600นะลักษณะเป็นพาเลทพลาสติกประมาณ 4-5 ชิ้นเลยอ่ะคือมันกระจายอยู่นะบนถนนเลยนะทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่35+600นะครับเป็นพาเลทพลาสติก 4-5 ชิ้นกระจายอยู่เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วฝากระวังก่อนนะครับบุรพาวิถีขาเข้านะกม 35+600เป็นแผ่นพาเลทพลาสติก 4-5 ชิ้นนะฮะที่ตกหล่นอยู่นะครับการจราจรก็ชะลอตัวรถก็ต้องมาเบี่ยงหลบกันนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันนะไม่มีปัญหานะฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับคุณต้อมบอกว่าบรมจุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีบรมเข้ากรุงเทพ มีน้ำเอ่อล้นเข้ามาแต่ว่ารถเล็กเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่าน้ำมันก็ล้นเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะไม่รู้ว่าถ้านานกว่านี้ถ้าสัก3โมงกว่า4โมงนี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับจุดนั้นเอาฝากระวังด้วยนะครับบรมฝั่งขาออกที่จะกลับรถมาฝั่งขาเข้าใต้สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีนะมีน้ำมันล้นเข้ามาตรงบริเวณจุดกลับรถนะเขาบอกมันล้นเข้ามาเรื่อยๆเลยอ่ะแต่ว่าตอนที่คุณต้อมเขาผ่านมาเขาบอกว่ามันยังผ่านได้อ่ะแต่ว่าถ้าไม่รู้ว่านานกว่านี้จะผ่านได้หรือเปล่านะจุดนั้นน่ะเอาฝากระวังด้วยนะครับสำหรับใครที่รับฟังจสร้อยอยู่ส่วนการจราจรก็ชะลอตัวครับจุดนั้นน่ะถ้าผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นรามินทาพญาสุเรนมินบุรีเขาบอกว่าแยกเมืองมีนมุ่งหน้าไปสุวินทวงศ์น้ำยังท่วมสูงรถเล็กแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะฮะรถเล็กแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวกรณีของคุณอัมพลที่เป็นอุบัติเหตุสุวินทวงศ์ขาออกตรงข้ามเรือนจำมีนเนี่ยรถเมล์เสียหลักปีนเกาะกลางอยู่เลนขวาเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับเห็นบอกว่ามีคนขับกับกระเป๋ารถเมล์ในลงมายืนโบกกันอยู่ไม่มีคนเจ็บนะนราธิวาสจันตัดใหม่ถนนจันเจริญกรุงตอกจันฝนตกหนักมากนะฮะการจราจรเขาบอกเลิกเรียนพอดีด้วยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยเมื่อสักครู่พี่สมคิดก็เพิ่มเติมให้นะติดอยู่ตรงแยกตอกจันเหมือนกันเขาบอกว่าฝั่งนี้ติดแต่ฝั่งที่มาจากเจริญกรุงมาจากตอกจันที่จะไปเจริญราษฎร์ไปใต้ด่วนน่ะฝั่งนั้นน่ะไม่ค่อยติดนะฮะส่วนเจริญกรุงก็ชะลอตัวตรงแยกตอกจันนี่แหละโรงเรียนเลิกถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับคุณพินโยคุณพินโยเทพรัตน์ฝั่งขาออกมุ่งหน้าบางบัวเหรอจะมีกม10กม12กม29นะที่รับแจ้งเรื่องของน้ำอยู่นะฮะที่รับแจ้งเรื่องของน้ำอยู่นะครับยังไงเช็คมาทางหลังใหม่อีกทีก็ได้พี่พินโยแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยยังมีน้ำอยู่นะกม10นะฮะแล้วก็12นะประมาณเนี้ย10 12 29นะแล้วก็14ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นยังมีหรือเปล่าแต่เมื่อวานได้รับแจ้งมาด้วย14อ่ะมันจะคาบเกี่ยวกับตรง12เนี่ยแหละนะฮะหลักกิโลเมตรเนี่ยที่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะทั้ง2ฝั่งเลยแต่ว่าขาเข้าเหมือนจะเป็นปัญหามากกว่านะครับเนี่ยตอนเนี้ยเพราะว่าหลายท่านก็ไปติดอยู่ตรงจุดดังกล่าวเขาบอกว่าทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานเลยแต่ว่าฝั่งขาออกไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะขาออกเขาก็ติดนะเพราะเขาจะกลับรถไปอีกฝั่งนึงก็ไปไม่ได้มันไปได้ช้ามากอ่ะและอีกฝั่งนึงจะกลับไปอีกฝั่งนึงอย่างเงี้ยเหมือนจะมีปัญหาแล้วนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดตอนเนี้ยนะฮะแถวมาร์เก็ตวิลเลจนะฮะแถวโฮมโปรนะฮะบางบ่อบางนา2เข้ามาเนี่ยโอ้ยาวเลยครับติดยาวเลยกลับกันก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยนะครับก็ฝากหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับถ้าจำเป็นต้องไปจริงๆก็โทรมาสอบถามก่อนเดี๋ยวให้หลังไมค์ช่วยแนะนำด้วยนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันมวลน้ำเหนือจะดันระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนแต่จะสูงขึ้นแบบขั้นบันไดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันมวลน้ำเหนือจะดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น 100% แน่นอนพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำด้านกรุงเทพฝั่งตะวันออกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการรับมือมวลน้ำที่มาจากภาคเหนือซึ่งประชาชนกังวลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกครั้งว่ากรมชลประทานรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่รับน้ำซึ่งจะผันจากกรุงเทพลงสู่อ่าวไทยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะประคองระดับให้ค่อยๆสูงขึ้นแบบขั้นบันไดพร้อมจะประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อส่งข้อมูลให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนจะแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็วทั้งนี้จากที่ดูสถานการณ์พื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำที่มีการเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างแน่นอน 100% แต่พื้นที่ใดเกิดอุบัติเหตุจากน้ำป่าไหลหลากฝนตกจุดนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วง 1-2 วันนี้ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพด้านตะวันออกในเขตสายไหมลาดกระบังบางกะปินายเจเศรษฐ์ระบุว่าได้รับข้อมูลจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำส่วนรายละเอียดขอให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์และกรุงเทพมหานครยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ชาวเชียงใหม่ยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสวันแรกคึกคักแม้ช่วงเช้าระบบจะล่าช้าแต่ยังใช้งานได้ประชาชนชี้ช่วยลดค่าครองชีพได้จริงขณะที่ร้านค้าหวังกระตุ้นยอดขายเพิ่มวอนรัฐบาลต่อโครงการเพิ่มอีกคุณสสิดาลาสีหเนตรรายงานค่ะ
4: เช้าวันนี้บรรยากาศที่ตลาดสดท่าเดืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าต่างนำโทรศัพท์มือถือมายืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังตั้งแต่เปิดระบบเวลา6 นาฬิกาซึ่งเปิดให้ยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่15 ตุลาคมแม้ในช่วงแรกผู้ใช้งานบางส่วนจะพบปัญหาระบบล่าช้าบางรายใช้เวลาประมาณ5 นาทีจึงยืนยันสำเร็จขณะที่บางรายเริ่มกดตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาและสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในเวลา8 นาฬิกาแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังรู้สึกดีใจที่โครงการได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องเพราะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งค่าอาหารและของใช้จำเป็นส่วนพ่อค้าแม่ค้ามองว่าโครงการยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้าในช่วงที่ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นโดยรอบนี้ได้รับวงเงิน 1,000 บาทสามารถใช้ได้ถึงเดือนพฤศจิกายนทั้งประชาชนและร้านค้าจึงอยากให้รัฐบาลดำเนินโครงการต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมพิจารณาเพิ่มวงเงินเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการจับจ่ายให้มากขึ้นสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
2: เหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกม2026ได้รับจากปิยนัทเกิดสุดคว้าเหรียญทองแดงในกีฬาเรือแคนูสลาโลมชายคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเรือแคนูสลาโลมชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปิยนัทเกิดสุขนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงไปครองหลังทำเวลาได้ 121.68 วินาทีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เรือพายชายของไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากประเภทนี้นับตั้งแต่บรรจุแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนทำเวลาดีที่สุด 98.09 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากไชนีไทเปทำเวลาได้ 119.09 วินาทีทำให้ขณะนี้ทำนักกีฬาไทยรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลโดยมี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับหลัง15นาฬิกาครับเรามาติดตามเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569กันนะครับรอยยิ้มและมิตรภาพร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้แทนทั่วโลกครับเดือนตุลาคมนี้คือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครับหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and World Bank Group ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ครับทั้งจากผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคครับไม่เพียงเท่านั้นมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่สร้างความประทับใจอันไม่อาจลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกครับมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook am2026thailand ครับ 12-18 ตุลาคมนี้ครับท่านร้อยตำรวจเอกจศศวินธนโชติวรณัฐพักนะครับท่านรองสารวัตรจราจรจากสภ.คูคตท่านรองสวัสดีครับ
3: ครับผมผู้กองยากครับผมสวัสดีครับ
2: ผู้กองตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างไหมครับเนี่ย
3: เริ่มมีวี่แววแล้วครับเริ่มไปในทางที่ดีขึ้นครับเริ่มใจชื้นขึ้นมาวันนี
2: ้ครับ
3: มีให้เห็นแล้วครับวันนี
2: ้อ๋อแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างเชิญผู้กองหน่อยครับ
3: โอเคเอาตรงจุดที่มีปัญหาที่สุดคือหน้าอนุสรณ์สถานเลยนะครับ
2: ครับ
3: ตอนนี้ทางหนโยธินหน้าอนุสรณ์สถานนะครับหน้าสนามตุบัตเทมีช่วงนี้น้ำลดลงเมื่อช่วงประมาณตอนบ่ายโมงกว่าบ่ายสองอ่ะลดลงประมาณบ่ายโมงครึ่งลดลง10-15เซนติเมตร
2: ครับ
3: หลังจากนั้นมาถึงตอนนี้ลงอีกประมาณ10เซนติเมตรนะครับก็ลงประมาณ25แล้วแหละ
2: ครับ
3: ลงประมาณ25แต่ก็ยังสูงอยู่นะครับตอนนี้แต่รถก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับ
2: ร
3: ถมอเตอร์ไซค์ก็ยังเสียอยู่เป็นระยะนะครับฝ่าผ่าขับน้ำก็จะเสียตำรวจก็คอยช่วยเหลืออยู่มีทีมงานผมตำรวจยังอยู่ช่วยเหลืออย่างน้อย3คน4คนนะครับอยู่ในจุดนั้นตลอดนะครับ4คน
2: ครับ
3: ก็ รายงานสภาพเลยตอนนี้ก็คือให้รถเล็กก็ผ่านใช้ได้ดีขึ้นเลนช่องทางด้านขวานะครับต้องหนทั้งขาเข้าขาออกตรงหน้าอนุสรณ์สถาน
2: ครับ
3: ส่วนทางด้านที่จะเลี้ยวเข้าปากทางครับผู้การรถใหญ่รถโฟร์วีลรถสูงยกสูงให้เลี้ยวได้แล้วครับ
2: อ๋อครับ
3: ที่พระหนที่มาจะให้เลี้ยวซ้ายเข้าลำลูกกาก็ให้เปิดให้เลี้ยวตอนนี้รถเริ่มขึ้น2ช่องทางแล้วครับเริ
2: ่
3: มขึ้น2ช่องทางแล้วที่จะมุ่งหน้าไปทางคอปอเริ
2: ่
3: มขึ้นไป2ช่องทางแล้วทางฝั่งที่ขาออกที่จะขึ้นไปมุ่งหน้าไปมุมเมืองก็เริ่มกระจายขึ้นได้2ช่องทางแล้วนะครับแต่บางครั้งมันก็ยังสูงอยู่คือฝั่งขาออกฝั่งหน้าอนุสรณ์สถานจะสูงกว่าฝั่งขาเข้าครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าตรงปากทางลำลูกกาก็จะสูงก็จะสูงพอสมควรอยู่ก็คือรถเล็กยังเลี้ยวไม่ได
2: ้
3: แต่รถกระบะยกสูงก็กับรถใหญ่ก็เลี้ยวได้มาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วครับก็ทำให้การจราจรตรงจุดนั้นดีขึ้นนะครับ ขี้คายคือขาออกมาจากเสียรังสิตไม่มีปัญหานะครับก็มีสะสมช้าตรงน้ำเท่านั้นนะครับช้าตรงโค้งสนามกอล์ฟตูปาเซมีเท่านั้นที่จะมุ่งหน้าไปทางคอปอนะครับส่วนขาเข้าส่วนขาออกครับส่วนขาออกจะมุ่งหน้าไปทางฟิวเจอร์ไปตลาดสี่มุมเมืองก็จะมีแค่รอตัวแค่ลงเชิงทางลงกม27เท่านั้นนะครับบางครั้งก็เบาบางเลยนะครับก็ช้าเท่าน้ำที่น้ำเท่านั้นไม่มีรถสะสมส่วนวิภาวดีขาเข้าก็หนมุ่งหน้าวิภาวดีขาเข้าสะสมหน้าเสียบางครั้งเลยหน้าเสียไปอีกนะครับ
2: ครับ
3: ก็จะรอช้าช้าเนื่องจากมีน้ำท่วมตรงเขตของสนวิภาวดีตรงเชิงทางลงอนุสรณ์สถานทั้งคู่ขนานแล้วก็ทั้งช่องทางด่วนนะครับ
2: ครับ
3: แต่เพิ่มประมาณ10ถึง15เซนติเมตรนะฮะทั้งสองฝั่งเลยรถก็ต้องชะลอค่อยเคลื่อนก็เลยช้าตรงจุดนั้นเพราะเลยตรงจุดนั้นไปแล้วไปทางฐานทัพไม่มีปัญหาครับเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนผู้ที่จะใช้ทางลัดหลีกเลี่ยงพหลโยธินก็จะเลี้ยวเข้าฐานทัพผ่านได้เลยนะครับก็ออกแยกเขาออกไปสะพานใหม่ขึ้นโทเวมาเลยก็ลงง่ายกว่าสะดวกกว่าที่สุดนะครับผม
2: ครับ
3: ส่วนก็ในตรงจุดนี้ก็ไม่มีปัญหาเริ่มดีขึ้นตามลำดับครับผมว่าช่วงเย็นนี้ถ้ามันอีกสัก3ชั่วโมงก็ลงไปอีกเรื่อยๆผมว่าคืนนี้น่าจะดีขึ้นตามลำดับพรุ่งนี้ปล่อยแห้งไปเลยแต่ตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดมาไหร่ขอภาวนาอย่าให้ฝนตกนะครับ
2: นี่ผมกำลังจะถามผู้กองเลยว่าก่อนหน้านี้ที่คลองเตยมีฝนด้วยนะผู้กองตรงคูคดมีไหมฮะช่วงบ่าย
3: ยัง
2: นะ
3: ยังไม่มีฝนตกครับยังแดดตลอดแต่ตอนนี้มองไปทางสายไหมมืดดำมาหน่อยนึงครับผมก็ดำมาหน่อยแต่ก็ยังมีแดดอยู่ก็เขียวอย่าพัดมาทางนี้ไปทางอื่นก่อนนะครับ
2: ฮะ
3: ตอนนี้ไม่ต้องการฝน
2: เอาใจช่วยในพื้นที่เชิญครับเชิญครับ
3: ครับส่วนถนนลำลูกกาก็ยังมีน้ำท่วมขังมาจากคลองหกวานนะฮะก็ยังคือระบายลงคลองหกวานไม่ได้ก็มียังท่วมขัง5ถึง10 15เซนติเมตรตลอดสายตั้งแต่คลอง3ไปนะครับไปถึงแยกคลอง4แยกไร่ประชาราษฎร์ระยะทางก็ประมาณคือเป็นช่วงแต่ดีขึ้นครับดีขึ้นก็เบาบางลงนะครับเบาบางลงเป็นช่วงๆก็การจราจรก็ไม่มีปัญหาก็เคลื่อนตัวแล้วก็จะช้าตรงจุดนี้แหละก็จะทำให้รถเหมือนติดขัดว่าติดอะไรก็จะค่อยๆชะลอตามกันไปนะครับก
2: ็
3: จะใช้เวลาในการเดินทางนิดนึงก็ตามสภาพน้ำท่วมขังรถก็เคลื่อนตัวได้ช้าเหมือนวิภาวดีขาเข้าก็เช่นกันครับผม
2: คร
3: ับ ก็ในเขตคูคดวันนี้ก็คงมีแค่นี้ครับผม
2: ขอบคุณมากผู้กองเอาใจช่วยด้วยนะฮะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะฮะเห็นบอกว่าแช่น้ำกันทั้งวันเลยอ่ะ
3: ครับครับกำลังใจตอนนี้ก็อยากจะได้ถ้ามีใครมีขับรถผ่านแล้วยาแบบกินแล้วกันโรคขี้หนูก็มาฝากตำรวจบ้างก็ดีนะครับ
2: อ๋อ
3: เห็นเขาว่าไม่กินเสร็จแล้วป้องกันได้สองสามวันสามวันเจ็ดวันอย่างนี้มีมันจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เห็นเขาคุยกันนะครับแต่ถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ
2: โอ้ได้ขอบคุณมากครับผู้กองเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้ตอนนี้ออกอากาศอยู่นะน่าจะฟังกันอยู่แล้ว
3: เดี๋ยวครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมครับ
2: ขอบคุณครับผู้กองสวัสดีครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับนะฮะอ่ะนะครับถ้าใครมีนะครับต้องการแบ่งปันเจ้าหน้าที่นะครับเห็นใจนะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยท่านลงพื้นที่ตลอดเลยแล้วดูจากในคลิปสิฮะคือเท้าท่านต้องแช่น้ำอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันก็ยังท่วมอยู่แล้วก็ต้องไปลงอำนวยการจราจรนะครับไปฝากไว้ได้นะในพื้นที่สภ.คูคดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ลงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เนี่ยตามคลิปเลยเนี่ยใครอยู่แถวนั้นละแวกนั้นนะฮะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กันคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยนะฮะขอบคุณทางผู้กองด้วยนะครับท่านร้อยตำรวจเอกยศศวินธนาโชติวรรณพักท่านรองสารวัตรจราจรสภ.คูคดนะ เป็นสรุปสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับในพื้นที่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของสรุปเรื่องน้ำท่วมจากทางกรุงเทพมหานครกันบ้างนะเมื่อตอนบ่าย2ที่ผ่านมานะครับจุดที่น้ำท่วมบริเวณถนนสายหลักนะในกรุงเทพมหานครนะครับพหลโยธินเมื่อสักครู่ท่านลองเก็บไปให้แล้วพหลโยธินลอยต่อทางด้านของกรุงเทพด้านของสนามกีฬาทูปะถึงพหล60ตรงนี้ยังสูงอยู่เขาบอกว่า 15-20 ซมใต้สะพานกับรถบริเวณช่วงตลาดสีเอี่ยมศรีนครินทร์24 20-25 ซมสุวินทวงศ์แยกอไทยราชถึงแยกนิมิตใหม่วัดแสนสุขเขาบอกว่าท่วมเต็มผิวจราจร20-30 ซมแยกนิมิตใหม่ถึงแยกราชอุทิศ20-30 ซมถนนสีหบุรณุกิจครับจากแยกเมืองมีนถึงหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีอันนี้พอสัญจรได้นะประมาณ 10-15 ซมถนนกรุงเทพกรีฑาครับตั้งแต่ซอย9ถึงซอยกรุงเทพกรีฑา25อันนี้ยังท่วมอยู่ประมาณ20ซมตั้งแต่ซอยกรุงเทพกรีฑา37ถึงซอยกรุงเทพกรีฑา55จุดนี้รถเล็กควรหลีกเลี่ยง20-30 ซมครับถนนฉลองกรุงแยกเจ้าคุณทหารตัดกับลาดกระบังจุดนี้20ซมครับแยกรถไฟเทคโน20-30 ซมครับรถเล็กควรหลีกเลี่ยงครับถนนเจ้าคุณทหารแยกหน้าตลาดพอเพียง2ถึงแยกคุ้ม9จุดนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 10-20 ซมครับถนนหลวงแพ่งหน้าโลตัสลาดกระบังจุดนี้ไปไม่ได้ครับงดสัญจรนะครับหน้าโลตัสลาดกระบังหลวงแพ่ง40ซมครับแยกวัดพลมณี30ซมครับรถเล็กควรหลีกเลี่ยงครับแยกวัดลาดโกษา 30-40 อันนี้ก็หลีกเลี่ยงนะครับไปไม่ได้นะฮะเนี่ย 30-40 ซมนะครับแล้วก็ลาดกระบังจากแยกลาดกระบังล่ม9ที่จะไปคลองหัวตะเข้จุดนี้ 20-30 ซมครับจากคลองหัวตะเข้ที่จะไปรอยัลกอล์ฟจุดนี้ก็ 20-30 ซมเช่นเดียวกันครับสุขสมานแยกสนามบินสุวรรณภูมิจุดนี้รับแจ้งระดับน้ำประมาณ 20-30 ซมนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย2ที่ผ่านมานะครับเป็นสรุปภาพรวมนะฮะจากทางด้านของกรุงเทพมหานครนะครับมีทางคุณกำพลคุณรพีคุณพินโยคุณกระปุกแดงพี่วันบางรักพี่วิชาณนะหรือว่าพี่ตั้วพี่โกศลพี่พันคุณอภิชาติด้วยนะครับเมื่อสักครู่คุณ AA ด้วยนะเพิ่มเติมมาในช่วงรอบบ่ายนะครับกำลังจะเย็นละเดี๋ยวจะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนหลัง16นาฬิกาก็จะมาเน้นเรื่องของจราจรเป็นหลักแต่ว่าก่อนหน้านี้มีฝนลงมาหลายพื้นที่แล้วก็ด้านของบางนายังคงย้ำนะครับว่าต้องเผื่อเวลาในการเดินทางหรือว่าหาเส้นทางหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ายังเป็นปัญหาอยู่ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเลยในขณะที่มอเตอร์เวย์สาย7เองตรงด่านลาดกระบังนะอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับตอนนี้ก่อนหน้านี้มีปัญหาเหมือนเป็นฝั่งขาเข้าฝั่งเดียวนะจากที่หลายๆท่านช่วยกันแจ้งเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เหมือนขาออกเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะด้านของสาย7เนี่ยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดไล่เข้ามากม29กม14กม12กม10นะฮะก็จะมีน้ำท่วมขังเป็นระยะไปนะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ทั้งในช่องทางหลักด้วยอยู่ทั้งในช่องทางคู่ขนานด้วยนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันนะครับพันนกกาญจนาคุณพันนะบอกว่าฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2ลมแรงด้วยนะฮะแต่ว่าการจราจรรถไม่ติดนะครับพันนกกาญจนาก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะคุณชัยรัตน์มีรถจอดเสียครับอยู่ที่นวมินเป็นฝั่งขาออกนะครับเขาบอกว่าบริเวณช่วงตัดกับประเสริฐมนูกิจเป็นรถเมย์ครับจอดเสียอยู่เลนซ้ายก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้านะเพราะว่าเป็นรถเมย์นะไปจอดเสียอยู่กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าก็ชะลอตัวกันบริเวณจุดดังกล่าว ส่วนฝั่งกลับกันคุณชัยรัตน์นะบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเถมาครับ
2: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับพี่น้อย
4: ออกมาจากโรงพยาบาลศิริราช
2: ครับ
4: ก็ขึ้นสะพานเวียนมาใช้อรุณอมรินทร์ค่ะที่จะมุ่งหน้ามาแยกอรุณอมรินทร์เนี่ย
2: ครับ
4: การจราจรไม่มีปัญหาคุณเถมา
2: ครับผม
4: แต่ว่าฝนตกเม็ดใหญ่นะ
2: หนักเลยเหรอครับพี่น้อย
4: หนักเลยหนักเลยตกเม็ดใหญ่
2: ครับผม
4: หนาเลยทีนี้ก็มาเลี้ยวขวาขึ้นสะพานปิ่นเกล้าก็ไม่มีปัญหานะ
2: ต
4: ้องไปทั้งกลับจะมามีตอนลงอ่ะตอนลงสะพานปิ่นเกล้าว่าเอ๊ะรถติดอะไรมีสองผู้สูงอายุเข็นรถสามล้อปั่นนะสามล้อเก็บของเก่าอ่ะ
2: ครับ
4: ช่วยกันเข็นขึ้นย้อนสอน
2: ตัวสะพานปิ่นเกล้าเนี่ยนะฮะ
4: ใช่
2: มันสูงนะ
4: เขาจะย้อนขึ้นไป
2: แล้วเขาขึ้นไหวเหรอครับเนี่ย
4: ไม่ไหวไม่ไหวแล้วสรุปแล้วก็มีจักรยานยนต์เขาคงบอกว่าให้กลับลงไปที่เดิมคือสภาพเขาก็ประมาณว่ามีแอลกอฮอล์อะไรประมาณน
2: ี้
4: ถ้าเป่านี่จะน่าจะโดน
2: แล้วเขาลงไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ย
4: เป้ารถมันยาวหน่อยก็ต้องม้วนก
2: ็
4: กลับลำก็ขวางหัวผมนิดนึงผมก็โอเคปล่อยให้แกเอาหัวลง
2: อันนี้คือฝั่งบอลลมอ่ะครับพี่น้อย
4: ไม่ผมลงมาฝั่งสนามหลวงฮะเขาจะเข็นย้อนขึ้นไป
2: คือเขาจะขึ้นมาทางบอลลมเขาจะวิ่งขาออกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคร
4: ับ ใช่แต่รถเขาไม่มีเครื่องนะมันล้อปั่นนะ
2: โอ้ไม่น่าจะขึ้นไหวมันพี่มัน
4: ไม่ไหวแล้วกลับแล้วครับกลับลงมาทางโค้งหยดน้ำอ่ะ
2: ครับครับ
4: อันแหละคิดยังไงจะรถสวนย้อนจอดขึ้น
2: ครับ
4: ก็ลงมาแล้วก็พอลงมาน้ำหลวงก็ฝนซาแล้วคุณเห็นไหม
2: ครับผม
4: แต่ก็ยังเปียกอยู
2: ่ถนนเปียกลื่นต้องระวังด้วย
4: ครับผมยังลื่นอยู่ครับ
2: ขอบคุณครับพี่น้อยเดินทางปลอดภัยครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะฮะโอ้เมื่อสักครู่นี่ฟังแล้วก็ตกใจนะคือกะว่าถ้าเขายังไม่ลงเนี่ยต้องฝากระวังกันก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวจะรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูให้นะฮะก็บอกว่าเหมือนเป็นรถสำล้อปั่นนะครับช่วยกัน2ผู้สูงอายุอะแล้วเหมือนกับว่าน่าจะมึนเมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาบอกเหมือนทำท่าจะเข็นย้อนสอนขึ้นมาเขาอยู่ฝั่งพระนครจะย้อนขึ้นมาจะข้ามไปฝั่งทนแต่เขาย้อนขึ้นมานะเขาย้อนสอนขึ้นมาอันตรายมากนะแล้วก็ลักษณะขึ้นไม่ไหวอะก็เลยเหมือนเป็นพลเมืองดีก็น่าจะไปบอกไปเตือนอะไรเงี้ยเขาก็ไปละนะเขาก็สรุปคือก็ต้องจอดกันสักแป๊บนึงนะมันก็ชะลอตัวกันนิดนึงนะแล้วก็ลงมากลับมาฝั่งเดิมนะฮะอ่ะก่อนที่จะไปพักกันนะครับเดี๋ยวปิดท้ายช่วงนี้ด้วยข้อมูลจากทางด้านของกฟผ.กันนะครับมีข้อมูลจากกฟผ.ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางกฟผ.กฟผ.โชว์ความสำเร็จทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ครับนายธิเดชเอี่ยมสายท่านรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับเปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติในรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด Demand Response Control Center หรือ DRCC เข้ากับ NC Platformบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติตอบสนองความต้องการของระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติตอบสนองความต้องการของระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมเมื่อศูนย์ควบคุม DRCC ส่งคำสั่งมายัง NC Platform ระบบจะประมวลผลข้อมูลจากทรัพยากรพลังงานในพื้นที่ก่อนสั่งการอุปกรณ์ต่างๆโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นในช่วงที่ระบบไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง NC Platform จะสั่งลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่จำเป็นควบคู่กับการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่และบริหารการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดภาระของระบบไฟฟ้าหลักได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำครับส่วนในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบต่ำ NC Platform สามารถบริหารจัดการให้กักเก็บพลังงานไว้ในช่วงเวลาที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างสามารถทำงานประสานกันและตอบสนองต่อคำสั่งการจากศูนย์ DRCC ได้เสมือนเป็นโรงไฟฟ้าแห่งเดียวความสำเร็จในการทดสอบครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานเพื่อยกระดับสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอาคารโรงงานรวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืนครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
1: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
3: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward

ะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: งุดหงิดกันไปใหญ่แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งไปติดตามสถานการณ์ความคืบหน้ากับทางด้านของเขตบางกะปิกันนะครับมีทางคุณต้นรักนะบอกว่าดุสิตฝนตกแล้วนะฮะแล้วก็คุณชมาพรนะครับสวัสดีคุณชมาพรพิติกด้วยนะฮะบอกว่าตอนนี้ฝนตกฟ้าร้องฟ้าคะนองแถวถนนกาญจนานะครับพนกพุทธมณฑลสาย4นะครับตัดกับกาญจนาก็บอกว่าตอนนี้กาญจนาที่จะไปเดอะมอลล์เนี่ยรถเยอะนะฮะอ่ะท่านผู้อำนวยการเขตบางกะปิตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางด้านของท่านผอ.จิรศักดิ์นะครับผง8กันท่านผู้อำนวยการสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมตอนนี้บางกะปิก็ฝนตกครับ
0: โอ้หนักไหมฮะท่านผอ.ตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับหลายคนเป็นห่วงสอบถาม
1: เล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยไม่น่าเป็นห่วงครับ
0: ครับ
1: จะไม่มีปัญหาผลกระทบอะไรครับน่าจะมาล้างที่ฝน
0: ระดับน้ำเป็นยังไงบ้างฮะในพื้นที
1: ่ระดับน้ำตอนนี้ในพื้นที่ระดับน้ำถนนสายหลังแห้งก็ถือว่ากลับสู่สภาวะปกติสามารถสัญจรได้แล้วครับ
0: ในชุมชนละฮะ
1: ในชุมชนตอนนี้จุดที่หนักที่สุดของเราที่ท่วมลึกประมาณเกือบ2เมตรก็คือชุมชนร่วมกันสร้างซอยลาดพร้าว101แยก40เราสูบตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายจนถึงตอนนี้ครับน้ำจากประมาณเมตร50ถึง2เมตรเนี่ยลดเหลือประมาณ50เซนอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ต่ำที่สุดละแต่ว่าชุมชนอื่นๆในซอยลาดพร้าว107ในซอยลาดพร้าว130เหล่านี้แห้งหมดแล้วครับ
0: อ๋อเราใช้เครื่องสูบทั้งหมดกี่เครื่องอะครับเนี่ย
1: จริงๆโอ้โหตอบไม่ถูกเลยเพราะว่าหลายหน่วยระดมกันนะครับก็มาถึงแล้วก็เราก็แบ่งงานแล้วก็ช่วยกันกู้ในแต่ละจุดครับ อย่างเช่นตรงชุมชนร่วมกันสร้างตอนนี้ก็มีของสำนักการระบายน้ำของภาคเอกชนนะครับเข้ามาช่วยเอาท่อพญานาคขนาดเล็กมาช่วยครับ
0: ครับครับฝนที่ตกอยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นปัญหาไหมฮะถือว่าเป็นอุปสรรคไหมฮะหรือว่ายังไม่กระทบเท่าไหร่ท่านผอ.
1: ยังไม่กระทบครับผมดูจากกลุ่มฝนแล้วแถวมันตกอยู่บางกะปิสวนหลวงห้วยขวางแถวนี้ก็ลามไปถึงทางฝั่งที่ท่านได้นำเรียนเมื่อสักครู่ก็น่าจะไม่ใช่กลุ่มฝนที่หนักครับ
0: แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปมีแผนดำเนินการอะไรยังไงต่อบ้างครับท่านผอ.ครับสำหรับในเรื่องนี
1: ้ตั้งแต่วันนี้เลยตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำเราก็เริ่มระดมจัดเก็บขยะครับทั้งหมดซึ่งเยอะมากนะครับวันนี้ก็ท่านรองผู้ว่าพรพรมท่านก็ได้ลงมาตรงซอยลำคำแหง558แยก3ทับ3
0: ครับ
1: ขยะประชาชนนำออกมากองบริเวณริมถนนลำคำแหงเป็นภูเขาเลยครับ
0: เขาบอกว่าหลายร้อยตันเลยเหรอ
1: คือขนประมาณน่าจะ 5-6 คันรถ6ล้อใหญ่อะครับประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้เราแผนแรกก็คือเราจะตะเวนตามจุดที่ประชาชนเอามาทิ้งตามถนนสายหลักก่อนครับของเราก็คือมีถนนลาดพร้าวรามคำแหง
0: คร
1: ับ และว่ามินอย่างเงี้ยครับก็คือพยายามเก็บถนนใหญ่แล้วก็แผนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะกระจายกำลังเนี่ยลงไปเก็บตามในซอยแล้วก็ในชุมชนครับทีเนี้ยในเรื่องของขยะอยากรบกวนประชาสัมพันธ์ผ่านพี่น้องอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: ในกรณีที่ท่านต้องการทิ้งขยะที่น้ำท่วมเนาะทุกคนก็อยากเอาออกจากบ้านมาทิ้งอะครับ
0: ครับ
1: อยากจะให้ท่านเนี่ยนำไปทิ้งถ้าชุมชนหรือหมู่บ้านนะครับมีจุดกลางหมายถึงว่าจุดที่ทิ้งรวมอะครับ
0: ครับ
1: อยากให้เอาไปทิ้งรวมจุดนึงเพราะว่าในการจัดเก็บเราจะได้ระดมไปจุดนั้นจุดเดียวจะได้ไม่ต้องไปตะเวนก็ประหยัดเวลาขึ้นครับ
0: ครับ
1: ส่วนชุมชนหรือหมู่บ้านไหนไม่มีพื้นที่ส่วนกลางอย่างนี้จริงๆเราอยากขอความรู้เขาว่าเอาไว้หน้าบ้านก็ได้ครับแต่ว่าเอาไว้แบบให้มันปลอดภัยอะครับไม่ใช่กองสูงหรือว่าเอาไปพิงรั้วแล้วก็ล้มใส่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์อย่างเงี้ยก็อันตรายก็คือเอาวางอาจจะวางกองเตี้ยๆหน่อยเดี๋ยวเราก็จะตะเวนเก็บครับแต่ในส่วนนี้ในถนนตอกซอกซอยคงต้องใช้เวลาพอสมควรเลยครับ
0: ส่วนเรื่องของระดับน้ำถ้าจะให้แห้งเลยนี่ภายในชุมชนโดยเฉพาะในเนี่ยลาดพร้าว101แยก40นี่ต้องใช้เวลาอีกสักเป็นวันเลยไหมฮะหรือว่ายังไงครับ
1: เราคาดว่าเนี่ยฝนตกลงมาเนาะเราคาดว่าถ้าไม่ผิดไปจากแผนนะครับเราน่าจะคืนนี้ทั้งคืนน่าจะแห้งแล้วก็พรุ่งนี้เราจะได้วางแผนเรื่องของการเก็บขยะที่เขาถูกน้ำท่วมในบ้านนะครับ
0: เพราะว่าตอนนี้ฝนก็ตกอยู่ใช่ไหมฮะสำหรับในพื้นที่เนี่ย ตอนนี้
1: จบอยู่ครับทำๆอยู่ครับ
0: โอ้นะฮะเพราะฟ้าแรงด้วยนะมีฟ้าร้องมีอะไรด้วยนะ
1: ใช่ใช่ครับมีฟ้าเสียงฟ้าร้องก็เนี่ยครับก็ให้เจ้าที่ออกสำรวจตามตอกซอกซอยต่างๆถ้ามีจุดไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังก็ให้รีบรายงานเข้ามาเราก็จะได้ไปช่วย
0: ถ้าพอระดับน้ำในคลองเป็นไงบ้างอะที่เราสูบไปลงคลองแสนแสบอะไรเป็นไงบ้าง
1: คลองแสนแสบเรือผลักดันน้ำก็ดำเนินการได้ดีครับน้ำก็มีระดับที่ลดลงเรื่อยๆครับก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่ครับ
0: ใช้เรือผลักดันน้ำนี่กี่ลำอะครับที่มาช่วยด้วยตรงนี
1: ้สะพานหนึ่งก็ประมาณ 2-3 ลำน่าจะเป็นช่วงๆต่อกันไปเนาะจากจุดนี้ไปอีกจุดนึงอะไรเงี้ยครับ
0: เหมือนไล่กันไป
1: ไล่กันไปใช่ครับต่อเป็นช่วงๆไปแต่น้ำไปเร็วครับน้ำไหลเร็วมาก
0: ฮะแต่กลัวเรื่องฝนมาเติมเนี่ยท่านผอ.กังวลไหมฮะในฝนมา
1: ไม่ถ้าฝนผ่านแบบนี้ผมว่าคือตกแล้วพัดผ่านไปอย่างเงี้ยก็คือน่าจะไม่ส่งผลกระทบครับ
0: คิดว่าวันนี้ทั้งคืนเนาะพรุ่งนี้ก็น่าจะแห้งเนาะสำหรับในชุมชนย่อยต่างๆ
1: ที่หนักที่สุดใช่อันนี้มันจะสูบยากไปเรื่อยๆเพราะมันจะถอยลึกเข้าไปในท้ายซอยก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าให้เอาสายยางไปเพิ่ม
0: เหมือนเราต้องไปดึงน้ำออกมาจากที่มันเป็นแอ่งใช่ไหมที่มันไม่สามารถระบายได้
1: ส่วนลึกมันจะเทลงไปท้ายซอยครับเราต้องขยับเครื่องสูบน้ำตามลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อครับ
1: ประมาณนั้นครับ
0: ตอนนี้ก็มีประมาณสักกี่เครื่องได้ฮะเห็นบอกว่ามี4เหรอฮะใช่ไหมสี่เครื่อง
1: โอ้ถ้าเป็นสี่เครื่องที่ให้ข้อมูลไปก็คือเป็นเครื่องท่อซิ่งที่นิด้
0: า
1: ซึ่งก็ยุติการสูบละเพราะว่าตรงบริเวณการเคหะแฟดคลองจันเนี่ยก
0: ็
1: คือระดับน้ำเนี่ยเกือบจะเข้าสู่ระดับภาวะปกติละยกเว้นตรงที่เป็นแอ่งเป็นหลุมอะครับมันก็จะมีน้ำขังอยู่บ้าง
0: โอ้แล้วอย่างนี้เราต้องทำมันกระทบไหมฮะไอ้ตรงที่เป็นแอ่ง
1: เนี่ยอ๋อไม่ก็คือแอ่งพวกนี้ก็เสมือนฝนตกทั่วๆไปตกหนักๆหน่อยอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เมื่อสักครู่การเคหะก็ได้มาหารือเรื่องของการที่จะเตรียมฟื้นฟูก็คือว่าเดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปสำรวจแล้วก็นัดหมายกันเพราะว่ามีทั้งหมดตั้ง30แฟลต
0: โอ้โหนี่รวมพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี่ประมาณสักเท่าไหร่ได้ตัวเลขคร่าวๆครับ
1: พี่น้องที่รับคนกระทบเหรอครับ
0: ใช่ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยท่าน
1: ผมว่าน่าจะ 2-3 หมื่นครับ
0: 2-3 หมื่นเนาะครับอ่ะยังไง
1: ขอสำรวจตัวเลขชัวร์อีกทีเพราะว่าน้ำมันเพิ่งลดครับตอนนี้ก็เร่งในเรื่องของการเก็บขยะก่อน
0: แต่ว่าถนนสายหลักนี่คือสัญจรได้หมดแล้วใช่ไหมในพื้นที
1: ่ได้หมดได้หมดเปิดทั้งหมดแล้วครับ
0: ได้ยังไง
1: หน้าจุดหน้าเขตก็คือแยกบางกะปิเนี่ยคือจุดที่แห้งสุดท้ายเมื่อคืนนี้ครับ
0: รถก็วิ่งผ่านได้แล้วเนาะตรงหน้า
1: วิ่งผ่านแล้วครับผม
0: เอาใจช่วยฮะท่านผอ.ฝนก็ยังลงอยู่
1: ผมต้องมาดำรงตำแหน่งวันนี้ครับแต่มาทำงานตั้งแต่เมื่อวาน
0: โอ้นี่ต้อนรับตำแหน่งใหม่เลยฮะท่านผอ.มีอะไรน่ากังวลใจ
1: ไหม
0: เผื่อว่าพี่น้องที่ติดตามจะสลอยฟังอยู่มีอะไรน่ากังวลใจมีอะไรเป็นอุปสรรค
1: คือจริงๆอ่ะไม่กังวลใจแต่ว่าหลายๆเรื่องอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในอย่างเช่นเรื่องของการทิ้งขยะเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทางเพจFacebook ของทำงานเขตบางกะปิก็จะประชาสัมพันธ์เรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของการเยียวยาต่อไป
0: ต่อไปก็เป็นขั้นตอนล้างความสะอาดเนาะเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: อันนั้นคือฟื้นฟูก็คือล้างความสะอาดบิ๊กกินนิ่งอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้ผมตะโดมล้างถนนสายหลักอยู่นะครับ
0: อ๋อเหรอฮะแล้วมีการปิดการจราจรตรงไหนยังไงไหม
1: ไม่มีเราล้างเหมือนมีรถเหลืองแล้วก็มีไฟแวบๆแล้วก็จะมีหัวฉีดล้างปกติก็ไม่กระทบอะไรก็สัญจรได้ใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับ
0: ครับตอนนี้ล้างอยู่ที่ไหนบ้างครับท่านผอ.
1: เช้านี้เราก็ล้างลาดพร้าวครับ
0: ลาดพร้าว
1: เส้นหลักของเราล้างลาดพร้าวแล้วก็เดี๋ยวจะลุยต่อก็อาจจะมีรามคำแหงมีจุดหลายๆจุดมันจะมีเศษดินเลนไปกองอยู่จุดที่ต่ำที่น้ำมันไปขังอยู่ครับ
0: ครับครับ
1: แต่จุดที่สูงๆก็ไม่เป็นไร
0: แต่ไม่ได้กระทบกับผู้สัญจรใช้เส้นทางได้ไหม
1: ไม่เลยอันนี้เราก็ดำเนินการไปตามปกติแต่ว่าณจุดที่ล้างอยู่ก็ฝากพี่น้องที่ใช้รถสัญจรก็ฝากช่วยความให้ความเมตตาเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะกับระมัดระวังซึ่งกันและกันนะครับ
0: ครับครับได้ครับยังไงเอาใจช่วยด้วยครับสำหรับในพื้นที่นะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับท่านผอ.
1: มีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันคร
0: ับ ได้เลยครับยินดีครับขอบคุณมากครับ
1: ได้ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตบางกะปินะครับคุณจิรศักดิ์หงส์8นะฮะก็เป็นความคืบหน้านะตอนนี้ที่ยังหนักอยู่ก็จะเป็นในชุมชนลาดพร้าว 101แยก40เมื่อสักครู่ที่ท่านบอกไปแต่ว่าบนถนนสายหลักเนี่ยก็ใช้การได้หมดแล้วนะแล้วก็มีการดำเนินการล้างทำความสะอาดผิวจราจรกันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยที่ผ่านมานะฮะก็บอกว่าสูบกันมาตั้งแต่เมื่อคืนวานระดับน้ำมันก็เริ่มลดลงลดลงก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงวันนี้เนี่ยถนนใหญ่ในพื้นที่ของบางกะปิก็ใช้การได้หมดละก็จะเหลือในชุมชนย่อยต่างๆนะครับที่ยังคงมีปัญหาอยู่จากประมาณเกือบ2เมตรนะบางจุดอ่ะเมตร50เกือบ2เมตรนี่ก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณ50ซมนะฮะติดตามกองพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะคุณณไทยทัดบงสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้มีฝนที่ไหนบ้างครับ
2: ค่ะตอนนี้นะคะก็มีกลุ่มฝนตกอยู่ในกรุงเทพนะคะเหลือทางด้านเขตลาดพร้าวจตุจักรนะคะพญาไทดินแดงห้วยขวางวังทองหลังนะคะวัฒนาสวนหลวงนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะก็จะเคลื่อนตัวเข้าแถวเขตทางด้านพระนครเขตปทุมวันเขตราชวีสาทรต่อไปนะคะแล้วก็มีกลุ่มทางด้านบางพลัดบางกล้วยบางกอกน้อยทวีวัฒนาบางแคนะคะกลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านนครปฐมค่ะ
0: กลุ่มนี้มีความน่าสนใจตกหนักตกนานยังไงบ้างคะต้องเฝ้าระวังยังไงตรงไหนเป็นพิเศษไหมฮะ
2: ค่ะค่ะซึ่งกลุ่มฝนทั้งหมดที่มีเนี่ยค่ะก็จะทิศทางเคลื่อนตัวไปทางด้านฝั่งทิศตะวันตกก็คือออกไปทางด้านนครปฐมนะคะแต่ว่ากลุ่มฝนในช่วงนี้ค่ะก็มีได้สองกลุ่มฝนตกหนักด้วยค่ะก็ยังต้องระวังในเรื่องของฝนหนักค่ะ
0: ตกแช่ไหมครับตกอยู่กับที่วนเวียนไม่ไปไหนอย่างนี้ไหมฮะหรือว่าตกแล้วก็พัด
2: กลุ่มฝนที่มีจะเป็นกลุ่มฝนที่มีการเคลื่อนตัวค่ะไม่ได้ตกแช่อยู่กับที่ค่ะ
0: จะตกจนถึงหัวค่ำเลยไหมครับหรือว่าจะแค่ถึงประมาณกี่ชั่วโมง
2: ถ้ากลุ่มนี้ก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านไปค่ะไม่ได้ตกแช่ถึงหัวค่ำค่ะ
0: นอกจากกลุ่มนี้แล้วจะมีกลุ่มอื่นเข้ามาอีกไหมครับคาดการณ์ว่ายังไงบ้างครับ
2: ถ้าเป็นนะตอนนี้สำหรับกลุ่มฝนกลุ่มใหม่ยังที่จะเคลื่อนตัวเข้ามายังไม่มีนะคะถ้ามีก็คือจะเป็นแถวทางด้านปราจีนบุรีโซนนู้นนะคะซึ่งก็ยังไกลอยู่ก็คิดว่ากลุ่มปราจีนก็ไม่น่าจะมาถึงค่ะคือถ้าจะมีกลุ่มฝนขึ้นมาก็คือต้องเป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่ค่ะ
0: กรุงเทพและปริมณฑลมีอะไรน่ากังวลไหมครับในช่วงเย็นช่วงค่ำนี้ครับพื้นที่ไหนน่าเป็นห่วงไหม
2: ครับค่ะสำหรับวันนี้กรุงเทพปริมณฑลก็ให้ฝนละ60ของพื้นที่นะคะแต่ว่าก็ต้องที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มฝนที่ตกณตอนนี้แหละค่ะที่มีกระแสของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อยู่ค่ะก็ต้องระวังในเรื่องของพื้นที่เดิมที่อาจจะมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วนี่แหละค่ะ
0: โซนตะวันออกน่ากังวลไหมครับตอนนี้ที่ตอนนี้น้ำ
2: ตะวันออกตอนนี้ถ้าเป็นโซนทางด้านมีนบุรีคลองสามวันและกระปางตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนค่ะค่ะ
0: สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามีพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับแจ้งเตือนตรงไหนไหมครับเชิญได้เลยนะครับ
2: ค่ะสำหรับกรุงเทพและมณฑลนะคะในระยะช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็มีแนวโน้มโอกาสฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่5ที่6นี้นะคะให้ฝนละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะเราก็อาจจะมีระดับของฝนตรงหนักและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: 5-6นี่ต้องเฝ้าระวังเลยนะฮะกรุงเทพและปริมณฑลนะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณณไทยครับ
2: สว
0: ัสดีครับขอบคุณทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับคุณณไทยทัดวงช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเตือนประชาชนเลี่ยง5จุดน้ำท่วมสูงในกรุงเทพมหานครขณะเคหะคลองจันทน์เคหะร่ม9น้ำลดลง 20-30 เซนติเมตรแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย5จุดน้ำท่วมสูงที่ชาวกรุงเทพควรหลีกเลี่ยงได้แก่1ถนนกรุงเทพกีทาซอย9ถึง25และซอย37ถึง55ยังมีน้ำท่วมขัง20ถึง30เซนติเมตร2ถนนหลวงแพร่งลาดกระบังโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนพหลโยธิน3ลาดกระบังแยกลาดกระบังร่ม9รอยเยิ้งก๊อฟแยกสุขุมาร4ถนนฉลองกรุงแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโน5สุวินทวงศ์แยกคทัยราชราชอุทิศส่วนการกู้คืนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิล่าสุดระดับน้ำลดเหลือ30เซนด้านถนนเสรีไทยระดับน้ำลดลง 30-40 เซนติเมตรส่วนพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังระดับน้ำลดลง20เซนติเมตรโดยทางการได้มีการติดตั้งเรือผักดันน้ำเร่งระบายน้ำผ่านสมุทรปราการและเมื่อน้ำในคลองประเวศบุรีลมลดลงจะเห็นขอบตลิ่งจะเร่งกู้ชุมชนเคหะลาดกระบังโดยใช้ระบบสูบภายในและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วม30จังหวัดทั่วประเทศโดย19จังหวัดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า3ล้านคนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมมีอยู่ในพื้นที่30จังหวัดรวม191อำเภอ 1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 3,352,000 คนโดยจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครระยองและตราดระดับน้ำทรงตัวขณะที่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรสระบุรีจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรระดับน้ำลดลงต่อเนื่องโดยปภ.ได้กำชับให้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการครั้งต่อไปอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1หมายเลข402701รางวัลเลขหน้า3ตัว791912รางวัลเลขท้าย3ตัว058396และรางวัลเลขท้าย2ตัว70
4: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็เผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับแล้วก็ฝนนี่โอ้โหลงมาหนักหลายพื้นที่เลยนะครับหลายท่านก็แจ้งข้อมูลเข้ามาขอบคุณมากนะครับคุณติ๊กชมาพรคุณต้นรักคุณบุษกรคุณสำลิดคุณนิรุธคุณสุวรรณทองคุณกระปุกแดงนะครับดุสิตฝนตกแล้วภาษีเจริญฝนตกหนักนะฮะแถวเดอะมอลล์กาญจนาตะวันตกนะครับสาย4นะครับประชาสงเคราะห์นะฟ้าแรงด้วยนะแล้วก็บอกว่าทางขึ้น M81 ไม่มีฝนนะนี่คุณสำลิดบอก M81 ไม่มีฝนคุณนิรุธนะฮะฝนตกนะครับคุณสุวรรณทองก็เพิ่มเติมภาษีเจริญก็ฝนตกฟ้าร้องด้วยนะครับแล้วก็ฝนแรงมากใช้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเบอร์3เลยคุณวิทย์สวัสดีครับคุณวิทย์ครับ
2: ครับผม
1: ครับคุณวิทย์
2: รายงานจราจรฝนตกที่ลาดพร้าวครับ
1: ช่วงไหนครับ
2: แยกรัชดาลาดพร้าวครับ
1: รัชดาลาดพร้าวตกหนักไหมครับ
2: หนักมากมีลูกเห็บด้วยอ่ะผมไม่เคยเจอเลยนะ
1: ลูกเห็บเนี่ยนะตรงรัชดาลาดพร้าวเหรอฮะลูกใหญ่ไหมครับ
2: ใหญ่อยู
1: ่ล้
2: อใส่รถดังป้องเป้งป้องเป้งป้องโอ้โหเนี่ยดูอะไรที่ไหนได้ให้มันเหมือนน้ำแข็งลูกเห็บ
1: โอ้เยอะเลยไหมอ่ะ
2: เยอะมากครับเยอะมากเยอะมาก
1: เอาแล้วเรื่องของจราจรเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยตรงนั้น
2: ก็ยังมาได้เรื่อยๆนะครับหน้าที่ผ่านมาเมื่อนาทีที่แล้วนะแต่ณตอนนี้ไม่ทราบครับตอนนี้ผมมาถึงไอ้สะพานไปออกพระราม7เนี่ยนะครับ
1: ยังหนักอยู่ไหมตรงแถววงสว่างเหรอ
2: หนักมากหนักมากครับก็ยังไม่ถึงวงสว่างครับยังไม่ถึงวงสว่าง
1: ประชานุกูล
2: มากประมาณนี้ครับประชานุกูล
1: โอ้ได้ถ่ายภาพไว้ไหมมีกล้องหน้ารถบันทึกไว้ไหมไอ้ลูกเห็บเนี่ยมีไหม
2: มีถ่ายไว้อยู่ครับ
1: เนาะส่งมาทางไลน์จอสร้อยได้เลยนะ
2: ได้ๆเดี๋ยวไลน์ส่งให้ครับแต่ไม่ต้องห่วงคุณเสมาเดี๋ยวตอนนี้คนเขาถ่ายรูปเห็บกันเยอะมากที่ทางเท้าอ่ะ
1: มีน้ำท่วมขังไหมเนี่ย
2: เริ่มมีแล้วนะฮะเริ
1: ่
2: มมีแล้วล่ะถ้าตกแช่อย่างเงี้ยรับรองไม่นานตกหนักมาก
1: เอาละเอายังไงขอบคุณมากคุณวิทย์เดินทางปลอดภัยอ่ะ
2: ได้ครับฝากไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับ
1: แล้วฝั่งกลับกันรถเยอะไหมครับเนี่ย
2: เยอะครับเยอะเยอะ
1: แน่นทั้งสองฝั่ง
2: อีกนานอีก5 โมงเนี่ยคนเลิกงานน่าจะแน่นกว่านี้แน่นแบบทุกอนูแน่นอน
1: โอ้โหอ้าวยังไงเอาใจช่วย
2: หนักจริง
1: ๆเอาใจช่วย
2: ข้อมูลด้วยครับ
1: ได้ขอบคุณมากครับคุณวิทย
2: ์ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับกทพแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณด่านชั่งน้ำหนักดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพเพื่อติดตั้งคานขวางของโครงการพระราม3สัญญาที่3ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพกระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ITD VCB ประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณด่านดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพเพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการดังนี้ครับ 1. ปิดและเบี่ยงจราจรด้านซ้ายทางจำนวน1ช่องทางตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30พฤศจิกายน2569ตลอด24ชั่วโมงครับ 2. ปิดและเบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และที่5จำนวน2ช่องทางตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1มกราคม2570ตลอด24ชั่วโมงครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้และขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายเตือนและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ตลอด24ชั่วโมงหรือดาวน์โหลดแอป Exact Portal ไว้บนโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ฟังก์ชัน SOSเป็นอีกช่องทางในการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษดาวน์โหลดฟรีได้ที่ App Store และ Google Play ขอบคุณข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโอ้ก่อนหน้านี้มีรับแจ้งเรื่องของฝนตกแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยนะเมื่อสักครู่ที่ทางคุณวิทย์บอกเขาอยู่แถวลาดพร้าวช่วงตัดรัชดาแล้วก็ที่จุดนี้โชคชัย4ฮะโอ้โหรุนแรงเลยครับเป็นลักษณะลูกเห็บตกลงมานะมีคนถ่ายภาพไว้ได้นะครับเป็นคลิปเลยแหละนะฮะอยู่ที่โชคชัย4นะฮะใครที่อยู่แถวนั้นเป็นยังไงบ้างครับเพิ่มเติมสถานการณ์ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะฮะหลายท่านในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้โหถ่ายภาพบันทึกภาพไว้ได้นะฮะเป็นลักษณะลูกเห็บที่ตกอยู่ที่ลาดพร้าวนะครับรัชดาลาดพร้าวโชคชัย4นะครับเนี่ยมีคนบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้นะฮะใครที่รับชมอยู่ใน YouTube อยู่น่าจะได้เห็นภาพไปควบคู่กันนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะคุณวิทย์ก็บอกว่าตัวเองก็อยู่ลาดพร้าวแล้วก็ฝนตกหนักสักพักนึงรถตัวเองได้ยินเสียงดังตุ๊บตับปุ๊บปับปุ๊บปับก็เลยดูอ้าวมันลูกเห็บนี่มันตกลงมาฮะแถวรัชดาลาดพร้าวแต่ว่าในคลิปเนี้ยอันนี้เป็นอยู่ที่โชคชัย4นะเนี่ยลักษณะลงมาแบบนี้เลยนะเทลงมาเลยแล้วฝนก็ค่อนข้างหนักนะสำหรับในพื้นที่ลมก็ไม่ใช่เบาๆด้วยนะบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยยังไงระมัดระวังกันด้วยนะครับเลิกงานเลิกเรียนพอดีเลยนะฮะในช่วงนี้แล้วก็มีฝนเข้ามาหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับลูกเห็บด้วยนะใครอยู่ที่ไหนแล้วเจอสถานการณ์ยังไงอัปเดตได้นะครับ1137และดอกจัน1808นะฮะพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศอยู่ที่หลัก4จตุจักรพญาไทห้วยขวางวัฒนาดุสิตพระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์บางกอกน้อยบางพลัดตลิ่งชันทวีวัฒนาบางแคจอมทองหนองแขมเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่ตลิ่งชันนะครับ63มิลลิเมตรนะฮะหลายพื้นที่ครับฝนเทลงมาหนักเลยในช่วงเวลานี้นะครับคุณสุวรรณทองภาษีเจริญฝนตกฟ้าร้องฝนแรงมากใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3คุณวิชานนะพี่ตัวสาธุบอกว่าใต้สะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนถนนพระราม3เหมือนว่าสัญญาณไฟจราจรมันขึ้นพร้อมกันทุกสีเลยนะฮะเนี่ยนะฮะ เอาฝากระวังด้วยเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้คุณทวัตก็แจ้งมาใน YouTube บอกลาดพร้าวมีลูกเห็บตกครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณวัดคุณวัดนี่ก็จะลูกเห็บเหมือนกันสวัสดีครับคุณวัด
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณวัดอยู่ที่ไหนอะฮะ
2: จากไอ้แยกรัชโยธินมุ่งหน้าแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับ
1: ครับ
2: บริเวณตั้งแต่หน้าล็อกเก็ตซาวจนถึงไอ้ศาลอาญาอะไรพวกนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับกระจกหน้ารถผมร้าวเลยแตกเลยเนี่ย
1: อุ้ยร้าวเลยเหรอ
2: ถูกครับ
1: เม็ด
2: หน้าปวดหัว
1: มันเม็ดใหญ่เลยพี่
2: หลังคารถนี่ยังไม่รู้นะว่าจะบุบหรือเปล่านะ
1: โอ้เม็ดใหญ่เลยเหรอครับลูกเห็บอ่ะ
2: เม็ดใหญ่ครับเม็ดใหญ่แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ถ่ายภาพไว้เพราะว่าอะไรเพราะขับรถเพราะฝนมันตกหนักมากนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงแล้วก็ประเด็นมาตอนนี้จนถึงไอ้นี่แล้วเขาเรียกอะไรนะจะถึงแยกห้วยขวางนะ
1: ครับ
2: หลีกเลี่ยงช่องทางด้านซ้ายน้ำท่วมแล้วครับ
1: โอ้โหห้วยขวางนะ
2: ใช่ครับ
1: เลนซ้าย
2: ขาเข้าร
1: ถเล็กผ่านได้ไหมเลนซ้ายเนี่ย
2: ยังได้อยู่แต่ถ้าเป็นไปได้มอไซค์อย่าวิ่งเพราะเดี๋ยวจะพลาดนี่อะไรเดี๋ยวจะพลิกคว่ำได้เพราะน้ำมันขังเลย
1: ฝนยังหนักตลอดทางเลยไหมฮะ
2: ตอนนี้มาถึงแยกห้วยขวางเริ่มซาแล้วแต่บางเกี้ยวอยู่ตรงล็อกเก็ตซาวนี่ผวาเลย
1: ที่บอกมีลูกเห็บด้วยใช่ไหมลาดพร้าวพอฝนลงนู่นนะ
2: ยังไม่ได้ดูหลังคารถนะเพราะยังไม่รู้ว่าหลังคารถมันจะมีร่องรอยโดนบุบโดนอะไรหรือเปล่า
1: โอ้ฮะ
2: หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงฮะ
1: ยังไงเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากเลยคุณวัด
2: มันหนักมากครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับ เป็นอีกหนึ่งเสียงนะฮะโดนเหมือนกันลูกเห็บตกมานะครับพหลโยธินต่อเนื่องมาทางด้านของรัชดาภิเษกมาทางด้านของห้วยขวางมีน้ำท่วมแล้วนะเลนซ้ายรถเล็กแนะนำว่าหลีกเลี่ยงนะฮะขอบคุณคุณอั๋นพันท้ายด้วยคุณอั๋นพันท้ายบอกว่าพระราม2ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเหมือนกันเฉพาะกิจพงพัง03สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
1: พี่ตั้วเป็นไงบ้างฝนหนักเลยเหรอ
3: โอ้หนักผมไล่มาจากพระราม3ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
3: หน้าอาคารเวทีวัดด่านช่อง BRT แล้วช่องขวาสุดของปกตินะมีเศษกระดาษ A4 สีขาวจำนวนมากเลย
1: ปิว
3: โอ้โหปิวว่อนเลยครับ
1: รอ
3: ไม่มีฝนนะไม่รู้ใครทำตกหล่นน่ะมันเยอะจริงอ่ะ
1: ครับ
3: ยาวไปหลายเป็นร้อยเมตรเลยนะ
1: ตรงนั้นช่วงไหนนะพี่ตั้ว
3: อาคาร SV ครับหน้าอาคาร SV ช่อง BRT เลย
1: ช่อง BRT
3: ถ้าลามสามวัดด่านก่อนถึงจะเตื้อใต้สะพานภูริพลน่ะ
1: โอเค
3: ยาวรุ่นเลยยาวไปถึงนู่นหน้าวัดปริวาสเลยม
1: ัน
3: กระจายไปเรื่อยอ่ะ
1: อ๋อ
3: มาก็ใต้สะพานแฝดนี่แหละตามที่ว่านั่นแหละครับสัญญาณไฟถ้ามีเจ็ดสีแล้วจะโผล่ขึ้นมาหมดน่ะ
1: มันขึ้นหมดเลยเหรอเขียวแดงเหลืองนี้เลยเหรอ
3: โอ้โหรถแย่งกันไปกันว่อนเลยซ้ายขวา
1: จะชน
3: ก
1: ันหรือเปล่าเดี๋ยวแจ้งให้
3: ผมก็ขึ้นด่วนมาแล้ว
1: ครับ
3: โอ้โหท้ายแถวอยู่ตรงสีลมเนี่ยอ๋อ
1: แล้วฝนเป็นไงยังมีอยู่
3: หนักเลยเนี่ย
1: หนักอยู
3: ่มืดข้างหน้าแบบมองไม่เห็นเลยเนี่ย
1: เราเจอลูกเห็บกับเขาไหมฮะเนี่ย
3: บางๆนะไม่มีนะน่าจะไม่มี
1: ไม่มี
3: หมดไปก่อนหรือยังไม่รู้
1: อ๋อ
3: ติดครับติดนะท้ายแถวอยู่สีลมแล้ว
1: ครับอันนี้ขาเข้าใช่ไหมพี่นะ
3: ใช่ไอ้ขาออกผมจะไปศรีอยุธยานี่แหละเนี่ย
1: เอาเข้าดิพี่จะมาทางพญาไทใช่ไหมมาทางต่างระดับตรงพญาไทจากบางโคไปใช่ไหมพี่มาจากศรีลมไป
3: ขาออกขาเข้าครับผมจะลงศรีอยุธยานั่นแหละ
1: แล้ว
3: ถึงพระรามสี่เลยเนี
1: ่
3: ย
1: แล้วขากลับกันติดไหม
3: ชะลอตัวแล้วครับ
1: โอเค
3: ชะลอตัว
1: จะฝนยังหนักเนาะ
3: หนักครับข้างหน้านี่มองสีขาวครับมองไม่เห็นรถอีกประมาณข้างหน้าเนี่ย 2-3 คันจะมองไม่เห็นนะ
1: โอ้เอา
3: เนี่ยฟ้าร้องมันเพิ่ม
1: เลยเลิกงานพอดีฟ้าแรงด้วยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ได้
3: ก็ใช้ความระมัดระวังครับตามที่แจ้งข่าวไป3เหตุการณ
1: ์ได้พี่ขอบคุณมากพี่ตัวสาธุเด
3: ี๋
1: ยวยังไงแจ้งให้
3: แจ้งไปคืบหน้าครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณสวิทสวัสดีครับ
2: จ้าวัสดีจ้าเสมาฝนตกหนักเลย
1: ที่ไหนพี่สวิท
2: ที่สายใต้เขาพี่จะมุ่งหน้า
1: บรม
2: มาจากขาเข้าใช่บรมขาเข้าฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเจ้าพระยาให้วิ่งขวาขวาได้เพราะว่าเลนซ้ายน้ำท่วมหนักเลยจ้ะ
1: รถเล็กผ่านได้ไหมครับพี่สวิท
2: ได้ได้พี่แต่ว่า2เลนซ้ายเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าตอนนี้มีรถอยู่วิ่งอยู่2เลนขวาแค่นั้นเอง
1: โอ้
2: ท่วมหนักเลยท่วมหนักเลย
1: ตรงปากทางเข้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาเหรอ
2: ข้ามฝั่งตรงข้ามจากฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งขาเข้า
1: ตรงข้ามใช่ไหมโอเคโอเค
2: ใช่ใช่ใช่โอเคโอเคจ้ะ
1: เราไม่เจอลูกเห็บใช่ไหมตรงนั้นมีไหม
2: ไม่เจอจะไม่เจอแต่ฟ้าแรงมากเลยเสมา
1: โอ้ยังไงขับรถปลอดภัยพี่สวิทขอบคุณมากครับ
2: โอเคจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณสุวิทย์ด้วยนะครับก็บอกว่าบรมราชชนนีด้านฝั่งตรงข้ามนะฮะปากทางเข้าซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาน้ำท่วมขังนะครับฝนตกหนักมากนะฝากระวังด้วยนะครับบรมฝั่งขาเข้านะนะครับเริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วฝั่งตรงข้ามกับปากทางเข้าโรงพยาบาลเจ้าพระยามาจากนู่นนะต่างระดับสิรินธรโค้งสายใต้เก่าก็ระวังด้วยนะครับตอนนี้รถเริ่มติดแล้วนะทั้งสองฝั่งเลยนะฮะคุณธวัชบอกว่าคลองพระอุดมมืดมาแล้วฟ้าแรงมากนะฮะขอบคุณพี่ธวัชด้วยก่อนหน้านี้ก็แจ้งมาว่าลาดพร้าวมีลูกเห็บตกหลายท่านเจอนะพหลโยธินรัชโยธินลาดพร้าวรัชดาลาดพร้าวนะฮะบอกว่ามีลูกเห็บตกในพื้นที่โชคชัย4นะครับคุณลุกนะฮะบอกว่าคุณลูกหนูหรือเปล่าฮะก็บอกว่านนทบุรีสามัคคีฟ้าแรงมากแต่ว่าฝนเล็กน้อยนะขอบคุณคุณลูกหนูด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับได้รับแจ้งว่ารัชดาเริ่มติดแล้วพหลเกษตรแน่นแล้วนะฮะแล้วก็งามวงวานงามวงวานบอกว่าเกษตรไปบางเขนไปพงเพชรติดแล้วนะ2ฝั่งเลยนะฮะแล้วก็รับแจ้งเรื่องฝนลงมาหลัก4จตุจักรพญาไทห้วยขวางดุสิตวัฒนาพระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์บางกอกน้อยบางพลัดตลิ่งชันบางแคจอมทองหนองแขมทวีวัฒนานะครับทั้งหมดเนี่ยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่แจ้งวัฒนาติดแล้วนะครับแจ้งวัฒนานี่หลัก4หน้าศูนย์ราชการทางด้านของรัชโยธินนี่ก็แน่นแล้วเหมือนกันนะฮะใต้ด่วนไปข้ามแยกเมืองทองเลี่ยงเมืองปักเกร็ดชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ให้แยกปักเกร็ดได้ดีขึ้นด้านบนสะพานพระราม5ถ้าข้ามไปนครอินเนี่ยแน่นนะแต่ถ้าฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้ดีกว่าแล้วก็รัตนาธิเบศกับติวานนท์ถ้ามุ่งหน้าไปแยกแครายนี่ชะลอตัวนะครับเอาไปดูลูกเห็บกันต่อแถวลาดพร้าวมาอีกคลิปหนึ่งนี่ครับเปาะแปะเปาะแปะโอ้โหเยอะนะเนี่ยลูกใหญ่ด้วยครับลูกเห็บตกครับแถวลาดพร้าวอันนี้เป็นคลิปของอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ส่งเข้ามานะครับคุณอัชรานะก็บอกว่าเจอเหตุการณ์ลูกเห็บตกที่ลาดพร้าวเหมือนกันก็เลยส่งคลิปมาให้ดูขอบคุณคุณอัชราด้วยนะครับนะฮะหลายท่านวันนี้ก็เจอครับนะบริเวณจุดดังกล่าวลาดพร้าว41ใช่ไหมฮะจุดนี้นะก็เป็นลูกเห็บตกละตกลงมานะครับหลายที่เลยนะครับเนี่ยกินเป็นบริเวณกว้างพอสมควรนะเพราะว่าจุดนี้ที่คุณอัชราส่งมาเนี่ยเป็นลาดพร้าว41ก่อนหน้านี้เนี่ยโชคชัย4ก่อนหน้านั้นก็เป็นรัชดาลาดพร้าวแล้วก็บางส่วนบอกว่าอยู่พหลโยธินก็เจอเหมือนกันนะฮะยังไงเพิ่มเติมความระมัดระวังนะครับแล้วก็เริ่มรับแจ้งว่าเริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วด้วยนะทางฝั่งห้วยขวางทางด้านรัชดานะฮะรถเล็กนี่เขาบอกว่าแนะนำให้หลีกเลี่ยงกันแล้วนะเพราะว่าฝนเทลงมาหนักเลยบริเวณจุดดังกล่าวนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะฮะคุณบูมบอกว่าสัญญาณออกอากาศ YouTube เบาแต่พอฟังวิทยุดังขอบคุณคุณบูมสมายด้วยนะฮะนี่เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ YouTube นะครับเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราให้นะครับมีรับแจ้งบรมน้ำท่วมขังเมื่อสักครู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเจ้าพระยาฝนตกหนักด้วยคุณพันแจ้งมาจุดเดียวกันเลยเลนซ้ายเลนกลางรถวิ่งไม่ได้แล้วนะเป็นระยะทางยาวเลยเขาบอกว่ารถทุกคันเบี่ยงมาเลนขวาหมดเลยจุดเนี้ยนะฮะฝากระวังด้วยนะครับแล้วก็คุณนุชแจ้งมาจุดเดียวกับเฉพาะกิจพงพัง03พี่ตัวสาธุจุดเดียวกันนะตรง BRT วัดด่านมีเศษกระดาษปลิวกระจายเลยเขาบอกว่าเยอะมากนะเป็นกระดาษสีขาวฝากระวังด้วยนะครับพระราม3ช่วงโค้งวัดด่านที่จะมุ่งหน้าไปวัดปริวาสนะฮะแล้วก็คุณนุชก็แจ้งมาเหมือนกันนะก็บอกว่ายังเห็นอยู่นะเศษกระดาษยังปลิวอยู่แล้วก็บริเวณช่วงแยกใต้สะพานแขวนสะพานพระราม9ก็บอกว่าสัญญาณไฟจราจรขึ้น3สีพร้อมกันเลยนะฮะฝากระวังด้วยสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวคุณหน้าไทยทัดวงนะครับกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค
1: ่ะตอนนี้ฝนหนักหลายที่เลยนะครับเชิญเลยครับ
2: ค่ะก็จากกลุ่มฝนก่อนหน้านี้นะคะก็เริ่มเคลื่อนตัวเข้าทางด้านแถวดูสิตแถวป้อมปราบนะคะแถวทางด้านฝั่งธนบุรีนะคะและนอกจากนี้ค่ะตอนนี้ก็มีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะทางด้านเขตจตุจักรเขตหลัก4แล้วก็แถวทางด้านตัวอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ ซึ่งกลุ่มฝนตอนนี้นะคะก็จากไรด้าตัวอากาศก็พบเป็นกลุ่มฝนตกหนักค่ะ
1: แล้วเรื่องลูกเห็บล่ะครับรับแจ้งไหมครับทำไมถึงมีได้เอ่ย
2: ค่ะลูกเห็บนะคะก็ตอนนี้นะคะก็เริ่มเห็นเริ่มมีรายงานในเรื่องของลูกเห็บเกิดขึ้นบ้างแล้วนะคะก็คาดูจากไรด้าตัวอากาศนะคะก็เป็นลักษณะของกลุ่มฝนตกหนักค่ะก็อาจจะมีลูกเห็บเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: รับแจ้งหลายพื้นที่ไหมครับทางกรมอุตุ
2: ค่ะถ้าเป็นในณตอนนี้นะคะถ้าดูจากไรด้านะคะพื้นที่ที่อาจจะมีโอกาสตกได้ก็จะเป็นแถวทางด้านแถวจตุจักรอำเภอเมืองหลักสี่นะคะถ้าดูจากไรด้าตรวจอากาศค่ะ
1: อันนี้ของทางกรมอุตุสามารถแยกได้ไหมครับว่าพื้นที่ไหนมีลูกเห็บตกพื้นที่ไหนมีฝนตกแยกได้อย่างนั้นเลยไหมคร
2: ับ ถ้าเป็นไรด้าตรวจอากาศจะเป็นลักษณะของตรวจฝนตกหนักมากกว่าค่ะ
1: คือทางลูกเห็บก็ต้องรอทางภาคประชาชนแจ้งเข้ามาอย่างเงี้ย
2: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: อ๋อนานไหมครับเนี่ยกลุ่มนี้ครับที่ตกหนักๆอยู่นะครับตอนนี
2: ้ค่ะถ้าเป็นแถวทางด้านนนทบุรีแถวทางด้านหลักสี่จตุจักรนะคะกลุ่มนี้ก็อาจจะสักครึ่งถึง1ชั่วโมงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะขยับไปทางด้านซ้ายมือค่ะคือทางด้านทิศตะวันตกจะไปแถวทางด้านบางใหญ่บางบัวทองปากเกร็ดค่ะ
1: โอ้โหนะน่าจะกินเวลาเป็นชั่วโมงเลยไหมครับสำหรับกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้
2: ค่ะกลุ่มนี้ก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวค่ะก็น่าจะเป็นชั่วโมงได้ค่ะ
1: โอ้โหต้องมีจุดไหนเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับ
2: ถ้าจุดที่เฝ้าระวังตอนนี้ก็จะเป็นตามที่เรียนแจ้งไปนะคะทางด้านแถวจตุจักรหลักสี่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะที่มีลักษณะของกลุ่มฝนตกหนักค่ะเพราะจากเรดาร์ก็สีค่อนข้างเข้มเลยค่ะ
1: ทางเหนือกรุงเทพต่อเนื่องไปทางนนท์ใช่ไหมฮะปทุมน่าห่วงไหมฮะ
2: ปทุมตอนนี้ยังไม่มีค่ะถ้ามีก็คือจะเป็นแถวหลักสี่แล้วก็ดอนเมืองที่ติดกับหลักสี่แล้วก็ปากเกร็ดโซนที่ใกล้กับตัวอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
1: อ๋อแล้วทางโซนฝั่ง
2: ปทุมยังไม่มี
1: โซนฝั่งตะวันออกที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะดีขึ้นจากเรื่องน้ำท่วมแหละครับตรงนั้นมีตรงไหนต้องกังวลไหมฮะหร
2: ือว่าหนักไหมฝั่งตะวันออกตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะ
1: อ๋อครับอ่ะแล้วสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้ามีข้อมูลตรงไหนที่ต้องการจะแจ้งประชาชนให้ทราบไหมฮะเฝ้าระมัดระวังอะไรเบื้องต้นมีไหมครับ
2: ค่ะสำหรับกรุงเทพฯปริมณฑลนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่5ที่6ค่ะก็ให้เป็นฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีในเรื่องของฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงด้วยค่ะ
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณนะฮะไทยทัศน์วงด้วยนะฮะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตกเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะฮะสำหรับกลุ่มนี้นะต้องระวังทางตอนฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานครแล้วก็ค่อนไปทางนนทบุรีลอยต่อนะครับคุณสมบูรณ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเกษตรมา
1: อยู่ที่ไหนครับพี่สมบูรณ์
3: ตอนนี้ผมอยู่ทางด่วนตอนนี้อยู่ตรงกลางระดับพระราม4มุ่งหน้าจะไปบางนาครับ
1: เป็นไงบ้างครับติดไหม
3: ติดทั้งไปทั้งกลับเลยครับผม
1: จอดนิ่งหรือว่าไปได้ช้าสลับหยุดหรือยังไงครับ
3: ขยับได้เรื่อยๆคร
1: ับ เรื่อย
3: ๆแต่ฝั่งขาออกไปดินแดงนี่จอดนิ่งเลยครับ
1: โอ้หรอขาไปดินแดงใช่ไหมนิ่งเลยใช่ไหมแต่ไปบางนานี่คือไปได้เรื่อยๆอย่างนี้หรอ
3: ครับผมขยับได้เรื่อยๆครับก็นะผมว่าปกติถ้าเกิดพ้นอ่านลงไปแล้วน่าจะคล่องตัวครับ
1: เหมือนเดิมแล้วต้อง
3: คงอัน
1: เด
3: ิม
1: แล้วฝนเป็นไงบ้างอ่ะพี่สมบูรณ์ตรงนั้นน่ะมีไหม
3: ฝนลงไปปล่อยครับผมใช้ปัดเบอร์หนึ่งได้ครับ
1: หรอไม่มีลูกเห็บนะ
3: ไม่มีครับผมเห็นเพื่อนๆรายงานอยู่ว่าแถวลาดพร้าวมีลูกเห็บลงนี่ครับ
1: ใช่ฮะ
3: ครับผมแต่ว่าปกติผ่านมาเนี้ยก่อนจะออกพระรามสี
1: ่ครับ
3: เบี่ยงออกพระรามสี่มีอุบัติเหตุแท็กซี่กับรถเก๋งฮอนด้าซิตี้นะครับน่าจะชนท้ายกันนะครับ
1: อยู่เลนไหนครับ
3: อยู่เลนซ้ายสุดเลยครับ
1: เลนซ้ายอันนี้คือบนทางด่วนใช่ไหมครับพี
3: ่ทางด่วนครับผม
1: โอเคจะได้แจ้งให้ได้ก่อนลงพระราม4นะขาออกนะไปบางนานะ
3: ครับ
1: ได้ๆเดี๋ยวแจ้งให้เลยครับ
3: ครับไม่ทราบข้างหน้าที่แต่ที่รถนั่นนี่คือมีอุบัติเหตุหรือว่าด้านปกติครับ
1: ข้างหน้ายังไม่มีรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับพี่สมบูรณ์ถ้าผ่านพ้นตรงบริเวณช่วงโค้งอัดลงท่าเรืออะไรไปมันถึงจะดีขึ้นน่ะถ้ามาทางบางนาถึงจะดีขึ้นน่ะ
3: ครับขอบพระคุณครับ
1: แต่ว่าบางนาไม่ดีนะพี่บางนารถติด
3: ใช่ไหมครับ
1: บางนารถติดนะ
3: ผมจุดหมายปลายทางอยู่ที่ซาลาซานคร
1: ับ อ๋อลาซานอ๋อลาซานโอเคไปได้เรื่อยๆฮะลงมาจากด่วนก็โอเคแล้วครับขอบคุณครับ
3: ครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ
1: สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณลุงอยู่ที่ไหนครับ
4: แจ้งวัฒนานะคะจากหน้าศูนย์ราชการมาจากแยกหลักสี่อะค่ะ
1: ครับ
4: ขาเข้าฝนตกหนักมากมืดมองไม่เห็นเลยค่ะ
1: ฮะโอ้โหผม
4: รถติดทั้งสองฝั่งนะคะ
1: ฮะแล้วมีน้ำท่วมหรือยังครับเนี่ยคุณลุง
4: ยังค่ะเพราะว่าฝนมันเริ่มตกตอนประมาณ4โมงแต่ว่าเล เลนซ้ายสุดเนี่ยน้ำก็เยอะแล้วค่ะ
1: เอามีน้ำแล้วนะ
4: ครึ่งฟุตบาทแล้วอะ
1: โอ้เอาอย่างนี้รถเล็กยังวิ่งได้เหรอฮะได้ไหม
4: ได้วิ่งได้
1: ยังได้อยู
4: ่
1: ระยะทางยาวไหมครับ
4: ก็ตอนนี้อยู่หน้าไปรษณีย์ค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อฮะ
4: ก็น่าจะยาวอยู่ทั้งเส้นเพราะว่ามันมืดมากเลยอะค่ะ
1: โอ้ฟ้าแรงด้วยใช่ไหมฮะเนี่ย
4: ใช่ใช่ใช่ฟ้าแรงด้วย
1: อ้าวยังไงระมัดระวัง
4: ส่งรูปเข้าไปส่งวิดีโอเข้าไปในไลน์แล้วค
1: ่
4: ะ
1: ได้เลยได้เลยขอบคุณมากคุณลุงเดินทางปลอดภัยครับ
4: โอเคโอเคขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับฝนหนักจริงนะฮะเมื่อสักครู่ไม่ได้สัญญาณโทรศัพท์ซ่านะอันนั้นเป็นเสียงฝนนะฮะจากคุณลุงเมื่อสักครู่อยู่แจ้งวัฒนะนะครับอยู่แถว

0: บางแวกปอยอ่ะอ่ะแปด
1: เพชรเกษมไปบางแวก
0: บางแวกบางแวกบางแวกบางแวกห้าแปดนะ
1: ครับ
0: นั่งกระต้นต่อยยันหน้าบ้านก็เลย
1: อ๋อน้ำท่วมเหรอพี
0: ่น้ำท่วม
1: โอ้สูง
0: ทีแรกก็บอกให้ออกบางแวกห้าหกออกไปได้มันการท่วม
1: เอาท่วมสูงไหมครับ
0: ครึ่งล้อรถเล็กเนี่ย
1: ครึ่งล้ออ๋อ
0: ครึ่งรถเล็กนะ
1: แล้วตอนนี้ออกมาได้หรือยังครับ
0: ออกมาดึงไอ้นี่แล้วไอ้จะรันซิกซ้ายแล้วออกมาแล้ว
1: แล้วจะรันเป็นยังไงบ้างพี่สมเกียรติ
0: แต่ฝนตกอยู่นะเนี่ยตอนเนี้ย
1: มีลูกเห็บไหม
0: ลูกเห็บไม่มีนะ
1: ยังตกหนักอยู่ไหมครับ
0: ยังปัดน้ำฝนเบอร์สองอ่ะ
1: อ๋อฮะยังหนักอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้เดินทางปลอดภัยครับพี่สมเกียรติ
0: ครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณสมเกียรติครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ฝนตกหลายพื้นที่นะครับก่อนหน้านี้คุณเดวิลซอฟต์แวร์บอกว่าถนนพหลโยธินตั้งแต่ซอย58ไปจนถึงหน้ากองทัพอากาศตรงทูปะเตมีน้ำยังท่วมสูงนะครับรถเล็กเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับขอบคุณคุณเดวิลด้วยนะครับพี่พัชนีบางบัวทองฟ้าร้องหนักต่อเนื่องเลยท้องฟ้ามืดครึ้มขอบคุณพี่พัชนีครับพี่มาร์คนายสวัสดีนะครับพี่มาร์คนายขอบคุณสำหรับข้อมูลบรมขาเข้าต่อเนื่องราชพฤกษ์ต้องกังวลเรื่องลูกเห็บไหมครับลูกเห็บจะอยู่โซนลาดพร้าวโชคชัย4พหลรัชดาลาดพร้าวนะพี่มาร์คช่วงนี้นะแต่ว่าทางโซนบรมราชพฤกษ์ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องลูกเห็บมานะครับพี่มาร์คครับคุณสกอร์เปียนสวัสดีครับคุณสกอร์เปียนขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยติวันนนท์ปักเก็ตลมแรงฟ้าร้องฟ้าแลบมาครบเลยเสียงจาก YouTube ค่อนข้างเบาแต่ถ้าฟังจากแอปเสียงจะดังฟังชัดขอบคุณคุณสกอร์เปียนด้วยนะฮะรัชโยธินด้วยนะมีลูกเห็บด้วยนะพหลโยธินรัชโยธินรัชดาลาดพร้าวลาดพร้าวโชคชัย4ลาดพร้าว41พวกเนี้ยรับแจ้งเรื่องของลูกเห็บหมดเลยนะฮะคุณมาร์คนายบอกว่าบรมสาย4ฝนเริ่มตกหนักแล้วครับโอ้ตอนนี้หนักในหลายพื้นที่เลยนะฮะสำหรับเรื่องของฝนยังไงใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังนะครับยังคงมีฝนหนักอยู่นะหลายพื้นที่เลยหลัก4จตุจักรพญาไทห้วยขวางวัฒนาดุสิตพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์บางกอกน้อยบางพระตลิ่งชันทวีวัฒนาบางแคจอมทองหนองแขมเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมสูงสุดอยู่ที่ตลิ่งชันนะฮะ 83.5 มิลลิเมตรแล้วก็ที่เขาบอกว่าถนนบรมเป็นฝั่งขาเข้าด้านฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเจ้าพยาปากทางเข้าฝั่งตรงข้ามนะแถวแถวซอยรุ่งประชาเขาบอกมีน้ำท่วมนะน้ำท่วมอันนี้ต้องระวังด้วยนะฮะเขาบอกมีน้ำท่วมขังแล้วนะแล้วก็การจราจรเนี่ยติดนะทั้งสองด้านเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุด

0: พอสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้องเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
0: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
0: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึกๆ
2: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว yeah. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-7407400

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ข้อมูลจากทางกรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่สวนหลวงบางกะปิจตุจักรพญาไทดินแดงวัฒนาบางซื่อบางพัดบางกอกน้อยตลิ่งชันบางแคทวีวัฒนาหนองแขมคลองเตยเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะครับฝนรวมอยู่ที่เขตภาษีเจริญ49มิลลิเมตรนะฮะคาดการล่วงหน้า3ชั่วโมงจากนี้เนี่ยเห็นกลุ่มฝนผุดกลางกรุงก้อนใหญ่เลยนะครับยังไงเลิกงานเลิกเรียนวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับหลายๆท่านเลยนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับยังมีน้ำท่วมอยู่นะฮะพหลโยธินนะครับบางจุดรัชดาแถวห้วยขวางเลนซ้ายบรมซอยรุ่งประชาตรงข้ามโรงพยาบาลเจ้าพระยา2เลนซ้ายยังท่วมอยู่แจ้งวัฒนะหน้าไปรษณีย์หลัก4เลนซ้ายยังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขึ้นไปตรวจสอบข้อมูลสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันบ้างนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: คุณวิทยาภักดีโชติครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพี่วิทยาสวัสดีครับ
3: ครับผมคุณเซมามากับฝนนะครับผมช่วงนี
1: ้สมฉายาเลยครับเป็นยังไงบ้างครับพี่วิทยาเชิญเลยครับ
3: ครับผมขอบคุณมากครับครับก็สวัสดีผู้ฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับสวัสดีคุณเซมานะครับครับก็ขอรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมนครในช่วงเวลานี้นะครับดินแดงนะครับออกไปทางด้านของบางนานะครับในช่วงของบริเวณทาราบอนไก่ที่จะออกทางด้านของพระราม4นะครับเลนซ้ายมีรถจอดเสียอยู่1คันนะครับก็เลยทำให้ทิศทางจากมักกะสันไปนี่ก็เริ่มชะลอนะครับแต่ว่าช่องทางกลางกับขวานี่ไปได้อยู่นะครับเจ้าที่รถยกของการทางพิเศษทางไทยก็รับทราบแล้วกำลังมาที่จุดนี้อยู่นะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยออกไปที่พระราม4ในช่วงนี้ยังออกกันได้ช้าอยู่นะครับมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือออกไปทางบางนายังมีรถมากนะครับไปกันได้ช้าผ่านพ้นช่วงอ่านลงไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงทางบางนานะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของดินแดงยังมีรถมากตั้งแต่ช่วงทางขึ้นด่านซื้อของ12เข้ามาเลยนะครับแต่เดินเข้ามาที่ท่าเรือนะครับรถมากอย่างเดียวผ่านท่าเรือออกไปที่ดินแดงนะครับเหนือถนนพระราม4ต่อเนื่องไปจนถึงมักกะสันลงดินแดงไปกันได้ช้าอยู่นะครับฝนตกนะครับถนนยังเปียกอยู่ท่านใช้เส้นทางก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับท่าเรือออกไปที่สะพานพระราม9ออกไปนะครับในช่วงของบริเวณเชียงขึ้นสะพานพระราม9ช่วงนี้เริ่มมีรถมากนะครับผ่านบนช่วงกลางสะพานออกไปที่สุขสวัสดิ์ไปด่านขนองก็ไปกันได้ดีนะครับขาเข้ามาจากทางของสะพานพระราม9มาที่ท่าเรือนะครับช่วงก่อนถึงทางลงพระราม4มีรถจอดเสียอยู่1คันนะครับรถยกอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับก็ท้ายตั้งแต่ทางขึ้นด่วนสาธุประดิษฐ์ตรงเส้นด้านพระราม3ก็เริ่มมีชะลอนะครับแต่ว่าช่องทางกลางกับขวานี่ไปได้อยู่นะครับทางพิเศษศิรานะครับจากทางด้านของบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางเพียไทยนะครับทีนี้ก็ฝนตกนะครับแต่ก็ไม่หนักมากนะครับท้ายสะสมมาตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนหัวลำโพงไปเลยนะครับตอนนั้นเข้าไปทางเพียไทยนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับส่วนเพียไทยไปตลาดบางโคร่ก่อนขึ้นสะพานพระราม9ในช่วงนี้ก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางด้านของเพียไทยไปแจ้งวัฒนานะครับตั้งแต่เนื้อข้าวปลาบขสออกไปจนถึงทางลงรัชดาช่วงนี้ไปกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าเข้าด่านเก็บข้าวทางประชื่นหน้าด่านสะสมเล็กน้อยนะครับผ่านแล้วก็ชะลอกันตั้งแต่หลังด่านไปเลยนะครับตัวเนื่องไปจนถึงช่วงของลมแครานะครับช่วงเหนือบขสออกไปจนถึงแจ้งวัฒนาก็ฝนตกหนักด้วยนะครับท่านใช้สถานีก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับขาเข้ามาจากประชาชื่นมาที่พญาไทนะครับเหนือบขสก็เริ่มชะลอแล้วนะครับตอนนั้นขับมาที่พญาไทนะครับรถมาอย่างเดียวพญาไทไปศรีนครินทร์นะครับตั้งแต่ช่วงเหนือทางขึ้นด่านพหลโยธินมักกะสันต่อเนื่องไปถึงทางหลวงพระราม9สมทรในช่วงนี้มีรถมานะครับผ่านด่านเก็บข้ามทางอโศก3ไปแล้วเนี่ยก็ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นช่วงทะลงล้ำกำแพงไปแล้วเนี่ยเริ่มไปกันได้ดีนะครับจนถึงทางเชื่อมศรีนครินทร์เข้าออกไปนะครับขาเข้ามาจากศรีนครินทร์นะครับช่วงก้างป่าก่อนลงพระราม9ตรงโรงพยาบาลปิยเวชนะครับมีรถนั่งสุขคนจอดเสียอยู่หนึ่งคันนะครับก็ไม่ขีดขวางรถทางตรงที่จะมาที่ด่านเก็บข้ามทางอโศก4นะครับผ่านด่านอโศก4แล้วยังหยุดนิ่งที่ตู้เก็บข้ามทางอโศก4ไปเลยนะครับตอนนั้นเข้าไปทางเพียไทยนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับตั้งแต่ทางขึ้นพัฒนาการมาเนี่ยก็เริ่มมีรถมากแล้วนะครับตอนนั้นไปถึงช่วงเรียนทางราชประชาอุทิศนะครับเหนือทางขึ้นด่านลาดพร้าวนะครับเหนือก่อนลงเกษตรในช่วงนี้ยังมีรถป้ายอยู่นะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยไปที่ทางของเจริญโชติตรงกันได้ดีนะครับส่วนขาเข้ามานะครับในช่วงบริเวณทางขึ้นด่านสุขาภิบาล5เนี่ยก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับคุณเสมาก็เลนขวานี่วิ่งได้1เลนนะครับก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับแต่ว่าผ่านด่านมาแล้วก็มากันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีวันนี้เป็นปัญหาจากทางด้านของทางลงวงแหวนด้วยนะครับแล้วก็ช่วงทางลงบางพลีท้ายตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นด่านเมืองใหม่มานี่ก็เริ่มชะลอแล้วนะครับก็ช่วงทางลงก็ยังลงกันได้ช้านะครับสำหรับทางลงบางพลีนะครับก็แทนที่จะสถานีก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับส่วนทางพิเศษกาญจนานะครับตั้งขึ้นด่วนบางครุนะครับข้ามสะพานกาญจนามาร่วมปู่เจ้าสักครู่มีรถเทเลอร์จอดเสียอยู่ช่วงกลางสะพานนะครับก็เลยทำให้มีรถสะสมแต่ตอนนี้เจ้าที่อยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับผ่านพ้นช่วง างลงสะพานกาญจนามาร่วมตรงปู่เจ้าแล้วก็ไปทางด้านของทางขึ้นด่านปากน้ำนี่ไปกันได้ดีแล้วนะครับแล้วก็ผ่านพ้นช่วงทางขึ้นด่วนบางเมืองเทพรักษ์ออกไปที่ด่านเดียวข้ามทางบางแก้วก็ไปกันได้ดีนะครับฝั่งกับการลดคล่องตัวดีนะครับสำหรับสายทางพิเศษกาญจนานี่ฝนยังไม่ตกนะครับส่วนทางพิเศษอุดรธานีนะครับเส้นนี้ทั้งไปและกลับยังคล่องตัวดีนะครับทางพิเศษประจิมัทยาเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ก็ดีรถจอดเสียนะครับให้นั่งรอในรถครับขาดเข็มขัดนิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543และไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณเจมาครับผม
1: ขอบคุณมากครับพี่วิชยาสวัสดีครับ
3: ครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับกลับบ้านปลอดภัยครับคุณเสมา
1: เช่นกันครับสวัสดีครับ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ขอบคุณคุณวิชยาภักดีโชตนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับคุณธันวรินทร์สวัสดีครับพี่ธันวรินทร์
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเจอฝนไหมครับ
4: เจอ
1: ที่ไหน
4: มาจากบางขุนเทียนออกมาจากบางขุนเทียนเริ่มมีฝนตั้งแต่ประมาณบางขุนเทียน24
1: ครับผม
4: ที่ปัดน้ำฝนก็เบอร์1เบอร์2สลับกันแล้วก็ตัดออกมาเรียบทางด่วนอะไรอ่ะ
1: เรียบวงแหวนด้านใต้
4: ที่จะมาเข้ากาญจนาจะมาเข้ากาญจนา
1: ครับ
4: ก็แต่แดดแรงนะ
1: อ้าวแต่ฝนตกเหรอ
4: ตรงเนี้ยฝนใช่
1: อ
4: ้
1: าว
4: ฝนตรงนี้น่าจะตกแรงไปแล้วแหละตอนนี้แค่ปล่อยๆแต่แดดจ้าเลย
1: ครับ
4: ถนนเปียกเปียกเยอะแต่มองไปข้างหน้าเหมือนจะวิ่งหาฝนแหละเพราะข้างหน้ามืดซึ้ง
1: ใช่เขาบอกแถวนนท์นี่หนักเลยนะแถวนนท์น่ะบ้านใครก็ไม่รู้หนักเลยนะหนักเลยนะ
4: ต้องขนของไหมอ
1: ่
4: ะ
1: ไม่รู้อ่ะแต่หนักเลยเขาบอกฟ้าแรงด้วยนะแถวนนท์น่ะบางบัวทองนนท์เนี่ยหนักเลย
4: มองไปเนี่ยฟ้าแบบฟ้าแรง
1: ใช่ใช่ขับรถดีๆนะพี่ธรรมรินนี่มากับใครเนี่ย
4: มาคนเดียววันนี้มาคนเดียว
1: เอาหรอขับรถดีๆนะ
4: ป๋าไปอีกป๋าตอนนี้ป๋าไปหาลูกค้า
1: อ๋อแยกกันทำงาน
4: แยกกันทำงาน
1: ครับผมครับ
4: แล้วก็ในฝั่งกับดันเมื่อกี้ตรงช่วงที่จะตัดไปพระราม2อ่ะ
1: ครับ
4: ในช่องคู่ขนานอ่ะรถเยอะรถติดยาวเหมือนกัน
1: แต่ยังไม่มีน้ำท่วมตรงไหนใช่ไหมเส้นเนี้ย
4: ยังไม่มี
1: ครับผม
4: แต่จะมีรถจอดเสียอยู่ตรงนี้มันเรียกสะพานอะไรอ่ะ
1: ตรงไหน
4: สะพาน
1: เห็นนะถนนอะไรพี่ออกมากาญจนายัง
4: ออกมาแล้ว
1: ออกมากาญจนาแล้วถึงเอกชัยยัง
4: ถึงเดอะมอลล์ไม่ใช่แมคโคร
1: อ๋อ
4: แมคเป็นฝั่งขานี้นะแมคโคร
1: ฝั่งตรงข้ามไหมตรงข้ามแมคโครใช่ไหม
4: ใช่ก่อนถึงแมคโครนะมีรถจอดเสียแต่ว่าเห็นมีรถยกกำลังมาช่วยอยู
1: ่ก่อนถึงตรงข้ามแมคโครข้ามคลองบางพาน
4: ใช
1: ่บางพานอยู่เลนไหนอยู่เลนไหน
4: เลนซ้ายของช่องทางด่วน
1: เลนซ้ายช่องทางหลักอ่ะเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แต่มีรถยกมาแล้วเหรอ
4: มีเห็นมีรถเขาเปิดไซเรนมาแล้วช่วยอยู่อ
1: ๋อโอเคเดี๋ยวเตือนให้ระวังแล้วกันข้ามคลองบางพานนะฝั่งขาออกโอเค
4: ขาออกใช่ไปช่องเลนซ้าย
1: ครับ
4: ส่วนเส้นที่กลับไปเนี่ยก็รถเยอะแต่ก็ยังไหลไปได้เรื่อย
1: ครับผม
4: ดูท่าทางว่าถ้าจะไปวิ่งคู่ขนานมันจะดีกว่าช่องทางด่วนเนี่ย
1: ครับแต่เดี๋ยวพอเลยตรงเพชรเกษมไปมันจะเริ่มติดแล้วสิ
4: พอหรอ
1: ไปเพชรเกษมไปเข้าสาย1มั้ยแต่ว่าก่อนถึงสาย1เพชรเกษมมันก็ติดอ่ะเอาไงดี
4: กลัวไปโดนเจอน้ำมีไหม
1: น้ำยังไม่ได้รับแจ้งเลยตรงนั้นน่ะแต่กาญจนารถเยอะแต่ไม่มีน้ำนะแต่รถเยอะตั้งแต่บางแคไปนู่นน่ะสิมพีไปบางบัวทองรถเยอะตลอดเลย
4: ถ้าเป็นไรลองไปดูก่อน
1: ครับผมเดินทางปลอดภัยครับ
4: โอ้โหแต่ฟ้าแรงจริ ง
1: ใช่ขับรถดีๆนะพี่นะ
4: ดีไม่ได้สาบานอะไร
1: เราเน้นสัญญาไงไม่ได้สาบานขอบคุณครับพี่ดันวาเลน
4: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์
5: สวัสดีครับพี่เสียมา
1: เชิญเลยพี่พันอยู่ไหนครับ
5: บอกพี่ธรรมรินทร์อ่ะไปราชพฤกษ์ดีครับดีกว่าอย่าไปสายหนึ่งนะครับน้ำท่วมนะ
1: สายหนึ่งน้ำท่วม
5: ก็มันตกแรงมากพี่เสียมาลงจากบรมขาเข้าเนี่ยลงจากสะพานข้ามทางรถไฟนี่คู่ขนานนี
1: ่
5: ท่วมยาวมาถึงวัดไก่เกี้ยเลยครับผม
1: รอแล้วระดับน้ำมันสูงไหม
5: สูงล้นฟุตบาทอะครับล้นฟุตบาทมองไม่เห็นฟุตบาทเลยคร
1: ับโอ้อย่างนี้รถเล็กก็ผ่านไม่ได้แล้วดิ
5: แต่ว่ารถออกจากเซนทรัลตอนนี้มีปัญหานะพี่เดี๋ยวมาบรูมอ่ะเพราะว่ามันน้ำท่วมแล้วกลับรถใต้สะพานไม่ได้ครับผม
1: เซนทรัลปิ่นเกล้าใช่ไหม
5: ใช่ออกจากเซนทรัลแล้วก็มายูเทิร์นใต้สะพานสายใต้เก่าไม่ได้ครับน้ำมันท่วม
1: อ๋อ
5: แล้วมันท่วมซอยลุงประชาด้วยที่พี่เทวาบอกไปสองเลนเลยนะครับ
1: ใช่ใช่เขาบอกตรงข้ามใช่ไหมตรงข้ามโรงพยาบาลอ่ะ
5: แล้วก็จะรันจากแยกบรมมาก่อนจะขึ้นสะพานข้ามบางกองบางขุนนนท์อ่ะโอ้ยท่วมลึกด้วยครับสามเลนเลยครับผม
1: โอ้โหเอาแล้วฝั่งทนอ้าวจันรัน
5: บางขุนข้ามสะพานมาไม่ท่วมครับผมมันท่วมอยู่จันสะพานประสานงานกทมให้ไปเปิดฝาต้อหน่อยครับผม
1: ทั้งสองฝั่งเลยเหรอ
5: ไม่ขาเข้าอย่างเดียวขาจากบรมมุ่งหน้าบางขุนนนท์เนี่ยครับ
1: โอเคจันรันเข้านะจันรันเข้านะ
5: ครับจันรันเข้าจันรันเข้าครับผม
1: ได้ได้เดี๋ยวแจ้งให้ครับ
5: ติดยาครับตอนนี้บางขุนนนท์ก็ได้เรียกมาใช้บางขุนนนท์ก็ได้บรมอ่ะครับผม
1: อืม
5: เรียกมาใช้บางขุนนนท์แล้วก็ไปออกตรงวัดไก่เตี้ยเลี้ยวซ้ายก็น่าจะเจอน้ำเหมือนกันคู่ขนาน
1: อ่ะอ๋อครับผม
5: เป็นชั่วโมงนะพี่เดี๋ยวมาตกเป็นชั่วโมงเลยครับ
1: มันตกหนักเลยตกหนักด้วย
5: โอ้หนักมากครับผม
1: ครับ
5: เพื่อนผมอยู่แถวลาดพร้าวลูกเห็บลงครับผม
1: ใช่ใช่ขอบคุณมากพี่พัน
5: ธ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยพี่พันธ์สวัสดีครับขอบคุณขอบคุณคุณพันธ์นะฮะบรลมนี่วันนี้ฝั่งทนน่าจะมีปัญหาแล้วแหละครับทั้งจันรันมีน้ำท่วมแถวตัดบางขุนนนท์จุดกับรถทั้งบรลมซอยลุงประชาจุดกับรถตรงหน้าห้างนะฮะราชพฤกษ์นี่ล่าสุดพี่มาร์คบอกว่ารถติดมากเลยโอ้ราชพฤกษ์นี่รถติดมากเลยนะฮะขาเข้าขาออกนี่เต็มพื้นที่เลยครับตอนเนี้ยบริเวณช่วงเดอะเซอร์เคิลฟู้ดวิลล่านี่ท้ายอยู่นู่นเลยฮะสวนเรียบนะฮะท้ายนี่จะไปต่อกับกรุงธนบุรีแล้วครับเนี่ยกรุงธนบุรีที่ลงมาจากสะพานตากสินแยกตากสินไปราชพฤกษ์ไปบางว่าเนี่ยโหยาวเลยครับราชพฤกษ์ตอนนี้ขาเข้าก็ติดนะราชพฤกษ์ที่ขึ้นมาจากอุโมงค์บางขุนกองจะมาทางด้านของข้ามคลองมหาสวัสดิ์จะมาเลียบทางรถไฟมาตัดบรรลมนี่ก็ติดยาวเลยฮะโอ้ขอบคุณหลายท่านเลยนะครับคุณธีรานนท์บอกว่ารัชดาแถวตลาดเสือใหญ่มีลูกเห็บตกขอบคุณมากครับคุณธีรานนท์คุณอามอมรเทพนะฮะคุณเต็มคุณณัฐดานัทวดีนะครับบอกว่าฝนตกหนักมากอยู่แถวไซมาท่าอิฐนนทบุรีคุณอภิชาติก็แจ้งมาว่าลาดพร้าวมีลูกเห็บตกคุณต้าบอกว่าแถวมอธุรกิจบัณฑิตคลองประปาฝนยังหนักนะฮะบรมไสยสี่ฝนหนักอ้าวหลายพื้นที่ครับปักเกตติวานนท์คุณสกอร์เปียนฟ้าร้องฟ้าแลบมาครบเลยขอบคุณมากครับหลายท่านทุกท่านนะฮะน้ำท่วมมีแจ้งวัฒนะนะครับคุณอาร์มที่สอบถามเข้ามาใกล้เคียงกับอาร์มน่าจะเป็นแจ้งวัฒนะนะไปสนีหลัก4เขาบอกเลนซ้ายท่วมแล้วนะแล้วก็ด้านของรัชดาห้วยขวางเลนซ้ายรับแจ้งมาว่าน้ำปริ่มแล้วฝั่งทนวันนี้ก็จันรันนะแถวจุดกับรถบางขุนนนท์บรมครับซอยลุงประชาครับตรงข้ามโรงพยาบาลเจ้าพระยาแล้วก็จุดกับรถนะฮะด้านของบรมแถวหน้าห้างเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชนากาเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สธนช.เฝ้าระวังน้ำผลกระทบจังหวัดลุ่มเจ้าพยาหลังทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพยาแตะ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดมทุกหน่วยใช้ช่วงฝนลดเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยก่อนฝนจะกลับมา 5-7 ตุลาคมนี้ด้านกรุงเทพมหานครเผยสถานการณ์น้ำท่วมขังเริ่มคลี่คลายหลังพ่องน้ำคลองแสนแสบเตือนชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงขณะช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักย่านจตุจักรลาดพร้าวมีลูกเห็บตกประชาชนฮือฮาแห่ถ่ายภาพชาวกรุงเสี่ยง5จุดน้ำท่วมสูงถนนกรุงเทพคีทาซอย9ถึง25และซอย37ถึง55ถนนหลวงแพ่งลาดกระบังโลตัสลาดกระบังแยกวัดพรหมณีถนนพหลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่ม9รอยเยิ้นก๊อฟแยกสุขุมารถนนฉลองกรุงแยกลาดพร้าวเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนถนนสุวินทวงศ์แยกคทัยราชราชอุทิศแฟลตคลองจันน้ำลดแล้วเหลือเพียงบางจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำขังประชาชนเร่งทำความสะอาดร้านค้าย้ำตอนนี้ต้องการน้ำสะอาดมาใช้ล้างบ้านพบขยะจำนวนมากเริ่มส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่เคหะร่มเก้าน้ำไม่ลดชาวบ้านร่ำไห้ไม่ไหวแล้วขยะเยอะน้ำเน่าของกินน้ำดื่มไม่พอการช่วยเหลือบางจุดยังเข้าไม่ถึงชาวกาญจนบุรีบนอุบน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยหนักสุดในรอบ30ปีปลากระชังผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหนักส่วนตำบลกอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยน้ำสูงจนมิดหลังคาบ้านนายกอนุทินสั่งเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมด้านผู้ว่าชัดชาติน้อมรับทุกเสียงสะท้อนยันไม่ท้อแม้นมีดราม่าขอให้ปลดผู้ว่ายันกทม.ไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงพร้อมปรับแผนจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่ย้ำเยียวยาน้ำท่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปภ.1ตุลาคม2569ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วทั้งน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคกรณีเกิดอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันตามมูลค่าความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ2ล้านบาทรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยัน 1-3 ตุลาคมการบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน50ไฟล์เปลี่ยนเวลาบิน1ไฟล์ยันไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้เร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือด่วนทุกประเภทอีก1บาทเริ่มวันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น 41.49 บาทต่อลิตรผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1หมายเลข402701รางวัลเลขหน้า3ตัว791912รางวัลเลขท้าย3ตัว058396และรางวัลเลขท้าย2ตัว70
5: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ช้า าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
6: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
9: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
11: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
12: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

กลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับกทพแจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมพระนครคืนนี้นะครับคืนนี้1ตุลาคม2569ถึงเช้าวันที่2ตุลาคม2569เพื่อปรับปรุงโครงสร้างป้ายแนะนำจราจรครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากตพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งปิดและเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณหลักกิโลเมตรที่3บวก 200A หลักกิโลเมตรที่3บวก 200A ทิศทางดินแดงท่าเรือเพื่อดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างป้ายแนะนำจราจรโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับคืนวันที่1ตุลาคม2569เวลา22นาฬิกาถึงวันที่2ตุลาคม2569เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ 00.30 ปิดและเบี่ยงช่องจราจร2ช่องซ้ายช่วงหลักกิโลเมตรที่3บวก 200A ทิศทางดินแดงท่าเรือวันที่2ตุลาคม2569เวลา 00.30 ถึง4นาฬิกาเที่ยงคืนครึ่งถึงตี4นะครับเช้าตรู่เข้าวันพรุ่งนี้ปิดและเบี่ยงช่องจราจร2ช่องทางขวาช่วงหลักกิโลเมตรที่3บวก 200A ทิศทางดินแดงท่าเรือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือผู้ใช้ทางที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวโปรดชะลอความเร็วสังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรพร้อมปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ครับขอบคุณข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกทพ.ด้วยนะครับฝนตกนะครับหลายพื้นที่เลยปกคลุมพื้นที่ฝั่งทนครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับปกคลุมพื้นที่ฝั่งทนแนวริมแม่น้ำเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่เขตตลิ่งชันนะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยเป็น 91.5 มิลลิเมตรแล้วนะฮะอันนี้ข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่ตลิ่งชันครับ 91.5 มิลลิเมตรนะฮะพี่เหมียวสวัสดีนะครับขอบคุณด้วยนะพี่เหมียวคุณพินโยบอกว่าดูจากเรดาร์แล้วน่ากังวลเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าฝนนี่ลักษณะเหมือนตกอยู่กับที่ใช่ไหมฮะที่คุณพินโยแจ้งเข้ามาขอบคุณนะฮะคุณโกศลพระราม2ขาเข้ามีกระบะยางแตกอยู่เลนกลางช่องทางหลักตรงข้ามกับโรงพยาบาล PMG พระราม2นะเป็นฝั่งขาเข้านะขอบคุณพี่โกศลด้วยนะครับแล้วก็คุณอามคุณธีรนนท์พี่มาร์คนะฮะที่เมื่อสักครู่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้มีรับแจ้งทางหลังใหม่นะครับคุณวิทย์ลาดพร้าวก่อนหน้านี้เคลื่อนตัวได้นะแต่ว่ามีลูกเห็บตกด้วยคุณชนาทิพย์สมเด็จพระปิ่นเกล้าแยกอรุณที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานปิ่นเกล้ารถมากครับฝนตกหนักเลยคุณทวัตรามินทามีการซ่อมท่อนะตรงหน้าห้างเขาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันก็ชะลอตัวคุณอารักษ์มอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าบางบ่อไปลาดกระบังเคลื่อนตัวช้านะครับคุณน้อยมิเตอร์ฝนตกหนักเลยทางพิเศษศรีรัตน์ถนนขั้นที่2อุรุพงษ์ไปพญาไทรถมากนะฮะคุณชัยรัตน์ประหลโยธินฝนตกหนักเจอลูกเห็บเหมือนกันให้ยักลัดพามุ่งหน้ายักรโจทินการจราจรก็ใช้ได้คุณเทพฤทธิ์รัชดาทัพพะมหัยสวรรค์ไปตัดราชพฤกษ์ฝนตกลมแรงด้วยนะครับแล้วก็คุณวัดรัชดามีลูกเห็บตกเหมือนกันรัชโยธินรัชดาลาดพร้าวบรมรับแจ้งน้ำท่วมขังนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลปากทางเข้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาซอยลุงประชามีน้ำท่วมขัง2เลนซ้ายครับเขาบอกเลนซ้ายกับเลนกลางนะหลายท่านเริ่มเพิ่มเติมข้อมูลจุดนี้มาให้แล้วก็การจราจรติดทั้ง2ฝั่งครับอันนี้เป็นคุณสุวิทย์นะเพิ่มเติมมาให้ล่าสุดครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วมีรับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรที่กรุงธนบุรีราชพฤกษ์เขาบอกว่าติดมาจากราชพฤกษ์ขาออกไปทางด้านของบรมนะแล้วก็ท้ายยาวนะครับพอท้ายยาวมาก็ไปกระทบกรุงธนไปกระทบรัชดาท่าพระไปพระราม3นะท้ายแถวข้ามสะพานพระราม3มาก็ไปได้ช้ากรุงธนที่มาจากแยกตากสินต่อเนื่องราชพฤกษ์ไปบางว่าก็ช้ากลประพฤกษ์นะที่ไปสวนเรียบที่จะเบี่ยงซ้ายไปทางด้านของราชพฤกษ์ไปบางว่านี่ก็ไปได้ช้าเพชรเกษมนะช่วงตัดบางว่าราชพฤกษ์จะเข้าราชพฤกษ์ก็ไปได้ช้านะครับจะลั่นแถวไฟฉายตอนนี้ก็ชะลอตัวไปกลับเลยนะครับแล้วก็ราชดำเนินกลางสะพานปิ่นเกล้าขาออกนะฮะบรมนะครับเข้าออกแยกบรมนะหน้าห้างบริเวณช่วงปากทางเข้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาทั้งไปกลับเลยจรัญมาจากบางพลัดนะฮะมุ่งหน้ามาแยกบรมรัฐวิถีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสังฮีแยกตึกชัยพหลช่วงอารีสนามเป้าช่วงสะพานควายลาดพร้าวติดแล้วนะฮะลาดพร้าวรัชดาลาดพร้าวให้แยกลาดพร้าวไปกลับวิภาออกให้แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปบางเขนรัชวิภารัชดาภิเษกรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลนะอันนี้ติดแล้วนะงามวงวานท้ายล้นไปเกษตรนะก่อนลงอุโมงค์เกษตรงามวงวานไปบางเขนไปพงเพชรรัตนาธิเบศติวานนท์ที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกแครายนะมีท้ายนะแจ้งวัฒนะก่อนหน้านี้รับแจ้งมีน้ำท่วมขังด้วยนะครับหน้าศูนย์ราชการหลัก4หน้าไปรษณีย์แยกคลองประปาใต้ด่วนนี่ก็รถก็เยอะนะฮะรังสิตปทุมไปพหลโยธินนี่ก็เต็มพื้นที่มาเหมือนกันคุณมาร์คพี่มาร์คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาไม่ได้คุยกันนานสบายดีนะครับ
0: ไม่ค่อยสบายครับพี่มาร์คเพิ่งหายป่วย
1: อ๋อครับขวัญมาครับขวัญมาครับ
0: พี่มาร์ควันนี้อยู่ไหนเจอฝนไหมครับเนี่ย
1: อ๋อราชพฤกษ์ครับก็เมื่อกี้รายงานทาง YouTube นะครับก็จะออกจากบ้านก็เจอฝนเลยนะครับตรงสาย4อ่ะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ยินว่ามีลูกเห็บตกนี่ก็แอบตกใจนิดนึงครับ
0: แต่ไม่เจอใช่ไหมเราไม่เจอใช่ไหม
1: ไม่เจอครับไม่เจอแล้วมีฟ้าแลบแป๊บๆด้วยนะครับผมมองขึ้นไปใช่ใช่แล้วก็ตอนแรกก็กังวลเรื่องลูกเห็บแต่ก็ไม่มีครับแล้วก็ช่วงที่ขับมาเส้นบรมแล้วเข้าราชพฤกษ์ครับ
0: ครับ
1: น้ำก็เริ่มท่วมขังตรงทางลงสะพานเลยครับ
0: บรมต่อราชพฤกษ์
1: ที่น่าตกใจคือปกติอะเส้นเนี้ยมันไม่มีน้ำขังครับ
0: ครับ
1: แต่วันนี้ผมเจอน้ำขังผมก็แอบตกใจแล้วก็มันขังทั้งช่องคู่ขนานทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับ
0: อ๋อหรอ
1: ใช่ครับค่อนข้างสูงเลยครับคุณใส่มาแล้วก็รถเนี้ยมีจอดเสียด้วยอะครับ
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: หลายคันไหมฮะพี่มา
1: ผมเจอประมาณ3คันครับฝ
0: ั่
1: งขาเข้าตั้งแต่ฟูดวิลล่าเลื่อยมาครับจนถึงข้ามแยกจรัญ13ครับตรงนั้นก็มีน้ำขังก็ทำให้การจราจรขึ้นตัวช้าแล้วรถติดมากครับ
0: อ๋อเพราะว่าฝนมันเทไปหนักตรงตลิ่งชันไง91.5 มิลลิเมตรอะก่อนหน้าเนี้ย
1: อ๋อแสดงว่าเนี่ยแหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมขังราชพฤกษ์ครับ
0: ฮะครับครับ
1: ตรงขาออกนี่หนักเลยนะครับขาออกนี่เหมือนวิ่งได้เลนเดียวอะครับ
0: เขาบอกว่ายาวเลยอะท้ายแถวยาวมากอะ
1: ใช่ครับใช่ครับแน่เพื่อนสมาชิกวิ่งเลี่ยงถ้าสมมติมาจากสาทรอ่ะผมอยากให้วิ่งมาทางคลองสารดีกว่าไหมฮะ
0: คลองสาร
1: คลองสารแล้วไปออกสะพานพุทธแล้วก็ขึ้นลอยฟ้าเลยอ่ะถ้าจะออกจากเมืองอะครับ
0: มันจะไปเจอลาดดำเนินนะพี่มาร์คลาดดำเนินปิ่นเกล้าก่อนขึ้นลอยฟ้ามันติดยาวเหมือนกันนะเพราะว่าบนลมมีน้ำท่วมด้วยนะ
1: ปกติผมใช้คลองสารใช่ไหมครับคลองสารแล้วก็ขึ้นสะพานพุทธครับแล้วก็วิ่งผ่านสวนกุหลาบอะครับเส้นนะฮะแล้วก็มาออกตรงพระบรมมหาราชวังครับ
0: กลัวตรงลาดดำเนินเนี่ยลาดดำเนินมันติดนะก่อนขึ้นปิ่นเกล้า
1: ตอนนี้ติดแล้วใช่ไหมครับ
0: ติดแล้วพี่ใช่
1: ไม่เป็นไรครับอีก2ชั่วโมงติดไหมครับ
0: เขาย ัง
1: ติ
0: ดเขาน่าจะหนีขึ้นข้างบนเพราะว่าข้างล่างมันน้ำมันท่วมไงบรมอ่ะเขาบอกว่าตรงฝั่งจุดกับรถตรงหน้าห้าง1จุดนะตรงใต้สะพานอ่ะแล้วก็ตรงฝั่งตรงข้ามปากทางเข้าโรงพยาบาลเจ้าพยาตรงซอยลุ่งประชาแล้วก็ตรงโค้งเสด็จเก่าอ่ะตรงต่างระดับสิรินธรอ่ะ
1: อ๋อเส้นประจำผมเลยอ่ะ
0: เนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมเนี่ย3-4จุดเนี่ยที่เขาแจ้งมานะ
1: มันไม่เคยท่วมทำไมมันท่วมเรานึกว่าฝั่งทนจะรอดแล้วนะครับคุณเสวา
0: โอ้โหวันนี้ฝนมันไปหนักตรงแถวตลิ่งชันนะพี่มา
1: เฉลี่ยกันจริงๆครับ
0: ครับผม
1: จะเอาให้ทั่วทุกพื้นที่ให้ได้เลยเจ้าฝนนี
0: ้เอาเป็นกำลังใจให้นะพี่มาร์คเดินทางปลอดภัยนะเดี๋ยวใกล้ใกล้ใกล้จะกลับ
1: ไม่ท่วมใช่ไหมครับ
0: ไม่ท่วมไม่ท่วมในบ้านนะไม่ท่วมแต่บริเวณนะก็มีเหมือนกันบริเวณรอบๆบ้านยังไงเดี๋ยวก่อนเดินทางกลับพี่มาร์คโทรมาสอบถามหลังไมค์ก็ได้ฮะ
1: ได้เลยครับคุณเสมา
0: ขอบคุณมากครับ
1: ปลอดภัยนะครับวันนี้ขับรถดีๆครับ
0: เช่นกันเช่นกันครับขอบคุณครับพี่มาร์คสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณมาร์คนะฮะเหมือนราชพฤกษ์จะมีปัญหาแล้วนะฮะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยฝนไปเททางตลิ่งชันครับบรมราชพฤกษ์นี่เป็นปัญหาแล้วฮะทางด้านของจรัญบางขุนนนท์ก่อนหน้านี้ก็รับแจ้งเรื่องน้ำท่วมมานะราชพฤกษ์ตอนนี้2ฝั่งเลยนะครับที่จะไปบรมเนี่ยทั้งขาเข้าทั้งขาออกที่ท้ายค่อนข้างยาวนะเอาขาเข้าก่อนขาเข้าเนี่ยท้ายอยู่เชิงทางขึ้นมาจากอุโมงค์ลอด

เนี่ยท้ายอยู่เชิงทางขึ้นขึ้นมาจากอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองขาเข้าเนี่ยเจอท้ายแถวหัวแถวเนี่ยอยู่ประมาณราชพฤกษ์12อ่ะ

0: คนเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็ติดขัดในหลายสะพานเลยนะครับด้านของสะพานปิ่นเกล้านะครับเพราะว่าถนนบรมเองเขาก็บอกว่ามีน้ำท่วมขังเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงจุดกลับรถไม่ว่าจะเป็นช่วงปากทางเข้าโรงพยาบาลเจ้าพระยารวมไปถึงฝั่งตรงข้ามซอยรุ่งประชาทางด้านของโค้งสายใต้เก่าบริเวณช่วงใต้ต่างระดับสิรินธรก็เห็นบอกว่ามีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันงามวงวานครับมีน้ำท่วมขังแล้วก็รถติดมากรับแจ้งจากทางหลังไมค์เขาบอกว่าติดกันยาวๆเลยรถติดมากเลยหน้าห้างเหมือนกันแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยนี่เพิ่งจะดีขึ้นนะงามวงวานเนี่ยนะฮะงามวงวานติดยาวเลยครับเขาบอกว่าน้ำท่วมบริเวณช่วงหน้าห้างด้วยแล้วก็รถติดยาวมากสำหรับเส้นงามวงวานราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ก็ติดยาวนะครับไปทางด้านของขาออกเนี่ยท้ายนี่ล่าสุดมาสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยใครที่มาจากสาทรใต้นะจะขึ้นสะพานตากสินก็เต็มพื้นที่ไปตลอดเลยนะครับตั้งแต่บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไปทางด้านของต่างระดับนู่นอ่ะสวนเรียบอ่ะราชพฤกษ์ที่ตัดกับกระปะพฤกษ์อ่ะแต่ว่าหัวแถวจริงๆเนี่ยของราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยเขาจะอยู่ช่วงก่อนถึงบรมนะเขาอยู่เลยฟู้ดวิลล่าไปแต่อยู่ก่อนถึงบรมอันนี้หัวแถวเขานะฮะส่วนฝั่งกลับกันเขาก็ติดนะแล้วก็ท้ายเนี่ยก็ไปอยู่ในอุโมงค์มาขุนกองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันด้านราชพฤกษ์ขาเข้าส่วนหัวแถวฝั่งนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณช่วงสะพานข้ามคลองบางพรมถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ถึงจะเคลื่อนตัวขยับกันได้ดีขึ้นพระราม3รถก็เยอะนะเดี๋ยวไปดูงามวงวานกันหน่อยท่านร้อยตำรวจโทรประสานเพ็ญพิมพ์ท่านรองสารวัตรจราจรสภ.รัตนาธิเบศรท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ครับ
1: อ๋อเหมือนเดิมเพิ่มเติมแต่ยังไม่เยอะเท่าเดิมนะครับรถเล็กอันตรายนะ2เลนเนี่ยนะหน้าเดมอ
0: โอ้โหมาอีกแล้ว
1: แกลายก็เต็มพิกัดเหมือนเดิม
0: โอ้โห
1: ครับมี2จุดครับเส้นไปหน้ามอธุรกิจรถเล็กก็อันตรายด้วยนะครับช่วงนี
0: ้ครับผม
1: ยาวต่อเนื่องไปถึงปากเกร็ดแล้วน้ำมาเติมของเก่า
0: ก็คือเหมือนเดิมเลยจุดเดิมเลยใช่ไหมครับที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยท่วม
1: จุดเดิม
0: แ
1: ต่มันยังไม่เยอะเท่าเดิ
0: ม
1: แต่ถ้ารถเล็กอ่ะมันก็ยังไปไม่ได
0: ้
1: บางจุดนะ
0: ครับหลักๆนี่ให้หลุดไว้เหรอ
1: ครับขวาครับวิ่งขวา
0: สุด
1: คร
0: ับครับผมมีรถจอดเสียมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมไหมครับในเย็นนี้
1: ยังช่วงนี้ยังไม่มีแจ้งเข้ามานะครับ
0: โอเคนะฮะ
1: ก็คงจะลดนะเพราะว่าฝนหยุดแล้วเนี่ย
0: ไม่มีมาเติมแล้วใช่ไหมฮะสำหรับฝนในพื้นที่ของเราย
1: ังหยุดไปแล้ว
0: ได้ครับ
1: รอวันที่สามตามศาล
0: แต่ว่าถนนยังเปียกลื่นอยู่นะฮะท่านรอง
1: เปียกครับพี่เปียกครับ
0: ยังไงขอบคุณมากเลยครับหนาแน่น
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับท่านรองสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทรประสานเพ็ญพิมพ์นะฮะท่านรองสารวัตรจราจรสภ.รัตนาธิเบศรนะฮะบอกว่าของเก่าเพิ่งจะระบายกันหมดนะตรงแยกพงเพชรเนี่ยนะฮะมาเจอวันนี้อีกนะก็น้ำท่วมนะจุดเดิมเลยครับหน้าห้างนะครับใกล้เคียงแยกพงเพชรมอธุรกิจเรียบคลองประปาประชาชื่นทางฝั่งแยกแครายเหมือนเดิมเลยนะฮะงามวงวานวันนี้ติดยาวมากนะงามวงวานนี่ถ้าใครจะไปช่วงนี้เนี่ยแนะนำให้ชะลอการเดินทางไปก่อนนะครับท้ายแถวยาวมากนะคุณอภิชาติคุณปรักนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะทาง YouTube นะเมื่อสักครู่นะครับพอดีหลุดไปตอนนี้กลับมาใหม่ละนะครับต้องขออภัยด้วยสำหรับท่านที่ดูอยู่ใน YouTube JS100 Radio Official นะตอนนี้กลับมาใหม่แล้วนะฮะนะต้องขออภัยด้วยนะเมื่อสักครู่ที่หลุดไปนะฮะมาดูข้อมูลทางหลังใหม่นะครับรับแจ้งว่าแจ้งวัฒนาก็ติดไม่แพ้กันนะเขาบอกว่าแจ้งวัฒนากับงามวงวานนี่พอกันเลยเนี่ยตอนนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของน้ำเหมือนกันอีกนะก็บอกว่าน้ำท่วมขังเหมือนกันอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากบริเวณในพื้นที่ด้วยนะครับก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยโหติดมากเลยนะทางด้านของแจ้งวัฒนาทายก็ยาวนะก็บอกว่าก่อนถึงหลักสี่ที่มาจากรามินทาวงเวียนบางเขนมาเนี่ยก็บอกว่าแน่นๆมาเล

ตลอดเส้นทางเหมือนกันอันนี้ก็ติดเหมือนกันนะแล้วก็รวมไปถึงด้านของฝั่งกลับกันด้วยที่มาจากบริเวณช่วงใต้ด่วนแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของหลัก4อันนี้ก็เต็มพื้นที่เหมือนกันนะก็บอกว่าติดกันมาเต็มต่อเนื่องมาตลอดเลยท้ายนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะเยื้องๆกับห้างอ่ะที่จะมาใต้ด่วนนะมาจนถึงหลัก4เนี่ยเต็มมาตลอดเลยส่วนฝั่งขาออกเนี่ยหัวแถวเนี่ยอยู่ประมาณใต้ด่วนแจ้งวัฒนะแต่ว่าท้ายแถวเนี่ยมันล้นไปรามินทานะฮะเนี่ยท้ายนี่อยู่รามินทานะก่อนถึงช่วงวงเวียนบางเขนด้วยซ้ำนะเนี่ยตรงแถวๆสถานีรามินทา3อ่ะก่อนถึงอ่ะอันนั้นท้ายแถวเขารามินทาต่อเนื่องไปแจ้งวัฒนะออกเนี่ยยังเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยท้ายแถวยังยาวนะก็ชะลอการเดินทางก่อนนะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหลังไมค์ก่อนก็ได้นะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแล้วก็พหลแถวอนุสรสถานแถว4มุมเมืองเซียรังสิตทูปะอันนี้ยังติดอยู่นะฮะแล้วก็ด้านของพหลแถวช่วงหน้าห้างไปฟิวเจอร์ไปรังสิตปทุมมาต่างระดับตรงพหลนะฮะอันนี้ก็ยังติดอยู่นะแล้วก็รังสิตนครนายกไปกลับเลยช่วงคลอง2คลอง3ก็ชะลอตัวทั้ง2ฝั่งครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กับจสร้อยกันต่อครับ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึก
2: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร02-740-7400
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
5: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
6: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
9: อ่ะดูนี่
8: ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ Exact Reward ทุกการเดินทาง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยว
1: จะคะสบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
0: บ้านรักก็พูดถึงจ้ะ
2: แล้วนัดไว้จะโรงพยาบาลไหน
3: โรงพยาบาลที่ไหนเป็นลูกคนที่ต้องเป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ที่ของหนูขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
3: คุณพระเจ้า

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณหานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ฟ้าฝนฟ้าคะนองที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย160นะของพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมาในฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่เลยวันนี้หนักๆเนี่ยจะไปโดนทางฝั่งทนนะฮะตลิ่งชันราชพฤกษ์จรัญบางขุนนนท์นะเส้นบรมก็มีน้ำท่วมขังเหมือนกันแล้วก็ช่วงวันนี้ถึงวันที่3เนี่ยทางภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยส่วนประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับวันนี้มีลูกเห็บตกด้วยนะนะฮะแล้วก็ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาเนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักด้วยนะ 60-70% ของพื้นที่เลยนะ 5-6 ตุลาคมมอเตอร์เวย์สาย7ค่ะเข้าด่านลาดกระบังเมื่อวานที่เราคุยกันนะวันนี้ยังมีน้ำท่วมขัง
2: เหมือนเมื่อวานไหม
1: เหมือนแล้วก็ท้ายแถวประมาณ5กิโลประมาณช่วงบ่ายเนี่ยก็มีการปิดตู้เก็บเงินช่องทางที่1แล้วก็ที่2เมื่อวานท้ายแถว11กิโลว
2: ัน
1: นี้ท้ายแถว5กิโลตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะแล้วก็บุรพาวิถีลงมาถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดอันนี้ก็ยังท่วมอยู่นะกม10กม12กม14ช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานกม29ก่อนถึงบางนา2เข้ามาเนี่ยเต็มๆตลอดเส้นทางนะฮะช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็บอกรถติดมากแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะส
2: ุ
1: วินทวงศ์แยกมีนนิมิตใหม่ไฟฟ้ามีนที่จะไปคูขวาวิ่งขวาไว้เลยนะวิ่งขวาไว้อย่างเดียวเลยนะ
2: เกาะขวาไป
1: เขาบอกว่ารถเล็กจริงๆเขาไม่อยากแนะนำด้วยนะฮะทั้ง2ฝั่งระยะทางประมาณ200เมตรตลาดมีนตัดเสรีไทยแยกมีนหทัยราชนะยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในช่วงบ่ายที่รับแจ้งเข้ามาลำลูกกาก่อนข้ามคลอง3บิ๊กซีคลอง4อันนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้ได้คุยกับท่านผู้อำนวยการเขตบางกะปินะฮะในชุมชนลาดพร้าว101แยก40จากระดับน้ำประมาณเมตร50เกือบ2เมตรอ่ะจุดเนี้ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่ลงช้าที่สุดนะฮะเพราะว่ามันต้องต่อท่อยื่นเข้าไปลักษณะมันเป็นแอ่งกระทะอยู่ด้านในก็ต้องสูบออกมาก็ระดมกันเต็มที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจากประมาณเมตร50เกือบ2เมตรตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรเมื่อช่วงบ่ายนะที่ได้คุยกับท่านผอ.เมื่อช่วงบ่ายนะตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมก็คิดว่าถ้าไม่มีฝนลงมาเพิ่มแต่ว่าตอนที่สัมภาษณ์อะฝนมานะแต่จะยังโชคดีตรงที่ว่าเขาไม่หนักเท่าฝั่งทน
2: อ
1: ันนี้ฝนจะไปเททางฝั่งทนก็ลงมาก็ไม่ได้กระทบมากเท่าไหร่ก็คิดว่าถ้าเปิดเครื่องเต็มกำลังตลอดเนี่ยก็คาดว่าพรุ่งนี้คืนนี้ก็น่าจะเห็นผลแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะแห้งแล้วสำหรับจุดเนี่ยส่วนการจราจรเส้นทางสัญจรในพื้นที่ของบางกะปิท่านผอ.บอกว่าใช้ได้หมดแล้วนะก็มีพหลโยธินนะล่าสุดที่มีเรื่องของลูกเห็บตกลูกเห็บตกรัชโยธินลาดพร้าว41รัชดานะครับที่รับแจ้งกันเข้ามานะฮะลาดพร้าววังหินโชคชัย4นะฮะเป็นลูกเห็บตกลงมานะฮะรัชดาตรงขาเข้านะรัชดาพิเศษแถวห้วยขวางเลนซ้ายก่อนหน้านี้ก็มีน้ำท่วมขังด้วยระบายไม่ทันเหมือนกันฝนตกหนักนะแถวตรงนู้นแล้วก็บันลมนี่ก็จะมีซอยลุงประชาที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาก็วิ่งเลนขวาสุดไว้นะสำหรับรถเล็กเขาบอกว่าเลนกลางกับเลนซ้ายน้ำท่วมสูงด้วยนะฮะแล้วก็ราชพฤกษ์คู่ขนานแถวฟู้ดวิลล่าไปกลับติดยาวมากท
2: ั
1: ้งสองฝั่งมีน้ำท่วมด้วยนะฮะทั้งสองด้านแจ้งวัฒนะเหมือนเดิมเลยหน
2: ้
1: าไปรษณีย์หลัก4ศูนย์ราชการช่องทางซ้ายเลี่ยงได้เลี่ยงนะฮะจรัญตรงแถวจุดกลับรถบางขุนนนท์แล้วก็ตรงบอลลมตรงจุดกลับรถตรงแถวใต้ต่างระดับด้วยนะตรงหน้าห้างอ่ะก่อนถึงแยกบอลลมอ่ะฝากระวังด้วยนะแล้วก็ตรงโค้งสเต็กเก่าด้วยตรงต่างระดับสิรินธรตรงนั้นด้วยเขาบอกก็มีน้ำท่วมขังเหมือนกันกำแพงเพชร2แถวหมอชิดที่จะไปหลังช่อง7อันนี้พี่ชัยรัตน์บอกว่าตอนที่ตกหนักๆมันก็เริ่มมีน้ำปิ่มๆแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเขายังพอผ่านไปได้อยู่แล้วก็สภ.รัตนาธิเบศก็แจ้งว่าจุดเดิมเลยเพิ่งจะดีขึ้นพอฝนตกมาก็เอาอีกแล้วงามวงวานหน้าห้างแคลายพงเพชรแล้วก็เส้นเรียบคลองด้วยนะตรงประชาชื่นอ่ะมอธุรกิจอ่ะตรงนั้น
2: อ
1: ่ะอันนั้นก็เริ่มมีน้ำเจิดนองแล้วเหมือนกันนะฮะก็บอกว่าพอจะดีขึ้นเนี่ยฝนก็ดันมาเทลงมาอีกเม
2: ื
1: ่อช่วงบ่ายช่วงเย็นที่ผ่านมาเข้าสู่เร่งด่วนพอดีเลยนะแล้วฝนก็หนักเลยในหลายพื้นที่การจราจรติดขัดมากนะครับโดยเฉพาะฝั่งขาออกที่จะข้ามไปทางฝั่งทนอ่ะหลายสะพานเลยนะรถติดมากนะฮะแล้วก็ท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากเมื่อช่วงเย็นท่านฝากประชาสัมพันธ์ด้วยคือการจราจรในพื้นที่ของหัวหมากวันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาน้ำลดลงหมดแล้วถนนหลักซอยย่อยด
2: ี
1: ขึ้นหมดแล้วนะเพียงแต่ว่าม
2: ี
1: เรื่องของรถที่มาจอดเขาก็ดำเนินการกันเขาบอกเป็นร้อยคันเลยน
2: ะ
1: ที
2: ่
1: ยังไม่มารับรถคืน
2: อ
1: ่ะเขาก็ใช้รถยกรถสไลด์นะก็ไปแอบอยู่ในถาวรธวัฒน์คราวนี้ใครที่จะมาติดต่อขอรับรถคืนเนี่ยในพื้นที่ของหัวหมากเนี่ย ก็ขอความกรุณาให้ไปแจ้งกับทางพื้นที่สน.หัวหมากก่อนนะครับรวมไปถึงป้ายทะเบียนด้วยก่อนหน้านี้ที่ลุยน้ำกันอ่ะแล้วป้ายหลุดป้ายหลุดอ่ะถ้าเป็นอยู่ในพื้นที่ของหัวหมากเนี่ยก็สามารถไปดูได้หน้าห้องจราจรของทางสน.หัวหมากเจ้าหน้าที่เขาก็มีอัปเดตข้อมูลลงทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อยู่ต่อกับทางคุณฐานุตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18นาฬิกากับอีก18นาทีค่ะอยู่ต่อกับธานุตราไปจนถึงเวลา24นาฬิกานะคะค่ำคืนนี้นะถือว่าเป็นอีก1วันที่ดูสาหัสเหมือนเมื่อวานเลยนะคะเนื่องจากช่วงบ่ายนะฝนได้ตกหนักลงมาในหลายพื้นที่แล้วก็ส่งผลให้สภาพการจราจรก็ติดหนึบหนับอย่างที่คุณเสมาสรุปให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่หลังจาก18นาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปติดขัดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะณเวลานี้นะคะเท่าที่ตรวจสอบดูในหลายพื้นที่จากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าน้ำแห้งไปแล้วเนาะเรื่องของน้ำผ่านไปปรากฏว่าวันนี้พอฝนเติมลงมาส่งผลให้สภาพการจราจรติดขัดแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็กลับมาท่วมอีกนะคะอย่างตรงถนนพหลโยธินนะคะพหลโยธินในฝั่งขาออกช่วงหน้ามอเกษตรบางเขนนะคะไปจนถึงแยกเกษตรตอนนี้เนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยเพิ่มความระมัดระวังด้วยขับขี่กันไปอย่างช้าๆนะเพราะว่าจุดนี้เองเนี่ยน้ำก็เสมอฟุตบาทนะคะค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะใครจะเดินทางก็เบานิดนึงนะคะฝนเขาเรียกฝนอะไรเดียฝนประมาณเย็นๆ4โมงฝนราชการเหรอหรือฝนอะไรจะมาช่วงเวลาแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะส่งผลให้สภาพการจราจรเนี่ยค่อนข้างแย่เลยนะในหลายที่เลย เมื่อสักครู่นะคะมีคุณผู้ฟังถามข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะเดี๋ยวนะใน YouTube ใช่ไหมสักครู่นะถามว่าแจ้งวัฒนะไปได้ไหมคะณเวลานี้ใช่ไหมคะกำลังเดินทางอยู่หรอสักครู่นึงนะขอไปเช็คก่อนนะใครอยู่แจ้งวัฒนะไหนลองบอกหน่อยสิว่าเย็นนี้สามารถไปได้ไหมเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยถามว่าแจ้งวัฒนะเนี่ยไปได้หรือเปล่ามันเดินทางได้นะคะคุณผู้ฟังแต่อย่างนี้ค่ะตรงจุดที่มันมีน้ำท่วมขังเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงช่วงหน้าไปรษณีย์หลัก4นะคะมันจะท่วมในช่องทางด้านซ้ายนะน้ำจะค่อนข้างสูงทางด้านซ้ายคือถ้าวิ่งในเส้นแจ้งนะคะก็น่าจะเกาะขวาน่าจะดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่ดีกว่านะคะพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีค่ะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตรงไหนที่มันท่วมยาวขนาดไหนในพื้นที่อะค่ะอุ๊ยสายหลุดหรือเปล่าสวัสดีค่ะน่าจะหลุดนะคะน่าจะหลุดใช่ไหมกำลังจะถามเลยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่สายต่อไปก่อนละกันนะคะสายแรกหลุดไปแล้วนะคะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกนพดลกัลยานีค่ะรองสวัสดิ์จราจรสน.จระเข้น้อยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมร้อยเวทนพดลกัลยานีรองสวัสดิ์จราจรสน.จระเข้น้อยรายงานสภาพจราจรในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะ
2: คือตอนนี้แยกสนามบินก็คือทั้งขาเข้าขาออกและกระบังเนี่ยปริมาณน้ำดีกว่าเมื่อวานครับลดลงประมาณสัก40เซนตอนนี้นะปกติ 50-60 แล้วก็แยกวัดพลมณีก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก 40-50 เซนเหมือนกันรู้สึกว่าจะลดลงประมาณสัก 2-3 เซนประมาณถึง10เซนนะครับตั้งแต
0: ่
2: มีความรู้สึกว่าทางสำนักงานเขตเขาดำเนินการใช้เครื่องปั่นน้ำลงเหมือนว่าทหารเรือมาช่วยเราครับ
0: อ๋อผลักดันน้ำออกไปก็เลยลงเร็วเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่รู้สึกได้ว่าน้ำลดครับ
0: อืมค่ะเพราะที่เห็นจากภาพที่ทางสน.จระเข้น้อยโพสต์เมื่อวานครึ่งเอวเหมือนกันนะคะตอนเมื่อวานก่อนจะเย็นเนี่ยค่ะอืม
2: ก็ถ้าเกิดว่าน้ำไม่มาเติมหรือว่าฝนไม่ตกก็น่าจะดีขึ้นแต่ขอแนะนำรถเล็กอย่าพยายามออกจากบ้านนะครับตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยครับ
0: ค่ะรถเล็กยังไม่ออกจากบ้านนะคะแล้ว คือตอนนี้เส้นทางที่บอกว่าน้ำมันลดลงไปประมาณสักเป็นระดับ10เซนอย่างเงี้ยค่ะรถเนี่ยพอจะผ่านได้ใช่ไหมคะทุกเส้นทางไหมคะถ้าเป็น
2: คือตอนนี้แนะนำนะเส้นลาดกระบังหลวงแพ่งตั้งแต่แยกวัดพลมณีถึงรอยต่อระหว่างสน.ลาดกระบังตรงวัดปู่เนี่ยรถเล็กขอแนะนำนะครับไม่ควรผ่านแต่ว่าถ้าเป็นรถกระบะขึ้นไปเนี่ยยังวิ่งได้ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือวัดลาดโกษาแยกวัดลาดโกษานี่ก็ยังประมาณสัก40-50เซนเหมือนเดิมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือข้ามทางรถไฟไปแยกเทคโนครับไปต่างระดับฝั่งพระเจ้าคุณอ่ะอันนั้นก็ยังหนักอยู่ยังไม่คล่องเลยครับตรงนั้น
0: จากตรงแยกเทคโนไปเจ้าคุณทหารตรงนั้นคือยังสูง
2: ใช่ครับ
0: ค่ะอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นรถกระบะอะไรอย่างนี้คือได้แต่รถเล็กรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ไม่ควรใช่ไหม
2: ได้ครับแต่ว่ารถเก๋งเนี่ยผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยครับ
0: ค่ะได้ค่ะแต่ดูระดับน้ำเนี่ยคืนนี้มันน่าจะลงอีกไหมคะ
2: ถ้าเขาสูบแบบนี้ผมคาดว่าน่าจะลดครับ
0: ช
2: ่วยปั่นน้ำ
0: ค่ะ
2: แล้วน้ำในคลองอ่ะคือในคลองเนี่ยมันสามารถที่จะน้ำจากบนถนนสามารถลงคลองได้นั่นแหละคือเราต้องการประมาณนั้นครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้คือทางเจ้าหน้าที่ของทางสน.จระเข้น้อยนี่ก็คือออกไปอยู่ในพื้นที่อำนวยความสะดวก
2: ในพื้นที่สแตนบายช่วยเหลือประชาชนครับเอารถยกออกมาสแตนบายครับ
0: ค่ะสแตนบายรถยกไว้ด้วยนะคะได้ค่ะแล้วมีรถจอดเสียอยู่บ้างไหมคะตอนนี
2: ้ก็คือไม่มีครับช่วงนี้ไม่มีครับก็ดีขึ้นกว่า 2-3 วันแรก
0: ค่ะ
2: ชาวบ้านก็น่าจะพอรู้เรื่องแล้วไม่กล้าออกมา
0: ไม่กล้าได้ค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: ครับผมยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อย่างที่ทางท่านรองสารวัตรบอกนะว่าวันนี้ดูสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของทางสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยจะดีกว่าเมื่อวานนะคะไอ้คำว่าดีกว่านี่ไม่ได้หมายถึงว่าน้ำแห้งไปเลยนะแต่ลดระดับลงนะคะน้ำลดระดับลงมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆหลังจากที่ทางกองทัพเรือนะคะได้มีการผลักดันน้ำด้วยการนำเรือผลักดันน้ำเนี่ยมาช่วยเร่งระบายน้ำนะคะให้ลงให้มันออกไปนอกพื้นที่ให้เร็วที่สุดเมื่อน้ำมันออกไปน้ำจากบนถนนที่มันค้างอยู่เนี่ยมันก็สามารถลงไปในลำคลองได้นะคะมันก็ทำให้น้ำเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะแต่ว่าจุดต่างๆอย่างที่ท่านรองสาวัตรบอกเมื่อสักครู่นะคะรถเล็กยังไม่อยากให้ผ่านยังไม่ให้ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงแยกเทคโนมุ่งหน้าไปทางเจ้าคุณทหารลาดกระบังตรงนี้น้ำยังสูงนะคะเป็นพวกรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยได้และอย่างที่เจ้าหน้าที่แนะนำตั้งแต่เมื่อวานนะถ้าเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยถ้าเป็นประเภทที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะคะอันนี้รอดแต่ถ้าเป็นสายพานดับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำนะคะแต่ว่าดูดีขึ้นนะสถานการณ์ดีขึ้นส่งกำลังใจให้นะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะเดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนนะคะส่วนเมื่อสักครู่ที่บอกว่าแจ้งวัฒนะไปได้ไหมอ๋อขอบคุณมาแล้วขอบคุณค่ะนะคะเท่าที่ตรวจสอบนะคะก็คือจะท่วมตรงหน้าไปรษณีย์นะคะตรงหลัก4นะช่องทางด้านซ้ายไม่ควรวิ่งเกาะขวาอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำมาด้วยนะส่วนในสายทางอื่นๆเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่กันไปนะคะไล่ไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ยังอีกยาวไกลนะส่วนใหญ่วันนี้ฝนเนี่ยจะตกหนักที่ทางด้านฝั่งทนใช่ไหมคะทำให้ในพื้นที่ถนนบรมเองเนี่ยนะคะก็อาจจะหนาแน่นนะคะช่วงตอนเย็นนี้นะปริมาณรถเนี่ยที่กำลังจะข้ามกลับไปทางฝั่งทนนะคะมุ่งหน้าในฝั่งขาออกเนี่ยดูรถจะเคลื่อนตัวได้ช้านิดหนึ่งเส้นราชพฤกษ์นะคะเส้นราชพฤกษ์นี่หนึบหนับเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยตรงราชพฤกษ์เองเนี่ยรถจะเต็มพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลิ่งชันตกหนักใช่ไหมคะแล้วถนนบรมนะคะต่อเนื่องราชพฤกษ์ที่จะออกไปบรมเองก็ออกไม่ได้นะตรงหน้าฟู้ดวิลล่าคุณเสมาฝากดิฉันไว้เมื่อสักครู่นะบอกว่าตรงฟู้ดวิลล่าเนี่ยน้ำค่อนข้างสูงนะคะน้ำค่อนข้างสูงในช่องทางคู่ขนานนะคะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยรถเล็กๆเนี่ยไม่ควรเข้าไปในช่องคู่ขนานเนาะเพราะว่าน้ำมีระดับค่อนข้างสูงนะคะก็เลยส่งผลให้ตรงนี้เนี่ยรถเนี่ยติดสะสมบอกว่าท้ายแถวยาวกลับมาถึงเกือบสาทรไหมอ่ะเดี๋ยวดูนะนิดนึงไปดูในแมพสักครู่นะคะขออนุญาตดูแมพประกอบไปด้วยท้ายแถวค่อนข้างยาวจริงแหละนะคะจากฝั่งทนเมื่อสักครู่นะคะราชพฤกษ์มาถึงตรงบริเวณสาทรเกือบอยู่เหมือนกันนะเนี่ยท้ายแถวยาวนะคะท้ายโอ้จริงด้วยนะติดขัดตั้งแต่ยังไม่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาต้องบอกอย่างนี้แล้วกันตรงสาทรใต้นะมุ่งหน้าสะพานตักสินนี่ก็คือพอจะขึ้นสะพานนี้ก็ติดแล้วนะคะติดแล้วนะยาวเลยนะคะยาวต่อเนื่องมาตลอดทั้งสายทางเลยนะคะการจราจรตรงช่วงนี้ดูไม่ค่อยดีเลยนะสำหรับเส้นราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางตลาดภูต่างระดับส่วนเรียบนะคะก็รถหนาแน่นไปออกกัลปะพฤกษ์นะกาลาบพึกอาจจะโฟนิดหนึ่งนะคะสำหรับขาออกแต่ขาเข้าก็ดูไม่ดีเช่นกันค่ะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกวงการแนวสูงเนินนะคะรองสารวัตรจราจรสนยานาวาค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะในพื้นที่วันนี้ท้ายแถวค่อนข้างยาวใช่ไหมคะเนี่ย
2: ใช่ใช่ครับตามเกิดความรุนแรงจากสินเป็นตัวได้ช้าจะหลับหยุดครับ
1: ค่ะ
2: ประมาณเกือบเป็นเกือบชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ยังเริ่มดีขึ้นหน่อยนึงแต่ก็ยังมากยังเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับหยุดอยู่
1: ค่ะ
2: รับแจ้งว่าอะไรราชพฤกษ์จะเลี้ยวซ้ายไปอะไรสถานีรถไปสถานี
1: เส้นราชพฤกษ์ใช่ไหมคะ
2: สถานีอะไรขนส่งก็
1: สายใต้ออกบารม
2: ีสายใต้บอกพี่น้ำท่วมบ้างกันก็เลยมีปัญหามาแต่นั้นแล้วกัน
1: อืม
2: มาแต่นั้นเลย
1: ยาวมากเลยนะคะ
2: ใช่นั่นแหละมันไปได้ช้าสลับอยู่เลยใช่ไหมแต่ตรงนี้ก็ยังพอขยับขึ้นมาดีขึ้นเบาๆหน่อยนะ
1: ค่ะ
2: ท้ายก็เลยแหละแต่ผมเกือบ ซอยสามกับซอยหนึ่งนะครับอยู่ท่านเลยแล้วทีนี้เดี๋ยวเรายังรถมาจะไปได้ดี
1: ค่ะ
2: มันจะเล่นเครื่องขาเข้าห้องตัวเข้าออกรถมายังเคลื่อนตัวได้ตอนนี้ผมกับทีมงานกำลังเร่งระบายอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลเนี่ย
1: ค่ะ
2: ส่วนด้านเธอก็สีลมขาออกคล่องตัวสีลมขาเข้าก็พอแล้วเคยได้ช่วยไปหน่อยครับ
1: ค่ะด้านด้านนู้นจะมีปัญหาน้อยกว่าใช่ไหมคะ
2: มีปัญหาด้านเดียวเหรอครับด้านตะวันใต้ทิศมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระเดชพระเจ้าจากหินข้ามฝั่งพระนครครับ
1: ค่ะ
2: ด้านนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไร
1: ค่ะเพราะว่ามันติดต่อเนื่องยาวข้ามเขตมาเลยนะคะสำหรับบนสะพานตากสิน
2: เพราะว่ามันมีน้ำท่วม
1: อย่างอย่างนี้ควรจะหนีจากเส้นนี้ก่อนไหมคะเนี่ย
2: ได้ได้ถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเลยครับ
1: ค่ะเนาะ
2: ถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปเลย
1: ค่ะค่ะไปข้าม
2: ผมในไปข้ามทางอะไรทางพระรามสามอะไรทั้งหมดอ่ะ
1: หนีไปใช้เส้นอื่นดีกว่านะคะ
2: ใช่ใช่ครับออกพระรามสามออกไปทางคนเดียวถ้าเลี้ยงได้ถ้าไม่จำเป็นนี่ก็อย่าผ่านครับ
1: ได้ค่ะได้แล้วจากสถานการณ์คาดการณ์ว่ามันจะโล่งประมาณสักกี่โมงคะเนี่ยค่ำนี
2: ้ยังคาดไม่ได
1: ้คาดไม่ได้ต้องดูต้นทางก่อนใช่ไหมคะ
2: ช่วงนี้มันยังได้ช้าสลับหยุดอยู่ครับ
1: ค่ะช้าสลับหยุดนะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวานะคะบอกว่าไม่จำเป็นไปดีกว่ายังมาใช้วันนี้นะคะตรงเส้นสาทรใต้มุ่งหน้าจะข้ามสะพานตากสินตอนนี้ท้ายแถวยังยาวมันติดต่อเนื่องข้ามเขตกันมาเลยเนื่องจากก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าตรงแถวๆหน้าฟูดวิลล่าใช่ไหมคะมีเรื่องของน้ำท่วมขังสูงนะเป็นช่วงของเส้นถนนราชพฤกษ์นะคะมันก็เลยติดต่อเนื่องถอยหลังกลับมาถึงตรงสาทรเลยนะคะลองประเมินดูแล้วกันนะจากจุดที่บอกว่าฟู้ดวิลล่านั่นคืออยู่ที่ราชพฤกษ์เส้นราชพฤกษ์นะคะท้ายเนี่ยย้อนกลับมารัชดาท่าพระใช่ไหมคะตลาดพลูแล้วก็มีสาทรด้วยนะที่ได้รับผลกระทบกันไปฉะนั้นเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นก่อนละกันนะคะค่ำนี้ดูว่าเรื่องของการข้ามสะพานสาทรดูจะข้ามสะพานตักสินนะตรงนั้นเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเอากลับไปที่แจ้งวัฒนะกันอีกสักทีแถวแจ้งวัฒนะปากเกร็ดแถวนั้นนะคะสายจากทางพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีรองขออภัยค่ะเป็นสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเย็นนี้แจ้งวัฒนะท่วมขนาดไหน
3: ครับก็ตอนนี้นะครับในถนนราชดำเนินนะครับในเขตของสภ.ปากเกร็ดนะครับตอนนี้ฝนเมื่อช่วงเย็นมีฝนตกหนักลงมานะครับช่วงนี้หยุดแล้วฝนเริ่มเบาลงแล้วนะครับก็แทบจะหยุดหมดแล้วนะครับก็มีตกลงปล่อยอยู่เล็กน้อยนะครับตอนนี้สภาพการจราจรถนนแจ้งวัฒนะทำปัจจุบันในตอนนี้เหลือน้ำท่วมขังบริเวณหน้าห้างแมคโครนะครับไปจนถึงทางขึ้นด่วนแจ้งนะครับสองช่องทางด้านซ้ายนะครับสูงประมาณสัก15 เซนตอนนี้นะครับประมาณสัก15 เซนก็รถเล็กวิ่งได้3 ช่องทางนะครับ3 ช่องทางด้านขวานะครับกับการในส่วนของขาเข้าก็เช่นกันฝั่งตรงข้ามบริเวณหน้าบริษัท CICI เก่านะครับจนถึงสะพานข้ามหัวปลาก็มีน้ำท่วมขัง3 ช่องทางนะครับรถเล็กวิ่งได้3 ช่องทางด้านขวานะครับก็จะสูงเลนซ้ายก็น้ำจะสูงหน่อยนะครับอย่างต่ำกว่าฟุตบาทก็ประมาณสัก15 เซนเหมือนเช่นกันนะครับถ้าหลุดจากตรงนี้มาก็ขึ้นตัวก็จะไม่มีน้ำท่วมขังนะครับบริเวณไพรวัตสูช่วงนี้เดิมก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังอยู่2 เลนช่วงนี้ได้ประสานกับทางแขวงน้ำสูบจนเกือบแห้งหมดนะครับก็จะมีเหลือเลนซ้ายเล็กน้อยประมาณสัก5 เซนนะครับก็รถเล็กวิ่งได้ทั้ง2 ช่องทางนะครับก็ถ้าหลุดจากหน้าห้างไพรสะดวกเราจะมีชะลอตัวนะครับบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลกับจุดกับรถเลี้ยงเมืองนะครับเนื่องจากถนนติดเรื่องก็มีการชะลอตัวนะครับถ้าหลุดจากจุดกับรถเลี้ยงเมืองก็จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับในส่วนของถนนติวานนท์นะครับถึงในช่วงนี้รถตัดกลางก็จะได้ดีมีสีสมานช่วงนี้สีสมานก็ยังรถหนาแน่นนิดนึงมีชะลอตัวบริเวณรถใต้ด่วนสีสมานครับ
1: ได้ค่ะก็คือถ้าค่ำนี้ฝนไม่มาอีกนี่ก็น่าจะแห้งลงเกือบหมดใช่ไหมคะเพราะมันแค่ประมาณสัก10 ถึง 15 เซนประมาณนี้
3: ใช่ครับก็ตอนนี้บริเวณใต้ทางหน้าทางเข้าดูเนี่ยจากเดิมที่สูง10-15 เซนตอนนี้สูงไปจนเกือบแห้งหมดแล้วนะครับก็จะมีตอนนี้ที่หนักก็จะเป็นอยู่บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลแมคโครแค่นั้นจุดเดียวครับ
1: หน้าแมคโครนะคะให้วิ่งขวานะคะ
3: ใช่ครับให้เน้น2ช่องขาวอะไรก่อนครับ
1: ค่ะแล้วปริมาณรถตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในช่วงค่ำนี
3: ้รถมากครับตอนนี้เรายังรถยังมากอยู่เลยครับท้ายแถวก็ยังชะลอตัวอยู่ฝั่งทางในเขตของทุ่ง2ห้องนะครับก็1ก็คือชะลอตัวจากจุดดังกล่าวเลยถ้าจุดที่น้ำท่วมนะครับก็เลยจากจุดที่น้ำท่วมก็จะมีมาเป็นจุดตัดกันมันจบกันระหว่างทางลงด่วนแจ้งนะครับหน้าแมคโครก็จำให้ชะลอตัวนะครับจุดที่3ก็บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับเข้าและออกห้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็จุดที่ชะลอตัวทีก็จุดบริเวณจุดกำหนดเลี่ยงเมืองครับผม
1: ค่ะได้ค่ะ
3: ครับ
1: ขอบคุณนะคะ
3: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าว

0: นี่นะไปต่อกันที่สายของทางร้อยตำรวจโทสมยศแก้วมาค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะในพื้นที่วันนี้โอ้โหฝนกระหน่ำตั้งแต่ช่วงเกือบเลิกงานนี่ฝนมาตอนนี้ส่งผลยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ฝนในพื้นที่ฝนตกหนักมากเลยครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ด้านถนนกาญจนาก็รถขึ้นตัวดีนะครับถนนกาญจนาถนนบรมก็จะหนักช่วงถนนเพิ่มกับช่วงเขตติดต่อบางสอทงจนบางสอทงกับไปบางนนทบุรีครับช่วงนี้จะมีน้ำท่วมขังหน้าเดชเคลื่อนกับสวนนานป้ายุเย็นนะครับช่วงนี้ลมหนาแน่นมากช่วงนี้น้ำลึกนิดใหม่ครับตอนนี้ก็น้ำเริ่มลดแล้วครับ
0: อืมค่ะที่บอกว่าท่วมขังนี่มันจะสูงประมาณสักเท่าไหร่รถเล็กผ่านไหวไหมคะตรงนั้น
1: ผ่านได้ครับน้ำรถเล็กผ่านได้ครับแต่ช่วงก่อนหน้านี้เลนซ้ายจะลึกนิดนึงรถเล็กไม่สามารถจะผ่านได้ผ่านได้เฉพาะเลนด้านฝั่งขวาครับเกาะกลางพอได้ตอนนี้ขึ้นตัวได้สองเลนแล้วครับ
0: เคลื่อนตัวได้
1: สองทาง
0: ครับ
1: ขึ้นดีขึ้นครับ
0: ดีขึ้นแล้วตอนนี้ยังมีเรื่องของฝนหรือว่าหยุดสนิทไปแล้วคะตอนนี้ฝน
1: ไม่ตกแล้วครับตอนนี้หยุดสนิทแล้วครับผมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ให้ใช้แบบถนนมันยังเปียกดื้นอยู่นะครับก็ให้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับผม
0: ค่ะได้ครับค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะจากสาเหตุที่ก่อนหน้านี้นี่ฝนตกหนักมากนะต้องบอกว่าหนักมากๆในพื้นที่ตลิ่งชันนะก็เลยส่งผลให้ตอนช่วงเย็นเลิกงานเนี่ยรถเดินทางกลับนี่ก็คือไปติดสะสมอยู่เนื่องจากมีเรื่องของน้ำนะคะที่มันยังท่วมขังผิวการจราจรยังระบายไม่ได้ทำให้รถเนี่ยต้องเคลื่อนไปอย่างช้าๆแล้วบางจุดบางช่วงน้ำก็จะสูงมากนะคะก็อาจจะทำให้รถเนี่ยรถเล็กนะคะก่อนหน้านี้ผ่านไม่ได้แต่ณเวลานี้นะน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะเส้นขาออกของราชพฤกษ์นะคะตรงบริเวณเดอะเซอร์เคิลที่มีน้ำท่วมขังอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มดีขึ้นแต่น้ำยังไม่หมดนะน้ำยังไม่หมดฉะนั้นต้องไปด้วยความระมัดระวังนะคะตรงช่วงขาเข้าของถนนราชพฤกษ์ก็มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะจุดที่ก่อนหน้านี้ท่วมสูงนั่นก็คือตรงบริเวณหน้าร้านปลาอยู่เย็นนะคะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ท้ายแถวยังคงมีสะสมแน่นอนเนื่องจากเรื่องของการเคลื่อนตัวนะคะที่มันติดต่อเนื่องแล้วมันมีท้ายส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ฉะนั้นตอนนี้ยังไปกันได้นะแต่ว่าไปกันช้านิดนึงนะคะงั้นก็ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะคะในจุดไหนที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันผ่านได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะแจ้งจสร้อยมาถามเรามาได้นะเดี๋ยวเราจะช่วยดูเส้นทางให้และจะได้แจ้งคุณว่าจุดไหนที่มันพอจะไปได้หรือว่าควรเลี่ยงนะคะโทรมาได้ที่ดอกจัน1808หรือกด1137ทั้ง2หมายเลขได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้ครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางต่อค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุน

โอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาเดินทางกันต่อค่ะในช่วงนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะรอยยิ้มและมิตรภาพร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้แทนทั่วโลกค่ะเดือนตุลาคมแล้วนะคะเวลานี้คือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ค่ะที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งจากผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยค่ะที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากล นะคะและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกค่ะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของเจ้าบ้านของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกนะคะได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือFacebook AM 2026 Thailand นะคะเดือนตุลาคมแล้วนะคะเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันค่ะกลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวมาดูอีกนิดนึงในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางก่อนหน้านี้ที่บอกว่าแจ้งวัฒนะมันจะมีบางจุดบางช่วงนะคะที่ยังมีน้ำท่วมอยู่แล้วมันก็เป็นจุดที่ต่อเนื่องมาจากในพื้นที่ของสน.ทุ่งสองห้องนะคะฉะนั้นพอไปดูตรงบริเวณพื้นที่ที่ทางสน.ทุ่งสองห้องดูแลอยู่เนี่ยมันก็ยังมีในเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะสภาพการจราจรบริเวณถนนงามวงวานมุ่งหน้าแยกพงเพชรเนี่ยณเวลานี้ค่ะน้ำเนี่ยยังคงมีท่วมขังอยู่นะคะแต่เป็นลักษณะของการท่วมขังแบบเล็กน้อยนะแบบเล็กน้อยเบื้องต้นนี่คือรถเล็กนี่ยังสามารถสัญจรได้นะคะยังเดินทางได้นะทั้งรถจักรยานยนต์อย่างที่เห็นในคลิปแบบนี้เลยนะคะยังใช้การได้ดีอยู่นะคะยังวิ่งได้แต่ทุกคันเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นในภาพจะมาวิ่งทางด้านขวานะเกาะขวากันไปนะคะเพราะว่าน้ำจะระดับต่ำกว่าทางด้านซ้ายนะคะฉะนั้นเส้นทางสายนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังอีกนิดนึงเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรประจำจุดเสี่ยงต่างๆอยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปอีกพื้นที่หนึ่งนะคะร้อยตำรวจโทบุญธรรมแสนสถานรองสารวัตรจราจรสน.คลองตันอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก่อนหน้านี้ในพื้นที่มีฝนตกมีน้ำท่วมขังตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วคะเนี่ย
1: นะครับสถานการณ์ปัจจุบันอัปเดตนะครับตอนนี้น้ำท่วมขังในพื้นที่มาตรการหรือพื้นที่ของสนองการตอนนี้ไม่มีน้ำท่วมขังแล้วครับมีแค่น้ำฝนเล็กน้อยครับ
0: ค่ะ
1: น้ำเก่าซึ่งไม่มีนะฮะการจราจรตอนนี้เราไหลลื่นได้ดี รถยังเคลื่อนตัวได้สู่แยกพัฒนาการได้ดีครับช่วงนี้ทั้งเข้าทั้งออก
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแยกพัฒนาการไม่มีปัญหานะคะน้ำเก่าไปน้ำใหม่ไม่มานะคะแห้งสนิทแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายัง
1: มีแค่น้ำแค่เล็กน้อยครับเป็นน้ำฝนเมื่อตอนช่วงสักบ่ายสามโมงเล็กน้อยครับผมวันนี้ก็ไม่มีละ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติสามารถส่งท่านผู้โดยสารท่านที่กลับบ้านได้ปกติครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เรื่องของรถจอดเสียอุบัติเหตุอะไรในพื้นที่เย็นนี้ก็ไม่มีนะคะ
1: เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับทีมงานทางจราจรของการได้เคลียร์รถที่จอดติดขวางเรียบร้อยหมดแล้วครับลงทุกเส้นทางครับ
0: ได้ค่ะน่าใช้ฉะนั้นไปได้สำหรับสายทางนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ค่ะจากที่ฝนตกหนักๆในช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะคะตอนนี้ก็คือไม่ได้มีน้ำนะคะที่มันยังต้องรอการระบายแต่อย่างใดอาจจะมีความเฉอะแฉะจากเรื่องของฝนที่ตกลงมานะคะแต่น้ำท่วมขังในเส้นทางเนี่ยอย่างที่ทางท่านรองสารวัตรจราจรของสน.คลองตันก็บอกแล้วว่าไม่เป็นปัญหานะแห้งหมดแล้วนะคะใช้การได้ดีตรงแยกพัฒนาการทั้งเข้าทั้งออกตอนนี้นะคะก็คล่องตัวดีค่ะน่าใช้สำหรับสายทางนี้นะท่านรองว่าอย่างนั้นนะคะลองดูใครเดินทางอยู่ในเส้นทางตรงนี้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่ติดตามอยู่นะเวลานี้ทางหน้า YouTube นะคะเดินทางไปตรงไหนยังไงอัปเดตกันได้นะคะสอบถามกันเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะคอยแวะเข้ามาดูบ่อยๆนะแต่ถ้าอยากได้คำตอบอย่างรวดเร็วนะโทรมานะคะดอกจาน1808หรือ1137 2หมายเลขนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไปดูเพิ่มเติมนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับเรื่องของการเดินทางตอนนี้นะคะมีเรื่องของการช่วยเหลือนะช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางช่วงเย็นๆนะคะวันนี้เนี่ยในพื้นที่ตรงบริเวณคูคตใช่ไหมเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านนี้ดีกว่าค่ะหัวหน้าหมวดทางหลวงลำลูกกานะคะคุณสุภฤกษ์คำมาอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงเองก็ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของการเดินทางด้วยช่วยยังไงบ้างคะ
3: ครับก็จัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างตามป้ายรถเมล์นะครับที่BTS คูคตแล้วก็ BTS แยกคอปอนะครับไปส่งถึงสุดเส้นทางที่บิ๊กซีคลอง5ครับถนนลำลูกกา
0: ค่ะทั้งเส้นแล้วในเรื่องของการจัดรถรับส่งนี้มาเป็นรอบหรือว่าเริ่มวิ่งตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนยังไงคะ
3: จริงๆก็ให้วิ่งตั้งแต่วันที่26กันยาที่ผ่านมาเนี่ยครับเวลาก็ประมาณ6โมงถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับก็ส่งเสร็จก็วิ่งวนอยู่นี้ไปเรื่อยๆครับ
0: ก็คือไปจอดตามป้ายตรงบริเวณป้ายรถเมย์ต่างๆแบบนี้เหรอฮะ
3: ใช่คร
0: ับ
3: ใช่ครับถ้าพบเจอรถสีเหลืองของกรมทางเรียกได้เลยครับยินดีให้บริการ
0: ค่ะคือจะต้องประชาชนต้องรอตรงป้ายรถเมย์ถูกต้องไหมคะ
3: ไม่จำเป็นเสมอไปครับถ้าเกิดเดินอยู่ตามริมทางแล้วต้องการจะไปจุดหมายในเส้นทางนี้สามารถเรียกได้เลยครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าไปจนถึงสี่ทุ่ม
3: หกโมงเย็นครับปลอดภัยครับ
0: อ้าวก็คือหมายถึงว่ารถจะวิ่งตอนเย็นเท่านั้นใช่ไหมคะหกโมงเย็น
3: ครับ
0: ถึงสี่ทุ่มอ๋อ
3: ช่วงกลางวันนี้ยังติดภารกิจอำนวยการจราจรในช่วงน้ำท่วมจุดต่างๆอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะก็คือเสร็จสิ้นภารกิจทำงานเสร็จก็มารับคนต่อว่าอย่างนี้เถอะสีเหลือง
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: โบกได้เลยนะคะแล้วตั้งแต่ให้บริการมาตั้งแต่วันที่26ประชาชนใช้บริการเยอะไหมคะเนี่ย
3: เยอะครับมีวันที่ที่6นี่เยอะมากแล้วก็มีเมื่อวานก็เยอะเมื่อวานวิ่งกันยัน5ทุ่มครับ
0: วิ่งถึง5ทุ่มเลยนะคะตอนแรกกำหนดไว้แค่4ทุ่มแต่ว่าประชาชนล้นหลามก็ต้องรับส่งค่ะให้บริการฟรีด้วยนะคะ
3: ใช่ครับ
0: สุดยอดเลยนะในเรื่องของการรับส่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจากที่เห็นก็คือมีทั้งเป็นรถเล็ก รถกระบะแล้วก็เป็นรถใหญ่ด้วยใช่ไหมคะของกรมทางหลวง
3: ใช่ครับคือรถกระบะเนี่ยผมให้วิ่งทะลุเส้นกันใหม่เข้ามาที่น้ำไม่ท่วมมากครับก็จะรับตั้งแต่ DS Go Post ไปครับ
0: ค่ะ
3: ส่วนรถบรรทุก6ล้อเนี่ยจะรับตั้งแต่ DS คปอครับแล้วก็วิ่งผ่านหน้าปากทางลำลูกกาที่พอจะลุยน้ำสูงเข้ามาได้ครับ
0: ก็คือใช้รถใหญ่วิ่งตรงที่น้ำลึกกว่าอย่างนี้นะคะ
3: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วทั้งหมดมีให้บริการกี่คันคะเนี่ยหัวหน้า
3: วันนี้มี4คันครับ
0: 4คันก็จะวิ่งวนรับส่งอยู่อย่างนี
3: ้ใช่ครับแต่บางวันก็อาจจะเหลือ2คัน3คันเพราะบางทีรถมีอาการเริ่มมีอาการที่ลุยน้ำแล้วก็มีอาการคันก็หยุดซ่อมแซมกันครับ
0: อ๋อค่ะอ๋อเนาะมันก็ทำงานทั้งวันไปลุยน้ำมาทั้งวันแล้วตอนเย็นมาลุยต่อบางทีมันก็อาจจะสะดุดบ้างนะแล้วตรงส่วนของการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีกำหนดการหรือระยะเวลาจะวิ่งรับส่งแบบนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่อะคะ
3: ก็จะให้วิ่งเรื่อยๆจนกว่าช่วงปากทางลำลูกกาน้ำแห้งจนรถเมล์สามารถโดยสารผ่านได้สะดวกอะครับ
0: อืมค่ะค่ะแสดงว่าตอนนี้ตรงปากทางลำลูกกานี่ก็คือยังดูไม่น่าไว้วางใจยังคงสูงอยู่ประมาณสักแค่ไหนคะสักกี่เซนถ้าพอจะ
3: เมื่อเย็นล่าสุดนี้วัดได้ประมาณ70เซนครับเมื่อเช้า80เหมือนลดไปประมาณ10เซน
0: เช้า80ตกเย็นเหลือ70นะคะหายไปประมาณสัก10เซนถ้าไม่มีฝนมาเติมนะมันก็คงจะค่อยๆลดลงไปใช่ไหมคะแล้ววันนี้ในพื้นที่ฝนตกด้วย
3: ค
0: ่ะได้โอ้ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่ช่วยดูแลประชาชนคือวิ่งทุกวันเลยนะเสาร์อาทิตย์ก็วิ่งนะคะตอนนี
3: ้วิ่งครับวิ่งอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างเสาร์อาทิตย์นะคะรถเนี่ยตอนกลางวันต้องไปปฏิบัติงานก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะวิ่งรับส่งคน
3: เช่นกันครับเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงภัยพิบัติเราก็ยังทำหน้าที่ของเราเต็มที่ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะมาวิ่งรับส่งช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ
3: ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะหัวหน้า
3: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณทางหัวหน้าหมวดทางหลวงลำลูกกาด้วยนะคะของกรมทางหลวงนะที่เอารถนะคะออกมาวิ่งรับส่งประชาชนในเส้นทางนะคะวิ่งทุกวันช่วงเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปกำหนดเนี่ยถึง4ทุ่มแต่บางวันเนี่ย5ทุ่มอย่างเมื่อคืน5ทุ่มก็ยังวิ่งอยู่เนื่องจากประชาชนเนี่ยยังคงมาใช้บริการไม่ขาดสายนะคะเพราะเนื่องจากตรงบริเวณลำลูกกาเนี่ยน้ำยังท่วมสูงเขาก็ต้องเอารถ6ล้อมาวิ่งแทนนะเป็นรถที่ปฏิบัติงานของกรมทางหลวงนี่แหละรับประชาชนขึ้นไปแล้วก็ไปส่งนะส่วนใหญ่ก็รับหมดนะโบกแล้วก็ขึ้นได้เลยนะคะแต่ทางที่ดีฉันว่าน่าจะรวมตัวกันอยู่ตรงหน้าป้ายรถเมล์แบบนั้นดีกว่าเนาะมันจะปลอดภัยกว่าด้วยสว่างกว่าด้วยนะคะอยู่แล้วก็เรียกจากจุดเดียวแล้วก็ไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะต้องขอบคุณทางกรมทางหลวงมากๆนะคะที่ดูแลประชาชนในยามเกิดวิกฤตแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขอพักตรงนี้นิดนึงนะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อหลัง19 นาฬิกาค่ะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตชุมชนอันเป็นแนวทางขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

มีเหตุด่วนนะคะทางศูนย์วิทยุพระราม199เนี่ยรายงานว่าได้รับแจ้งนะคะเรื่องของเหตุดินสไลด์ภายในซอยปรีดีพนมยงค์14ที่ถนนสุขุมวิท71นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนาค่ะโดยเบื้องต้นค่ะได้รับแจ้งนะคะว่ามีผู้ติดค้างนะคะอยู่ด้านในท่อแล้วก็ขอความช่วยเหลือค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยพระโขนงกำลังเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็กำลังไปตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้เพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะณเวลานี้นี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้รับมาก็คือประมาณนี้นะคะว่าเป็นเหตุของดินสไลด์แต่ว่ามันเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะพื้นที่ทำงานนะคะแล้วก็มีผู้ติดค้างอยู่ภายในด้วยนะก็เลยมีการขอความช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่มานะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยไปถึงยังพื้นที่หน้างานและกำลังเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือนะคะมีผู้ติดค้างอยู่ภายในนะคะบอกว่าติดอยู่ตรงท่อนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับมาเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามากกว่านี้นะจะรีบแจ้งคุณผู้ฟังเลยนะคะตอนนี้ก็

0: ขอภาวนาให้ผู้ที่ติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ถึงพื้นที่แล้วกำลังดำเนินการอยู่นะคะมาดูเรื่องของเส้นทางต่างๆเพิ่มเติมต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงตรงลำลูกกาตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็เร่งดำเนินการในพื้นที่อยู่เช่นกันนะในเรื่องของการเดินทางนะคะบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงจริงๆนะคะก็อาจจะผ่านไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็พยายามนะคะที่จะเร่งระบายรถให้นะคะหลายพื้นที่เลยที่ดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นอย่างเช่นในพื้นที่ของเคหะคลองจันตรงนี้นะคะหลังจากที่น้ำเนี่ยมันค่อยๆลดระดับลงตอนนี้อาจจะเห็นในเรื่องของขยะนะคะเรื่องของความไม่สะอาดอะไรบางจุดบางช่วงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่เองนะคะชาวชุมชนเคหะคลองจันเองเขาก็กำลังนะคะทำความสะอาดพื้นที่กันอยู่นะคะทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายนะก่อนหน้านี้รถเนี่ยหลายคันอย่างที่เห็นในภาพข่าวนะน้ำท่วมถึงหลังคาเลยนะวันนี้เนี่ยหลังจากที่น้ำลดลงแล้วเขาก็เอารถเหล่านี้เนี่ยเคลื่อนย้ายออกนะคะเพื่อที่จะไปดำเนินการซ่อมแซมต่อไปนะคะนอกจากเรื่องรถและเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเพียบเลยนะคะตรงจุดนี้นี่ก็เป็นกำลังใจให้นะไปที่สายของคุณวรัญญากันค่ะคุณวรัญญาบอกว่ากระเป๋าเงินตกท่อเหรอสวัสดีค่ะคุณวรัญญา
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะกระเป๋าเงินตกลงไปตรงท่อยังไงคะเนี่ย
1: ก็คือหนูอ่ะมาจอดเติมลมรถแล้วทีนี้หนูกำลังจะควักตังค์มาจ่ายแล้วมันร่วงหลุดมือหนูอ่ะมันแล้วมันก็ไหลลงไปในท่อเลย
0: โอ้พอดีเป๊ะ
1: ใช่ค่ะแล้วท่อมันเป็นรูแบบพอดีกับกระเป๋าตังค์หนูเลยอ่ะ
0: ค่ะท่อนี่เป็นฝาท่อเป็นคอนกรีตหรือว่าเป็นร่องเหล็กคะมันถึงลงไป
1: มันเป็น
0: ยังไง
1: ท่อระบายน้ำตรงถนนนะคะหนูไม่รู้ว่าเขาเทปูนทับลงไปด้วยไหม
0: อืมๆแล้วกระเป๋าของเราใบประมาณขนาดไหนคะกระเป๋าเงินเนี่ย
1: ใบเล็กกว่าประมาณฝ่ามือหน่อยเดียวค่ะเป็นกระเป๋าพลาสติกใส
0: ค่ะ
1: เป็นสีชมพูค่ะ
0: ค่ะ
1: ตรงซิป
0: ค่ะร่วงลงไปพอดีเลยแล้วตอนนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: อ๋อเอารถไปเติมลมยางอยู่ตรงแถวประมาณช่วงไหนคะเนี่ย
1: ตรงที่หนูอยู่มันเลยหมู่บ้านทึกษา47มานิดเดียวค่ะพอเลี้ยวออกจากโค้งมาตรงมามันจะมีร้านรถ
0: แถวน้ำแดงแถวนั้น
1: ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะมันติดกับเส้นเทพาด้วย
0: เส้นเทพาโอ้มันเป็นตะแกรงเหล็กแบบนี้เนาะเป็นร่องแบบนี้มันลงร่องพอดีเลยนะคะแล้วยังไงอ่ะร้านเติมลมยางเขาเห็นเหตุการณ์พอดีเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเห็นเหมือนกันเลยเพราะว่าหนูกำลังจะฟักกระเป๋าตังค์ออกจากกระเป๋าข้างๆหนูแล้วทีนี้มันก็ล่วงไปเลย
0: ตายแล้วในกระเป๋ามีอะไรบ้างคะนั่นอ่ะ
1: มีบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่ค่ะแล้วก็ตังค์
0: โอ้โหของสำคัญทั้งนั้นเลยแล้วพี่ๆในร้านเขาทำยังไงกันบ้างคะช่วยกันยกไหมหรือว่ายังไง
1: ช่วยค่ะเขานั่งพูดเขาบอกว่าเขาอ่ะเคยทำแล้วเคยยกแล้วมันยกไม่ได
0: ้อ๋อมันยกไม่ขึ้น
1: ใช่ถ้าเกิดแบบว่าพวกหนูทำได้ก็ฝากเอาของเขาด้วยเขาบอก
0: ไว้จริงเหรอแสดงว่าของเขาก็ตกไปอยู่ในนั้นเหมือนกันเหรอ
1: เหมือนจะเป็นแหวนทองมั้งคะหนูไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาเคยแล้ว
0: แล้วของเราลองแบบส่องดูไหมอ่ะว่าตรงท่อนั่นอ่ะมองเห็นกระเป๋าตัวเองหรือเปล่าม
1: ันเหมือนมันจมลงไปในน้ำแล้วค่ะข้างล่างมันจะมีดินด้วย
0: มีดินด้วยมีอ๋อส่องดูแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วหนูก็รอไม้ใหญ่ลงไปแล้วมันประมาณไม่เลยหัวเข่ามานิดเดียว
0: ความลึกของดินเลนน่ะเหรอหรือว่าน้ำ
1: ใช่ค่ะของน้ำด้วย
0: อย่างนี้เขาไม่ได้จ่ายค่าลมยางแล้วเขาให้เอารถออกมาไหมเนี่ย
1: หนูไม่ไปไหนเลยหนูเอากระเป๋าตังค์ไม่ได้หนูไม่ไปไหนเลยหนูจอดอยู่ตรงเน
0: ี้
1: ย
0: จอดอยู่ตรงเนี้ยนั่งอยู่ตรงปากท่อนี่เลยนะโอเค
1: ใช่ค่ะหนูเฝ้าท่ออยู่
0: เฝ้าท่อได้ค่ะเฝ้าท่อไปก่อนตอนนี้เราประสานแจ้งฝ่ายป้องกันเทศบาลเมืองปากน้ำไปแล้วนะเจ้าหน้าที่เทศบาลทราบเรื่องนะคะเดี๋ยวเขาอาจจะติดต่อคุณวรัญญาไปเนาะมากับใคร
1: มาคนเดียวหรือเปล่ามากับเพ
0: ื่อนอ๋อมากับเพื่อน
1: สองคนค่ะกำลังจะไปส่งเพื่อนที่บ้าน
0: ก็อยู่กันตรงนี้ก่อนนะคะแล้วบ้านจากตรงนี้ไปอีกไกลไหม
1: หมายถึงบ้านเพื่อนหรือว่า
0: ที่จะไปส่งเพื่อนเนี่ยจากตรงนี้เนี่ย
1: จากตรงนี้ไปบ้านเพื่อนไม่ไกลกันค่ะมันเลยหมู่บ้านทุกษา47ไปมันเป็นช่วงฟ้าค่ะ
0: อีกไม่ไกลนะคะงั้นรออีกสักครู่แล้วกันนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาทราบเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะได้ติดต่อไปนะคะ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะถ้ามีความคืบหน้ายังไงแจ้งจสร้อยด้วยนะ
1: ตอนนี้หนูพากันเอาไม้เขี่ยหนูไม่รู้กระเป๋าตังค์หนูไปอยู่ตรงไหนแล้ว
0: เอาหนูเขี่ยไปเรื่อยๆมันก็จมสิลูก
1: ก็หนูไอ้เนี่ยตอนแรกหนูจะหาของมางั้นแล้วแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นปูนเทแล้วทีนี้พวกหนูก็เลยเอาไม้อ่ะแหย่ลงไปแล้วก็แบบว่าจะไปลองค้นดูค่ะว่ามันได้ไหม
0: เอาไม้แหย่กวนไปกวนมาจะมันจะจมแล้วทีนี้ไอ้น้ำมันจะเข้าไปในกระเป๋าไหมเนี่ย
1: หนูไม่รู้ว่ามันลอยตามน้ำหรือเปล่าแต่ว่ากระเป๋าตังค์ในนั้นมันมีเหรียญด้วยค่ะมันน่าจะจมลงไป
0: อ๋อมันน่าจะมีน้ำหนักเนาะน้ำมันไหลอยู่เหรอเท่าที่เราส่องดูเนี่ย
1: ไม่ค่ะมันไม่ได้ไหลแต่ว่าเขาพูดอะเขาพูดบอกหนูว่าเออเนี่ยน้ำมันแบบว่ากลัวแบบมันไหลกลัวน้ำมันไหลไป
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆนะตอนนี้เราประสานทางเจ้าหน้าที่ไปด้วยแล้วเผื่อเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณวรัญญานะคะแหมน้องเขาก็พยายามจะงัดฝาท่อเองมันก็ไม่ได้มันหนักมันเอาไม่ขึ้นหรอกคุณผู้ฟังนะคะอย่างที่เราเห็นนะมันเป็นตะแกรงเหล็กด้วยนะคะเอาแฉลงมางัดยังไม่ขึ้นเลยมันต้องมีเครื่องมือบางอย่างเหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่เขาน่าจะมีนะในท่อมีทั้งขี้เลนมีทั้งน้ำนะคะก็คุณวรัญญาบอกแล้วอ่ะเอาขึ้นไม่ได้เนี่ยไม่ไปไหนฉันจะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวเราติดต่อเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มาแล้วจะสามารถเอากระเป๋าสตางค์สีชมพูใสๆของน้องวรัญญาคนนี้ขึ้นจากน้ำได้หรือเปล่านะคะลุ้นแล้วกันให้กำลังใจแล้วน้องก็ไม่ไปไหนเพราะยังไม่ได้จ่ายตังค์ค่าลมยางด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยมันพอดีเป๊ะได้ยังไงไม่รู้ลงร่องพอดีเลยนะคะไปดูเรื่องของการจราจรกันต่อดีกว่านะสลับสับเปลี่ยนกันไปมีเส้นทางนะคะที่คุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคุณธัญนุชบอกว่าตรงหทัยราชนะคะหทัยราชช่วงคลองพระยาสุเรนไปจนถึงถนนกาญจนาภิเษกค่ะตรงนี้เนี่ยเรื่องของการเดินทางไม่เป็นปัญหานะคะไม่เป็นปัญหายังเคลื่อนตัวตามกันได้ทั้งสองฝั่งนะคะแต่มันจะมีอยู่นิดนึงตรงบริเวณจุดกลับรถคุณผู้ฟังตรงนี้ค่ะเป็นจุดกลับรถที่อยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนะคะคุณธัญนุชบอกว่าเห็นมีสุนัขสีขาวเนี่ยอยู่ชิดขอบทางนะคะเจ้าน้องหมาตัวขาวเนี่ยอยู่ชิดขอบทางด้านขวาไม่รู้ว่าโดนรถชนหรือเปล่านะคะลักษณะคือนอนอยู่ติดขอบทางเลยนะคะก็เลยฝากเพื่อนสมาชิกให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่นิ่งๆนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่านอนอยู่ชิดขอบทางด้านขวานะคะตัวขาวๆนะคะช่วงตรงบริเวณจุดกลับรถตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณธัญนุชด้วยนะคะมีอุบัติเหตุที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งเพิ่มเติมเข้ามานะคะ2เคสด้วยกันนะก่อนหน้านี้ทางถนนนครอินนะคะจากถนนนครอินในฝั่งขาออกนะคะจุดเกิดเหตุจะอยู่ถึงตรงบริเวณก่อนถึงถนนกาญจนาภิเษกเล็กน้อยตรงนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุเป็นเรื่องของรถกระบะนะคะเป็นกระบะที่มีหลังคาคันนี้เนี่ยเขาไปเสียหลักแล้วก็ไปตะแคงอยู่นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะจากที่ได้รับแจ้งมาค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วรถที่เสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะกีดขวางช่องทางด้านซ้ายค่ะสพปลายบางนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านะเวลานี้ก็คือมีการนำรถยกเนี่ยมาเคลื่อนย้ายรถกระบะคันที่พลิกตะแคงคันนี้ออกไปแล้วนะคะคนขับเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญญูได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของการเดินทางในเส้นถนนนครอินในฝั่งขาออกมีชะลอตัวตรงบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายออกไปตรงนี้ก็กลับมาเดินทางได้เคลื่อนตัวตามกันได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับนครอินทร์ขาออกส่วนฝั่งกลับกันขาเข้านะคะขาเข้าก็ไม่เป็นปัญหาค่ะยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะอันนี้คือภาพ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตะแคงแบบนี้เลยอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะแล้วก็คนขับก็เจ็บนะคะกู้ภัยก็นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยย้ายรถแล้วนะคะตอนนี้สามารถใช้เส้นทางได้เหมือนเดิมไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วสำหรับจุดนี้ขอบคุณข้อมูลมากๆนะคะอีกพื้นที่หนึ่งที่เราได้รับแจ้งมานะคะคุณวัดบอกว่าใช้ถนนคู่ขนานนะคะคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในเส้นทางฝั่งขาออกค่ะขึ้นมาตั้งแต่อรุณอมรินทร์เรื่อยไปนะคะผ่านเมเจอร์ปิ่นเกล้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามาถึงก่อนถึงตรงแถวๆหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะบนต่างระดับนะปรากฏว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะบนคู่ขนานเนี่ยแหละค่ะนะคะก่อนถึงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเล็กน้อยในช่องทางด้านขวามีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับรถกระบะค่ะเฉี่ยวชนกันนะคะสำหรับฝั่งขาออกนะก่อนถึงเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะช่องทางด้านขวาเก๋งกับกระบะเฉี่ยวชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางขวาตรงนั้นนะคะจุดนี้เนี่ยเราประสานเพิ่มเติมไปที่สน.คู่ขนานลอยฟ้าแล้วเจ้าหน้าที่รับเรื่องเป็นที่เรียบร้อยนะคะรถจะชะลอตัวนะคะชะลอตัวตรงบริเวณจุดเกิดเหตุในช่องทางด้านขวามันผ่านไม่ได้นะคะรถที่ตามหลังมามันก็จะต้องมีการเบี่ยงออกซ้ายก็เลยจะทำให้ช้านิดนึงผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วนะคะในฝั่งขาออกของคู่ขนานลอยฟ้าใช้การได้ตามปกติค่ะเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนในฝั่งขาเข้านะคะขาเข้าของคู่ขนานไม่เป็นปัญหาค่ะอันนี้ก็ยังใช้การได้ดีเคลื่อนตัวได้ดีนะคะไม่มีติดขัดค่ะสำหรับเส้นทางในช่วงเวลาทุ่มกว่าแบบนี้นะคะระหว่างที่คุยกับคุณผู้ฟังตรงนี้นะเล่าไปเรื่อยๆปรากฏว่าได้รับแจ้งข้อมูลอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาอีกเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะอันนี้คุณอานนท์นะคะแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาด้วยการกด SOS มาบอกว่าอยู่ตรงจอมทองนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ช่วงหน้าทับทิมแมนชั่นนะคะคือลงจากสะพานข้ามคลองบางขุนเทียนไปเล็กน้อยก็จะเจอกับจุดเหตุเกิดเหตุตรงนี้เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งขาเข้าบนถนนจอมทองนะคะเป็นเหตุของรถจักรยานยนต์ค่ะลักษณะก็คือเสียหลักนะคะรถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยเสียหลักแล้วก็ล้มนะคะไม่มีคู่กรณีนะตอนนี้เนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะดูเหมือนว่าจะบาดเจ็บด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้คุณอนนท์เกรงว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนได้นะคะก็เลยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาฉะนั้นใครใช้เส้นทางจอมทองนะคะไปแยกดาวคะนองจอมทองนะในช่องขาเข้าระวังนิดนึงนะคะช่วงหน้าทับทิมแมนชั่นมีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะคะแล้วก็ยังกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะส่วนในพื้นที่นะคะตรงจุดอื่นๆของถนนจอมทองไม่เป็นปัญหานะคะตั้งแต่ช่วงวัดบางปะทุนไปจนถึงแยกพุทธกาศก็ยังใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะคะขอบคุณคุณอนนท์ด้วยนะที่แจ้งข้อมูลมาให้ทางจสร้อยได้รับทราบกันนะคะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆในช่วงหัวค่ำของวันนี้นะคะส่วนอื่นๆนะจุดอื่นๆที่วันนี้ต้องบอกว่าหลายจุดมันแห้งไปแล้วแต่อีกหลายจุดก็ยังคงมีน้ำนะคะใครกำลังเดินทางอยู่พื้นผิวการจราจรยังคงเปียกลื่นต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำมันท่วมขังมาหลายวันแล้ววันนี้มันลดระดับลงเพิ่งแห้งมันอาจจะทั้งเปียกทั้งลื่นมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่า เวลาน้ำขังอยู่นานๆเนี่ยมันจะเกิดเหมือนมีตะไคร่นะมันจะลื่นมากฉะนั้นต้องระวังด้วยนะคะแล้วช่วงค่ำวันนี้ตรงถนนรามคำแหงนะคะรามคำแหงมุ่งหน้าไปทางแยกราชพัฒนาท้ายแถวยังคงมีสะสมยาวนะคะค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะคะสำหรับเส้นรามคำแหงมุ่งหน้าแยกราชพัฒนารถติดค่ะณเวลานี้ยังคงติดอยู่นะเนื่องจากว่าในซอยคือถนนใหญ่อ่ะมันแห้งแต่ในซอยราชพัฒนาเนี่ยมันยังคงมีน้ำท่วมขังรถก็เลยเบียดกันนะคะเบียดแทรกกันมันดูค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะสำหรับจุดนี้นะคะฉะนั้นระวังด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่รถเนี่ยยังคงหนาแน่นท้ายยาวมีคุณผู้ฟังบอกว่าหน้าตรงป้ายก่อสร้างนะคะเห็นบอกว่ารถเนี่ยมันไปแทรกกันมันก็เลยทำให้เกิดเป็นคอขวดนะเป็นคอขวดผ่านไม่ได้นะก็เลยทำให้ท้ายแถวสะสมนะคะค่อยๆไปกันอย่าไปเบียดแทรกนะต่อแถวดีกว่าดิฉันว่าได้ไปทุกคันแล้วก็จะเร็วขึ้นด้วยพอไปแทรกปุ๊บเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะบางทีมันจะเกิดเหตุของความหัวร้อนขึ้นอีกก็จะโกรธกันเข้าไปอีกนะคะฉะนั้นไปตามทางแล้วก็ต่อท้ายกันไปเรื่อยๆจะได้ขยับไปได้พร้อมๆกันค่ะ เดินทางมาถึงช่วงครึ่งชั่วโมงนี้เรามาติดตามข่าวกันดีกว่าตอนนี้คุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลพร้อมแล้วนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณธนุตราค่ะ
0: ค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
3: หลายคนก็ใจไม่ค่อยดีที่ฝนตกลงมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าก็หยุดแล้วใช่ไหม
0: ใช่
3: หยุดแล้วแต่ว่าบางที่ก็ยังคงต้องรอน้ำรอการระบายอยู่แต่ว่าไม่ได้มีการตกแช่เหมือนที่หลายวันที่ผ่านมานะคะวันนี้ทางกรุงเทพมหานครนะคะโดยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณคลองหนองบอนนะคะจุดตัดคลองประเวศบุรีลมระหว่างเขตสวนหลวงและเขตประเวศเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำจากคลองประเวศบุรีลมเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนนะคะแล้วก็ใช้โดยมีการใช้เรือผลักดันน้ำจากภาคเอกชนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะคะซึ่งก็จะช่วยลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีลมและเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำออกจากชุมชนที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ให้ไหลกลับเข้าสู่คลองสายหลักได้เร็วขึ้นนะคะเมื่อน้ำลงคลองก็จะระบายต่อลงมาอุโมงค์แล้วก็ระบายออกไปยังแม่น้ำเจ้าพระยานะคะสำหรับการดำเนินการครั้งนี้เรือผลักดันน้ำจากภาคเอกชนก็ช่วยเร่งการไหลของน้ำจากคลองประเวศบุรีลมเข้าสู่บึงหนองบอนก่อนสูบต่อเข้าอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนแล้วก็ระบายลงสู่เจ้าพระยานะคะโดยเป็นการทำงานร่วมกันของระบบเนี่ยช่วยให้ระดับน้ำในคลองประเวศบุรีลมลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะ
3: จากนั้นผู้ว่าชาชาติแล้วก็ทางรองผู้ว่าวิษณุก็ได้ลงพื้นที่นะคะติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณซอยพัฒนาการ58ซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเมื่อระดับน้ำในคลองประเวศบุรีลมลดลงก็จะช่วยให้น้ำในชุมชนตรอกซอกซอยต่างๆนะคะทั้งสองฝั่งของคลองประเวศบุรีลมลดลงได้ตามลำดับซึ่งคาดว่าจะเห็นการลดลงของระดับน้ำภายในไม่เกิน2วันค่ะนะคะมาดูเรื่องของเขาบอกว่าเปิดแผนการระบายน้ำนะคะสำหรับการเร่งระบายน้ำมีนบุรีหนองจอกผ่านคลองแสนแสบเนี่ยแนวทางเขาจะเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำบางชันเป็นประมาณ3.5 เมตรนะคะ3.5 เมตรหลังจากระดับน้ำในคลองแสนแสบด้านในเริ่มลดลงแล้วก็สามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นนะคะก็เพื่อที่จะดึงน้ำจากพื้นที่มีนบุรีหนองจอกเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำแล้วก็ช่วยให้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงทิศทางน้ำก็คือมีนบุรีหนองจอกประตูระบายน้ำบางชันคลองแสนแสบแล้วก็ระบบระบายน้ำปลายทางแล้วก็ส่วนคลองประเวศบุรีลมนะคะก็แนวทางก็คือจะเมื่อระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงก็จะทยอยผันน้ำและตัดน้ำจากคลองสาขาบางส่วนเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงคลองประเวศบุรีลมนะคะขณะเดียวกันก็ต้องเร่งพร่องน้ำในคลองประเวศบุรีลมเพื่อเปิดทางน้ำจากคลองสาขานะคะและพื้นที่ตอนล่างให้ระบายออกได้โดยเร็วค่ะก
0: ็
3: คือลดภาระของคลองประเวศบุรีลมแล้วก็ช่วยในพื้นที่สะพานสูงลาดกระบังรวมถึงชุมชนและหมู่บ้านตามคลองสาขาให้สามารถระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะคะสำคัญหลักสำคัญก็คือต้องคลองหลักจะต้องลดก่อนแล้วคลองสาขาถึงจะระบายออกมาได้นึกภาพออกใช่ไหม
0: คะ
3: น้ำในชุมชนพอคลองสาขาระบายออกมาที่คลองหลักก็ดูดน้ำในชุมชนออกมาที่คลองสาขามันก็จะเป็นทอดๆแบบนี้นะคะ
0: ค่ะ
3: ก็เขาบอกว่าส่วนบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็เขื่อนป่าสักเนี่ยนะคะไม่ให้มาซ้ำเติมฝั่งตะวันออกก็คือประสานกรมชลประทานให้บริหารจัดการน้ำตอนบนในน้ำที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์คลองละพีพัฒน์โดยพยายามกระจายน้ำออกไปทางเส้นทางอื่นและก็หลีกเลี่ยงการส่งน้ำลงมาทางใต้หรือเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกมากเกินไปนะคะก็เพื่อที่จะไม่เพิ่มภาระให้กับระบบระบายน้ำบริเวณมีนบุรีหนองจอกซึ่งกำลังเร่งระบายน้ำเดิมเนี่ยนะคะที่ยังคงค้างอยู่ออกจากพื้นที่นะคะบอกว่าขณะที่พื้นที่สะพานสูงคลองประเวศบุรีลมและกระบังก็ต้องทยอยพร่องน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำต่อไปโดยใช้คลองแสนแสบช่วยแบ่งเบาภาระคลองประเวศบุรีลมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นแผนการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครที่กำลังทำอยู
0: ่
3: แล้วก็ทำต่อไปนะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะมาที่เรื่องของการลงทะเบียนนะคะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมค่ะทางปภ.จะเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะคุณฐานุจาบ้านคุณท่วมหรือเปล่า
4: ท่วม
3: โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่8โมงเช้านะคะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะหรือว่าปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีผู้ที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งเกิดเหตุอุทกภัยในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยเปิดให้ลงทะเบียนพรุ่งนี้2ตุลาคมตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่ายื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะหรือสำนักงานเขตนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครที่บ้านเรือนของคุณ
4: อยู่ในพื้นที่นั้นใช่ไหม
3: คะ
4: ค่ะค่ะ
3: แล้วก็สำหรับหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะก็เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีได้มีออกมาไว้4กรณีก็คือ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2กรณีที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปหรือว่า3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมนะเหมือนคุณถูกน้ำล้อมนี่
4: ใช่ค่ะเป็นลักษณะล้อมไว้
3: จนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะก็คือคอนโดพวกนี้นะคะที่ผู้ประสบภัยอาศัยอยู่แต่ว่าส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปก็ชี้แจงให้ละเอียดว่าบ้านคุณเป็นแบบไหนนะคะโดยครอบคลุมพื้นที่อย่างที่บอก65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณะหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนนะคะหรือครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินนะคะและผู้ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะรับเงินช่วยเหลือได้แม้จะไม่ได้เป็นคือไม่ใช่เจ้าของบ้านไม่มีทะเบียนบ้านเนี่ยสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางนะคะอย่างที่บอกก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและก็ประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนย้ำนะคะ8โมงเช้าพรุ่งนี้เป็นต้นไปมันจะแทงไหมเนี่ยถ้าทุกคนลงพร้อมกัน
4: พอบอกแบบนี้ปุ๊บพอ 7:59 รอและจอ
3: หรือว่าจะไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองก็ได้อย่างที่บอกนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตที่บ้านคุณสังกัดอยู่เนี่ยนะคะโดยเจ้าที่จะอำนวยความสะดวกถ้าคุณแบบ2เนี่ยก็คือเจ้าที่จะเป็นคนกรอกข้อมูลให้คุณเข้าระบบนะคะก็เชิญได้พรุ่งนี้นะคะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนกันยายนนะคะ2569บอกว่าอยู่ที่ระดับ 48.1 ปรับลดลงจากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 49.8 นะคะนำโดยด้านการผลิตนะคะผลประกอบการและต้นทุนโดยความเชื่อมั่นภาคที่ไม่ใช่การผลิตปรับลดลงในหลายหมวดธุรกิจนำโดยกลุ่มขนส่งนะคะที่เผชิญแรงกดดันจากต้นทุนสูงหลังจากที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดโดยเฉพาะก็เรื่องของน้ำมันนั่นแหละนะคะน้ำมันดีเซลซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 50% ของต้นทุนการขนส่งทางบกนะคะรวมทั้งกลุ่มค้าปลีกที่ปรับลดลงจากปริมาณคำสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคประกอบกับแรงส่งจากมาตรการภาครัฐที่ทยอยหมดลงนะคะทั้งนี้ดัชนียังต่ำกว่าระดับ50นะคะต่อเนื่องเป็นเดือนที่10สะท้อนให้เห็นว่ากำลังซื้อในประเทศอ่อนแอนะคะสำหรับความเชื่อมั่นภาคการผลิตปรับลดลงนำโดยกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรนะคะที่การผลิตและผลประกอบการลดลงจากภาวะแห้งแล้งที่เป็นผลมาจากเอลนีโญนะคะขณะที่การผลิตและก็ผลประกอบการในกลุ่ม ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ชะลอลงนะคะหลังจากที่การขยายตัวดีต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงความกังวลต่อความไม่แน่นอนของมาตรการทางภาษีของสหรัฐอย่างไรก็ดีนะคะดัชนีก็ยังคงอยู่เหนือระดับ50นะคะส่วนความเชื่อมั่นในกลุ่มยานยนต์ปรับลดลงในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์จากการนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความต้องการในใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเนี่ยลดลงนะคะส่วนอีก3เดือนข้างหน้าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 50.8 โดยปรับเพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบนะคะยกเว้นต้นทุนที่ปรับลงลดลงมากตามความกังวลส่วนอีก3เดือนข้างหน้าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 50.8 โดยปรับเพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบนะคะยกเว้นต้นทุนที่ปรับลงลดลงมาก

0: การต่อมาตรการไทยช่วยไทยพาสคุณกดหรือยัง
1: เรียบร้อยค่ะแบบนี้นี่ไว
0: เขาบอกว่าช่วงเช้าที่บอกว่าให้กดแต่เช้าเนี่ยก็อืดเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนกดพร้อมกันนะแต่เช้ามืด
1: ทุกคนรีบถ้าเข้าเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะช้านิดนึงก็เลทมาอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงเปิดไปก็เข้าได้เลยอ่ะ
0: ค่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็บอกว่าก็จะได้เขาบอกว่ากลุ่มการค้ายังได้และผลดีจากความหวังที่มีการต่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยสนับสนุนกำลังซื้อในประเทศนะคะระยะสั้นค่ะก็ยังดีนะคะก็ยังมีอีกเฮือกหนึ่งให้เฮือกอ่ะ
1: ให้เฮือก
0: ขณะความเชื่อมั่นในกลุ่มการค้าก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำ50ต่อเนื่องเป็นเดือนที่7นะคะสะท้อนกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแอขณะที่ความเชื่อมั่นภาคการผลิตทรงตัวโดยปรับเพิ่มขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะส่วนหนึ่งจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวทำให้การผลิตและคำสั่งซื้อปรับสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ปรับลดลงหลังจากที่การขยายตัวดีไปก่อนช่วงก่อนหน้านี้นะคะปรับลดลงในบางหมวดสินค้าเช่นชิ้นส่วนแม่พิมพ์แล้วก็เลนส์แว่นตาทั้งนี้ความเชื่อมั่นยังอยู่เหนือระดับ50ต่อเนื่องมาในเดือนที่10นะคะสะท้อนว่าอุปสงค์ยังอยู่ในเกณฑ์ดีตามแรงหนุนจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกเช่นเดียวกับกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรนะคะเช่นน้ำมันปาล์มน้ำตาลที่คาดว่าความเชื่อมั่นปรับลดลงท่ามกลางความกังวลต่อผลกระทบของเอลนิโญต่อผลผลิตค่ะนะคะมาดูเรื่องของราคาหุ้นนั่งนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้นะคะคุณฐานุตาปิดที่ 1,563.91 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 4.90 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 77,478.72 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะ
0: การซื้อขายหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีรีบาวด์กลับขึ้นมาเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,567.40 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,552.64 จุดนะคะแต่ว่าไม่ขึ้นมาถึง 1,600 นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้รีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆหลังจากที่มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงค่ะโดยปัจจัยที่หนุนวันนี้มาจากการรายงาน PCE ของสหรัฐเมื่อคืนนะคะที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะทำให้ความกังวลในส่วนของการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อคลายลงมาบ้างแต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะคะของสหรัฐก็ยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้ยังเป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดหุ้นไทยอยู่ขณะที่กลุ่มหุ้นที่หนุนตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็มาจากกลุ่มหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่ยังคงปรับตัวขึ้นหนุนดัชนีนะคะส่วนหนึ่งมาจากเซนติเมนต์ของรายงานตัวเลขส่งออกของเกาหลีใต้ที่ออกมาดีโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกชิปนะคะที่ยังคงสูงอยู่ต่อเนื่องทำให้เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นได้นะคะวันนี้หุ้นไทยบวกไป 4.90 จุดนะคะมาดูที่ตลาดหุ้นโตเกียวนะคะนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นกว่า 3% ในวันนี้โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะคะซึ่งช่วยดึงดูดแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็หนุนหุ้นนะคะในวงกว้างที่ถูกเทขายไปก่อนหน้านี้ให้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาค่ะนิกเกอิวันนี้ปิดตลาดที่ 68,956.72 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 2,203.00 จุดค่ะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของจีนกับทางฮ่องกงหั่งเส็งวันนี้ปิดทำการนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันชาติจีนค่ะนะคะปิดยาวด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะมาดูราคาทองคำในประเทศค่ะคุณฐานุตาทองคำในประเทศวันนี้เปิดตลาดมาครั้งแรกเนี่ยปรับลบลงไป250บาทในครั้งแรกนะ
1: คะ
0: หลังจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดทั้งวันเนี่ยปรับไป22ครั้งโดยเป็นการปรับบวกไป13ครั้งแล้วก็ปรับลบไป9ครั้งนะคะปิดตลาดลบอยู่150บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้อนะคะอยู่ที่บาททองคำละ 66,200 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,400 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,869.64 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,200 บาทนะคะราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,165 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.68 บาทค่ะมาดูเงินบาท

0: คะเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 33.68 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าจากช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 33.64 ถึง 33.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 33.60 ถึง 33.71 บาทต่อดอลลาร์นะคะโดยเงินบาทที่เคลื่อนไหวที่ระดับ 33.71 บาทต่อดอลลาร์เนี่ยเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ2เดือนเลยค่ะโดยเงินบาทกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคเคลื่อนไหวอ่อนค่านะคะจากปัจจัยราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ต้องติดตามคืนนี้คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะคะแล้วก็ดัชนีภาคการผลิตเดือนกันยายนจากสถาบันจัดการด้านอุปทานนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.55 ถึง 33.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูราคาน้ำมันนะคะคุณฐานุตาน้ำมันตลาดโลกบวกค่ะบวกเพิ่มนะคะคือก่อนหน้านี้ลดไปแล้วทั้ง2ตลาดไม่ว่าจะเป็นเวสเท็กซัสหรือเบรนท์ลดลงไปต่ำกว่า100นะคะ
1: ค่ะ
0: โดยเวสเท็กซัสตอนนี้ล่าสุดเนี่ยบวกเพิ่มไปอีกเหรียญ1เหรียญกับอีก13เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 91.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์บวกขึ้นอีก1เหรียญ80เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 99.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนะคะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะคุณฐานุตราจีนค่ะเริ่มบังคับใช้กฎหมายระดมกำลังป้องกันประเทศฉบับแก้ไขแล้วในวันนี้นะคะโดยกำหนดขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านจากภาวะสันติเป็นภาวะสงครามนะคะและเพิ่มเทคโนโลยีล้ำสมัยของภาคพลเรือนซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมถึงโดรนและก็ปัญญาประดิษฐ์นะคะท่ามกลางการจับตาว่าอาจจะการปรับนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับไต้หวันนะคะสำนักข่าวเกโดรายงานว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ครั้งแรกเมื่อปี2553โดยเปิดทางให้รัฐบาลเข้าควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของภาคพลเรือนและก็ทรัพยากรอื่นๆเพื่อนำมาใช้ในทางทหารนะคะหากยุทธปัจจัยสำรองที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะนอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดให้องค์กรและก็บุคคลต้องปฏิบัติตามคำสั่งของทางการโดยคาดว่าจะครอบคลุมไปถึงบริษัทเอกชนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในจีนด้วยนะคะสำหรับการแก้ไขกฎหมายนะคะครั้งแรกในรอบ16ปีกฎหมายได้เพิ่มข้อมูลและก็ซอฟต์แวร์เข้าไปเป็นรายการสิ่งของฉุกเฉินที่ต้องสำรองไว้นอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกและก็วัสดุอุปกรณ์นะคะขณะเดียวกันทางการจีนจะตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานด้านการทหารในช่วงเวลาปกติและเพิ่มความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงในภาวะหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวสร้างความกังวลว่าอาจจะลดเกณฑ์ในการเตรียมพร้อมการทำสงครามของจีนนะคะอย่างไรก็ตามเจียงปินนะคะโฆษกของกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่าในการกล่าวในการแถลงข่าวนะคะบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ต่างจากกฎหมายระดมกำลังป้องกันประเทศที่บังคับใช้ในหลายประเทศและก็เตือนว่าไม่ควรจะตีความกฎหมายเกินจริงนะคะทั้งนี้จีนถือว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของจีนแล้วก็ยังไม่ตัดเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังเพื่อเข้าควบคุมเกาะที่ปกครองตนเองแห่งนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือไม่อยากให้กังวลหรือว่าตีความจนน่ากลัวกันไปแต่ว่ากฎหมายมันก็ให้เอื้อสำหรับทางการที่จะเรียกว่ามีการปรับทุกอย่างหรือว่าควบคุมทุกอย่างได้เมื่อเข้าสู่ภาวะสงครามนะคะ
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้พักกันครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
1: ะอัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
0: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องมาแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบนะคะในเรื่องของการปิดแล้วก็เบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครค่ะคืนนี้นะคะก็ยังคงมีการทำงานอยู่นะต่อเนื่องมาจากเมื่อวานค่ะจากที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมได้มีการแจ้งปิดแล้วก็เบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณกม.ที่3บวก 200A นะคะเป็นทิศทางนะคะทางดินแดงท่าเรือนะคะจากดินแดงไปท่าเรือนะเพื่อดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างป้ายแนะนำจราจรโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของคืนวันที่1ตุลาคม2569เวลา4ทุ่มค่ะไปจนถึง2ตุลาคมนะคะเวลาเที่ยงคืนกับอีก30นาทีช่วงเวลานี้เนี่ยเขาจะปิดแล้วก็เบี่ยงการจราจรใน2ช่องด้านซ้ายนะคะช่วงกม.ที่3บวก 200A ทิศทางดินแดงท่าเรือค่ะและหลังจากเที่ยงคืนครึ่งนะคะไปจนถึงตี4ก็จะมีการปิดแล้วก็เบี่ยงจราจรใน2ช่องทางด้านขวานะคะช่วงกม.ที่3บวก 200A ทิศทางท่าเรือขออภัยค่ะทิศทางดินแดงท่าเรือนะคะก็คือเป็นในทิศทางเดียวกันนะแต่ช่วง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครึ่งจะเริ่ม2ช่องซ้ายก่อนนะคะแล้วหลังจากเที่ยงคืนครึ่งจนถึงตี4ก็จะไปเริ่มปิดแล้วก็เบี่ยงจราจรที่2ช่องด้านขวานะคะกทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวโปรดชะลอความเร็วด้วยนะคะสังเกตในส่วนของป้ายเตือนนะคะแล้วก็สัญญาณจราจรด้วยนะพร้อมกับปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะทางกทพ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นการทำงานนะคะบนเส้นทางทางพิเศษเฉลิมมหานครที่จะเริ่มขึ้น4ทุ่มคืนนี้นะคะก็เป็นจุดที่จะมีการทำงาน2ช่วงนะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อน2ช่องแล้วก็จะเป็นฝั่งขวาอีก2ช่องที่จะปิดแล้วก็เบี่ยงจราจรจุดนี้อยากให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะนอกจากตรงนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งพื้นที่นะที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้แจ้งในเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวเพิ่มเติมด้วยนะคะมันจะเป็นจุดเดี๋ยวนะขออภัยที่เดียวกันนี่นะปิดเบี่ยงด้านซ้ายไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นอีกจุดนึงนะแต่ว่ามันจะอยู่บนทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะอยู่ตรงช่วงด่านดาวคะนองนะจะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการทำงานดำเนินการติดตั้งคานขวางค่ะนะคะภายใต้โครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้เหมือนกันนะคะปิดแล้วก็เบี่ยงจราจรทางด้านซ้าย1ช่องอันนี้คือปิดยาวเลยนะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายน2569 24ชั่วโมงนะคะปิดตรงนี้ทำงานนะคะปิด24ชั่วโมงก็คือผ่านไม่ได้เลยด้านซ้ายนะคะ1ช่องทางและจะมีการปิดนะคะจุดที่เป็นช่องเก็บค่าผ่านทางค่ะคุณผู้ฟังช่องเก็บค่าผ่านทางช่องที่4และ5นะคะก็คือ2ช่องนะที่เขาจะปิดแล้วก็เบี่ยงการจราจรช่องเก็บค่าผ่านทาง4และ5นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง1มกราคม2570ค่ะอันนี้ก็คือปิดยาวตลอดนะคะคือปิด24ชั่วโมงไปเลยนะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จนถึง1มกราคม2570ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่ใช้เส้นทางสัญจรตรงนี้เนี่ยต้องสังเกตในเรื่องของป้ายเตือนสัญลักษณ์ต่างๆนะคะและที่สำคัญโปรดชะลอความเร็วด้วยนะคะทางกทพ.เขาขอความร่วมมือมานะขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยก็อย่าลืมละกันใครใช้นะคะในเส้นทางตรงนี้นะคะทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณด่านดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพนะเขาจะมีการทำงานปิดเบี่ยงจราจรช่องทางด้านซ้าย1ช่องแล้วก็ปิดช่องเก็บค่าผ่านทางช่องที่4ช่องที่5อีก2ช่องทางนะคะปิดยาวเลยนะ
ก็มาอัปเดตให้ฟังสำหรับเรื่องนี้อ่ะทีนี้เราไปติดตามเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าในเรื่องของการเดินทางมาอัปเดตเรื่องนี้ก่อนนะคะเมื่อสักครู่ที่แจ้งคุณผู้ฟังไปว่าเกิดเหตุดินสไลด์ใช่ไหมคะในซอยปรีดีพนมยงค์มีผู้ที่ติดค้างอยู่ตรงใต้ดินด้วยนะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ทำงานก่อสร้างนะแล้วก็ดินมันสไลด์ลงมานะคะเหตุเกิดในซอยปรีดีพนมยงค์14ที่สุขุมวิท71เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ดับเพลิงของภาคโขนงก็ลงพื้นที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ทีมยูซ่าเข้าร่วมให้การช่วยเหลือด้วยเนื่องจากผู้ที่ติดค้างเนี่ยอยู่ใต้ดินเห็นบอกว่าลึกลงไปประมาณสัก3เมตรเลยนะคะและณเวลานี้นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือนะคะปรากฏว่าคนที่ติดค้างอยู่ใต้ดินเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตนะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการนะคะนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่เห็นบอกว่าตอนนี้ขึ้นสู่ด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรอส่งมอบร่างให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่ออันนี้ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนหลัง20 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารข้อความอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ความว่าพนาท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,404 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทั้งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลก นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนอนดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยนับเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี2568ถึง2569จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับQS World University Rankings 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตวันนี้เวลา 13:48 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี2394ตลอดรัชสมัยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยทรงเปิดรับอารยธรรมและวิทยาการสมัยใหม่จากตะวันตกเข้ามาปรับใช้อาทิการเปิดการค้าเสรีกับต่างชาติการส่งเสริมศึกษาภาษาต่างประเทศทั้งยังทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์สามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติปฏิรูปพระพุทธศาสนาด้วยการกำเนิดธรรมยุทธนิกายและทรงฟื้นฟูพระราชพิธีสำคัญต่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา17ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับนำไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานซึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือและชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน400ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก17ชุดชุมชนอมรพันธ์และชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก5ชุดชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก20ชุดและที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบจำนวน 1,000 ชุดรวมทั้งสิ้น 2,042 ชุดพร้อมทั้งมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา2569ที่จังหวัดสงขลาเช้าวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลแบ่งเป็นโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและ140โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลส์สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จำนวน100ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลักสี่เขตหลักสี่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลักสี่แห่งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานหน่วยงานกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสระเกศวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรพพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าสายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัทก็อดอิดเอนเตอร์เทนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีมีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถาโดยพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่เตือนใจถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและสิ่งทั้งหลายพร้อมน้อมนำให้เห็นหลักเห็นคุณค่าของการละความยึดมั่นและการดำรงตนด้วยความดีอันเป็นคุณธรรมที่ยังคงปรากฏผ่านพระกรณียกิจนานัปการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะการทรงงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิตลอดจนสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสซึ่งยังคงเป็นคุณูปการที่ประทับอยู่ในความทรงจำของประชาชนเวลา 14:30 น.ราชินีกุลบุญนาคสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิติขจรมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองพระคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.จังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีคณะบุคคลอาทิโรงเรียนบ้านหำบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดนบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักเป็นต้นซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนตั้งใจเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างมุ่งมั่นด้วยตามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์พระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดนบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมโอกาสและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและความเสมอภาคในสังคมส่งมุ่งหวังให้ผู้ที่เคยกระทำผิดได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะเตรียมถุงยังชีพพระราชทานสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยในวันนี้ที่ชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อพายามญาติสภากาชาติไทยรวมกับเจ้าหน้าที่และกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงและสีส้มสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน 3,000 ถุงเพื่อเตรียมไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆภายในถุงบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่ม มุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าทางนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถนำถุงยังชีพพระราชทานนี้ไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจัดทำอาหารกล่องระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องทุกวันสำหรับเมนูที่จัดทำในวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกะเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องเพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ไทยอาสาป้องกันชาติไปร่วมประกอบอาหารสำหรับแจกจ่ายจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารัตนาทูลและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

20 นาฬิกากับอีก36นาทีค่ะกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องของการเดินทางมีเรื่องราวมาแจ้งคุณผู้ฟังเพิ่มเติมด้วยสำหรับใครที่ใช้มอเตอร์เวย์ M6 นะคะบางปะอินโคราชตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมเปิดทุกวันนะคะให้คุณได้ทดลองวิ่งกันแล้วนะกรมทางหลวงเดินหน้าเตรียมความพร้อมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6ค่ะบางปะอินนครราชสีมาระยะทางรวม196กิโลเมตรทั้ง2ทิศทางตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางปลายปี2569นี้ค่ะสำหรับเส้นทางแล้วก็ช่วงเวลาในการให้บริการนะคะในปัจจุบันเนี่ยประกอบด้วยช่วงบางปะอินปากช่องนะคะระยะทางตรงนี้เนี่ย110กิโลเมตรเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีทุกสัปดาห์นะคะในวันศุกร์นะคะตอนเที่ยงวันไปจนถึงวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนค่ะนะคะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปีนะคะระยะทางตรงนี้เนี่ย110กิโลเมตรเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีทุกสัปดาห์นะคะในวันศุกร์นะคะตอนเที่ยงวันไปจนถึงวัน

0: นี้ก็ให้ใช้นะคะถนนธนรัตน์นะคะและก็ถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าด่านมวกเหล็กแล้วก็เข้าสู่ M6 มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะก็ยกเว้นในส่วนของด่านวังน้อยแล้วก็ด่านสระบุรีเช่นกันนะคะทั้งนี้ในการเดินทางในเส้นทางนี้นะอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องจำกัดความเร็วด้วยนะความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีจุดพักรถชั่วคราวให้บริการที่กม65ค่ะตรงทับกวางนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยมีห้องน้ำและที่จอดพักด้วยนะแต่บนนี้ไม่มีปั๊มน้ำมันนะคะจุดชาร์จ EV ร้านค้าหรือร้านอาหารนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายทางนะที่ช่วงวันหยุดยาวๆติดกันเนี่ยคนอาจจะเยอะสักหน่อยนะคะตอนนี้เขาก็เลยมีการเปิดทดลองให้บริการนะคะวิ่งฟรีนะคะก็ในส่วนของความคืบหน้าของโครงการค่ะในเรื่องของงานโยธานะคะช่วงมวกเหล็กปากช่องและสะพานกลับรถด่านสระบุรีมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2569นะคะงานระบบตรงงานระบบเขาก็ยังทำอยู่นะคะมีการติดตั้งด่านเก็บค่าธรรมเนียมครบทั้ง9ด่านเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนงานระบบอื่นๆเนี่ยก็มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% ค่ะส่วนการทดสอบระบบนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการทดสอบในเรื่องของป้ายจราจรกล้อง CCTV ระบบ M-Flow เงินสดและระบบด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกค่ะเพื่อที่จะเตรียมเปิดบริการเต็มรูปแบบนะคะเต็มรูปแบบนี้ก็คือนอกจากรถยนต์4ล้อก็รองรับรถบรรทุกด้วยนะซึ่งเปิดเต็มรูปแบบเนี่ยในเดือนเมษายน2570นะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์ M6 ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงค่ะ1586กด6ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะเผื่อใครจะเดินทางนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะในช่วงชั่วโมงนี้นะมี1สายนะคะจากทางเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยค่ะชวลา01นะคะที่ไปที่ตรงเหตุดินสไลด์อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะกรณีที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับคนงานตรงนี้อยากให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: เพิ่งรับแจ้งมาประมาณ 6:40 นะครับมาถึงที่เกิดเหตุก็เป็นลักษณะกำลังขุดเพื่อทำเดินท่อประปาใหม่ครับภายในซอยปีดี14นะครับพอมาถึงก็พบว่ามีคนงานติดอยู่ด้านล่าง1รายนะครับผมก
0: ็
1: คือลักษณะก็คือโดนดินแล้วพวกขี้เลนเนี่ยครับบริเวณตัวอยู่มีแต่ตรงช่วงหัวที่โผล่ขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ครับผมก็แต่ตอนนี้นำขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วครับผมก็เสียชีวิตเป็นชาย1รายนะครับ
0: ค่ะจุดที่ดินสไลด์ลงไปแล้วทับคนงานตรงนี้ค่ะมันลึกขนาดไหนคะเนี่ย
1: คือตอนนี้ยังระบุเรื่องความลึกไม่ได้ครับเนื่องจากมันมีพวกขี้เลนที่ว่าทางรถแมคโครเขาตัดก่อนที่เจ้าที่จะมาถึงเลยยังระบุได้ไม่ชัดเจนนะครับ
0: ค่ะค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วนี่ก็คือเห็นร่างของผู้เสียชีวิตนี่คือเห็นส่วนของศีรษะ
1: เห็นส่วนศีรษะใช่ครับผมศีรษะแล้วก็แขนทั้งสองข้างครับแค่นั้น
0: ค่ะตอนนั้นคือเขายังขยับหรืออะไรไหมคะหรือว่ามัน
1: ไม่ครับไม่ครับก็คือนิ่งแค่ตอนที่เจ้าที่มาถึงก็คือนิ่งแล้วครับผม
0: ค่ะตรงจุดเนี้ยมันเป็นการทำงานก่อสร้างในเรื่องของท่อประปาของหมู่บ้านหรืออะไรยังไงอะคะหรือว่าม
1: ันไม่น่าจะเป็นของคือมันเป็นถนนหลวงนะครับไม่ใช่ถนนของหมู่บ้านน่าจะเป็น
0: ถนนหลวง
1: คือซอยเนี้ยมันเริ่มต้นก่อสร้างประปามาได้หลายเดือนแล้วครับเขาจะไล่แต่ปากซอยเข้ามาทำกลางซอยแล้วตอนนี้ก็มาทำช่วงบริเวณเนี้ยตรงที่กระเดือ
0: ค่ะสาเหตุนี่ก็คือยังไม่รู้นะคะว่าทำไมดินมันถึงได้สไลด์ลงไป
1: ตอนนี้ยังไม่รู้ครับณตอนนี้ก็รอทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทางนิติเวชจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาชนะสูตรเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะชวลา01ค่ะที่มาเพิ่มเติมข้อมูลให้เหตุที่ดินสไลด์ทับคนงานก็เป็นจุดที่มีการก่อสร้างทำท่อประปานะคะแต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรดินมันถึงสไลด์ลงมาได้แบบนี้นะคะทำให้คนงานเนี่ยเสียชีวิต1รายนะคะเป็นเหตุที่เกิดในซอยปรีดีพนมยงค์ซอย14ค่ะ เดี๋ยวเราพักตรงนี้

0: กันครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้ามีข่าวมาแจ้งคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องนะคะพักก่อนค่ะ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะมาดูในเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมนะคะเมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกนะคะคุณหนุ่มน้ำแข็งแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทางหลวงหมายเลข304นครราชสีมาไปมุ่งหน้าเขาปักธงชัยนะคะเพื่อจะมาฉะเชิงเทราตอนนี้เนี่ยเส้นทางนี้นะคะคุณหนุ่มน้ำแข็งบอกว่าช่วงหนองปลาตะเพียนจนถึงบางคล้าในฝั่งขาเข้าเนี่ยมันติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะคือมุ่งหน้าเข้ามาทางฉะเชิงเทรานะคะติดขัดหยุดนิ่งนานส่วนฝั่งกลับกันนะในฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหาค่ะณเวลานี้นะคะยังเคลื่อนตัวได้ใช้การได้ดีอยู่นะคะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากเส้นทางสายนี้ด้วยนะทางหลวงหมายเลข304นะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีรับแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนั่นก็คือเรื่องอุบัติเหตุค่ะคุณสุภชัยแจ้งมาจากปู่เจ้าสวิงพรายขาเข้าตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันเชลปู่เจ้านะคะตรงนี้มีเหตุของรถจักรยานยนต์ค่ะเสียหลักนะชนขอบทางแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1รายนะคะจุดนี้รถจักรยานยนต์เนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะเราได้ประสานแจ้งทางสพ.สำโรงใต้ให้แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบเรื่องเรียบร้อยนะคะส่วนในเรื่องของการเดินทางบนถนนปู่เจ้าสมิงพรายในฝั่งขาเข้าอาจจะช้าสักหน่อยนะคะส่วนฝั่งกลับกันดูดีกว่านะคะไม่มีปัญหาอย่างเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องอุบัติเหตุล่าสุดที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งมานะมาเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องละกันนะก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะติดตามอยู่สำหรับเรื่องของงานแฟร์นะคะ MEA Fair 2026ที่เป็นงานใหญ่เขาจัดขึ้นนะคะในวันนี้ค่ะนะคะเขามีการชูนวัตกรรมพลังงานยุคใหม่มีการเปิดเวที MEA Energy Talk นะคะเจาะลึก Solar EV Smart Grid พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนค่ะวันนี้นะคะนายดิชวัฒน์จันอีค่ะผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมพลังงาน MEA Fair 2026ภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus นะคะโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.อัศเดชวานิชชินนายค่ะกรรมการ MEA พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมพิธีเปิดณห้องพระนคร 1-3 ชั้น 12A อาคาร B การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยในวันนี้นะคะคือวันที่1ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีขึ้น2วันด้วยกัน 1-2 ตุลาคม 2569 นะคะการจัดงาน MEA Fair 2026มีเป้าหมายเพื่อเปิดประสบการณ์ด้านพลังงานยุคใหม่และสะท้อนบทบาทของ MEA ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและบริการอัจฉริยะมาปรับปรุงให้ใช้นะคะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในเมืองมหานครค่ะพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและคุ้มค่ารวมถึงให้ความรู้ด้านมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์อุทกภัยนะคะภายในงานค่ะมีไฮไลท์สำคัญได้แก่ MEA Showcase นะคะก็เป็นพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมและผลงานด้านพลังงานแห่งอนาคตของ MEA แล้วก็ MEA Care จุดให้คำปรึกษาด้านพลังงานแบบครบวงจรค่ะโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก MEA นะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลและรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้พลังงานได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้เขาก็ยังมี MEA Community Market รวบรวมสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากชุมชนค่ะเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากนะคะ MEA ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมงาน MEA Fair 2026เพื่อเปิดประสบการณ์และเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและบริการด้านพลังงานที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2569 ณการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยนะคะยังเหลือพรุ่งนี้อีก1วันที่จะไปร่วมงานกันได้นะคะอยู่คลองเตยตรงนี้นี่เองนะที่การไฟฟ้านครหลวงค่ะปิดท้ายปลายชั่วโมงมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าได้ยินเรื่องนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าหนาวหนาวนิดนึงหนาวไหมไม่รู้มาดูนะคะพรุ่งนี้วันที่2ตุลาคมใช่ไหมคะมีการปรับนะคะในเรื่องของราคาน้ำมันค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะคะปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 70สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปค่ะทุกชนิดเลยนะคะอันนี้เราก็มาเทียบเคียงให้ดูนะราคาน้ำมันวันนี้นะคะอยู่ที่กี่บาทพรุ่งนี้กี่บาทซึ่งมันจะเป็นส่วนต่างอยู่ที่70สตางค์ต่อลิตรนะคะโดยราคายังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัดนะมาดูแต่ละประเภทแยกประเภทละกันนะคะน้ำมันดีเซล B7 นะคะก็ลิตรละจะขึ้นเป็นลิตรละ 42.19 บาทนะคะ E85 ค่ะขยับขึ้นเป็นลิตรละ 31.63 บาทค่ะ E20 นะคะลิตรละ 35.69 บาทแก๊สโซฮอล์91ราคาลิตรละ 40.32 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์95นะคะลิตรละ 40.69 บาทค่ะเป็นราคาที่จะขยับขึ้นมีผลในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปนะคะสำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะชื่นใจไหมคะฟังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนิดๆสำหรับใครที่ขับรถบอกโอ้ยังอยู่นอกบ้านพอดีเลยนะคะเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนก็ได้นะแต่บางท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรยังไงมันก็ต้องใช้อยู่แล้วเนาะถ้ามันขยับขึ้นคือต้องใช้อ่ะจะแพงหรือจะถูกก็ยังต้องใช้นะคะแต่อันนี้ขยับขึ้นมา70สตางค์ต่อลิตรค่ะนะมาถึงช่วงท้ายนะคะของช่วงชั่วโมงนี้มาดูในเรื่องของการเดินทางกันเพิ่มเติมอีกสักหน่อยละกันนะคะอ้อลืมเลยก่อนหน้านี้ที่เราได้คุยกับคุณวรัญญาใช่ไหมคะในเรื่องของกระเป๋าสตางค์ที่บอกว่าตกลงไปในท่อนะคะที่ตกลงไปในท่อระบายน้ำแล้วยังเปิดฝาท่อไม่ได้แล้วก็ประสานติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่นะคะของเทศบาลเมืองปากน้ำให้ซึ่งตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มาดำเนินการให้การช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางคุณมงคลค่ะจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปากน้ำนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: จากที่ได้รับแจ้งแล้วไปให้การช่วยเหลือปรากฏผลว่าเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องการไปช่วยเก็บกระเป๋าสตางค์ในท่อระบายน้ำ
1: หาไม่เจอครับเพราะว่าน้องเขาทำกระเป๋าหล่นไปแล้วก็มันเป็นท่อตะแกรงเหล็กครับก็ช่วยกันเปิดแล้วก็พอดีทางงานป้องกันของเทศบาลเมืองปากน้ำครับก็ได้ลงไปในท่อแล้วก็ควานหาใช้มือครับควานหาควานอะไรเงี้ยก็ไม่เจอครับผม
0: โอ้ค่ะก็คือเปิดฝาท่อเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็หย่อนตัวลงไปแล้วก็ไปช่วย
1: ใช่ครับ
0: น้ำลึกขนาดไหนคะเจ้าหน้าที่คนที่เขาลงไปเขาบอกไหม
1: ประมาณหัวเข่าครับ
0: อ๋อประมาณหัวเข่า
1: เป็นท่อระบายน้ำครับผม
0: ค่ะแต่
1: ท่อระบายน้ำหมู่บ้านครับ
0: น้ำมันแรงเหรอคะกระเป๋ามันถูกพัดไปแล้วหรือยังไง
1: มันกระเป๋าเขาเบาจากการสอบถามจากลูกขายแล้วมีตังอยู่เลยนั้นประมาณ500แล้วก็เป็นบัตรประชาชนแบบอะไรแค่เนี้ยครับผม
0: มันอาจจะเบาเกินไปก็อาจจะถูกน้ำพัดไปแล้ว
1: ใช่ครับแต่มันก็จะมีอีกหลายท่อเลยจนไปออกคลองครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปสิ้นสุดตรงไหนหรือมันจมก่อนหรือยังไงครับแต่ตรงบริเวณจุดที่กระเป๋าตังค์ตกครับเราหาไม่เจอครับ
0: ค่ะได้โอ้ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่พอได้รับแจ้ง
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะได้รับแจ้งแล้วก็ไปให้การช่วยเหลือลงไปงมเองด้วยนะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณ
1: มากครับ
0: ค่ะได้ขอบคุณนะคะ
1: ครับยินดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เสียใจกับคุณวรัญญาด้วยนะคะกระเป๋าสตางค์น่าจะปลิวไปแล้วเนาะแล้วอย่างนี้สามารถเอารถออกมาได้ไหมอ่ะเติมลมยางเรียบร้อยเพื่อนจ่ายแทนก่อนแน่นะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้แล้วพักก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อยังมีเรื่องน่าสนใจมาคุยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่าทิ้งจอสร้อยไปไหนนะคะอยู่ต่อกันนะหลัง21:00 น.มาเจอกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองนายกทรงศักดิ์สั่งเร่งระบายน้ำแบบย้อนสอนในพื้นที่ปทุมธานีและเกิดเหตุดินสไลด์ทับคนตกลงในท่อลึก3เมตรในซอยปรีดีพนมยงค์14สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รองนายกทรงศักดิ์เร่งบริหารการระบายน้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีพร้อมสั่งเปิดเครื่องสูบน้ำย้ำติดตามมวลน้ำเหนือและฝนละลอกใหม่อย่างใกล้ชิดคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครโดยยอมรับว่าเทศบาลนครรังสิตและพื้นที่คลองหลวงประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากปริมาณฝนตกหนักกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ประกอบกับพื้นที่รับน้ำจากคลองระพีพัฒน์และมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะจึงจำเป็นจะต้องระบายน้ำออกสู่พื้นที่คลองต่างๆเพื่อเป็นการระบายต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาโดยได้มีการสั่งการให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำย้อนสอนจากพื้นที่ต่ำไปยังพื้นที่สูงและระบายออกเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่โดยเร็วสำหรับระดับน้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้มทยอยลดลงอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์มวลน้ำเหนือที่คาดว่าจะเข้าสู่พื้นที่ในช่วง 2-3 วันข้างหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับฝนตกเพิ่มในช่วงสัปดาห์หน้าณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: กองทัพเรือระดมกำลังพลพร้อมเรือผักดันน้ำ14ลำเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลาดกระบังหัวตะเข้ทับยาวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: กองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือจัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำ14ลำเข้าประจำพื้นที่สะพานลาดกระบัง4ลำสะพานหัวตะเข้6ลำและสะพานทับยาว4ลำเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วทั้งนี้การปฏิบัติงานพบอุปสรรคด้านอุปกรณ์บางส่วนแต่กำลังพลได้เร่งแก้ไขปัญหาและดำเนินการในจุดที่มีความพร้อมโดยเร็วขณะเดียวกันอยู่ระหว่างซ่อมแซมเรือที่ชำรุดเพื่อให้สามารถเสริมกำลังพลและปฏิบัติงานได้ครบตามแผนกองทัพเรือขอให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วนกองทัพเรือหมายเลข1696ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: เกิดดินสไลด์ในซอยปรีดีพนมยงค์14มีผู้ติดค้างในท่อติดอยู่ใต้ดินลึก3เมตรกู้ภัยเร่งช่วยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18:47 นที่ผ่านมาศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าได้รับแจ้งผ่านสายด่วน199เกิดเหตุดินสไลด์ภายในซอยปีดีพนมยงค์14ถนนสุขุมวิท71แขวงพระโขนงเหนือเขตพัฒนาเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในท่อและขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงกำลังเดินทางไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือส่วนรายละเอียดนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ปตท.และบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผล5นาฬิกาวันพรุ่งนี
6: ้เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะ3ทุ่มกับอีก8นาทีนะคะในช่วงชั่วโมงนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องอื่นนะคะเรามาติดตามคลิปนี้กันหน่อยดีกว่านะคะมาย้อนฟังพระสุรเสียงของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ได้มีพระราชดำรัสไว้ตั้งแต่เมื่อ27ปีที่แล้วนะคะในวันที่11พฤษภาคม2542ค่ะพระองค์ท่านเนี่ยทรงห่วงใยในทุกข์ของราษฎรในเรื่องของปัญหาน้ำนะคะทรงชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุจสร้อยค่ะโดยการใช้สายโทรศัพท์ที่เป็นสายพิเศษนะคะที่เรียกว่าสายแซดค่ะพร้อมทั้งส่งสอบถามข้อมูลต่างๆจากทางเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมว่าเป็นไปในทิศทางใดนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะคะย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2542เดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูค่ะว่าพระองค์ท่านได้ส่งชี้แนะแนวทางไว้อย่างไรบ้างค่ะ
2: สายสามฟังท่านผู้ว่าพระนครท่านให้น้ำออกจากกรุงเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้นึกถึงขอกองประชาการสูงสุดหรือกรมชลประทานให้เทน้ำออกจากคลองแสนแสบและคลองกระเวศให้ลงตรงทะเลแล้วก็ทางผู้ว่าก็ไม่สามารถที่จะไปบอกให้เขาทำแต่ไปขออ้อนวอนเขาให้สูบน้ำลงทะเลหรือเร่งน้ำลงทะเลเพราะเหตุว่าแม้จะไม่ใช่ออกจากกรุงไปลงคลองประเวศแต่ว่าคลองประเวศจะไม่เทลงมาในกรุงไม่ต้องสูบก็กระหนกเพราะว่าให้ติดต่อกับชนประธานและกองประชาการสูงสุดให้เร่งน้ำจากคลองประเวศจากคลองแสนแสบให้ลงตรงทะเลถ้าทำได้ให้เขาร่วมมือตอนนี้ไม่ได้พูดถึงกรมชลประทานหรือกองชาการสูงสุดเลยต้องร่วมมือกันแล้วก็จะดีแต่ของกองนี่ถ้าบรรเทาลงไปก็จะไม่จะได้เทน้ำจากนครออกไปสักตอนนี้ฝนก็จะตกช่วยไปพูดอันนั้นกับใจ
1: อันนี้ก็เป็นพระสุรเสียงนะคะของในหลวงรัชกาลที่9สิ่งที่พระองค์ท่านทรงตรัสไว้เมื่อ27ปีที่แล้วนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ควรจะนำมาทำต่อนะคะ
3: อย่างที่เคยเรียนก็คือว่าตัวหลักหน่วยราชการหลักก็คือกรุงเทพมหานครส่วนราชการอื่นก็มีหลายหน่วยนะครับกรมชลประทานสำนักงานโครงการตามพระราชดำริอะไรต่างๆอีกเยอะแยะนะครับประสานงานกันเนี่ยผมเป็นเพียงผู้ประสานโดยรับนโยบายและวิธีปฏิบัติมาจากพระราชกระแสที่ทรงรับสั่งผ่านเทศมาแล้วขอให้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยดำเนินการและปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกทม.ไม่ประสบกับภาวะน้ำท่วมเป็นที่น่าภาคภูมิใจและยินดีมากที่ว่าทุกส่วนราชการได้ประสานกันอย่างดีและเร็วมากนะครับปุ๊บปั๊บเสร็จเลยบอกปุ๊บทำปั๊บเลยทันทีเลย
4: พระองค์มีความเป็นห่วงบุคคลประชาชนที่อยู่นอกคันเป็นอย่างยิ่งทางฝั่งนี้นะครับก็จึงมีแนวทางว่าจะต้องทำยังไงที่จะระบายน้ำจากคลองระพีพัฒน์จากหกวาสายล่างเนี่ยครับวิ่งผ่านแสนแสบวิ่งผ่านประเวศบุรีลมวิ่งผ่านคลองสำโรงออกไปสู่ทะเลที่ตรงบริเวณคลองดานบางปูบางปิ้งแถวนั้นให้ได้ซึ่งกรมชลประทานเนี่ยมีเครื่องสูบน้ำรอรับน้ำที่จะผ่านจากข้างบนลงมาข้างล่างอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นห่วงใยมากที่สุดก็มีอยู่4ภารกิจด้วยกันที่กองบัญชาการทั้งสุดได้ช่วยเหลือไว้อันแรกที่สุดก็คือว่าการที่จะ ให้มีการขุดลอกคลองที่วิ่งจากเหนือลงใต้โดยเฉพาะยิ่งคลองใหญ่มากๆอันหนึ่งคือคลองพญาชยานุชิตนะครับเปิดทางน้ำให้มากที่สุดอันที่สองก็คือการขอความช่วยเหลือจากกรมการขนส่งสุดในเรื่องของการที่ทำให้ต่อหม้อของทางด่วนต่อหม้อของรถไฟที่พาดผ่านเส้นของคลองที่มาจากเหนือมาใต้เนี่ยครับเต็มไปด้วยขยะหมดนะครับก็ระบายน้ำยากมากในประเด็นที่3ที่ขอความช่วยเหลือไปยังกองประชาการทางสูงสุดนะครับก็คือว่าเนื่องจากภาวะภูมิประเทศทางฝั่งนี้สูงกว่าด้านบนเพราะฉะนั้นน้ำที่จะปล่อยให้ไหลตามกราวิตี้ลงทะเลเนี่ยครับก็เป็นไปได้ยากเพราะมาติดตรงเนินสูงตรงนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่าการเชื่อมโยงคลองเหนือใต้เล็กๆ เนี่ยครับทรงรับสั่งว่ามันมีคลองแนวเดิมแนวคลองเดิมอยู่หลายคลองซึ่งมันถูกถมไปแล้วนะครับหาทางทำยังไงที่จะไปรื้อฟื้นคลองเหล่านั้นขึ้นมาได้เพื่อที่จะให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้นตราบใดถ้าหากว่ามีเครือข่ายมากเนี่ยน้ำก็จะวิ่งออกได้เร็วมากเท่านั้นครับท่านพลเอกมงคลก็ได้ให้ท่านพลเอกรัตนะเนี่ยครับมาช่วยติดต่อประสานงานกับฐานเรืออยากจะขออนุญาตเชิญให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังนิดนึง
5: การแรกก็คือ ให้ผมขุดคลองลอกคลองรอบพื้นน้ำหัวก่อนและเชื่อมคลองตรงเนี้ยอย่างที่ท่านว่าเนี่ยให้น้ำมันมาหาทางด้านตะวันออก
4: ครับ
5: แล้วประการหนึ่งที่ท่านบอกว่าที่ตรงนี้สูงเนี่ยสูงกว่าทางนึงบนก็ทหารเนี่ยล่ะช่วยกันขุดลอกด้วยให้ที่มันต่ำลงเพื่อให้น้ำมาให้น้ำมาเมื่อทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วประสานคลองต่างๆที่เป็นบูรณาการนั้นสูงสุดถึงพลเอกมงคลบอกผมมาผมก็ได้เชื่อมมาแล้วก็ลอกคลองจนมาประสานกับคลองเนี้ยที่ติดต่อกับชาติสาวแล้วก็ฐานเรือตอนนั้นเขามีเรือหรือยกบนขึ้นบกของเขาเนี่ยเขาก็มาจอดที่แถวต้นเนี่ยปั่นน้ำลงมาน้ำก็ทำมาลงที่นี่พอเรามาที่นี่เครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานก็ทำงานน้ำก็ไหลลงมาก็ต่อมาจากที่ท่านว่าให้เชื่อมของนั้นของนี้เนี่ยลงมาซึ่งเราขยายหมด
1: อันนี้ก็เป็นคลิปนะคะพระสุรเสียงของในหลวงรัชกาลที่9ที่ส่งให้คำแนะนำไว้นะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะพระสุรเสียงของพระองค์ท่านก็ยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจคนไทยแล้วก็ยังดังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะอย่างที่ได้ยินไปว่าคำแนะนำที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนเนี่ยก็ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณเวลานั้นนะบูรณาการร่วมกันแล้วก็ดำเนินการแก้ไขให้ผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องของน้ำท่วมในช่วงปีนั้นไปได้ค่ะมาดูเรื่องของน้ำท่วมในปีนี้นะคะจากปีที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาจนถึงณวันนี้อย่างที่เราติดตามกันเวลาน้ำท่วมสูงรถส่วนใหญ่จะไปไม่ได้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังจะไม่สามารถผ่านได้นะมันจะต้องใช้รถคันใหญ่หรือว่ารถที่สูงพ้นน้ำนะคะหรือว่าที่มีชานสูงหน่อยไม่ใช่รถชานต่ำอย่างเช่นถ้าเป็นรถเมย์นะคะรถสาธารณะที่ชานต่ำเนี่ยมันก็จะไม่สามารถวิ่งได้หรือว่าบางทีถ้าวิ่งได้อย่างที่เราจะเห็นในคลิปเยอะแยะเลยนะน้ำมันจะเข้าไปท่วมอยู่ในตัวรถนะคะแต่ถ้าเป็นคุณปู่ครีมแดงดิฉันเชื่อว่าหลายคนพอจะนึกภาพตามออกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นคลิปเยอะแยะเลยใช่ไหมว่าเจ้าปู่ครีมแดงนะคะคุณปู่ครีมแดงสามารถลุยไปได้ทุกที่เลยอย่างเช่นในคลิปนี้เป็นต้นนะคะน้ำสูงแค่ไหนก็เอาอยู่นะคะพาผู้โดยสาร ทุกท่านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะน้ำตรงไหนมีตรงไหนท่วมนะคะคุณปู่ครีมแดงไปได้หมดนะซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะรถเมย์ครีมแดงแต่ละสายเนี่ยเขาเป็นรถยนต์ยี่ห้อเดียวกันไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราดิฉันตอบไม่ได้ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญนะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมกับทางคุณพงษ์ดีกว่าค่ะนะคะคุณพงษ์จากเพจรถเมย์ไทยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณพงษ์คะเรื่องของรถเมย์แดงฮีโน่ที่ลุยน้ำท่วมในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างที่หลายๆคนเห็นนะคะคือรถครีมแดงส่วนใหญ่จะเป็นฮีโน่หมดเลยหรือเปล่าถึงจะลุยน้ำได้หรือว่าจริงๆแล้วมันแตกต่างกันแต่ละสายก็จะไม่เหมือนกันแบบนี้หรือเปล่าคะ
6: คือต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะครับผม
1: ค่ะ
6: ก็คือว่ารถเมล์ครีมแดงในปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ยี่ห้อด้วยกันนะครับ
1: ค่ะ
6: ที่เป็นกระแสข่าวที่ชาวญี่ปุ่นเอาไปพูดกันก็คือยี่ห้อฮีโน
1: ่
6: รุ่น AK176 นะครับซึ่งเป็นรถที่มีเครื่องยนต์อยู่ข้างหน้านะครับซึ่งสามารถลุยน้ำได
1: ้
6: นะคร
1: ับ
6: อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คืออีซูซูนะครับรุ่น NT111QV นะครับซึ่งก็เป็นรถเครื่องยนต์หน้าเหมือนกันนะครับซึ่งรถอีซูซูเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ทางโซนรังสิตนนทบุรีนะครับบางแคนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในโซนมินบุรีโซนทางลาดพร้าวห้วยขวางนะครับก็จะเป็นยี่ห้อมิตซูบิชินะครับซึ่งซูโซ่ RP118นะครับซึ่งเป็นรถเมย์รุ่นเดียวรถเมย์คิงแดงรุ่นเดียวนะครับที่เครื่องยนต์เนี่ยอยู่ด้านท้ายนะครับ
1: ค่ะ
6: และอีกอย่างนึงนะครับรถคิงแดงทั้ง3รุ่นนี้นะครับประจำการเมื่อวันที่2สิงหาคม2534นั่นหมายความว่าจากวันนั้นประจำการวันแรกเนี่ยจนถึงบัดนี้นะครับรถเมล์ครีมแดงเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้อายุการใช้งานมันนานถึง35 ปีนะครับแล้วอีกไม่นานเนี่ยครับพอมีโครงการรถเมล์เช่า1,520 คันเข้ามาเนี่ยก็รถเมล์ครีมแดงครับก็จะถึงวาระของเขาซึ่งก็คือจบประจำการไปครับผม
1: ก็จะถูกปลดระวางไปในเวลาอันใกล้นี้นะคะแต่ว่าทั้ง3ยี่ห้อที่วิ่งรับส่งคนตรงนี้เนี่ยคือขีดความสามารถในเรื่องของการลุยน้ำเนี่ยคุณพงษ์คิดว่าเขาสามารถลุยน้ำได้จริงๆแล้วมันได้สูงขนาดไหนยังไงอะคะ
6: เอาจากประสบการณ์ที่ผมเคยสัมผัสในปี2554นะคร
1: ับ
6: ค่ะก็คือว่าในบรรดารถเมล์ครีมแดง3ยี่ห้อนี้นะครับเอารถที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดเลยก็คือรถ Mitsubishi ครีมแดงที่เครื่องยนต์อยู่ท้ายรถนะครับซึ่งในปี2554เนี่ยเขาจะถูกย้ายไปวิ่งในโซนที่น้ำไม่ท่วมนะครับส่วนรถครีมแดงอีก2ที่ห้อคือ Isuzu กับ Hino เนี่ยถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญครับที่ในการขับรถนะครับรับส่งผู้คนในสถานที่ที่มีพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ค
6: ่
1: ะ
6: เดี๋ยวผมย้อนความนิดนึงขออภัยคือจำนวนรถเมย์ครับผมลืมแจ้งไปคือรถครีมแดงทั้งอีซูซูและฮีโน่นะครับมียี่ห้อละ540 คันนี่คือจำนวนเต็มนะครับ
1: ค่ะ
6: ส่วนมิตซูบิชินะครับมีจำนวนรถทั้งหมด510 คันนี่คือจำนวนเต็มนะครับยังไม่ได้พูดถึงคันที่มีปลดระวางอะไรอันนี้พูดถึงจำนวนเต็ม
1: ค่ะ
6: ครับย้อนกลับมาอีกทีนึงมีอยู่เพียง2ยี่ห้อนะครับที่วิ่งลุยน้ำได้ด้วยความที่เป็นเครื่องยนต์ด้านหน้า
1: ด้านหน้าน
6: ะครับคืออีซูซูกับฮีโน่ซึ่งพอมาเทียบกับบริบทในณเวลานี้เราจะเห็นได้ว่ามีรถมิตซูบิชินะครับเข้าไปลุยน้ำแต่ปรากฏว่าเราก็เห็นจากหน้าสื่อว่าเขาก็วิ่งแล้วมันมีอยู่3-4 คันจอดอยู่ตรงบางกะปิ
1: ค
6: ่
1: ะ
6: นะครับแล้วศักยภาพในการมีรับส่งผู้โดยสารนะครับคือเขาก็สามารถเพียงแค่ว่าอย่าง E54 เนี่ยอย่างรถยี่ห้อฮีโน่นะครับเขามีการยกคานหน้าครับก็คือยกช่วงล้อหน้าครับให้สูงขึ้นเพื่อที่ว่าให้รถเมย์เนี่ยสามารถลุยน้ำที่มันลึกกว่านี้ได้สบายๆ นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นอินสูตรเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะที่ว่าเขายกคานหน้าในการลุยแหนมซึ่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเนี่ยแล้วมีรถมีให้บริการเนี่ยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอยากให้มีรถมีคีมแดงหรือรถร้อนที่มีเครื่องยนต์อยู่ข้างหน้าเนี่ยให้บริการต่อไป
1: เข
6: ามองว่าหากกรุงเทพในวันข้างหน้าเกิดอุทกภัยแบบอย่างนี้อีกเนี่ยหากรถมีคีมแดงเหล่านี้ปลดระวางไปแล้วเอารถมีไฟฟ้าเข้ามาแทนที่เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปคนที่ประสบความเดือดร้อนจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อรถเมคินแดงปลดระวางเขาก็เลยเรียกร้องกันครับทุกวันนี้อย่างกระแสอย่างอย่างปีนี้เนี่ยเขาก็พูดกันว่าเออเนี่ยอยากให้รถคินแดงวิ่งต่อจังเลยเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้อยากให้ขสมกทบทวนหรือพิจารณาอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับผ
1: มดูเหมือนว่าทิศทางในเรื่องของการที่อยากให้รถมีครีมแดงยังคงอยู่นี่ดูกระแสไปทางเดียวกันนะคะคุณพง
6: ษ์ใช่ครับ
1: แล้วในส่วนตัวของคุณพงษ์เองคิดว่าควรจะมีรถมีครีมแดงให้บริการต่อไปในอนาคตไหมคะหรือว่าจะควรมีมาวิ่งเฉพาะช่วงเวลาที่มันเกิดวิกฤตในการให้การช่วยเหลือคนแบบนี้
6: ตอนนี้คือผมขอพูดในมุมส่วนตัวนะครับ
1: ค่ะ
6: ก็คือผมมองว่าว่ามีคีมแดงที่เราวิ่งกันอยู่ทุกวันนี้ครับก็อายุการใช้งานก็ถือว่าคุ้มเกินคุ้มแล้วครับเกินอายุขัยไปมาก
1: สามสิบห้าปี
6: ค่ะ35 ปีแล้วก็ประกอบกับก็มีบางส่วนเขาก็อยากให้ปลดระวังรถเล่นนี้ด้วยความที่ว่าหนึ่งด้วยความที่เป็นรถเก่าสองเป็นรถที่มีควันดำปล่อยมลภาวะทางอากาศ
1: ค่ะ
6: ครับและสามก็คือเกี่ยวกับว่าเขามองในเรื่องของเนี่ยภาพหรืออิมเมจของเมืองครับคือมองว่ารถเมคีนแดงมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความล้าสมัยอะไรประมาณนี
1: ้
6: นะครับแต่ในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าคือเราต้องยอมรับความจริงอย่างข้อหนึ่งครับคือด้วยความที่อายุของรถเนี่ยมันเยอะแล้วผมเลยมองว่าควรที่จะการจัดซื้อหรือเช่ารถเมล์รุ่นถัดไปเนี่ยควรที่จะมีรถร้อนรถธรรมดาที่เป็นรถชั้นสูงนะครับยกเครื่องยนต์อยู่ข้างหน้าโดยที่มีเงื่อนไขว่าอย่างน้อยมีลิฟต์สำหรับรถวีลแชร
1: ์
6: ซึ่งลิฟต์รถวีลแชร์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบใช้เวลานาน1-2 นาทีหรอกมันมีแบบเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับ
1: ค
6: ืออย่างน้อยเนี่ยรถเมล์รุ่นใหม่เนี่ยควรจะมีรถเมล์ชานสูงเครื่องยนต์อยู่หน้าเหมือนรถคีมแดงทุกวันนี้อย่างน้อยสัก800 คันเพราะขสมกเนี่ยเขามีเขตการเดินรถ8 เขตอย่างน้อยก็เอาเนี่ยเอารถร้อนรุ่นใหม่เนี่ยไปวางไว้เขตละ100 คัน 100 คัน 100 คันพอมีเหตุอะไรฉุกเฉินอย่างเช่นกรณีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยก็มีรถเมล์ให้บริการครับ
1: ค่ะ
6: เพราะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดที่เราเห็นกันเนี่ยพบว่ารถปรับอากาศเนี่ยหายไปจากเส้นทางเหลือแต่รถคีมแดงแม้กระทั่งน้องที่ทำงานอยู่กับสมกครับเขาก็บอกว่าพี่เนี่ยพิจารณาดูแล้วนะหัวหน้าผมนี่ว่าเนี่ยเอารถคีมแดงไปดีกว่าลุยน้ำอย่างน้อยรับส่งประชาชนได
1: ้
6: ถ้าพวกผมเอารถแอร์ไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะพังรถคีมแดงเนี้ยมันลุยน้ำได้ดีกว่าจนเราก็เห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโซนบางกะปิอะไรเงี้ยก็จะมีรถร้อนวิ่งให้บริการก็ดีวิ่งลุยน้ำก็อย่างน้อยมันมีความทึกความทนเหมือนเนาะ
1: ค่ะ
6: แล้วก็เกี่ยวกับศักยภาพด้วยความที่เป็นรถชั้นสูงนะครับก็คือสามารถบรรทุกคนได้ไม่ต้องไม่เหมือนกับรถชั้นต่ำที่ว่าเราก้าวเข้าไปไม่มีบันไดอะครับคือแบบน้ำเข้าไปในห้องโดยสาร
1: อยู่กับน้ำเลย
6: ใช่ครับผม
1: ค่ะก็อย่างที่คุณพงษ์ว่าเนี่ยเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นว่าเรื่องของรถเมล์ครีมแดงเนี่ยมันสามารถวิ่งได้แบบสู้น้ำได้ดีในพื้นที่ที่มีน้ำสูงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในทุกพื้นที่ดิฉันว่ารถก็เปลี่ยนเอาครีมแดงออกมาวิ่งค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่อย่างที
6: ่
1: คุณพงษ์บอกอายุรถเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้ว35 ปีอย่างนี้เขาบำรุงรักษากันอย่างรุ่นของครีมแดงฮีโน่ละกัน ที่วิ่งรับส่งโดยมีเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยมันต้องบำรุงรักษาดีขนาดไหนฮะต้องดูแลเยอะไหมมันถึงยังทำงานได้ขนาดนี้คนญี่ปุ่นเองยังทึ่งเลยว่ามันวิ่งได้เนี่ย
6: คือระบบการซ่อมรถอันนี้เอาผมขอตอบเท่าที่ผมมีข้อมูลนะครับ
1: ค่ะ
6: ก็คือว่าในระบบการซ่อมรถเมย์ของขสมก.เนี่ยจะเป็นในลักษณะของการเหมาซ่อมนะครับคือวันในหนึ่งวันเนี่ยก็จะมีค่าซ่อมตกวันละผมไม่แน่ใจนะว่ากี่บาทนะผมซื้อได้กลมๆแล้วสัก 1,000 บาทแล้วกันนะครับคือรถเมย์ทุกคันเนี่ยคีนแดงทุกคันเนี่ยมีค่าเหมาซ่
1: อม
6: ตกวันละ 1,000 บาทโดยประมาณนะครับพอถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็ไปเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรอันไหนมันพอครบอายุการใช้งานหรือส่วนสภาพก็เปลี่ยนนะครับซึ่งระบบการซ่อมรถของขสมก.เนี่ยเขาจะจ้างบริษัทเอกชนนะครับเข้ามาซ่อมแซมรถทั้งสามยี่ห้อครับทั้งอีซูซูมิโนะมิตซูบิชิเนี่ยเขาก็จะจ้างเอกชนภายนอกครับเป็นหน่วยงานสำหรับซ่อมบำรุงรักษารถก็จะมีอะไรนะครับพอถึงครบวาระก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนไส้กล้องก็เปลี่ยนโดยตลอดนะครับมันก็เลยทำให้สภาพรถเนี่ยก็สามารถที่จะพร้อมที่ออกปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
1: ค่ะก็ยังพร้อมให้บริการต้องบอกเลยว่ารถเมย์ครีมแดงอายุเนี่ยเท่ากับสถานีวิทยุจอ200เลยนะคะ35ปีอยู่มาเป็นระยะเวลานานเลยนะคะแล้วก็ให้บริการได้ดีด้วยทีนี้อย่างที่คุณพงษ์ว่าเราควรจะมีรถที่มีชันสูงแบบนี้เตรียมไว้เวลาเกิดวิกฤตเกิดสถานการณ์อะไรแล้วจริงๆรถมีในเมืองไทยคุณพงษ์คิดว่าถ้าเป็นรถร้อนยังควรจะมีวิ่งอยู่ไหมคะในสถานการณ์ปกติเนี่ย
6: คือถ้ามองในแง่ของลักษณะของในบริบทของสังคมบ
1: ้
6: านเรานะครับเพราะว่าจากที่ทางเพจเนี่ยได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเปลี่ยนรถร้อนให้เป็นรถแอร์หมดเนี่ยก็มีคนเขาเรียกร้องมาว่าเฮ้ยมันควรที่จะมีรถร้อนนะเพื่อที่ว่าเพราะรถร้อนมันค่าโดยสารถูกค่าโดยสารถูกแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าของชีพของประชาชนเพราะว่ารถร้อนชิงแดงทุกวันเนี่ยที่เรานั่งๆกันอยู่เนี่ยคือเสียค่าโดยสารแปลกแต่ถ้าหากว่าพอรถเมล์รุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นรถเมล์ไฟฟ้าราคาก็สตาร์ทเริ่มต้นที่15บาทแล้ว
1: ซึ่ง
6: ค่าใช
1: ้
6: จ่ายของคนที่นั่งรถเมล์เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเกือบสองเท่าเลยจะเท่าตัวครับเขาก็เลยเรียกร้องกันว่าเนี่ยอยากจะให้มีรถเมล์ร้อนไม่จะเป็นหนังสือคิมแดงหรอกเป็นรถเมล์ธรรมดารุ่นใหม่เนี่ยมาให้บริการต่อไปเพื่อเกี่ยวกับเรื่องค่าของชีพของประชาชนซึ่งพอมีเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่ตอกย้ำอะครับว่าเนี่ยความคิดของคนที่อยากให้มีรถเราวิ่งต่อเนี่ยมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
1: ใน
6: แง่ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็เลยทำให้เนี่ยนี่คือเหตุผลของความจำเป็นในการที่จะให้มีรถธรรมดาวิ่งให้บริการต่อไปครับผม
1: ค่ะอย่างนี้หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักก็อาจจะต้องลองย้อนกลับมาฟังเสียงประชาชนอีกสักนิดนึงนะว่าความต้องการจริงๆของผู้ใช้เนี่ยเขามีความต้องการยังไงนะคะเชื่อว่าหลายท่านคงจะคิดคล้ายๆคุณพงษ์เหมือนกันนะคะ
6: คร
1: ับ ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่มาเล่าให้เราฟังคุณพงษ์เชื่อไหมเดี๋ยวดิฉันกลับไปนะในพื้นที่แถวบ้านต้องอาจจะต้องกลับไปดูรถเมย์ครีมแดงนิดนึงว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคะเพราะมันมีความแตกต่างกันเชื่อว่าหลายท่านต้องแอบไปสังเกตแหละว่าเอ๊ะเครื่องมันอยู่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ข้างหลังกันแน่นะคะ
6: คร
1: ับ
6: ผม
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะคุณพงษ์
6: ครับผมด้วยความยินดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของรถเมย์ครีมแดงนะคะที่หลายคนเขาเรียกคุณปู่นะถ้ารับอายุมันแค่35ปีนะแต่เป็นคุณปู่ครีมแดงหลายท่านเคยขึ้นรถเมย์ครีมแดงมาตั้งแต่สมัยก่อนอยากรู้เหมือนกันใครเคยนั่งรถเมย์นะคะครีมแดงนี่ตั้งแต่ราคาตั๋วกี่บาทคะลองมาพิมพ์บอกกันหน่อยสิว่านั่งมาตั้งแต่กี่บาทดิฉันอยากรู้เหมือนกันว่าใครจะอยู่ปีลึกกว่ากันนะคะจากที่ประชาชนเนี่ยมี เสียงเรียกร้องนะในเรื่องของการที่ยังอยากจะให้มีรถร้อนยังคงวิ่งให้บริการนะคะอยากให้ขอสมกรเนี่ยเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละค่ารถถูกด้วยนะอันนี้ดิฉันเห็นด้วยว่าถูกกว่ารถปรับอากาศและบางครั้งถ้าใครเคยขึ้นรถเมย์นะคะในช่วงเวลาเย็นๆนะเป็นรถปรับอากาศแล้วคนแน่นๆน่ะตอนเช้ามันก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมเวลาขึ้นไปเนี่ยทุกคนเพิ่งออกจากบ้านยังสดชื่นนะคะยังไม่ได้ไปประกอบกิจกรรมทำงานอะไรเหงื่อใครยังไม่ไหลก็โอเคแต่บางทีพอตกเย็นปุ๊บเนี่ยขึ้นรถแอร์ปุ๊บเนี่ยมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแล้วถ้ายิ่งวันไหนฝนตกนะคะฝนตกด้วยพอขึ้นรถแอร์ทุกอย่างมันจะอยู่ปิดอยู่ในรถนะมันจะอบอวลกันอยู่อย่างนั้นแหละไปนึกบรรยากาศเอาเองแล้วกันว่ามันจะขนาดไหนยังไงนะคะก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นข้อดีนะข้อดีของเรื่องของการเดินทางนี่โปรดิวเซอร์แซวดิฉันบอกว่าให้หารถร้อนคันโล่งๆจะไปหายังไงล่ะคุณก่อนหน้านี้มันไม่มีรถร้อนนะคะช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะมีฝนตกหนักก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถปรับอากาศทั้งนั้นน่ะนะหน้าร้อนก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะมันมีแอร์ยังพอจะเย็นแต่เวลาหน้าฝนน่ะนะคะมันจะรู้สึกว่าเฉอะแฉะชื้นแล้วมันก็จะอับไปหมดนะไหนมาคุยกันต่อซิในเรื่องของรถเมย์อ๋อมีมาเลยจัดมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแป๊ะพระประแดง
7: สวัสดีครับคุณอนุตาสวัสดีท่านผู้ฟังจอต่อท่านครับ
1: ค่ะโอ้ไม่ได้ยินเสียงสนานเลยสบายดีนะคะ
7: สบายดีครับก็ไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าอยู่กาไหนครับ
1: อยู่กานี้แหละค่ะนะคะ
7: ส่วนมากกานี้ไม่ค่อยได้เปิดฟังแล
1: ้
7: วนอนแล้ว
1: ว้าย
7: นอนแล้วครับวันนี้มาเลยมาตลาดครับ
1: ค่ะตอนนี้อยู่ตรงช่วงไหนคะ
7: ตอนนี้อยู่วิภาวดีขาออกครับอยู่แถวเกษตรแถวโรงพยาบาลไอ้เกษตรนะครับแถวแยกแครายนี่ครับ
1: แยกแคราย
7: ใช้การได้ดีทั้งข้าวทั้งออกครับ
1: ค่ะถนนยังมีน้ำเฉอะแฉะอยู่ไหมแถวแคราย
7: ก็เปียกหน่อยๆครับเปียกหน่อยๆครับ
1: เปียกหน่อยๆนะโอเคได้ค่ะ
7: เอาปัญหาที่ว่าต่อไปรถเมล์ดีกว่าคร
1: ับ ได้เลย
7: นั่งแต่สมัยตอน2.50 บาทครับ
1: โอ้2.50 บาท
7: ครับผม
1: อืมปีลึกมาก
7: สองบาทห้าสิบครับ
1: ค่ะ
7: ตอนนั้นนั่งไปก็ฟังจอสร้อยไปครับสมัยเป็นเด็กครับ
1: จริงเหรอนั่งฟังจอสร้อยบนรถเมล์เหรอคะ
7: ครับบางคันเขาก็เปิดบางคันเขาก็ไม่เปิดเขามีวิทยุส่วนตัวเขาไม่เปิดอ่ะเขาใช้วิทยุส่วนตัวเวลาเขาเลิกแล้วก็หิ้วกลับบ้าน
1: อ่
7: ะ
1: รถร้อนนี่เน
7: า
1: ะ
7: ติดรถไปเขาไม่เอาติดแว่นรถกลัวหาย
1: ค่ะการนึกภาพออกเลยโอ้
7: สมัยตอนเป็นเด็กครับ
1: ค่ะ
7: ก็ขึ้นจากพระประแดงมาลงประคองตลาดครับ
1: ค่ะ
7: สมัยก่อนเป็นเด็กดื้อครับพร้อมเล่นพอมาถึงประคองตลาดก็กระโดดสะพานพุทธนะครับสมัยเป็นเด็กดื้อครับแล้วก็มาเข็นรถประคองตลาดครับ
1: ค่ะอุ้ยบรรยากาศย้อนกลับไปเห็นภาพเลยนะเนี่ย
7: 30 กว่าปีที่ผ่านมา30-40 ปีที่ผ่านมาแหละครับ
1: อืมค่ะอันนี้ตั๋วรถเมย์2.50 บาท
7: ใช่ครับ
1: มีใครนั่งราคาต่ำกว่านี้อีกไหมเนี่ยอยากรู้จริงๆ
7: ครับจำไม่ได้ก็2 บาทแล้วสมาธิแต่มันมีรุ่นระยะเวลาเนี่ยนะครับขึ้นมาที่50 ตังค์ครับ
1: ค่ะ
7: ตอนนั้น2 บาทและ2.50 บาทเนี่ยครับแต่ตอน2.50 บาทได้อยู่ได้นานค่ารถเมย์อยู่ได้นานครับตอน2.50 บาทนี่ครับ
1: ค่ะหลังจากนั้นก็ขยับขึ้นเร็วเลยเนาะ
7: ใช่ครับ
1: ค
7: ิดว่าเขาคิดว่าค่าน้ำมันค่าของที่เขาก็เลยขึ้นมาเรื่อยขอฝากเขาไว้แค่นี้นะครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
7: ครับผม
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณแป๊ะพระประแดงด้วยนะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะเคยนั่งรถเมล์ตั้งแต่2.50 บาทอ่ะนะคะราคานี้ดิฉันไม่เคยขึ้นแต่ยังไม่บอกคุณหรอกว่าเคยขึ้นราคาเท่าไหร่นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งท่านที่เคยใช้บริการขอสมกนะแล้วก็มองย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนลมมันคงเย็นดีเหมือนกันนะนั่งรถเมล์ให้ลมโกรกเย็นสบายนะคะค่าของชีพก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะก็ตั๋วรถเมย์อยู่ที่2.50 บาทนี่ก็ยังเป็นราคาที่ถือว่าจัดว่าดีนะคะหลังจากนั้นก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าใครอยากคุยเรื่องนี้นะคะโทรมาเล่าหรือว่าโทรมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ขอพักครู่หนึ่งค่ะ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัว แต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
8: แกไปเที่ยวทะเลกัน
9: ไม่เอาอ่ะ
8: ยันไปคาเฟ
9: ่ไม่อยาก
8: ไปกินหมูกระทะ
9: กลัวอ้วน
8: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่
0: 02-150-0888
8: แกไปเที่ยวทะเลกัน
9: ไม่เอาอ่ะ
8: ยันไปคาเฟ
9: ่ไม่อยาก
8: ไปกินหมูกระทะ
9: กลัวอ้วน
8: โอ๊ย

0: ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีในเรื่องของการแจ้งนะคะว่ามีรถยางแตกบนถนนกาญจนาภิเษกนะคะวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกเนื่องจากมันมีหลุมนะคะคุณรองแจ้งมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการประสานเพิ่มเติมไปกับทางเจ้าหน้าที่นะคะแขวงทางหลวงปทุมธานีค่ะทางด้านคุณชัยยงบุญสนองนะคะรองผอ.ฝ่ายวิศวกรรมทางแขวงทางหลวงปทุมนะคะก็บอกว่าถนนมันเป็นหลุมตรงนี้เนี่ยแขวงทางหลวงเนี่ยรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ได้ให้หมวดนวนครเนี่ยไปดำเนินการแก้ไขนะคะจุดที่บอกว่าเป็นหลุมเนี่ยก็คืออยู่ตรงเลยจากทางขึ้น M6 ไปเล็กน้อยนะคะมันจะมีหลุมในช่องทางด้านขวาที่ค่อนข้างใหญ่รถที่ผ่านไปเนี่ยจะตกแล้วก็อาจจะยางแตกได้ซึ่งไม่อาจแหละยางแตกไปเท่าที่คุณรองเห็นบอกว่าแตกไปแล้วก็จอดอยู่ข้างทางมีอยู่ประมาณสัก4คันนะคะก็มีทั้งเก๋งทั้ง SUV อะไรแบบนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าทราบเรื่องเรียบร้อยนะตรงนี้มีการดำเนินการแก้ไขโดยการเอายางมาต่อยไปลงให้ก่อนนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อย

0: ยางมันอาจจะหลุดไปที่จะทำการซ่อมแซมเพิ่มเติมให้ใหม่นะคะมาอีกหนึ่งสายนะคะจากทางผู้บริหารสถานีวิทยุจสร้อยอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องของตั๋วรถเมย์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ผมเหรอฮะ
0: ค่ะ
1: ตั๋วรถเมย์ไม่รู้หรอกครับร
0: ู
1: ้แต่ว่าช่วงนั้นนะก็เห็นหน้าคนเอกบุคคลจำได้ว่าท่านสั่งให้ผมเนี่ยจะบอกว่ามงคลกับพิจิตร
0: ค
1: ่ะแล้วก็ให้กองทัพเรือด้วยช่วยเอาต้นพัดตบชวาที่อยู่หลังเขื่อน
0: เอ
1: าให้หมด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนั้นเตือนครับคือจะมาเจอน้ำบนทะเลบนทะเลแล้วก็ติดคือทางเดินน้ำ
0: ผักกบชวามันจะไปขวางทางเดินน้ำค่ะ
1: แล้วทางกองทัพก็ส่งคนไปเอาออกแต่ตอนนี้ดูภาพก็จะเห็นผักกบชวา
0: ในคลองสายต่างๆก็ยังมีอยู่นะคะผักตบ
1: โอ้ยที่เขื่อนนะเป็นไร่ๆเลย
0: ค่ะ
1: เพราะมาอย่างที่เขาพูดถึงที่เรื่องคลองออกทะเลน
0: ะค่ะ
1: คลองที่ออกทะเลถ้าวันไหนนะครับน้ำทะเลลงแล้วก็ระยะที่ดึกท่านเดินโทรศัพท์มาบอกไปดูซิแต่เครื่องเนี่ยเขาเปิดทางเขาปิดเครื่องหรือเปล่าจะเปิดเครื่องนะก็เนี่ยตีสามกว่าก็ออกไปกันท่านชายผมบ้างท่านชายองค์ดนตรีอสของท่านด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะเราเป็นเวลาพิการนะคนคุมเครื่องก็ยังเดินเครื่องอยู่เราก็เป็นผูกเขาเพื่อให้เขาปิด
0: ค่ะ
1: ปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องน้ำก็ทะลักออกมาท่านจะคุมเรื่องเวลาน้ำลดคุณจะเรียกเขาออกมา
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้นะผักตบชวาเนี่ยเต็มเล
0: ยแสดงว่าเมื่อก่อนน่ะพระองค์ท่านก็ติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนใช่ไหมคะ
1: ครับของผมก็ตีสาม
0: ค่ะก็ต้องออกไปดูตรงหน้างานให้พระองค์ท่าน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แล้วคนเดินเครื่องก็ยังเดินเครื่องอยู่แต่น้ำมันทะเลลดลงแล้วเขาไปบอกให้เขาเปิดเครื่องน้ำทะลักออกมาคงทะเล
0: ค่ะ
1: ที่ก็เป็นอันดีเพราะเห็นหน้าคนเองบางคนก็ตึกถึงเรื่องนี้ออกแล้วตอนนี้ก็อยากให้ใครสักคนหนึ่งคนหนึ่งที่เราเข้าไปจัดการเพราะตอนนี้เยอะแล้วครับ
0: ค่ะในส่วนของสิ่งที่มันกีดขวางทางน้ำมันก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงนะคะในเรื่องของการระบายน้ำด้วยที่จะทำให้น้ำมันท่วมขังอยู่นานเกินไปด้วย
1: แล้วแถมเน่า
0: ค่ะ
1: พอเจอน้ำเพิ่มกระน้ำผู้เขามาคนเกินก็คนกระสวงที่ไหนหรอ
0: ค่ะเน่าเรียบร้อยอัดขวางทางน้ำอยู่ตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เอาตอนนี้แล้วกันครับ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะที่แบ่งปันเรื่องราวสมัยก่อนให้ฟังหอยเห็นภาพเหมือนกันนะคะเนี่ยว่าจริงๆในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนี่คือไม่เลือกเวลาเหมือนกันต้องทำตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะ
1: ใช ช่ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ของทางผู้บริหารสถานีวิทยุจสร้อยนะคะที่ได้สัมผัสถึงวิธีการทำงานของพระองค์ท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะสมัยก่อนเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างที่เราทราบกันมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาใช้ส่องกล้องดูอะไรแบบนี้ต้องลงไปถึงพื้นที่เนาะดึกดื่นแค่ไหนพระองค์ท่านก็ยังทรงงานอยู่นะคะแล้วก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการต่อให้เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดเจ้าผักตบชวาที่ว่านะคะที่มันกีดขวางทางน้ำมันไม่ได้มีอยู่แค่ในอดีตนะปัจจุบันมันก็ยังคงมีอยู่เยอะนะคะในพื้นที่คลองสายต่างๆในแม่น้ำอย่างที่เราเคยเห็นเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยเห็นภาพที่ผักตบชวามันหนาแน่นเต็มคลองจนถึงขั้นที่แบบเด็กตัวเล็กๆอ่ะลงไปวิ่งได้เนื่องจากมันรับน้ำหนักไหวความแน่นของมันนะคะก็เป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบเยอะจริงๆนะคะอย่างที่ถ้าเราเมื่อสักครู่เวลามันไปเจอน้ำเค็มกับน้ำเหนือที่มันลงมาแล้วผักอยู่ตรงกลางเน่าสิคะจะรออะไรมันไม่โตไปกว่านั้นนะคะเน่าขวางทำให้น้ำเน่าเสียด้วยแล้วก็แหล่งน้ำก็ตื้นเขินด้วยนะคะอันนี้ก็เห็นภาพอยู่เหมือนกันแล้วมันก็ยังคงเป็นภาพที่เห็นได้ในปัจจุบันนะคะแล้วทีนี้เราจะทำไงในเรื่องของปัญหาผักตบชวาแน่นเต็มคลองเขาก็มีวิธีการลอกการเขาเรียกอะไรนะเตรียมการหรือว่าเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะในช่วงเวลาที่เขาจะมีการพร่องน้ำลงมานะคะเพื่อที่จะให้น้ำมันไปออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นตามลำคลองสายต่างๆตามแม่น้ำต่างๆเขาก็มีการขุดลอกเอาผักตบชวาขึ้นมานะคะเอามาเป็นปุ๋ยบ้างแหละเนาะที่ทำได้ที่เคยเห็นนะคะเอาบางส่วนมาแปรรูปมาทำเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วล่าสุดนี่เหมือนกับนอกจากทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเครื่องจักสารเส้นใยสิ่งทอไปทำกระดาษมันก็ยังมีเอาไปผลิตนะคะเป็นเครื่องดื่มได้ด้วยแต่อันนี้ประมาณนี้นะสำหรับเครื่องดื่มเราก็ไม่แน่ใจว่ามันทำได้จริงมากน้อยขนาดไหนแต่ที่เห็นก็คือเรื่องของเส้นใยนะคะเรื่องของสิ่งที่ถักทอเอาไปเป็นเครื่องจักสารเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสวยมากแล้วก็ชาวต่างชาติชอบมากฉะนั้นตรงนี้มันน่าจะมีแบบเรื่องของการสร้างนวัตกรรมตรงนี้นะคะเพื่อกำจัดขยะให้เกิดประโยชน์ได้นะคะคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะดิฉันว่ามันน่าจะมีการต่อยอดได้อะมากลับมาคุยกันต่อนะคะเรื่องการเดินทางเมื่อสักครู่นี้มีแจ้งขอความช่วยเหลือมานะคะคุณนริศราบอกว่ารถตอนนี้แบตหมดค่ะแล้วที่สำคัญคือไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะเป็นรถเก๋ง Toyota Altis สีขาวหมายเลขทะเบียน2ขอไข่นอเนน5393กทมค่ะรถของคุณนริศราเนี่ยเป็นรถที่ใช้ระบบแก๊สนะคะเป็นแก๊ส NGV นะเห็นบอกว่ามันมีปัญหาด้วยอยากให้ใครที่พอจะรู้เรื่องระบบดูให้หน่อยนะคะแล้วรถก็แบตหมดไม่มีสายพ่วงแบตจอดอยู่ตรงหน้าหอพักบ้านนภัทรที่ซอยงามวงวาน8นะคะเข้าไปเป็นซอยย่อยนะคะจากซอย8เข้าไปซอยย่อยชื่อซอยยิ้มประกอบแยก3นะคือทั้งแบตก็หมดนะคะแล้วมันเป็นระบบแก๊สก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อนะคะโตโยต้าอัลติสสีขาวนะหมายเลขทะเบียน2ขอไข่นอเนน5393กทมค่ะจอดอยู่หน้าหอพักบ้านนภัทรนะคะในซอยงามวงวาน8ซอยย่อยชื่อซอยว่าซอยยิ้มประกอบแยก3นะคะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยถ้าใครพอจะมีความรู้แวะช่วยดูให้หน่อยนะมามีคอมเมนต์มานะคะบอกว่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยทางอธิบดีนะคะอธิบดีวิทยาเองก็บอกว่ามีเรื่องของการจะต้องทำให้ทางน้ำโล่งนะคะก็ย้อนกลับไปดูในหน้าเพจ Facebook ของทางกรมชลประทานค่ะก็ได้พูดไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณกลางๆเดือนกันยาแล้วนะคะทางอธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีค่ะก็ได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการนะโครงการชลประทานทั่วประเทศค่ะระดมเครื่องจักรเครื่องมือเข้าไปกำจัดผักตบชวาแล้วก็สิ่งที่มันกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการขอความร่วมมือเกษตรกรนะคะกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้เข้าไปตัดหญ้าแล้วก็วัชพืชบริเวณคันคลองส่งน้ำเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รับน้ำและเสริมประสิทธิภาพการส่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งด้านอุปโภคบริโภคและการเกษตรค่ะรวมไปถึงการติดตามและช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อคืนความปกติสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนตามข้อห่วงใยของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะทางสำนักงานชลประทานในพื้นที่ต่างๆนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ทั้งทำภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะทั้งไปดำเนินการกำจัดผักตบชวาและก็สิ่งของกีดขวางทำน้ำรวมไปถึงภารกิจการสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยนะคะก็ยังคงเดินหน้านะตอนนี้กรมชลยังเดินหน้าบริหารจัดการน้ำส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่แล้วต้องการความช่วยเหลือนะอันนี้ก็สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลค่ะ1460ได้นะคะเขาก็ดำเนินการในเรื่องของการระบายน้ำนะพอพูดถึงเรื่องของการระบายน้ำเมื่อสักครู่นะคะเท่าที่ติดตามในเรื่องของข้อมูลมีประกาศเพิ่มเติมมาด้วยนะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นะคะมีการประกาศจากกรมอุตุออกมาในเรื่องของการประกาศฉบับที่1 นะคะเป็นเรื่องของอากาศแปรปรวนช่วงปลายฝนค่ะในวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นะคะภาพรวมก็คือประเทศไทยตอนบนเนี่ยค่ะมันจะมีในเรื่องของอากาศที่แปรปรวนมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงค่ะทีนี้นะคะในพื้นที่ที่จะมีฝนนะคะตกหนักตกต่อเนื่องตกสะสมมันก็จะส่งผลนะคะต่อการใช้พื้นที่นะคะถ้าเป็นพื้นที่รุ่มแล้วก็ในเขตเมืองเนี่ยมันอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะหรือว่าเกิดน้ำรอการระบายได้ส่วนถ้าเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านนะคะถ้ามันมีฝนตกต่อเนื่องหรือตกสะสมอันนี้เนี่ยต้องไประวังในเรื่องของน้ำป่ารวมไปถึงความเสี่ยงจากดินที่มันอุ้มน้ำมากขึ้นอาจจะเกิดดินสไลด์ได้นะคะเรื่องของสถานการณ์นะคะฝนที่จะตกในช่วง4ถึง7ตุลา4นะคะก็จะเป็นภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคอีสานนะคะ5และ6ตุลาอันนี้เนี่ยจะเป็นภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนหนักถึงหนักบางแห่งนะคะส่วนในวันที่7ค่ะวันที่7ภาคเหนือด้านตะวันตกนะคะภาคกลางภาคใต้นะคะที่จะได้รับผลกระทบส่วนภาคอื่นๆนะคะจะมีฝนลดลงค่ะอันนี้ก็เป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนฉบับที่1 นะคะอันนี้เราก็มาติดตามกันนะแต่ว่านอกจากประกาศตรงนี้แล้วนะคะบางพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้กล่าวหรือไม่ได้เอ่ยถึงจังหวัดชื่อจังหวัดต่างๆต้องระวังเช่นกันนะคะทางกรมชลเขาเตือนนะว่าจุดที่ฝนอาจจะหนักเนี่ยมันจะอยู่ที่เมืองกาฬและราชบุรีแต่จังหวัดอื่นก็อย่าชะล่าใจยังไงก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันแล้วพรุ่งนี้ตีห้านะคะเขาจะมีการอัปเดตในเรื่องของการประกาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพรุ่งนี้เช้าเราก็มาติดตามสภาพอากาศต่อมันจะเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะคะฉะนั้นต้องติดตามเรื่องของอากาศกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีฝนต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะเอาละค่ะท้ายปลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่าแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อหลัง22 นาฬิกาค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพภาคที่1ระดมกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ21จังหวัดภาคกลางต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเน้นย้ำการแก้ปัญหาการระบายน้ำพร้อมเสริมยานพาหนะรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ประสบภัยคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: พลโทวรยุทธ์เหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งขณะนี้ยังน่าเป็นห่วงระดับน้ำเพิ่มสูงและขยายวงกว้างครอบคลุม7อำเภอรวมกว่าเกือบ 40,000 ครัวเรือนแม่ทัพภาคที่1รับฟังสถานการณ์น้ำและแผนช่วยเหลือจากจังหวัดบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโดยเน้นเร่งแก้ปัญหาการระบายน้ำอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรรวมถึงจัดส่งอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มให้เพียงพอและทั่วถึงพร้อมกำชับการเสริมยานพาหนะสำหรับรับส่งผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีติดตามความเป็นอยู่และความต้องการของผู้ประสบภัยรวมถึงเยี่ยมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานพร้อมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ประชาชนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ระดมกำลังพลยานพาหนะเรือและเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ21จังหวัดภาคกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและที่คลายสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร็วนั่นก็ใช่หลินพลอยรายงาน
3: มาติดตามสรุปผลของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อาจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศไบรท์ธราวดีนราพรพัฒน์ที่จับคู่กับเบสวรพีรัชยาก่อนก้องพบสรุตาวดีโชว์ทีมเวิร์คที่เข้าขารู้ใจตบเอาชนะคู่แข่งสาวจากฟิลิปปินส์2เซตรวด23ต่อ21และ21ต่อ18คะแนนได้ผ่านเข้าไปลุ้นแย่งเหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีกับคู่นักกีฬาสาวจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนกีฬาเรือแคนูประเภทสลาลอมชายปีเย็นนัดเกิดสุขตัวแทนนักกีฬาหนุ่มของไทยทำผลงานดีที่สุดด้วยเวลา 121.68 วินาทีพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมแรกให้กับสมาคมเรือพายของไทยนับตั้งแต่บรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในปี2010ต่อด้วยเทควันโดท่ารำประเภทภูมิเซ่บุคคลชายรอบชิงชนะเลิศทีมไทยส่งนาวินปินทสูตรโชลีลาไล่รำทั้ง2ท่าทำแต้มดีที่สุด 9.2880 คะแนนได้ครองเหรียญเงินเช่นเดียวกับบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศใบปอทิตารีแก้วโอรานวสุทำแต้มดีที่สุดรวม2ท่า 9.0400 คะแนนได้ครองเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองกับเหรียญเงินนักกีฬาเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์คว้าไปครองตามลำดับขณะที่ยูกิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงมิยุสุสกินักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีอาศัยความสดและความเด็ดขาดเอาชนะคู่ต่อสู้จากเวียดนาม6ต่อ4คะแนนเก็บเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเพิ่มอีก1เหรียญสรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี158เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น59เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้6นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแล้วได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: 22รายการกับอีก15นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะไปเริ่มต้นกันที่สายของคุณชินธนัทนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมชินฐานันครับผม
0: ชินอ๋อขออภัยค่ะชินฐานันนะคะ
1: ใช่คร
0: ับค่ะตอนนี้อยู่รังสิตนครนายกนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น
1: ใช่ครับก่อนถึงหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ2ประมาณสัก50เมตรครับผม
0: โรงพยาบาลบางประกอบ2ค่ะเป็นเหตุของรถเก๋ง
1: เกิดชนกัน2คันครับผมอยู่เลนกลางยังไม่มีผู้ตัดสินเจ้าของรถลงมากรีดโทรเรียกประกันกันอยู่ครับผม
0: ค่ะค่ะอยู่เลนกลางทั้งคู่เลยนะคะเป็นรถเก๋ง
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ผมมาจากกรุงเทพวิภาวดีรังสิตนะครับ
0: ค่ะ
1: ลงมาจากสะพานจูเจอร์ปุ๊บก็น้ำขังเลยรถติดมาก
0: น้ำสูงประมาณแค่ไหนคะตอนนี้
1: ตรงหน้าเปาโลวิ่งได้เลนขวาเลนเดียวครับผม
0: ยังมีเลนขวาเลนเดียวเหมือนเดิมนะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: พอหลุดมาก็ซัดกันมาเจออุบัติเหตุกันนี่แหละครับก็ต้องโยกหลบกันเพราะอยู่เลนกลางกันเลย
0: ดูแล้วนี่เพิ่งจะเกิดเหตุด้วย
1: เพิ่งจะเกิดเหตุเลยครับผม
0: ค่ะเสียหายเยอะไหมคะเท่าที่เห็น
1: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผม
0: ไม่ค่อยเยอะนะคะได้เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มเติมให้อันนี้จุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนคะเนี่ยคุณชิน
1: ท
0: านัน
1: ผมจะกลับไปที่คลองเจ็ดครับ
0: คลองเจ็ด
1: เลยจากจุดเกิดเหตุอุบัติเหตุนะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงหน้ามังกรการ์ดก็จะมีแบบแอ่งน้ำสองข้างทางครับเพราะมันเป็นเหมือนหลังเต่าอ่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับยาไปจนถึงวัดเขียนเขตเลยนะครับผม
0: โอ้ค่ะแสดงว่าเส้นนี้เนี่ยทั้งเรื่องของปริมาณรถนี่ก็คือยังไม่แผ่วตอนนี้สี่ทุ่มกว่ารถก็ยังเยอะอยู
1: ่มันติดหนักก็ตรงแค่ตรงเปาโลนั่นแหละครับผม
0: ค่ะไปออกันอยู่ตรงนู้น
1: ใช่ครับพอหลุดมากันได้ปุ๊บก็เริ่มคล่องตัวแล้วครับผม
0: ค่ะค่ะได
1: ้ตอนนี้ผมขี่มาถึงคลอง6เลย
0: ถึงคลอง6แล้วเหรออุ้ย
1: พอโล่งเลยครับผม
0: ค่ะแสดงว่าชะลออยู่แถวนั้นแค่นั้นเองเนาะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ
1: ค่ะเพื่อนสมาชิกบอกเป็นบอกให้เพื่อนสมาชิกทราบกันนะครับผม
0: ได้ค่ะแล้วตรงนั้นมันจะสังเกตเห็นชัดเจนนะคะไม่มืดนะคะ
1: ไม่ค่อยมืดครับผมมีไฟส่องสว่างอยู่ครับแต่ว่าถ้าจังหวะซัดละหลุดมากันก็ต้องซัดกันมาครับผม
0: โอ้ยอย่าขับเร็วเลยหวาดเสียวแทน
1: ก็ต้องโยกหลบกันไป
0: ค่ะ
1: อยู่เลนกลางเลย
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวเรารีบประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้ด้วยสำหรับเหตุนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะคุณชินฐานันนะคะแจ้งอุบัติเหตุจากพื้นที่รังสิตนครนายกในฝั่งขาออกนะคะแล้วจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือรถสองคันเนี่ยอยู่ตรงแถวๆประมาณเลยจากสะพานไม่ใช่เรียกสะพานสิก่อนถึงคลอง2นะคะประมาณ50เมตรนะเป็นรถเก๋ง2คันชนกันแล้วก็อยู่ตรงช่องทางกลางพอดีเลยนะคะกีดขวางอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนแล้วในพื้นที่เองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ก่อนจะมาถึงจุดนี้นะมันก็จะมีจุดที่น้ำท่วมขังค่อนข้างสูงนะคะรถก็อาจจะใช้ความเร็วไม่ได้แต่พอผ่านพ้นมานะคะเริ่มทำความเร็วได้ก็จะมาเจอกับอุบัติเหตุตรงนี้พอดีฉะนั้นฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะคะใครเดินทางในเส้นทางสายนี้นะคะรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปช้านิดนึงเนื่องจากมันยังมีหลายจุดนะที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุด้วยนะเดี๋ยวจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนได้ที่คุณชินฐานันแจ้งมาเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่อให้เลยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยค่ะมาพูดถึงเรื่องน้ำเมื่อสักครู่นี้นะคะทางกรมชลประทานเองก็ได้มีการแจ้งเตือนในเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาค่ะคุณผู้ฟังนะคะแจ้งเตือนเพิ่มเติมในวันที่1ตุลาคม2569บอกว่าทางสถานี C2 นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย เรื่องของการปรับการเพิ่มระบายน้ำนะคะปริมาณน้ำที่ไหลผ่านอยู่ที่ 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะจุดนี้แนวโน้มนะคะแนวโน้มของน้ำเนี่ยลดลงนะคะส่วนสถานีCT 19แม่น้ำสแกกรังค่ะที่อุทัยธานีนะคะปริมาณน้ำไหลผ่านจุดนี้อยู่ที่576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะและสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนนะคะบวกอยู่ที่ 17.86 เมตรนะคะแนวโน้มก็คือจะเพิ่มขึ้นนะคะแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะเนื่องจากปริมาณน้ำตอนบนเนี่ยที่ไหลเข้ามาสู่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยทำให้ระดับน้ำเนี่ยยกตัวสูงขึ้นค่ะกรมชลประทานจึงขอแจ้งในเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่2ทุ่มที่ผ่านมานะคะจากอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะอันนี้เขาก็ปรับใหม่แล้วนะคะเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 3 นาฬิกานะคะของวันพรุ่งนี้ก็คือจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณค่ะและก็คงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะจาก 2,400 ลูกบาศก์เมตรเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะคะแต่เขาจะขยับทีละชั่วโมงนะขยับชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรนะคะปรับขึ้นมานะคะหากระดับน้ำตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอาจจะต้องมีการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะทางกรมชลประทานเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปนะคะอันนี้ก็มีการประกาศออกมานะว่าเขาจะมีเรื่องของการแจ้งนะคะว่าน้ำเนี่ยมันมาเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการปรับเพิ่มอะไรยังไงก็ต้องติดตามแหละค่ะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำในทุกๆหน่วยเลยไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานนะคะกรมทรัพยากรน้ำนะคะรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยอันนี้เราก็ต้องติดตามนะคะเรื่องฟ้าฝนเรื่องน้ำท่าเอามาประกอบกันเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือหรือว่าการเตรียมตัวนะคะสำหรับประชาชนในแต่ละพื้นที่นะตอนนี้ก็หลายจุดนะคะที่เขาได้มีการจัดการนะคะเรียกว่ามีแผนวางแผนการดำเนินการไว้อย่างเช่นจุดที่นะคะอาจจะเป็นคอขวดแล้วก็ระบายน้ำได้ช้าซึ่งวันนี้เนี่ยทางกรมชลนะคะอธิบดีกรมชลประทานเขาก็ไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะการแก้ไขปัญหาวิกฤตอุทกภัยต่างๆเพื่อที่จะไปเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาที่มีการประชุมนะคะคณะทำงานแก้ไขปัญหาวิกฤตอุทกภัยและติดตามสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาค่ะอันนี้เขาก็ได้พูดคุยการดูความคืบหน้าในการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่นะคะมีการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมให้เร็วที่สุดนะคะก็จุดสำคัญของการประชุมเนี่ยอยู่ที่การเร่งระบายน้ำค่ะนะคะในทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนก่อนที่จะระบายลงสู่อ่าวไทยต่อไปนะคะล่าสุดอย่างที่บอกก็จะมีการปรับนะตรงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็จะปรับการระบายน้ำนะคะซึ่งตอนนี้นะคะชลประทานฝั่งตะวันออกสามารถระบายน้ำได้แล้วนะคะรวม 57.61 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ยังคงเร่งระบายอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อลดน้ำท่วมขังและช่วยให้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายเร็วขึ้นขณะที่ทางลุ่มเจ้าพระยานะคะขยับจากตะวันออกมาทางลุ่มเจ้าพระยาตรงนี้เนี่ยก็ยังคงต้องดูในเรื่องปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีการปรับการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาแล้วก็มีการนำเครื่องสูบน้ำนะคะไปติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำและจุดสำคัญต่างๆเพื่อช่วยกันดึงน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะมาดูทางด้านฝั่งลุ่มน้ำป่าสักนะคะแต่ในเส้นทางสายนี้เนี่ยลุ่มน้ำป่าสักเองเนี่ยก็เรียกว่าสถานการณ์นะคะทางกรมชลประทานบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้โดยปรับการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้สัมพันธ์กับเขื่อนพระราม6นะคะเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไหลผ่านได้อย่างต่อเนื่องไม่มีติดขัดพร้อมติดตามทั้งปริมาณน้ำที่ไหลเข้าแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดนะคะ ดยทางอธิบดีกรมชลได้กำชับค่ะว่าให้ทุกพื้นที่เนี่ยเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ตรงไหนที่อาจจะเป็นคอขวดทำให้น้ำระบายช้าก็ต้องไปติดตามทั้งในเรื่องของฝนทั้งเรื่องของระดับน้ำรวมถึงตรวจเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำและทางน้ำให้พร้อมใช้งานค่ะและมีการเตรียมนะคะกำลังคนเครื่องจักรกลไว้ใกล้พื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เข้าแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะคะและสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมต่อจากนี้ไปนั่นก็คือเรื่องของฝนระลอกใหม่ค่ะคุณผู้ฟังที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้คาดการไว้นะคะว่าช่วง 5-8 ตุลาคมนี้นะคะก็คือสัปดาห์หน้านะเริ่มสัปดาห์หน้าเลยวันจันทร์หน้าเนี่ยล่ะค่ะนะคะหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปนะคะก็อาจจะมีฝนทั้งฝนหนักและลมกระโชกแรงตรงนี้อาจจะต้องมีการปรับหรือต้องติดตามสถานการณ์น้ำเพิ่มเติมฉะนั้นกรมชลเลยต้องใช้ช่วงเวลานี้แหละค่ะในการระบายน้ำที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่ออกให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำค่ะอันนี้ก็มาอัปเดตในลุ่มน้ำต่างๆเพิ่มเติมไปด้วยนอกจากตรงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาที่จะมีการปรับนะเรื่องของการระบายน้ำในช่วงค่ำคืนนี้นะคะระหว่างที่เล่าข้อมูลให้คุณผู้ฟังฟังกันอยู่ตรงนี้นะคุณชัยมิเตอร์แจ้งขอทางพาผู้ป่วยค่ะเป็นผู้หญิงอายุ20ปีมีอาการปวดท้องรุนแรงนะคะไปส่งที่โรงพยาบาลบางโพค่ะตอนนี้นะคะแท็กซี่คันที่จะไปโรงพยาบาลบางโพนี่ก็คือแท็กซี่สีชมพูหมายเลขทะเบียนททหารสเสือ6463กทมค่ะอยู่ตรงบริเวณถนนวงสว่างใกล้ปากซอยวงสว่าง8นะคะจะใช้เส้นทางมุ่งหน้าไปที่สะพานพระราม7เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประชาราษฎร์สาย1จากนั้นมุ่งหน้าไปทางแยกบางโพเพื่อไปที่โรงพยาบาลบางโพนะคะใครที่พบเห็นรถคันนี้พยายามหลีกทางให้หน่อยเห็นบอกว่าตอนนี้อยู่ตรงวงสว่างแต่ว่ารถมันค่อนข้างจะหนาแน่นนะรถยังเยอะอยู่นะคะเส้นทางตรงนี้เราเลยประสานเพิ่มเติมไปทางสน.ประชาชื่นด้วยนะคะให้ช่วยหน่อยตอนนี้มีผู้ป่วยอยู่บนรถและปวดท้องรุนแรงนะคะจะไปที่โรงพยาบาลบางโพเผื่อใครพบเห็นแท็กซี่สีชมพูหมายเลขทะเบียนททหารสเสือ6463กทมตามเส้นทางที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่ช่วยหลีกทางให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณล่วงหน้านะมาดูในหน้า YouTube สวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันมานะคะคุณบุญชนะบอกว่าวันนี้อยุธยาน้ำยังไม่ท่วมแต่ว่าน้ำเริ่มมาแล้วนะคะทั้งปากซอยริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักครับอำเภอบางปะอินนครหลวงท่าเรือเขื่อนพระราม6ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะยังไม่ท่วมแต่มาแล้วเนาะฉะนั้นต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะคุณบุญชนะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยยกของขึ้นที่สูงนะคะเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะหรือว่ากลุ่มผู้เปราะบางออกจากพื้นที่ด้วยนะเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะอะไรเก็บข้าวของอะไรสำคัญเก็บรวมไว้ที่เดียวเผื่ออาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายหรือว่าอพยพนอกพื้นที่จะได้ เก็บพร้อมนะพร้อมเดินทางได้เลยนะคะคุณ AA สวัสดีค่ะนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยที่อยู่บนรถแท็กซี่มิเตอร์ของคุณชัยมิเตอร์นะคะแท็กซี่สีชมพูหมายเลขทะเบียนททหารสเสือ6463กทมนะอันนี้ใช้เส้นทางวงสว่างแต่วงสว่างตอนนี้รถยังติดใครอยู่แถวนั้นบ้างเอ่ยติดขนาดไหนเขาบอกว่าติดมากเลยนะคะตอนนี้ติดค่อนข้างมากแล้วจะใช้เส้นทางนี้ไปสะพานพระราม7นะคะเข้าถนนประชาราษฎร์สาย1ไปที่แยกบางโพนะคะใครที่อยู่ใกล้ละแวกนี้ก็อย่าลืมช่วยสังเกตนะคะสังเกตรถแท็กซี่คันนี้ด้วยจะได้ช่วยหลีกทางให้นิดนึงมีผู้ป่วยอยู่ในรถนะคะไปที่สายของคุณสรรสนีกันค่ะคุณสรรสนีบอกว่าตอนนี้มีคนมาช่วยแล้วกรณีรถยางแตกอยู่ตรงเรียบมอเตอร์เวย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะรถยางแตกนี่เป็นล้อหน้าล้อหลังยังไงคะคุณสรรสนี
2: ล้อหน้าด้านซ้ายค
0: ่
2: ะ
0: ล้อหน้าด้านซ้ายเนาะขับมาอยู่ดีๆมันก็ระเบิดขึ้นมาเลยเหรอหรือยังไง
2: ขับอยู่คือก่อนหน้านี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: คือ GPS อะค่ะคือจะกลับบ้านแล้ว GPS อะมันพาเข้าไปทุ่งนา
0: ฮะ
2: แล้วทุ่งค่ะใช่มันจะพาเข้าไปแบบทุ่งนาแล้วมันมืดมากแล้วน้ำมันก็ท่วมแล้วคราวนี้ก็ เลยลงไปในน้ำลงไปในน้ำขับรถดำน้ำมา
0: ฮะ
2: ขับขึ้นทางก็แบบคิดได้ว่าอุ้ยไม่น่าจะไปมันก็เลยกลับ
0: ค่ะ
2: พอกลับปุ๊บพอกลับทางเดิมปุ๊บขึ้นมาก็ไปลงหลุมลงบ่ออะไรทุลักทุเล
0: อุ้ยตายแล้ว
2: พอขึ้นมาทางพอขึ้นมามอเตอร์เวย์ได้ขับมาเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงแบบแตะแตะแตะก็เลยลงไปดูปรากฏว่าล้อมันแบบแตกละเอียดเลยค่ะมันไม่สามารถขับรถต่อได
0: ้โอ้แต่แล้วโชคดีมากเลยนะคุณสันสนีเดี๋ยวจีนางจีมันพาลงนาคือเป็นทางลัดเหรอคะเขาจะพาไปทางลัดเหรอหนีน้ำ
2: เมื่อเช้ามันมาได้เพราะว่าตอนเช้ามันสว่างแล้วมันมองเห็นมันมาอีกฝั่งนึงแต่ถ
0: ้
2: าขับจะไปฝั่งเดิมมันไปไม่ได้เพราะน้ำมันสูงขึ้น
0: ค่ะแล้วลุยน้ำสูงขนาดไหนคะเนี่ยคุณสันสนีที่บอกว่าลุยไปเนี่ย
2: ครึ่งคันรถค่ะ
0: โอ้ยตายแล้วครึ่งคันรถเลยนะน้ำไม่เข้ารถนะคะก็กลับรถขับออกมาได้
2: ใช่ค่ะ
0: มาคนเดียวหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะคนเดียวด้วย
0: โอ้โ
2: หนี่ก็ยังหาทางกลับบ้านอยู่หาทางกลับบ้านไม่ได้เลยน้ำท่วม
0: แล้ว
2: รถคันเล็กด้วย
0: ค่ะบ้านอยู่ไหนคะขอโทษค่ะ
2: อยู่ลาดกระบังค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อลาดกระบัง
2: แล้วทางไปลาดกระบังมันก
0: ็ท่วมใช่ใช่ยังท่วมอยู่และเห็นบอกว่าตอนนี้มีคนมาช่วยเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่ค่ะเนี่ยปัก GPS มันก็พามาทางเดิมกลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยแล้วก็ที่เดิมแล้วก็น้ำท่วมเหมือนเดิมก็วนอยู่แบบเนี้ยยังไม่ถึงบ้านเลย
0: โอ้ตายแล้วเดินทางจากไหนมาคะเนี่ยวันนี้
2: จากแอร์พอร์ตลิงก์มากระบังค่ะ
0: แอร์พอร์ตลิงก์เน
2: าะปกติอยากจะกลับทางเดิมอยู่แล้วแต่ว่าน้ำมันท่วมเนี่ยค
0: ่ะ
2: แล้วก็ GPS มันก็เลยพามาทางนี้แบบน
0: ี้
2: ย
0: ัง
2: ไม่ถ
0: ึ
2: งไหนเลยอ๋อ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะบอกว่ายังไงดีขับมาตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยจนยางแตกแล้วก็มีเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์ใช่ไหมนะที่มาช่วยอ
2: ่
0: ะ
2: ทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งอ
0: ่
2: ะ
0: ทุ่มครึ่งนะคะจะกลับบ้านที่ลาดกระบังนะยังวนอยู่แถวมอเตอร์เวย์อยู่เลยนะคะแล้ว
2: คือพอฝั่งหมุนมันก็พามาที่เดิมพามาที่ลงหล
0: ุ
2: มลงบ่อเม
0: ื่อ
2: ก
0: ี้
2: เน
0: ี่
2: ย
0: ฝ
2: ั่งนี้เนี่ยอยู่ที่เดิม
0: ค่ะโอ้ตายแล้วตายแล้วแล้วตรงบ้านตรงบ้านคุณสันสนีน้ำท่วมไหมเนี่ยตัวบ้านบริเวณบ้าน
2: บ้านไม่ท่วมค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ท่วมเนาะแต่ก่อนจะถึงบ้านเนี่ยมันท่วมนะคะลาดกระบัง
2: ใช่ที่จะหาทางไปพระจอมเกล้าลาดกระบังและถึงตรงนั้นก็น่าจะข
0: ้
2: ามไปบ
0: ้
2: านได้
0: แล้วตอนเช้าตอนออกมามันยังไงอะลุยน้ำออกมาเหมือนกันเหรอ
2: เม
0: ื่อ
2: เช้ามันไม่มีน้ำเลยมันจะมีน้ำอยู่สองจุด
0: ที่ค่ะ
2: มันจะพาเข้าทางวัดโบนวัดอะไรนะวัดศรีวลีน้อยหรือวัดโบนลอยนี่แหละ
0: ค่ะ
2: ทางด้านหลังก็เป็นทุ่งนาเป็นอะไรอย่างเงี้ยม
0: ัน
2: ไม่ท่วมพอออกมาก็เจอสองจุดที่ท่วมแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้แต่ขากล
0: ับ
2: อ่ะไม่รู้ว่ามันท่วมสูงกว่าเดิมเนี่ยมันมืดด้วยค่ะคือตอนแรกก็เข้าไปเสร็จปุ๊บมันจมแล้วไม่มีใครเลยคือมันมืดแล้วก็ไม่มีบ้านคนแล้วมันก็ให้แล้วก็ไปในป่าตอนนี้ก็กลัวก็เลยกลับรถออกมา
0: อ๋อกว่าจะกลัวนี่ก็เข้าไปไกลเหมือนกันใช่ไหมคะคิดว่ามันจะไปได้โอ้ยตายแล้วคุณสันสนีโอ้โชคดีมากๆเลยที่มันไม่ไปติดลมคาอะไรอยู่ตรงนั้นเนาะยังออกมาได้เลยอ่ะ
2: โชคด
0: ี
2: มากที
0: ่
2: แบบว่าคือแบบภาวนาในใจว่ารถอย่าดับแล้วบางคนหน้าก็หล่นจะร่วงอยู่แล้วอ่ะมันโดนขีดโดนอะไรไม่รู้อ่ะมันจะหลุดออกมาชีวิตตอนนี
0: ้โอ้ค่ะ อันนี้คุณสันสนีเคยโหลดแอปพลิเคชันของเจสร้อยไว้ไหม
2: ไม
0: ่
2: เคย
0: เดี๋ยวลองเอาโทรศัพท์โหลดนะคะแอปพลิเคชันเจสร้อยแล้วกด SOS มาเดี๋ยวเราทราบพิกัดเราจะได้แนะนำว่าจริงๆแล้วควรจะไปยังไงต่อดีกว่านะคะไม่งั้นก็จะวน จ้านางจีเนี่ยจะพาวนอยู่แถวเนี้ยกลับไม่ถึงบ้านเลย
2: ใช่แต่ยังไม่ถึงไหนเลยยังวนมาแล้วก็อีก30โลจะถึง
0: อีก30โลอีก30โลเท่านั้นนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณสรรสนีโหลดนะคะเป็น iOS หรือ Android โหลดได้ทั้งคู่เลยนะเข้าไปนะคะหาแอปของ JS Voice Radio โหลดแล้วก็กด SOS แจ้งมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะได้เห็นตัวพิกัดของโทรศัพท์เครื่องนี้ว่าอยู่ตรงไหนทราบพิกัดเดี๋ยวเราจะได้แนะนำได้
2: ใช่ค่ะตัดสินใจว่าน่าจะไปจุดเดิมก็คือแอร์แอร์คนนึงรับฟัง
0: อ๋อตกใจ
2: ไม่
0: บอกว่าจุดเดิมนึกว่าจะลงไปในนาอีก
2: แอร์บอลลิงแล้วก็บางแล้วก็น่าจะลุยน้ำไปนิดหน่อยเพราะว่าตรงนั้นก็ยังมีคนเยอะอยู
0: ่ไปในเส้นทางที่มีคนเส้นทางสว่างดีกว่าอย่าไปตามทางลัดเลยนะคะเพราะดึกแล้วด้วยนะแล้วนี่แจ้งจส.ร้อยได้ยังไงคะใครแนะนำให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาทางนี
2: ้เปิด Google มันก็แจ้ง 2-3 เบอร์ค
0: ่ะ
2: แจ้งจส.ร้อยไปก็โทรไปอีกเบอร์นึงโทรไปอีกเบอร์นึงเขาก็เป็นเบอร์ทางหลวงโดยตรงอ่
0: ะ
2: เขาก็เลยประสานงานไม่แบบรวดเร็วอ่ะประมาณเดือนกว่าเขาก็มาให้
0: ค่ะได้
2: เ
0: ห็
2: นแล้วเมื่อกี้จอดอยู่ตรงเมื่อกี้รถสีเหลือง
0: ค่ะ
2: ใช
0: ่ๆรถสีเหลืองมาช่วยนะคะได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองนะมี2วิธีก็คือโหลดแอปพลิเคชันของเราแล้วก็แชร์กด SOS มาหรือไม่ก็แชร์โลเคชันนะคะเข้า LINE แอดของ JS100 เดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อแล้วก็ค่อยๆแนะนำเส้นทางเพิ่มเติมไปด้วยดีไหม
2: ค่ะตอนนี้น่าจะยังไม่สะดวกเพราะว่า
0: ไม่สะดวกอ๋ออันนี้ขับออกมาแล้วเหรอคะ
2: ใช่ค่ะขับออก
0: โอเค
2: แล้วจะไป
0: เริ่มต้นที่เดิม
2: ได้
0: ได้แต่ว่าถ้า
2: บ้านจะเหนื่อยมาก
0: โอ้เป็นกำลังใจให้ตั้งแต่เย็นแล้วเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปเริ่มต้นที่เดิมนะคะตรงจุดเดิมแล้วมันยังไปไม่ได้หรืออะไรยังไงแจ้งจส.ร้อยมาเพิ่มเติมได้นะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: เรามีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคุณสันธนีจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวนะคะโอเคเดินทางปลอดภัยนะคะ
2: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะคุณสันสนีคุยสนุกมากนะคะลงไปในทุ่งนาไปลุยน้ำครึ่งคันรถแล้วนึกได้ว่าอย่าไปดีกว่าจะกลับตัวได้นี่ก็เกือบสายไปนะคะมันเป็นทางลัดที่ทางGPS พาไปนะเขาบอกว่าแล้วมันมืดก็เลยตัดสินใจกลับหันหลังกลับรถมาก็ลุยตุปัดตุเป๋มาเลยนะคะแล้วก็ถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อไม่รู้ไปขับทับอะไรบ้างกว่าจะขึ้นมาตรงมอเตอร์เวย์นี่ก็ยางแตกไปเรียบร้อยโชคดีที่ทางกู้ภัยนะคะได้มาช่วยเจ้าหน้าที่ได้มาให้ความช่วยเหลือนะคะเป็นกู้ภัยมอเตอร์เวย์นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่ทำให้รถเนี่ยสามารถกลับมาเดินทางต่อได้แต่เป็นห่วงอ่ะคุณสันตินีไปคนเดียวเดินทางคนเดียวนะมีอะไรโทรแจ้งจส.ร้อยเพิ่มเติมได้นะคะเมื่อสักครู่ที่ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่ทำให้รถเนี่ยสามารถกลับมาเดินทางต่อได้แต่เป็นห่วงอ่ะคุณสันตินีไปคนเดียวเดินทางคนเดียวนะมีอะไรโทรแจ้งจส.ร้อยเพิ่มเติมได้

0: เรื่องนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเพิ่มเติมกันตอนนี้ขอพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เมื่อสักครู่เราได้รับแจ้งมาจากคุณพ่อนะคะคุณพ่อจักรพลเพชรขออภัยค่ะคุณพ่อจักรพลบุตรน้ำเพชรนะคะแจ้งบอกว่าลูกหายนะคะเป็นน้องเป็นเด็กผู้ชายค่ะชื่อเด็กชายพงศธรนะคะก็เป็นเด็กผู้ชายวัย12ปีนะคะผิวสีดำแดงผมสั้นสกินเฮดนะคะน้องเนี่ยแต่งกายด้วยชุดเป็นชุดกางเกงขายาวนะคะเป็นกางเกงวอร์มขายาวสีดำใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีดำด้านในเนี่ยเป็นเสื้อสีขาววันนี้นะคะทางคุณพ่อบอกว่าน้องเนี่ยไปเที่ยวบ้านเพื่อนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่บ้านเนี่ยแหละค่ะเดินไปไม่ไกลนะคะแล้วปรากฏว่าเพื่อนน้องบอกว่าน้องเนี่ยออกจากบ้านเพื่อนนะกลับบ้านมาตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกาก็คือประมาณบ่าย2นะคะประมาณบ่าย2ของวันนี้ออกจากบ้านเพื่อนแต่จนถึงเวลานี้นะคะน้องพงศธรนะคะยังกลับไม่ถึงบ้านเลยนะคะอายุ12ปีในภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นภาพเมื่อ4ปีที่แล้วนะก็ตอนนี้เนี่ยคือคุณพ่อก็เลยแจ้งมาทางจสร้อยว่าเด็กชายพงศธรเนี่ยยังไม่ถึงบ้านนะคะหายออกไปจากบ้านเพื่อนก็คือประมาณบ่าย2ตรงเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์รัชประภาแมนชั่นที่อยู่ใกล้ๆกับแยกประชานุกูลนะคะอันนี้เป็นภาพปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นภาพปัจจุบันของน้องนะคะน้องชื่อเล่นชื่อน้องสตางค์เนาะอายุ12ปีนะคะแต่วันนี้ไม่ได้แต่งกายแบบนี้นะสวมกางเกงวอร์มขายาวสีดำเสื้อคลุมแขนยาวสีดำแล้วก็ใส่เสื้อด้านในเป็นสีขาวค่ะไปเที่ยวบ้านเพื่อนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่บ้านที่พักอยู่นั่นก็คือรัชประภาแมนชั่นนะคะแล้วประมาณบ่ายสองก็ออกจากบ้านเพื่อนมานะคะน้องบอกว่ากลับออกไปตั้งแต่บ่ายสองแล้วแต่จนถึงเวลานี้ยังไม่ถึงบ้านเลยนะคะคุณพ่อเป็นห่วงมากก็เลยฝากแจ้งตามหาเผื่อใครพบเห็นนะคะน้องสตางค์นะเด็กชายสตางค์คนนี้เนี่ยหน้าตาแบบนี้นะคะลักษณะผิวดำแดงแล้วผมก็สกินเฮดนะคะถ้าพบเห็นอย่างไรแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะคุณพ่อยังตามหาอยู่นะคะตอนนี้ยังตามหาอยู่เลยและเวลานี้เนี่ยคุณพ่อกำลังไปแจ้งความที่สน.ประชาชื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะฝากด้วยนะตั้งแต่บ่ายสองนะคะไม่แน่ใจว่าไปไหนต่อนะแต่ว่าคือจนกระทั่งจะห้าทุ่มแล้วนะคะยังไม่ถึงบ้านนะถ้าใครอยู่กับน้องสตางค์นะคะหรือว่าได้ยินเสียงจากทางจสร้อยแบบนี้คุณพ่อจักรพลเป็นห่วงมากนะคะคุณพ่อเป็นห่วงนะยังไงก็ติดต่อทางบ้านด้วยนะคะหรือถ้าใครพบเห็นเนี่ยแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยอันนี้ฝากทุกท่านด้วยนะคะหรือถ้าใครติดตามอยู่ตรงนี้ฝากแชร์ภาพในโลกออนไลน์ไปด้วยนะเอาคุณพ่ออยู่ในสายกับเราพอดีสวัสดีค่ะคุณจักรพล
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะน้องออกจากบ้านเพื่อนตั้งแต่บ่ายสองนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือไปถามจากเพื่อนของเขา
1: ใช่ครับโทรไปถามเพื่อนของเขาครับ
0: โทรไปถามค่ะแล้วตัวน้องสตางค์เองเนี่ยพกโทรศัพท์มือถือไหมคะ
1: ไม่ได้พกครับ
0: ไม่ได้พกธรรมดาปกติก็คือจะไปเล่นที่บ้านเพื่อนแบบนี้เป็นประจำ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะจนกระทั่งตอนนี้ก็คือยังกลับไม่ถึงบ้านเลยแล้วตอนนี้คุณพ่อได้ไปแจ้งความที่สน.ประชาชื่นเรียบร้อย
1: ที่สน.อยู่ครับตอนนี
0: ้อ๋อค่ะค่ะแล้วในบริเวณละแวกใกล้ๆบ้านมันมีจะมีกล้องวงจรปิดอะไรแถวนั้นไหมตรงแมนชั่น
1: มีครับมีครับ
0: ค่ะได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมไหม
1: ดูจากกล้องอะครับ
0: ค
1: ือน้องอะครับออกจากบ้านไปตั้งแต่10:11ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่มีการเดินกลับเข้ามาครับ
0: 10:11คือออกจากบ้านเนี่ยเพื่อจะไปที่บ้านเพื่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แ
1: ต่ทางเพื่อนนะครับแจ้งว่าออกจากบ้านเพื่อนมาตอนประมาณบ่ายสอง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วได้ถามเพื่อนเพิ่มเติมไหมคะว่าอยู่กับเพื่อนมีการพูดคุยหรือทะเลาะหรือเคืองอะไรกันหรือเปล่าแล้ว
1: ไม่ครับเขาไปตกปลาด้วยกันครับที่สอบถามคือเขาไปตกปลาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้ไปตกปลาด้วยกันแล้วก็กลับมา
1: ใช่ครับ
0: ที่บ้านเพื่อนแล้วหลังจากนั้นหลังจากบ่ายสองก็คือ ออกจากบ้านเพื่อนไปแต่ไม่ได้บอกเพื่อนว่าจะไปไหนด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้คือมีกล้องนอกจากตรงใกล้ๆแมนชั่นละแวกแถวนั้นมันจะมีร้านค้าอะไรใกล้ไหมคุณพ่อเผื่อจะได้ดูเพิ่มเติมได้ด้วย
1: ตอนนี้ครับที่ผมไปครับคือละแวกตรงนั้นมันเป็นเส้นคลองครับเส้นคลองใหญ่เขาเรียกคลองอะไรก็ผมเรียกไม่ถูกเพราะผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่กี่เดือนนะครับ
0: อือค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: มีคลอง
1: คือมันจะเป็นมีป้อมตำรวจอยู่ใต้สะพานกับรถอยู่แล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
1: อันนี้ก็ไล่ดูกล้องจากตรงนี้อยู่ด้วยครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับ
0: อืมมีคลองอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้างคะเจ้าหน้าที่ที่สนประชาชน
1: กำลังเปิดกล้องกันอยู่ครับตอนนี้
0: โอเคได้ค่ะระหว่างที่คุณพ่อกำลังดูกล้องไปด้วยทางจสร้อยเดี๋ยวช่วยประกาศตามหาเพิ่มเติมไปด้วยนะคะเผื่อใครในละแวกนั้นพบเจอน้องนะคะเขาจะได้ช่วยกันดูช่วยกันแจ้งกลับตรงที่พักนี่คืออยู่ใกล้ๆกับแยกประชานุกูลนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะอืมได้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเราเพิ่มเติมกันอีกทีนะคะคุณพ่อ
1: ได้ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่สน.ประชาชื่นนะคะยังอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็ไล่กล้องดูนะคะวันนี้สรุปว่าจากที่คุณพ่อได้สอบถามเพื่อนนะคะวันนี้เพื่อนของน้องสตางค์กับน้องสตางค์เนี่ยได้ออกไปตกปลาแล้วก็กลับมานะคะปรากฏว่ากลับมาที่บ้านเพื่อนออกจากบ้านเพื่อนตอนบ่ายสองแต่ว่ายังไม่ได้กลับบ้านนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าไปไหนคุณพ่อก็เดี๋ยวจะไปไล่กล้องดูตรงป้อมนะคะที่เป็นป้อมของตำรวจตรงบริเวณใต้สะพานกลับรถที่อยู่ใกล้กับเส้นคลองตรงนี้ด้วยนะคะส่งกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามจสร้อยอยู่ก็ฝากส่งกำลังใจให้กับน้องนะคะให้พบน้องโดยเร็วส่วนใครที่ติดตามผ่านทางหน้าเพจทางออนไลน์ของเราช่วยกระจายข่าวกันต่อได้นะคะตอนนี้เราก็ลงประกาศตามหาน้องอยู่ด้วยคุณพ่อนะคะคุณพ่อบอกว่าก็จะไล่กล้องกับทางเจ้าหน้าที่นี่แหละนะคะคอยดูตั้งแต่ตรงหน้าแมนชั่นนะคะรวมไปถึงเส้นทางในบริเวณใกล้เคียงอันนี้คือน้องสตังที่เรากำลังตามหากันอยู่นะคะวัย12ปีนะวัย12ปีแต่วันนี้ใส่ชุดวอร์มเป็นชุดสีดำและข้างในก็จะใส่เป็นเสื้อสีขาวนะคะฝากใครที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับตรงแถวๆแยกประธานุกูลนะลองดูให้นิดหนึ่งเผื่อพบเห็นน้องไปนั่งพักอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะขอให้เจอน้องสตางค์ไวๆนะใน YouTube ค่ะมีทักทายเพิ่มเติมพูดคุยกันเพิ่มเติมมาด้วยคุณอภิชาติบอกว่ากาญจนบุรีปล่อยน้ำลงมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรหรอเริ่มระบายน้ำนะคะระบายน้ำราชบุรีเนี่ยระบายน้ำมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเหมือนกันนะคะก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังเพิ่มเติมกันด้วยนะคะยังไงก็ต้องมีการพร่องน้ำระบายลงมาทางด้านล่างเพื่อเตรียมรับน้ำทางด้านบนเพิ่มเติมใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีตรงนี้จสร้อยส่งกำลังใจให้นะถ้ามีข้อมูลนะคะหรือว่ามีความต้องการในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะประสานต่อมาได้ที่จสร้อยเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มเติมให้นะมาดูเรื่องนี้เพิ่มเติมกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะ เรื่องของการจอดรถนะคะจอดรถฟรีอันนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมานะคะในเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์น้ำที่มันท่วมในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็หน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะเขาก็ได้ให้ชาวบ้านประชาชนเนี่ยเอารถไปจอดในพื้นที่นะคะและตอนนี้เองเนี่ยทางรฟม.นะคะได้ขยายเวลาจอดรถฟรีอีก7วันนะอันนี้ก็เพิ่มระยะเวลาเข้าไปนะคะก็คือจะไปสิ้นสุดเอาวันที่9ตุลาคม2569ค่ะในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมตรงนี้เขาก็ขยายเวลาให้นะคะตามที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะมีความห่วงใยต่อประชาชนที่ยังคงเผชิญสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะจึงได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยตามสมควรค่ะซึ่ง วันนี้เองนะคะทางผู้ว่าการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ค่ะนายกาดผจญอุดมธรรมภักดีนะคะก็พร้อมดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยขยายระยะเวลาจอดรถฟรีเพิ่มอีก7วันนะคะจากเดิมที่มันจะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้ก็ขยายออกไปนะคะไปสิ้นสุดในวันที่9ก็คือวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่9ตุลาคมค่ะสำหรับอาคารจอดรถในความรับผิดชอบของรฟม.มีจำนวน6แห่งด้วยกันตรงนี้ก็ได้ประสานความร่วมมือกับผู้รับสัมปทานนะคะบริษัท Northern Bangkok Monorail จำกัดค่ะแล้วก็บริษัท Eastern Bangkok Monorail จำกัดสำหรับอาคารจอดรถในความรับผิดชอบของผู้รับสัมปทานจำนวน2แห่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันนะคะก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่นก็คือตรงอาคารจอดรถสถานีคูคตนะคะแล้วก็อาคารจอดรถสถานีแยกคปอค่ะที่ยังสามารถนำรถไปจอดได้นะคะรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะอาคารจอดรถสถานีคลองบ้านม้าค่ะรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะเป็น MRT สายสีม่วงก็จะมีอาคารจอดรถที่สถานีคลองบางไผ่นะคะอาคารจอดรถสถานี3แยกบางใหญ่และอาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิฐนะคะรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูค่ะอาคารจอดรถสถานีมีนบุรียังให้บริการจอดรถฟรีไปจนถึงวันที่9นะคะรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองค่ะอาคารจอดรถนี่จะเป็นอาคารจอดรถสถานีสีเอี่ยมนะคะอันนี้ก็ขยายเวลาให้จนถึงวันศุกร์ที่9ตุลาคมเช่นกันสำหรับใครที่ในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบแล้วไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้นะคะก็สามารถจอดรถไว้ที่นี่ได้ก่อนนะพอพูดถึงเรื่องรถยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำหรับรถนะคะที่เราจะต้องมีการดูแลแล้วก็คอยอย่าให้ขาดนะในเรื่องของการทำประกันภัยนะคะตรงนี้การทำประกันรถยนต์นะคะขอเชิญชวนใครที่ยังไม่ได้ทำนะอยากให้ลองพิจารณาโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรามีในเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์มีทั้งประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะประเภท1ก็จะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนะตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะส่วนประเภท3นะคะก็จะเป็นทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถเกิน7ปีไปแล้วนะคะแล้วก็ปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์อันนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท3นะคะที่ทางโครงการเขาได้จัดทำให้สมาชิกของโครงการนะคะตรงนี้ทั้ง2ประเภทก็จะได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะคะรวมไปถึงยังมีเรื่องของเงินกองทุนคืนด้วยนะสมาชิกนะคะจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ค่ะนะคะใครที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเบี้ยประกันภัยประเภทการทำประกันรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นประเภท3หรือประเภท1อันนี้ถามเพิ่มเติมได้นะคะจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะเวลานี้นะคะ02150888ค่ะ02150888นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนได้ทำต่อเนื่องนะคะกับทางจสร้อยเราร่วมกันจัดทำมาเป็นระยะเวลาที่เรียกว่านานพอสมควรนะคะก็ได้รับความไว้วางใจแล้วก็มีผู้คนสนใจนะคะยังเปิดโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่ๆอยู่เสมอค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะคะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

5 ทุ่มกับอีก12 นาทีค่ะอยู่ต่อกับจสร้อยแล้วก็ฐานตราตรงนี้อีก1 ชั่วโมงนะคะที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นะคะทางคุณพ่อของน้องสตางค์นะได้ติดต่อกลับมาเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้น้องกลับมาแล้วนะคะน้องสตางค์กลับมาแล้วนะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้นี่ไปงีบหลับอยู่ตรงปั๊มใกล้ๆบ้านนะคะค่อยชั่วหน่อยนะหายห่วงนะคะตอนนี้คุณพ่อกับน้องเจอกันแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยดีค่ะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเพราะหลายท่านก็เป็นห่วงน้องอยู่นะส่งกำลังใจให้ทั้งคุณพ่อแล้วก็อยากให้พบน้องเร็วๆตอนนี้น้องเดินกลับบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งให้ครอบครัวนี้นะอ่ะจากเรื่องของน้องสตางค์เรากลับมาดูกันต่อในเรื่องของการเดินทางนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข้อมูลในเรื่องของแต่ละพื้นที่อัปเดตเพิ่มเติมให้นะมี1 จุดที่ฝากแจ้งเตือนมาจากทางสน.บางเขนนะคะเนื่องจากบนผิวการจราจรเนี่ยบนพื้นนะบนพื้นถนนช่วงแถวแถวรามอินทราซอย5นะคะตรงนี้เนี่ยมันมีฝานะเป็นฝาบ่อนะคะที่มันชำรุดแล้วก็ดูค่อนข้างจะอันตรายเลยคุณผู้ฟังนะคะมันกระดกขึ้นมาสูงนะคะฝาเนี่ยมันชำรุดมาในช่วงน้ำที่มันท่วมขังนะคะตอนนี้เนี่ยคือพื้นที่เนี่ยน้ำแห้งแล้วสำหรับตรงนี้นะบริเวณช่วงซอยรามินทราซอย5นะคะแต่ฝาเนี่ยมันกระดกขึ้นมาเผื่อเดี๋ยวรถขับผ่านแล้วมันจะเกิดอันตรายได้อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะมันมีความต่างของระดับพื้นผิวอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการดำเนินการนะคะเจ้าหน้าที่แขวงการทางผู้รับเหมาเขาก็เลยมีการวางแท่งบาริเออร์แล้วก็กลวยยางล้อมตรงจุดนี้ไว้แบบนี้ก่อนไม่ให้ผ่านนะคะจุดเกิดเหตุที่ถนนมันกระดกสูงแบบนี้นะคะมันอยู่ในช่องทางที่2นับจากซ้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะช่องที่2จากซ้ายก็จะสังเกตเห็นค่อนข้างง่ายนิดนึงนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมีแบริเออร์ล้อมรอบไว้แล้วนะคะสังเกตหน่อยแล้วก็ระวังนิดนะคะก่อนจะผ่านจุดนี้เนี่ยชะลอรถดูด้วยนะคะอัปเดตเพิ่มเติมให้สำหรับผิวการจราจรที่มันไม่สามารถผ่านได้นะจากข้อมูลทางสน.บางเขนนะคะไปดูอีกจุดนึงมีเหตุเหมือนกันนะคะมีเหตุเหมือนกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสถานีตำรวจภูธรบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะตรงนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา4:30นะคะทางผู้กำกับการสภ.บางคล้านะคะพันตำรวจเอกสุมิตรพรมตองค่ะพร้อมบางคล้า20สายตรวจรถยนต์สายตรวจจราจร4 แยกนะคะก็ได้มีการปิดเส้นทางการจราจรนะคะบนถนนเส้นบางคล้าแปลงยาวมุ่งหน้าไปบางบ่อค่ะที่ต้องปิดก็เพราะว่าอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะเนื่องจากตรงจุดนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของน้ำนะคะน้ำที่ยังคงท่วมสูงอยู่มากๆทางเจ้าหน้าที่ก็เลยปิดการจราจรบนเส้นทางสายนี้นะคะไม่ให้รถผ่านเข้าไปยิ่งรถเล็กนะคะรถเล็กทุกชนิดห้ามผ่านเด็ดขาดเลยค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งมาแบบนี้นะว่ารถเล็กเนี่ยห้ามผ่านเด็ดขาดยกเว้น10 ล้อเท่านั้นนะคะ10 ล้อเท่านั้นนะที่จะผ่านได้นะสำหรับจุดนี้นะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะในเส้นทางถนนบางคล้าแปลงยาวนะคะมุ่งหน้าบางบ่อที่เขาทำการปิดการจราจรเจ้าหน้าที่ก็มีการตั้งนะคะบาริเออร์ขวางไว้แบบนี้แล้วก็อยู่อำนวยการอยู่ตรงบริเวณจุดที่มีการปิดการจราจรตรงนี้นะคะนี่ก็อัปเดตเพิ่มเติมอีก1 จุดนะเผื่อใครใช้เส้นทางแล้วผ่านไปแล้วยังงงๆเอ๊ะมันได้ไหมอ่ะจะลองลุยไม่ควรเลยนะคะไม่ควรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วว่าให้ผ่านได้เฉพาะรถ10 ล้ออ่ะคุณคิดดูแล้วกันว่ารถเล็กจะเหลือไหมนะคะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะไม่ปลอดภัยแน่นอนค่ะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับเรื่องของการจราจรนะคะนอกจากจุดนี้แล้วมาดูเพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีกว่ามีเพื่อนสมาชิกแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคุณธีรวัฒน์อันนี้แจ้งมาบอกว่าราชพฤกษ์ขาเข้านะคะราชพฤกษ์ขาเข้าช่วงตรงถนนนะคะราชพฤกษ์นะคะมีการปิดช่องทางหลักเขาบอกว่าปิดช่องทางหลักนะทำงานซ่อมผิวนะซ่อมถนนก็จะเหลือ
จุดที่สามารถผ่านได้นั่นก็คือคู่ขนานนะคะแต่บอกว่าตอนนี้รถยังติดมากนะคะคุณธีรวัฒน์บอกว่ารถยังติดมากตั้งแต่ช่วงถนนพรานนกนะคะพรานนกกาญจนาพุทธมณฑลสาย4ไปจนถึงช่วงของซอยจรัญสนิทวง13นะคะตรงบางแวกนะเป็นเส้นราชพฤกษ์ขาเข้านะคะบอกว่ารถเนี่ยติดอย่างมากนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งสำหรับฝั่งขาเข้านะคะเนื่องจากมันจะมีจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นั่นก็คือช่องทางหลักนะคะมีการปิดถนนซ่อมก็สามารถสัญจรผ่านได้เฉพาะช่องคู่ขนานเท่านั้นนะคะมันก็เลยติดหนักแบบนี้นะวันนี้ค่อนข้างหนาแน่นนะจนดึกแล้วก็ยังรถเยอะอยู่นะคะต้องแจ้งอย่างนี้ค่ะว่าเส้นราชพฤกษ์ขาเข้าเนี่ยจุดที่เจ้าหน้าที่มีการทำงานซ่อมนะคะบนผิวการจราจรก็คือตั้งแต่ช่วงสะพานข้ามแยกจรัญพรานนกนะคะสะพานข้ามแยกบางแวกเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังดำเนินการซ่อมนะคะถนนลาดยางมาต่อยนะคะอยู่ในช่องทางหลักนะคะก็เลยต้องมีการปิดการจราจรแล้วก็ปัดรถให้ออกไปใช้ในช่องคู่ขนานแทนนะคะจุดนี้มีการทำงานตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปนะคะ4ทุ่มจนถึงตี4นะคะ4ทุ่มจนถึงตี4นะคะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแล้วกันเผื่อใครนานๆผ่านทีอาจจะรู้สึกว่าจริงๆหลัง4ทุ่มถนนน่าจะโล่งนะคะแต่ปรากฏว่าช่วงนี้เนี่ยราชพฤกษ์ขาเข้านะคะตั้งแต่ช่วงสะพานข้ามแยกจรัญนะคะพานนกสะพานข้ามแยกบางแวกจะมีการทำงานค่ะในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนะคะเจ้าหน้าที่ดำเนินการเทยางมาต่อยลาดผิวการจราจรอยู่ฉะนั้นรถที่จะใช้การได้ก็คือต้องวิ่งคู่ขนานเท่านั้นนะคะ4ทุ่มจนถึงตี4ในทุกวันค่ะอัปเดตเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะเผื่อใครจะต้องผ่านนะมีความจำเป็นต้องผ่านก็อาจจะได้พิจารณาเผื่อเวลาไว้นะคะพูดถึงการเดินทางต้องผ่านจุดต่างๆตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยยังมีมาอัปเดตคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเรื่อยๆนะเพราะว่ายังมีข้อมูลอีกมากมายนะคะที่เขาได้มีการแจ้งนะคะออกมาในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีเรื่องของน้ำนะคะที่มันลดระดับลงความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะกลางคืนทำไมเจ้าหน้าที่มีการทำงานบนผิวการจราจรถี่จังตรงนั้นตรงนี้นะคะมันก็ต้องมีการซ่อมแซมแบบนี้แหละจะได้สามารถใช้งานได้นะคะไม่อย่างนั้นนี่โอ้โหเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางไม่สะดวกแน่นอนอย่างที่ก่อนหน้านี้คุณสันสนีนะปรากฏว่าไปใช้เส้นทางเดินทางแล้วไปเจอหลุมเจอบ่อยางแตกกันไปนะคะดีว่ามีเจ้าหน้าที่มาช่วยดำเนินการเปลี่ยนยางให้นะคะก็สามารถเดินทางต่อได้แต่ไม่รู้ตอนนี้ถึงบ้านหรือยังคะคุณสันสนีเดินทางถึงไหนยังไงอัปเดตกับเจ้าสร้อยหน่อยเป็นห่วงเดินทางคนเดียวด้วยนะมาดูเรื่องนี้พอบอกพูดถึงเรื่องของหลังจากน้ำลดลงไปแล้วนะคะสคบเขามีการเปิดมาตรการช่วยนะคะลดน้ำท่วมค่ะนะคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะที่เขาดำเนินการให้การช่วยเหลืออยู่โดยทางนางสาวสุภมาศอินทรภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะเขาก็ได้มีการแถลงนะคะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะคะได้ประสานนะคะมอบหมายให้สคบเนี่ยค่ะประสานหน่วยงานแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตั้งแต่เรื่องของการเคลื่อนย้ายรถนะคะมีการให้ความช่วยเหลือนะคะเคลื่อนย้ายแล้วก็ยังมีในส่วนของการดูแลนะคะในเรื่องต่างๆทั้งการประเมินราคาซ่อมส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงการเคลมประกันภัยไปจนถึงการช่วยเหลือด้านภาระหนี้สินพร้อมป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมด้วยค่ะโดยทางนางสาวสุภมาศนะคะก็ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีประชาชนนะคะทยอยขอ
รับความช่วยเหลือจากสคบแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เริ่มรับเรื่องประสานหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปนะคะเพราะแต่ละรายเนี่ยเรื่องของการให้ความช่วยเหลือมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นก็ต้องมีการประเมินเป็นรายๆไปนะตรงนี้เขาก็ได้มีการประสานนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือกับประชาชนที่มีการติดต่อร้องขอเข้ามาโดยเรื่องของการประสานนะคะทั้งประกันภัยสถาบันการเงินช่วยลดภาระหนี้ตรงนี้ทางคุณสุภมาศบอกว่าถ้าถูกเอาเปรียบนะคะถ้าประชาชนมีการติดต่อไปแล้วถูกเอาเปรียบเนี่ยก็สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าร้องเรียนที่สายด่วน1166ได้นะคะนะคะสามารถร้องเรียนได้เลยนะตรงนี้เขาก็จะได้ช่วยดูแลต่อให้นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าการที่เราไปติดต่อขอซ่อมขอเคลมแล้วมันไม่เป็นธรรมนะคะสคบจะได้มาช่วยรับเรื่องร้องเรียนตรงนี้ในเรื่องของมาตรการการช่วยลดน้ำท่วมจากสคบมีอะไรบ้างนะคะก็เรื่องของรถยกช่วยเคลื่อนย้ายนะคะช่วยเคลื่อนย้ายน้ำท่วมตรงนี้เขาก็มีในเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือนะคะที่จะให้บริการกับประชาชนนะคะก็จะประสานนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการประเมินราคาค่าซ่อมรถฟรีพร้อมส่วนลดอะไหล่นะคะใครที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะรถยนต์ที่ได้รับน้ำท่วมเนี่ยทางสคบนะคะเขาก็จะช่วยทำเรื่องประเมินนะคะเรื่องของการประเมินเรื่องของความเสียหายให้นะคะก็ร่วมมือกับทางสมาคมอู่กลางประกันภัยค่ะประเมินค่าซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆก็สามารถสอบถามรายละเอียดส่วนลดสิทธิประโยชน์ระยะเวลาการเข้าร่วมมาตรการก่อนที่จะนำรถเข้าซ่อมได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเคลมนะคะเคลมประกันรถน้ำท่วมตามความเสียหายจริงสคบก็จะประสานนะคะกับทางคปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเคลมประกันภัยโดยพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปนะคะอันนี้ก็จะมีการแบ่งระดับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็น5ระดับด้วยกันตั้งแต่น้ำท่วมถึงพรมพื้นรถนะคะเบาะนั่งส่วนล่างของคอนโซลหน้าส่วนบนคอนโซลหน้าไปจนถึงกรณีจมทั้งคันนะคะเขาจะประเมินความเสียหายเป็น5ระดับก็ควรต้องถ่ายรูปเก็บไว้นะคะประชาชนควรถ่ายภาพระดับน้ำความเสียหายของรถไว้เป็นหลักฐานประกอบการเคลมด้วยนะคะแต่ถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆไม่สามารถถ่ายภาพได้เลยไม่ได้หมายความว่าคุณจะหมดสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะอันนี้ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางสายด่วนคปภ.นะคะ1186ได้เช่นกันนะลองปรึกษาได้นะคะสำหรับใครที่อาจจะกลับเข้าไปถ่ายรูปรถไม่ได้เนื่องจากต้องเอาตัวออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะคะมาตรการต่อไปก็คือการช่วยเหลือผู้ผ่อนรถลดภาระค่างวดค่ะสำหรับใครที่ยังมีภาระนะคะในเรื่องของการผ่อนชำระรถยนต์ทางสคบก็ได้หารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับแนวทางในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะโดยมาตรการที่อาจจะครอบคลุมการพักชำระเงินต้นการลดหรือว่าพักดอกเบี้ยการลดค่างวดแล้วก็การขยายระยะเวลาชำระหนี้ค่ะผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยตรงนะคะเนื่องจากเงื่อนไขแล้วก็ระยะเวลาของแต่ละมาตรการเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อค่ะมาดูมาตรการต่อไปนะคะเขาบอกว่าช่วยเหลือผู้ใช้รถเช่าที่ได้รับผลกระทบตรงนี้สคบนะคะขอความร่วมมือจากสมาคมรถเช่าไทยโดยมีแนวทางช่วยเหลือผู้ใช้รถเช่าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะโดยยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกและจัดหารถทดแทนให้ใช้โดยเร็วนะคะในกรณีที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่านะส่วนความเสียหายอื่นๆก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนะคะรถน้ำท่วมถูกเรียกเก็บเงินไม่เป็นธรรมอันนี้ร้องเรียนกับสคบได้เลยสายด่วน1166นะคะก็ทาง
คุณสุภมาศก็ย้ำนะคะว่าผู้ประกอบธุรกิจเที่ยวบริการรถยกและรถซ่อมต้องแจ้งราคารายการซ่อมและก็เงื่อนไขการให้บริการอย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมนะคะว่าจะใช้บริการตรงนี้หรือเปล่านะคะก็ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถยกหรือว่าการซ่อมรถก็สามารถร้องเรียนได้นะคะที่สายด่วนสคบตามที่บอกไป1166นะคะอันนี้รวมไปถึงทางหน้าแอปด้วยนะคะแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะให้เจ้าหน้าที่ช่วยรับเรื่องแล้วก็ประสานความช่วยเหลือต่อไปค่ะเพราะบางคนเนี่ยหลังจากที่พอน้ำท่วมแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะดำเนินการยังไงต่อมันเหมือนมืดแปดด้านงงไปหมดเลยนะก็เนี่ยแหละค่ะมีมาตรการตรงนี้ออกมาช่วยให้ประชาชนจะได้เรียงลำดับสเต็ปในการแจ้งขอความช่วยเหลือหรือว่าการประเมินนะคะเรื่องของรถของตัวเองที่ถูกน้ำท่วมได้นะคะพอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมมาดูว่าตรงไหนยังท่วมอยู่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เรื่องของน้ำนะว่ามันมีตรงบริเวณสน.ฉลองกรุงนะคะที่เขามีประชาสัมพันธ์ออกมาว่ายังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะในเส้นทางนะคะก็ใครที่ใช้ตรงนี้นะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะเดินทางกันปลอดภัยทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะเมื่อสักครู่พูดถึงในพื้นที่นะคะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะทางสน.ฉลองกรุงก็ได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ยที่ถนนเจ้าคุณทหารนะคะจากต่างระดับร่มเกล้าไปจนถึงแยกฉลองกรุงน้ำยังคงท่วมสูงนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ40-50 เซนติเมตรเลยคุณผู้ฟังนะคะส่วนทางถนนฉลองกรุงจากแยกตัดกับถนนเจ้าคุณทหารไปลำผักชีตรงนี้น้ำก็ยังสูงอยู่เช่นกันนะอยู่ประมาณ50 เซนเป็น2จุดนะคะที่ดูว่ารถเล็กไม่ควรจะผ่านนะ50 เซนก็สูงอยู่นะส่วนทางสน.มีนบุรีค่ะได้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในสายทางถนนสุวินทวงศ์นะคะสุวินทวงศ์ขาออกแยกตัดกับถนนเสรีไทยวัดแสนสุขการจราจรในเส้นทางตรงนี้นะคะผ่านได้นะคะแยกคุ้มเกล้าก็ผ่านได้แล้วเช่นกันนะคะแต่จากแยกไฟฟ้ามีนนะคะเลี้ยวเข้าถนนราชอุทิศทางถนนคู่ขวายังผ่านไม่ได้นะคะน้ำยังสูงอยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 50-60 เซนติเมตรนะคะซอยสุวินทวงศ์ซอย38นะคะซอย42น้ำก็ยังคงท่วมขังสูงอยู่เช่นกันนะคะถนนฉลองกรุงถนนเจ้าคุณทหารอย่างที่บอกไปน้ำก็ยังคงท่วมอยู่ประมาณ40-50 เซนนะคะ40-50 เซนก็สูงนะตรงนี้อย่างที่ประชาสัมพันธ์รถเล็กก็ไม่ควรผ่านนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่ารถเล็กเนี่ยไปแล้วมันอาจจะลำบากเนาะก็เลยอย่าเพิ่งผ่านละกันไปดูตรงจุดที่มันอาจจะอ้อมกว่านิดนึงหรือว่าถนนแห้งกว่านะคะที่มันสามารถผ่านได้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสี่ยงรถไปดับในพื้นที่นะคะมาดูไหนก็พูดถึงทางตำรวจไปนะสน.ต่างๆมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะในพื้นที่ต่างจังหวัดบ้างเรามาดูทางฝากฝั่งทางสังขละนะคะที่กาญจนบุรีซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้จังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยก็มีในเรื่องของน้ำที่ท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางเพจของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ลงข้อมูลเพิ่มเติมไว้บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยชื่นชมตชด.นะที่ไปช่วยสร้างสะพานไม้ไผ่ยาว200 เมตรนะคะเพื่อที่จะช่วยครอบครัวสังขบุรีค่ะหลังน้ำท่วมเส้นทางเข้าออกชุมชนนะคะตรงนี้เองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนะคะพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริค่ะท่านก็ได้เปิดเผยว่ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่134อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจัดกำลังพลนะคะเข้าช่วยสร้างสะพานไม้ไผ่แบบลูกบวบความยาวประมาณ200 เมตรนะคะเป็นเส้นทางสัญจรชั่วคราวให้กับประชาชน68ครอบครัวหลังน้ำมันท่วมถนนเชื่อมระหว่างบ้านนิเทกับชุมชนหลังเขาจนชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถใช้เส้นทางเข้าออกได้ตามปกติค่ะจากสถานการณ์ฝนนะคะที่ตกต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้5วันนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ท่วมตรงถนนที่เชื่อมระหว่างชุมชนนะคะทำให้ประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะเรื่องของการออกไปซื้อหาอาหารแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะทางเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่134จึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือตามคำร้องขอของผู้นำชุมชนค่ะเจ้าหน้าที่มาร่วมกันสร้างสะพานนะคะนำรถกระบะขนย้ายไม้ไผ่ทำเป็นแพลูกบวบเชื่อมต่อเป็นสะพานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถมีเส้นทางเดินทางระหว่างชุมชนได้ก็เป็นการก่อสร้างคือทำมาหลายวันแล้วตั้งแต่29 กันยานะคะแล้วก็เสร็จในวันที่1 ตุลา 2569นะคะประชาชนก็สามารถร้อนให้ประชาชนสามารถมีเส้นทางเดินทางระหว่างชุมชนได้ก็เป็นการก่อสร้างคือทำมาหลายวันแล้วตั้งแต่29 กันยานะคะ

ตรวจในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลไปนะก็ไปดูในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างอย่างกรณีเคสนี้นะคะที่สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะปรบมือให้นะคะสำหรับเรื่องนี้เลยนอกจากเรื่องของตำรวจเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวหน่วยงานอื่นน้อยใจนะมีหลายหน่วยงานเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้ฟังต่อแต่ว่าตอนนี้ต้องพักกันครู่นึงก่อนค่ะ

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงจุดที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็จุดที่สามารถผ่านได้ใช้การได้นะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ลืมไม่ได้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงเผื่อใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะในค่ำคืนนี้เนี่ยเขาจะมีการนำเรือนะคะเอาเรือเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจผลักดันน้ำต่อเนื่องเลยค่ะนะคะในพื้นที่เขตลาดกระบังค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคืนนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของเสียงนะคะเนื่องจากการเดินเครื่องของเรือผลักดันน้ำนี่แหละอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะทางสำนักงานเขตเขาก็แจ้งมานะว่าอาจจะมีเสียงดังนะคะช่วงเวลาค่ำคืนต่อเนื่องจนไปถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะตรงบริเวณคลองลาดกระบังนะคะคลองหัวตะเข้แล้วก็คลองทับยาว3จุดด้วยกันนะที่เขาติดตั้งเรือผลักดันน้ำนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือในพื้นที่ชุมชนให้น้ำมันลดลงได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นอาจจะมีเสียงดังรบกวนบ้างนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือพยายามเร่งปฏิบัติภารกิจนะจะใช้เวลาจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยแหละค่ะนะที่ยังทำงานอยู่ก็อาจจะดังนิดหน่อยดังรบกวนใครที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะทางเขตก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาด้วยนะแต่ก็อยากเร่งทำเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได อยู่กับน้ำให้น้อยวันที่สุดนะคะตอนนี้ก็เร่งดำเนินการเต็มที่เนื่องจากที่ลาดกระบังเองเนี่ยมันก็ยังคงมีเรื่องของน้ำที่ท่วมขังในหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นวันนี้ที่เราได้คุยกับคุณสันนีว่าบ้านอยู่แถวลาดกระบังแล้วน้ำมันท่วมเนี่ยจะขับรถกลับบ้านหลงไปหลายที่เลยนะคะจนยางแตกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเปลี่ยนยางแล้วณเวลานี้นะคะเราก็ถามเพิ่มเติมคุณสันสนีถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะเห็นบอกว่าใช้การขับนะคะลุยตรงไปถนนลาดกระบังนะคะดีว่ารถไม่ดับนะโอ้โหสุดยอดจริงๆยอมใจเธอเลยอ่ะนะลุยเข้าไปในพื้นที่นะคะที่ตาม GPS ไปก่อนหน้านี้นะคือไม่รู้จักเส้นทางนะแต่ GPS แนะนำว่าไปทางนี้ก็ตามไปทางนี้เพราะว่าตอนเช้าเหมือนจะเห็นถนนบริเวณนี้เนี่ยว่ามาแล้วมันไม่ท่วมแต่ดึกแล้วนะคะมองไม่ค่อยเห็นแต่เชื่อใจนางจีตามไปเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าน้ำท่วมต้องกลับรถออกมาแล้วก็ประสบเหตุยางแตกไปเนื่องจากไปตกหลุมตกบ่อบนท้องถนนนะคะดีว่าเข้าเส้นM6ปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือนะเปลี่ยนยางให้ก็เลยขับต่อแล้วก็ลุยน้ำถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เย็นโอ้ยส่งกำลังใจให้นะคะพักผ่อนพักผ่อนอาบน้ำพักผ่อนนะคุณสันสนีถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็หายห่วงนะคะมาต่อกันนะอีกหนึ่งเรื่องเมื่อสักครู่เราเล่าเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตชด.นะตำรวจตชด.ไปเรียบร้อยเดี๋ยวทหารน้อยใจมาดูตรงนี้กันนิดนึงจริงๆทุกหน่วยงานละค่ะเขาทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะเราก็พยายามจะเล่าให้ฟังในทุกๆพื้นที่ว่าเขาลงพื้นที่ทำอะไรยังไงกันบ้างอย่างสถานการณ์ตอนนี้นะคะในเฉพาะโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่ายังคงมีน้ำท่วมสูงวันนี้เองเนี่ยทางกองทัพบกนะคะก็ได้ส่งกำลังพลทีมแพทย์นะคะลงพื้นที่เพิ่มเติมไปด้วยนะคะร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งที่อยู่ในศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังซึ่งเปิดนะคะอาคารหอประชุมเนี่ยให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบประมาณ100ครอบครัวค่ะกองพันทหารสื่อสารที่12ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในศูนย์รวมถึงการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงและก็แจกจ่ายให้กับพี่น้องนะคะพร้อมกับน้ำดื่มด้วยตลอดจนมีการจัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชนที่ยังพักอยู่ตามบ้านเรือนในพื้นที่น้ำท่วมค่ะมีเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจัดทีมแพทย์นะคะไปให้คำแนะนำพร้อมตรวจสุขภาพและก็ให้การรักษาเบื้องต้นในศูนย์พักพิงค่ะและมีการประสานนำผู้สูงอายุนะคะที่มีอาการนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเนี่ย ส่งไปรักษายังสถานพยาบาลใกล้เคียงนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแล้วก็ต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะแผนกแพทย์จากทางกองทัพภาคที่1นะคะก็ได้มีการจัดชุดแพทย์เดินเท้าค่ะเดินเท้าร่วมกับกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะนคร2ซอยลาดกระบัง36เขตลาดกระบังนะคะเข้าไปหาประชาชนถึงในชุมชนไปสนับสนุนในเรื่องของยารักษาอาการน้ำกัดเท้านะคะยารักษาอาการผื่นคันและเวชภัณฑ์สำหรับทำแผลค่ะมีการแจกจ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งให้คำแนะนำนะคะเรื่องของการตรวจร่างกายเบื้องต้นด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมแจกจ่ายอาหารกล่องจำนวน1,000กล่องให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่ากองทัพบกเองพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์เหล่านี้จะคลี่คลายลงไปค่ะอันนี้ก็เป็นชุดกำลังพลทหารนะคะแล้วก็จิตอาสาที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือมีทั้งเรื่องของอาหารการกินนำไปแจกเวชภัณฑ์ยาต่างๆนะคะก็ดูแลอย่างเต็มที่นะคะบางจุดนี่บางท่านบอกว่าลุยน้ำมานานนะเท้าเธอเปื่อยหมดแล้วก็ได้ยารักษาน้ำกัดเท้านี่แหละนะคะที่เจ้าหน้าที่เอาไปแจกให้ในวันนี้นะคะช่วยบรรเทานะคะรวมไปถึงยารักษาอาการคันต่างๆนะคะอันนี้ก็ลงพื้นที่ลุยไปหาประชาชนในพื้นที่ส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์พักพิงนะคะก็จะอย่างที่เห็นในภาพแบบนี้เลยนะมีเรื่องของการให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะคะที่ไปนอนพักกันอยู่ที่ทางโรงเรียนนะคะโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังนะที่เป็นหอประชุมนะคะก็เปิดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว100ครอบครัวอยู่ในนี้กันนะคะก็อาจจะดูหนาแน่นนะดูหนาแน่นหน่อยแต่เรียกว่าอบอุ่นไปด้วยน้ำใจที่มาจากหน่วยงานต่างๆนะคะที่พยายามจะให้การช่วยเหลือกันแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวหลังน้ำลดนะคิดว่าต้องมีการบิ๊กคลีนนิ่งกันแน่นอนเชื่อว่ายังมีผู้ที่เป็นจิตอาสาอีกหลายหน่วยงานนะคะที่จะลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับชาวลาดกระบังนะที่ยังต้องคงอยู่ที่ศูนย์พักพิงไปก่อนเนื่องจากน้ำเนี่ยมันยังมีปริมาณสูงนะคะแต่เรือผลักดันน้ำก็เข้าพื้นที่ไปแล้วนะคะเตรียมช่วยผลักดันคาดว่าน่าจะดีขึ้นนะคิดว่าน่าจะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อว่าน้ำมันจะลดลงไปประมาณไหนยังไงนะคะพอพูดถึงวันพรุ่งนี้วันที่2ใช่ไหม2ตุลาคม2569ตอนนี้นะคะทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการประกาศแจ้งนะคะว่าจะมีการปิดทำการนะปิดทำการเฉพาะตรงสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่4ที่หนองจอกนะคะอันนี้ปิดให้บริการนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ปิดให้บริการเช่นกันนะสำหรับใครที่จองคิวล่วงหน้าไว้นะคะสามารถwalk in ไปติดต่อสำนักงานภายหลังได้นะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในเรื่องของฝนแล้วก็เรื่องของน้ำนะคะยังคงมีอยู่ในพื้นที่นะคะมีฝนหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนแล้วทางเจ้าหน้าที่เองก็เห็นถึงเรื่องของการต้องดูแลประชาชนให้ปลอดภัยนะคะฉะนั้นก็มีการปิดทำการในวันที่2ตุลาคมไปก่อนใน2พื้นที่นะคะนั่นก็คือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่4หนองจอกนะคะแล้วก็ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนี้ได้นะคะส่วนการชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์เนี่ยก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชันของเขาได้นะเข้าไปดูได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ e-service นะคะของทางกรมการขนส่งทางบกได้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องไปพรุ่งนี้ไม่ต้องไปที่ขนส่งเขต4นะคะแล้วก็ที่ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีเขาปิดทำการปิดให้บริการนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องมาแจ้งเพิ่มเติมให้กับใครที่อาจจะมีนัดเนาะจริงๆมีใบนัดอยู่เขาบอกให้ walk in ไปหลังจากนี้นะคะให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนนะพรุ่งนี้ปิด ในเรื่องของกรมการขนส่งทางบกแล้วหลังจากวันพรุ่งนี้วันที่3อ่ะเริ่มวันที่3นะคะวันที่3ตุลาวันที่5ตุลาแล้วก็วันที่6ตุลาคม2569ค่ะสำหรับใครที่ไม่มีความจำเป็นนะคะบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยมหิดลอยากจะให้หลีกเลี่ยงไปก่อนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนื่องจากเขาจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะมีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรก็จะส่งผลให้รถในพื้นที่เนี่ยหนาแน่นนะกว่าปกติฉะนั้นถ้าใครไม่มีความจำเป็นก็อยากให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ไปก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่3นะวันที่3เนี่ยเป็นวันซ้อมใหญ่นะคะรอบๆมหาวิทยาลัยมหิดลตรงสายศาลายาเนี่ยรถเนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเยอะแน่นอนวันที่3วันอะไรวันเสาร์นะวันเสาร์ก็อยากให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะทางสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลนะคะสภ.พุทธมณฑลเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์ในเส้นทางรอบๆมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในวันที่3วันที่5และก็วันที่6ตุลาคม2569ค่ะซ้อมใหญ่จะเป็นวันเสาร์ที่3นะคะส่วนเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยก็คือจะเป็นในวันที่5และ6ตุลาคมก็คือวันจันทร์และวันอังคารนะคะอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงไปก่อนคนที่จะต้องใช้เส้นทางจริงๆนะคะที่จะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะในวันเวลาดังกล่าวเนี่ยบางท่านบอกว่าบ้านอยู่ชานเมืองอ่ะจะต้องกลับเข้ามาในกรุงเทพก็ให้ใช้เส้นทางตามเส้นทางที่เป็นเส้นสีเขียวๆนั่นก็คือจากถนนศาลายานครชัยศรีนะคะเข้ามาทางพุทธมณฑลสาย5แล้วค่อยมาตัดออกนะคะถนนบรมราชชนนีวิ่งตรงเข้ามาเป็นฝั่งขาเข้าของถนนบรมเข้าสู่กรุงเทพมหานครส่วนเส้นทางที่อยากให้หลีกเลี่ยงนะคะนั่นก็คือสีแดงค่ะอย่างที่เห็นในแผนที่เลยนะคะสีแดงก็คือเป็นเส้นศาลายานครชัยศรีด้านข้างมหาวิทยาลัยนะคะก่อนที่จะมุ่งตรงไปตรงแยกพุทธมณฑลสาย5นะคะแล้วก็ย้อนกลับมาทางพุทธมณฑลสาย4ก็คือทางหน้ามหาวิทยาลัยนะคะตรงนี้หลีกเลี่ยงได้อยากให้หลีกเลี่ยงก่อนรถติดแน่นอนนะรถเยอะนะคะรถเยอะแน่นอนเนื่องจากวันซ้อมใหญ่เนี่ยจะมีครอบครัวนะพี่น้องเพื่อนฝูงมาแสดงความยินดีนะคะอาจจะทำให้รถชะลอตัวนะคะข้ามจนข้ามไปจนถึงพุทธมณฑลสาย4ทางฝั่งที่จะไปออกเพชรเกษมด้วยนะมันเกิดเหตุการณ์ติดขัดแบบนี้ในทุกๆปีนะคะฉะนั้นแจ้งไว้เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังก่อนนะคะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงขอบคุณทุกๆการติดตามนะหลายท่านบอกว่าฟังมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะคะจนจะมาถึงช่วงดึกแล้วนะคะก็ยังจะฟังต่อไปติดตามต่อเพราะจสร้อยอยู่กับคุณ24ชั่วโมงนะคะไม่ได้หนีหายไปไหนนะใครที่ยังไม่ง่วงก็ติดตามต่อกันได้ในช่วงค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณทุกๆการทักทายนะคะที่พูดคุยเพิ่มเติมกันเข้ามาทางหน้าคอมเมนต์นะคะทางหน้าคอมเมนต์ก็ขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็อยู่ต่อกับจสร้อยได้เลยส่วนค่ำคืนนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับนะเดี๋ยวดิฉันมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางปภ.ค่ะได้มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงนะคะ3อำเภอของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะปภ.เขาได้ประกาศแจ้งเตือนมาแล้วนะว่าให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถอพยพกลุ่มผู้เปราะบางค่ะโดยช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมานะคะตอนประมาณ2ทุ่ม24นาทีปภ.ค่ะได้มีการส่งข้อมูลนะคะแจ้งเตือนว่าคืนนี้นะช่วงเวลาประมาณ 3 นาฬิกานะคะเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นนะคะ 0.35 ถึง 0.50 เมตรน้ำนะคะริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำอันนี้จะได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มระดับสูงขึ้นค่ะในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายตำบลประสุกนะคะตำบลทับยาอำเภออินบุรีนะที่ตำบลพระงามตำบลบ้านหม้อตำบลโรงช้างตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีตำบลบางกระบือค่ะชุมชนบางแคนอกชุมชนบางแคในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะแล้วก็พื้นที่ ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ทางปภ.แจ้งเตือนมาขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงนะคะเคลื่อนย้ายรถค่ะอพยพกลุ่มผู้เปราะบางค่ะหากต้องการความช่วยเหลือนะคะตรงจุดนี้เนี่ยให้แจ้งเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนนะคะส่งข้อมูลจากทางปภ.นะคะอัปเดตเพิ่มเติมให้ทั้ง3อำเภอของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะคืนนี้ต้องเฝ้าระวังนะในพื้นที่อำเภออินบุรีนะคะอำเภอพรหมบุรีแล้วก็อำเภอเมืองสิงห์บุรีค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางปภ.ด้วยนะคะส่งท้ายชั่วโมงเรียบร้อยเราไปปิดท้ายกันในเรื่องของอุบัติเหตุประจำวันค่ะ
1: Update Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะคะวันแรกของเดือนตุลาคมจสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาทั้งหมด22รายค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงเสียชีวิตเนี่ย1รายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัสดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ภาพที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพคล้องพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้อมเข้ามาทางมาทางตามทุ่งไหลมาจากแถวอำเภอโคกศรีบ้างมาจากห้วยหินบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอนาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าที่บน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปส่วนฝนประทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันงวดลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไปในบ
0: ่อที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหานจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยเนี่ยนี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากคงเหลือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: แล้ววันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่เยอะให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: ตัดได้แต่ว่าที่ชาวบ้านต้องการก็ต้องการอันนี้ตัดเส้นทางนี้เลย
0: บ้านยูโยมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องส่งงานคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องส่งงาน
1: ก็ตรงนี้แต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้แต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ในบ่อปลาไม่เราก็ไม่รับฟันเขา
0: เนื้อที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

0: พร้อมๆกับการเรียนรู้และต่อสู้เพื่อการดำรงชีพความหมายของสภาพรอบข้างอันหลากหลายจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏเช่นเดียวกับความผูกพันที่มีต่อสิ่งรอบข้างอันยาวนานของพวกเขาส่งผลให้เกิดเป็นตำนานเล่าขานสืบเนื่องมานับจนปัจจุบัน
1: ได้ยังมาบุตรกับเราตาเปลี่ยน

นานมาแล้วเกิดไฟล้างโลกเหลือไว้เพียงหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเธอหันสะโพกไปทางทิศตะวันออกได้ให้กำเนิดแก่คนผิวขาวหันสะโพกไปทางทิศเหนือชาวพม่า ก็ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกทางทิศตะวันตกให้กำเนิดชาวอินเดียและอีกหลายชาติพันธุ์ในทิศต่างๆรวมทั้งอูรักลาโวยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และมอแก่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

0: แม้จะดูเกินจริงและสับสนด้านทิศอยู่บ้างแต่ตำนานก็ได้ยืนยันถึงความเป็นกลุ่มชนที่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมๆกับชนชาติอื่นทั้งกลุ่มอูรักลาโวยและกลุ่มของพวกเขาที่เรียกตนเองว่ามอแกนมีหลายทฤษฎีที่เหล่านักวิชาการพยายามจะอธิบายถึงที่มาของชนกลุ่มนี้แต่ด้วยเหตุที่ในอดีตชาวเลมีวิถีชีวิตเป็นเอกเทศไม่มีการบันทึกเรื่องราวความเป็นมาเพราะแม้จะมีภาษาเป็นของตนเองแต่ก็ไม่ได้สร้างตัวอักษรเพื่อการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงแทบไม่มีอยู่เลยข้อสันนิษฐานในระยะก่อนพันปีที่ผ่านมาจึงเป็นเพียงการคาดเดาถึงความน่าจะเป็นในครั้งนั้น
1: จากการศึกษาของนักวิชาการทั่วไปนะฮะจะบอกว่าพันปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวเลจะอพยพจากแผ่นดินใหญ่ลงไปอยู่ในทะเลคือมีสองสายสายหนึ่งบอกว่ามาจากทางอินเดียใต้หรือพม่าส่วนอีกสายหนึ่งบอกว่าขึ้นมาจากบอร์เนียวสุมาตราแล้วก็มาเลเซียเข้ามาอยู่ในประเทศในทะเลอันดามันในประเทศไทย
0: อาจารย์อาพรอุกฤษนักวิชาการแห่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ซึ่งสนใจและศึกษาชาวเลต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุที่เป็นลูกหลานชาวจีนยุคแรกที่เข้ามาอาศัยและค้าขายกับชาวเลบนเกาะลันตาอาจารย์อาพรจึงได้สัมผัสและประทับใจกับวิถีชีวิตของชาวเลตั้งแต่ครั้งวัยเด็กกระทั่งได้ศึกษาวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวเลขึ้นในปีพุทธศักราช2532
1: แต่จากการศึกษานี่จะศึกษาจากตำนานแล้วก็ตำนานของชาวเลเองแล้วก็บทเพลงในพิธีกรรมแล้วก็เทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพอจะทราบได้คือจะบอกได้เฉพาะช่วงสั้นๆว่าประมาณ500หรือ600ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวเลเนี่ยมาจากแถบคุนุงเชลัยคือรัฐไซบุรีในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ถิ่นฐานเดิมก็ได้แต่ช่วงหนึ่งเคยเร่ร่อนอยู่แถวนั้นก่อนที่จะอพยพเข้ามาในประเทศไทย
0: ตำนานของมอแกนและอูรักลาโวยนั้นกล่าวถึงกันจนทำให้นักวิชาการเชื่อว่าพวกเขามีบรรพบุรุษร่วมกันมาก่อนแต่ต่อมาก็ได้แยกกันอยู่คนละส่วนของฝั่งทะเลอันดามันนักภาษาศาสตร์ปฏิเสธแนวคิดนี้เพราะภาษาของทั้งสองต่างกันมากในคำมาตรฐานแม้จะอยู่ในตระกูลมาลายูโพลินีเซียนเช่นเดียวกันมอแกนและอูรักลาโวยจึงถือว่ามีที่มาแยกขาดจากกันในมุมมองของนักภาษาศาสตร์

ยิปซีทะเลคือฉายาที่พวกเขาได้รับด้วยวิถีชีวิตที่เร่ร่อนไปในท้องทะเลทะเลคือบ้านทะเลคืออาหารทะเลคือชีวิต

0: Cuma ni bawa kananung lah kanya sini.
1: ด้วยวัยกว่า70ปีดาเก้หรือปลิงทะเลเท่าผู้นี้เป็นที่ยอมรับของมอร์แกนในฐานะหัวหน้าเผ่าสังคมมอร์แกนก็เช่นเดียวกันกับกลุ่มชนดั้งเดิมอื่นๆที่ทุกคนต่างเกี่ยวดองเป็นญาติกัน

0: ดาเก้เป็นสื่อกลางที่จะติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่มอแกนนับถือเพื่อขออำนาจดลบันดาลให้เป็นไปดังต้องการในการประกอบพิธีกรรมซึ่งมีส่วนอยู่ในทุกๆขั้นตอนของการดำรงชีพของพวกเขา
1: เราจะดูประบาลิงปัจจุบันที่เต็มกับการแปลปันนักเรียนที่ชอบใจ
0: สิ่งที่มอแกนเชื่อไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นศาสนาคงเป็นเพียงลัทธินับถือผีสางเทวดาเช่นเดียวกับความเชื่อของกลุ่มชนดั้งเดิมอื่นความป่วยไข้คงไม่อาจรักษาได้ด้วยวิธีการนี้แต่เด็กๆก็ได้ซึมซับกับพิธีกรรมและพวกเขาจะรู้ถึงความจำเป็นในสิ่งเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้น
1: I'm not a man.

เวลาในความหมายของมอแกนมีเพียงกลางวันกลางคืนน้ำขึ้นและน้ำลงไม่มีความจำเป็นอื่นใดนอกเหนือไปจากสิ่งเหล่านี้อีกด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายหญิงชาวเลจึงมีหน้าที่เพียงหุงหาอาหารและเลี้ยงดูเด็กเท่านั้นเวลาที่เหลือจะหมดไปกับการจับกลุ่มคุยกันและรอคอยการกลับมาของสามี

ในช่วงเวลาที่น้ำตายชายมอร์แกนยังคงออกทะเลเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาปฏิบัติสืบมาปุ้งและปลาเหลือน้อยลงขณะที่เครื่องมือและวิธีการของมอร์แกนไม่เคยเปลี่ยนแปลงการดำหอยจึงเป็นความจำเป็นอย่างใหม่ที่พวกเขาจะต้องทำ

หลังจากออกเรือไปร่วม2สัปดาห์สลาม่าก็กลับมาเป็นเพราะพูดไทยได้คล่องกว่าหมอแกนคนอื่นๆสลาม่าจึงไปที่วางใจให้เป็นตัวแทนเอาเปลือกหอยไปขายให้พ่อค้าในเมืองจะซื้ออาหารกลับมาแทนของทะเลที่เหลือน้อยและหายากขึ้นทุกวัน

0: เด็กๆมอแกนจะไม่ถูกบังคับให้ต้องทำอะไรมากไปกว่าความต้องการจำเป็นในชีวิตเด็กผู้หญิงอาจต้องช่วยเลี้ยงน้องและหุงหาอาหารเด็กชายที่เริ่มเป็นหนุ่มก็จะต้องออกทะเลวิถีชีวิตที่ธรรมดาเช่นนี้ดำเนินสืบต่อกันมาหลายร้อยอายุคน
1: มีความตั้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่เรียนปริญญาโทแล้วก็ค้นคว้าวิจัยพอได้มาออกภาคสนามได้มาใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวเลรู้สึกชอบเพราะว่าชีวิตเขาสันโดษแล้วก็เป็นชีวิตแบบง่ายๆรู้สึกว่าก็มีความสุขกว่าชาวเมือง
0: คุณนฤมลอินทีรนันนักศึกษาปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยฮาวายสนใจและศึกษาวัฒนธรรมชาวเลมอแกนมาตั้งแต่ครั้งปริญญาโทเวลากว่า8เดือนในการวิจัยภาคสนามคลุกคลีกับมอแกนทำให้สามารถพูดและเข้าใจภาษารวมทั้งวิถีชีวิตของพวกเขาได้อย่างดี
1: ชาวเลมอแกนเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังรักษาวิถีชีวิตแบบกึ่งเร่ร่อนที่ว่ากึ่งเร่ร่อนนี่คือเขาไม่ได้ไปมาตลอดเวลาแต่อาศัยเกาะบางเกาะเนี่ยเป็นที่พักอาศัยแล้วก็เดินทางเข้าไปในพม่าเพื่อไปดำหอยซึ่งเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวเลกลุ่มนี้แล้วก็ไม่มีกลุ่มไหนๆเหมือน
0: จากชีวิตที่เร่ร่อนไปในท้องทะเลที่แห่งนี้คือจุดเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนทะเลอูรักราโวย

ในอดีตชาวเลตั้งถิ่นฐานชั่วคราวตามชายฝั่งทะเลเฉพาะช่วงมรสุมและจะย้ายถิ่นหากินไปตามบริเวณหมู่เกาะต่างๆและจึงหวนกลับมาถิ่นเดิมในฤดูกาลเดียวกันของทุกปีแต่แล้วเมื่อหวนคืนสู่ถิ่นเดิมบริเวณที่เคยอยู่ก็ถูกจับจองเป็นเจ้าของโดยคนกลุ่มอื่น

ลันตาเป็นเกาะหนึ่งที่มีหลักฐานและกล่าวขานกันว่าชาวเลเคยตั้งถิ่นฐานอาศัยชั่วคราวมาเนิ่นนานกระทั่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของอูรักราโวย

0: บังมาเห็นก็เช่นเดียวกับชาวเลคนอื่นๆในเกาะที่มักไม่มั่นใจในประวัติความเป็นมาของพวกเขาเองมากนักไม่สามารถประติดประต่อเป็นเรื่องราวได้เพราะเหตุการณ์เหล่านั้นล้วนบอกผ่านโดยการเล่าขานจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งเสมอ
1: นั่นเลยว่าเรื่องนั้นบอกว่าไปไม่ถึงเพราะไม่ได้ทำคนเก๋ไม่ทันได้ทำคนเก๋เพราะไม่ได้บอกที่ว่าตรงนั้นเราวัดปนันยังไม่ได้เรียนเพราะว่าไม่ได้เรียนนะ

การเปลี่ยนวิถีชีวิตมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรนี่เองที่ทำให้ต้องสัมพันธ์คบค้ากับคนกลุ่มอื่นจนในที่สุดความสัมพันธ์อันนี้ก็ผูกมัดพวกเขาไว้

0: เครื่องมือในการทำกินทั้งหมดเท่าแก่จะเป็นผู้ซื้อให้พวกเขามีหน้าที่เพียงหากุ้งและหาปลาให้ได้มากที่สุดเพื่อขายคืนในราคาที่เท่าแก่เป็นผู้กำหนดหากหาได้น้อยเกินไปนั่นหมายความว่าเครื่องมือทั้งหมดจะถูกยึดคืน
1: ไม่พ้นเลย

ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าทะเลเจ้าเกาะมีใจความว่าเมื่อลมมรสุมพัดมาขอให้ลูกหลานหาปลาได้มากและปลอดภัยในการออกทะเลทั้งตำนานภาษาและพิธีกรรมนั้นบ่งชัดว่าเมื่อราว 5-600 ปีก่อนบูรักลาโวยเคยเร่ร่อนหากินอยู่บริเวณสหพันธรัฐมาเลเซียก่อนอพยพเข้าสู่ทะเลอันดามันในเขตประเทศไทย

แม้ว่าในวันนี้วิถีชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดแต่คนทะเลอูรักลาโวยก็ยังคงสืบต่อประเพณีขับร้องบทเพลงด้วยภาษาของพวกเขาเล่าขานถึงท้องทะเลการเดินทางผู้คนและบรรพบุรุษดังที่เคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค
2: ่
0: ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ในช่วงนี้ต้องติดตามสภาพอากาศกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะและสภาพอากาศในช่วง27กันยายนถึง3ตุลาคม2569ในวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคม69ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางในระยะแรกทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันประกอบกับมีลมตะวันออกปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุม

0: ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในวันที่28กันยายนถึง3ตุลาคม69คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ขอควรระวังในช่วงวันที่27ถึง28กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน69

0: ชีวิตมอแกนเปรียบเสมือนเรือที่สมอไม่กินลมพัดไปทางทิศใดก็ล่องลอยไปที่นั่นนี่คือคำกล่าวในหมู่มอแกนชนผู้มีเรืองามเป็นเอกลักษณ์ยังคงมีวิถีชีวิตเฉกเช่นบรรพบุรุษที่เคยเป็นมานับร้อยนับพันปีทะเลเป็นแหล่งพักพิงทะเลเป็นแหล่งอาหารพวกเขาจึงเรียกตัวเองว่ามอแกนอันหมายถึงน้ำทะเลกะเอลอบงพิธีสำคัญจะถูกจัดขึ้นในเดือน5ของทุกปีเพื่อเส้นไหว้แอร์บับและโบสเอบูงกาไวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของมอแกนที่สิงสถิตอยู่ในไม้แกะสลักลอบงไม้แกะสลักรูปผู้เฒ่าชายและผู้เฒ่าหญิงถูกปักไว้บนผืนทรายชายฝั่งแห่งนี้ชนมอแกนเชื่อว่าจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาลูกหลานมอแกนแสงเทียนเป็นเครื่องนำทางติดต่อกับผีบรรพบุรุษหมากพลูบุหรี่และเครื่องเส้นอันได้แก่ขนมเหล้าแดงเหล้าขาวจะถูกส่งผ่านผีบรรพบุรุษโดยร่างทรง
1: พระตอนหน้าของย่อนี่เนี่ย
2: บอกอันบอกอะไรตินี่เนี่ยนะอะไรต่อใหญ่ใหญ่
0: ดาเก้ผู้เป็นยียังปูตีของเผ่ามอแกนมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อบรรพบุรุษในการประกอบพิธีกรรมดูฤกษ์ดูยามหรือทำนายโชคชะตาพัดเป็นสิ่งที่สำคัญในพิธีใช้เสียงทายทำนายโชคชะตาว่าผู้เสียงทายจะมีอายุยืนยาวหรือไม่ด้วยวัย70ปีและความเป็นผู้เฒ่าที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ชีวิตดาเก้จึงเป็นที่นับถือของมอแกนและเปรียบเสมือนเป็นผู้นำประจำเผ่าแม้แต่การเจ็บไข้ไม่สบายซึ่งชาวเลเชื่อว่าเป็นเพราะผีทำจึงเป็นหน้าที่ของดาเก้ที่จะให้การรักษาแม้จะรักษาด้วยวิธีที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดเพียงไรก็ไม่อาจช่วยชีวิตเด็กน้อยวัย3เดือนคนนี้ไว้ได้

0: ิธีบอกเอบูมแอบับกาไว้เอบูมแอบับและโบสจึงถูกกำหนดขึ้นในวันนี้เจ้าปูเจ้าปลาฉลามเจ้าเกาะเจ้าหาดและสิ่งต่างๆในธรรมชาติอันเกี่ยวข้องกับชีวิตถูกอัญเชิญมาโดยทั่วถึงผ่านร่างทรงของดาเก้เพื่อกินเครื่องเส้นและบอกกล่าวให้คุ้มครองลูกหลานมอแกน
1: บราวินTereng.
0: ถ้าไม่ได้ยินเสียงคลื่นจะนอนไม่หลับด้วยคตินี้เองมอแกนจึงเลือกทำเลที่พักพิงตามชายฝั่งตามอ่าวที่หลบคลื่นลมได้ส่วนหนึ่งยังคงใช้เรือหรือก่าบังเป็นที่อยู่อาศัยชาวเลเผ่าอื่นจะเรียกมอแกนว่าพวกเรืองาบด้วยเหตุที่เรือมอแกนในส่วนที่เป็นหัวเรือนั้นถากเว้าลึกลงไปคล้ายงาบเพื่อประโยชน์ในการขึ้นลงเรือ

กาบังลำไม่ใหญ่นักจะอยู่กันหนึ่งครอบครัวพื้นที่ใช้สอยในกาบังถูกจัดสรรอย่างคุ้มค่าส่วนหลังสุดเป็นที่หุงหาอาหารส่วนกลางเป็นที่กินอาหารทำงานเล็กๆน้อยๆของต่างๆจะถูกเก็บไว้บนชั้นสองข้างกราบเรือภายใต้หลังคาเตยน้ำคุ้มแดดคุ้มฝนถึงฤดูเปลี่ยนหลังคาเรือมอร์แกนจะชวนครอบครัวออกไปหาใบเตยน้ำซึ่งหาได้ไม่ยากนักแถบเชิงเขาของเกาะ

มอแกนจะเลือกต้นเตยน้ำที่มีใบขนาดใหญ่และยาวใบเตยน้ำจำนวนไม่มากนักก็พอที่จะสานเป็นหลังคากาบางหนึ่งลำและใช้ไปจนกว่าจะเสื่อมสภาพซึ่งใช้เวลาประมาณ4เดือน

มอแกนอีกส่วนหนึ่งจะสร้างบ้านพักพิงอยู่บนฝั่งภายในบ้านจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนครัวกับส่วนใช้เป็นที่นอนผู้หญิงชาวเลจะไม่ย้ายหมอนหรือข้าวของในบ้านเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้สามีที่ไปออกทะเลเกิดภัยพิบัติถึงแก่ชีวิตได้ทะเลเป็นแหล่งอาหารผู้หญิงชาวเลจึงชักชวนกันไปเจาะหอยตามโขดหินริมทะเลเอี๊ยบจี๋จุ่มเป็นหอยนางรมชนิดหนึ่งชาวเลนิยมกินกันสดๆถ้าเจาะได้มากก็เป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวได้อีกหลายวันผู้ชายชาวเลยังคงใช้วิธีหาอาหารที่พวกเขาใช้ตั้งแต่บรรพบุรุษด้วยฉมวกเพียงอันเดียวกับความสามารถพิเศษในการดำน้ำลึก

0: ปลือกหอยสวยๆถูกวางเรียงในกระจาดการซื้อขายคึกคักในยามที่เกาะสุรินทร์คลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวเช่นนี้ผู้หญิงชาวเลมอร์แกนมักจะนำเปลือกหอยนานาชนิดมาวางขายการขายเปลือกหอยเป็นทางหนึ่งที่จะนำมาซึ่งเงินตราไปซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็นในสังคมชาวเลผู้หญิงจะได้รับการยกย่องอันเนื่องมาจากยามผู้ชายออกทะเลผู้หญิงจะอยู่ดูแลบ้านเลี้ยงดูลูกจึงยกให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้าน
1: อันนี้เป็นลักษณะพิเศษของสังคมชาวเลคือผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านจะไปหาหอยไกลๆไปทีนึงก็นานเหมือนกัน3วันถึง7วันบางทีออกไปหาหอยแล้วก็เอาเปลือกหอยไปขายที่ระนองทำให้เวลาที่ห่างกันเนี่ยนานขึ้นอีกทีนี้ผู้หญิงอยู่บ้านก็มีอำนาจในการตัดสินใจเพราะว่าถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลเด็กๆต้องหากับข้าวทำกับข้าวหุงข้าวดูแลบ้านทั่วๆไปแล้วก็เก็บสตางค์หรือใช้จ่ายสตางค์ก็เลยเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทในทางเศรษฐกิจอย่างมากเป็นที่นับถือของทั้งพ่อบ้านทั้งลูกๆ
0: ในวันคลื่นลมสงบท้องฟ้าแจ่มใสเด็กสาวมอแกนท้องแก่คนหนึ่งเกิดเจ็บท้องกระทันหันดาเก้ถูกตามตัวมาพิธีต่างๆจึงเริ่มขึ้นเหมือนผู้หญิงชาวเลใกล้คลอดทุกคนเคยปฏิบัติสืบกันมา

ลังจากทำพิธีคาถาเพื่อให้คลอดได้ง่ายแล้วแอร์บูมบายายหรือหมอตำแยจึงเตรียมการคลอดครั้งนี้มีแอร์บูมบายายหลายคนเพราะเป็นท้องสาวและคลอดลูกครั้งแรก

3ชั่วโมงแห่งการรอคอยท่ามกลางความใจจดใจจ่อของทุกคนเลือดเนื้อเชื้อไขเด็กชายมอแกนคนนี้ก็ได้ออกมาและอยู่รอดท่ามกลางความปิติยินดีของทุกคน

เด็กๆชาวเลแววตาใสเสียงหัวเราะที่แสนจะสดใสวิ่งเล่นตามชายหาดไปวันๆและพร้อมที่จะลงเรือเร่ร่อนตามพ่อแม่ไปหากินในถิ่นห่างไกลเด็กเหล่านี้ไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะไม่มีโรงเรียนเด็กผู้หญิงมีหน้าที่ช่วยแม่เลี้ยงน้องเด็กผู้ชายต้องออกทะเลกับพ่อเรียนรู้การหากินในทะเลจึงนับเป็นโรงเรียนชีวิตที่พวกเขาต้องเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตต่อไป

0: วิถีชีวิตของมอร์แกนเป็นวิถีที่มีความเป็นอยู่แบบง่ายๆยามค่ำพวกเขามักจะจับกลุ่มสนทนากันหรือในยามฟ้าสดใสเช่นคืนนี้บทเพลงมอร์แกนถูกนำมาขับกล่อมบทเพลงที่ร้องเป็นภาษามอร์แกนมักจะกล่าวถึงความรักของหนุ่มสาวความรักของพี่กับน้องหรือกล่าวถึงวิถีชีวิตของพวกมอร์แกนมอร์แกนเกาะสุรินทร์มอร์แกนกลุ่มสุดท้ายที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมากที่สุดและเป็นชาวเลเผ่าสุดท้ายของประเทศไทยที่ใช้ชีวิตเยี่ยงนี้
1: ไอ้ยังเป็นแต่กุ้มเล่นไงกุ้มละงานนี่แกเราไม่ใหญ่ละงานนี่แกมาดีมาลาปีตามมีไงลาปีมีกุ้มมีนี่

ื่อกระแสลมมรสุมตะวันตกมาเยือนวันคืนที่มีความหมายสำหรับการรอคอยมากที่สุดในรอบปีของชาวอุรักลาโวยทั้งมวลก็ได้มาถึงอุรักลาโวยชาวเลเผ่าหนึ่งที่ครั้งอดีตใช้ชีวิตเร่ร่อนในท้องทะเลนับเนื่องเป็นเวลากว่าร้อยปีสำหรับพวกเขาแล้วทะเลคือชีวิตทะเลคือมาตุภูมิพวกเขาจึงเรียกตัวเองว่าอุรักลาโวยอันหมายถึงคนของทะเลชาวเลอุรักลาโวยในปัจจุบันมิได้อาศัยเรือเป็นบ้านเร่ร่อนรอนแรมไปในท้องทะเลอีกต่อไปแล้วพวกเขาขึ้นมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนฝั่งเรียกตัวเองว่าไทยใหม่ดำรงชีวิตเฉกเช่นชาวเกาะแม้มิได้อยู่เรืออุรักลาโวยก็ยังตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งเพื่อจะได้ยินเสียงคลื่นตามคติของชาวเลทั้งยังผูกพันกับเรือและทะเลโดยทะเลก็ยังเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งนำมาซึ่งปัจจัย4เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมรอบข้างเปลี่ยนไปผู้ชายชาวเลหันมาทำการประมงเพื่อยังชีพการทำไซหมึกเป็นรายได้ที่ดีอีกทางหนึ่งทั้งยังใช้แรงงานคนน้อย

การไปวางใส่หรือจมใส่จะไปวางกันตอนเช้าช่วงเวลาที่คลื่นลมสงบบริเวณน้ำลึกประมาณ20วาโดยลอยทุ่นทงเป็นสัญลักษณ์และกลับมาเก็บอีกครั้งในตอนบ่าย

0: ลูกหลานชาวเลบ้านเกาะจำกิ่งอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่มีโอกาสได้เข้าเรียนเฉกเช่นเด็กทั่วๆไปที่อยู่ในวัยเรียนพึงจะได้รับโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งก่อนพุทธศักราช 2,500 มีนักเรียนชาวจีนอิสลามและชาวอูรักลาโวยซึ่งมีถึง 60% เปิดสอนถึงชั้นประถมปีที่6ปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดสอนชั้นมัธยมต่อเนื่องกันไปมีแนวโน้มว่าเด็กๆชาวเลที่นี่จะได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
1: จะนั่งลงไม่
0: ครูอนันต์เอ่งชวนเป็นครูที่โรงเรียนนี้มา17 ปีสอนนักเรียนชาวเลมารุ่นแล้วรุ่นเล่า
1: เสียงเพลงพร้อมทั้งให้สัญญาณ
2: เมื่อก่อนนั้นผู้ปกครองจะไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกได้มาเข้าเรียนจนกระทั่งจบระดับประถมหรือภาคบังคับตามพ.ร.บ.จนมาช่วงหลังนี้ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอลงมาจึงเรียนแล้วก็คุยกันศึกษากันว่าจะทำอย่างไรก็ปรากฏว่าต้องจี้ไปถึงบ้านแล้วก็อธิบายหลายๆครั้งหลายๆครั้งแล้วก็ยกตัวอย่างคนในเกาะที่ไปเรียนต่อจบระดับมหาลัยลงมาก็มาประกอบอาชีพอยู่ที่ในตัวจังหวัดอย่างนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นที่จะเห็นว่าการรู้กับการไม่รู้มันแตกต่างกันมากหลังจากนั้นมาก็เริ่มเข้าใจแล้วก็อยากจะให้ลูกเรียนมากขึ้นเมื่อก่อนเปอร์เซ็นต์เรียนต่อแค่ 3% แต่เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัก80หรือ60 70% ช่วงนั้นแล้ว
0: หัวหมูไก่ต้มขนมเข่งขนมเทียนถูกนำมาเส้นไหว้โต๊ะบูหลงในประเพณีตรุษจีนของชาวจีนบนเกาะจำด้วยความเชื่อถือร่ำลือในความศักดิ์สิทธิ์โต๊ะบูหลงเป็นศาลเจ้าของชาวเลอุรักลาโวยเกาะจำโดยมีความเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษมีสัญลักษณ์เป็นนกมีตำนานเล่าว่าชาวเลกำลังเผชิญกับลมมรสุมกลางทะเลลึกบังเอิญมีนกตัวหนึ่งหนีลมและฝนบินมาเกาะตรงหัวเรือทันใดนั้นลมฝนก็สงบจึงเชื่อกันว่านกตัวนั้นคือผีบรรพบุรุษที่บินมาช่วยด้วยเชื่อว่าผีบรรพบุรุษจะสามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษแก่วิถีชีวิตได้ทุกวันขึ้น15ค่ำชาวเลจึงเล่นรำนาและร่ายรำบูชาหน้าศาลโต๊ะบุหลงเพื่อเป็นการเอาอกเอาใจให้ผีบรรพบุรุษพึงพอใจ

การร้องรำทำเพลงเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขาบทเพลงรำมนาเป็นภาษาอุรักลาโวยมีภาษามาเลผสมจังหวะของดนตรีมีลักษณะเร่งเร้ากระแทกกระทันเปรียบดังวิถีชีวิตยามที่ต้องต่อสู้กับกระแสคลื่นลมที่โหมแรง

ลงตันหยงหรือเพลงรองแงงศิลปะแห่งท้องทะเลอันดามันที่อุรักลาโวยรับมาร้องเล่นด้วยใช้เครื่องดนตรีคือรามนาโทนและไวโอลินหรือซอเช่นเดียวกับวงรามนาอูมะช้างน้ำแม่เพลงชาวเลร้องเพลงกับวงรามนามาตั้งแต่ยังสาวอูมะไม่อายที่จะร้องรำและมีความมุ่งมั่นที่จะสอนเด็กๆลูกหลานอุรักลาโวยเพื่อสืบทอดบทเพลงให้คงอยู่ต่อไปชิ้นไม้ที่ถูกเกลาจนได้รูปปรากฏรูปลักษณะโครงเรือชิ้นส่วนต่างๆจะถูกสลักสลาวเพื่อประกอบกันเข้าเป็นเรือปลาจักอันเป็นหัวใจสำคัญในพิธีอันยิ่งใหญ่เปอร์ลาจักคือพิธีลอยเรือที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษอันสะท้อนความเป็นมาความเชื่อภาพชีวิตทั้งมวลของชาวเลอุรักลาโวยเป็นเพราะทะเลคือแหล่งอาหารไม่ว่าในยุคสมัยใดทะเลก็ยังเอื้อเฟื้อและแบ่งปันให้พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตเช่นนี้ได้เสมอมาความเชื่อที่ว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะสิงสถิตอยู่ในสัตว์ทะเลจึงมีควบคู่กับตำนานของพวกเขามาเนิ่นนานพวกเขาจึงส่งสัตว์ไปไถ่บาปในพิธีลอยเรือ

การแกะสลักรูปฝากที่เรียกว่าดูเกอร์กาตีหากเป็นรูปของใช้ที่จำเป็นในการออกทะเลก็เพื่อให้ผีบรรพบุรุษได้ใช้ระหว่างเดินทางกลับไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานของพวกเขาแต่ชาวเลก็ยังนิยมแกะรูปคนเท่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวและใส่ในเรือเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายให้ลอยไปกับเรือสังคมของอูรักลาโวยเป็นสังคมแบบเครือญาตินิยมแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียวและจะแต่งงานกับคนกลุ่มเดียวกันมากกว่าคนนอกกลุ่มตามคตินิยมของชาวเลผู้ชายชาวเลจะต้องมีเรือมีอวนมีฉมวกผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจึงจะยกลูกสาวให้เมื่อผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงตรวจสิ่งของและค้นหาเงินที่ซ่อนไว้ตามชั้นของผ้าจนเป็นที่พอใจแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวกราบไหว้ญาติพี่น้องเป็นอันเสร็จพิธีพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมนี้หาได้ไม่ง่ายนักในปัจจุบัน

ด้วยธรรมชาติของไม้ระกำและตีนเป็ดซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนหากตัดมาแล้วทิ้งไว้ข้ามวันเนื้อไม้จะแห้งแข็งยากแก่การตัดแกะสลักและตอกยึดชาวเลในยุคก่อนจึงนำไม้ทั้งสองชนิดนี้มาดัดโค้งเพื่อทำโครงเรือโดยร่วมกันทำให้เสร็จภายใน1วันซึ่งในปัจจุบันความร่วมมือของชาวเลลดน้อยลงเวลาในการทำเรือจึงไม่อาจเสร็จสิ้นภายในวันเดียวได้อย่างครั้งก่อนนับเนื่องครั้งอดีตผู้หญิงชาวเลไม่ต้องทำงานอะไรมากนักนอกไปจากการหาอาหารทำงานเล็กๆน้อยๆในพิธีรอยเรือผู้หญิงมีหน้าที่เพียงเตรียมอาหารเครื่องเส้นโดยมีโต๊ะหมอและผู้ชายเป็นฝ่ายสร้างเรือลายฟันปลาหรือฟันเลื่อยถูกนำมาสลักเป็นลายเรืออันสะท้อนความเชื่อในการนับถือโต๊ะบีกงหรือเจ้าปลาฉลามชาวเลมีความเชื่อว่าการเข้าร่วมต่อเรือและเข้าร่วมในพิธีลอยเรือจะได้บุญด้วยเรือเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วพวกเขาจึงเข้าร่วมต่อเรือด้วยความศรัทธาและแต่งเรือด้วยความประณีตเป็นการเอาใจบรรพบุรุษเพื่อบรรพบุรุษจะได้ดลบันดาลให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินได้คล่องเด็กๆที่วิ่งเล่นในบริเวณที่ต่อเรือซึ่งมองดูผู้ใหญ่ทำงานด้วยความสนใจหรืออาจจะเก็บเศษไม้ระกำที่ตกหล่นมาต่อเป็นสิ่งประดิษฐ์เล็กๆโดยสังเกตวิธีการจากผู้ใหญ่เมื่อถึงวัยอันสมควรก็จะเข้าร่วมพิธีต่อเรือในฐานะลูกมือก่อนได้รับการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่เกิดความรู้ความชำนาญสืบสานศิลปะเรือปลาจั๊กที่ประณีตงดงามสืบแต่ครั้งบรรพบุรุษเรือปลาจั๊กที่แหลมหลาต่างไปจากเรือปลาจั๊กที่อื่นๆด้วยใช้ต้นกล้วยเป็นวัสดุในการทำเรือสืบเนื่องแต่ครั้งบรรพบุรุษเนื่องจากบริเวณรอบๆที่ชาวเลอยู่ไม่มีไม้ที่จะเอามาทำเรือได้และมีต้นกล้วยจำนวนมากเครือและกาบกล้วยประกอบกันเข้าเป็นเรือปลาจั๊กโดยใช้เวลาไม่นานนัก

0: เมื่อสร้างเรือเสร็จแล้วชาวเลแหลมหลาจะไปที่โต๊ะปากพระซึ่งเป็นศาลบรรพบุรุษตั้งถาดเครื่องเส้นอาหารคาหวานเส้นผีบรรพบุรุษโดยมีโต๊ะหมอเป็นผู้ประกอบพิธีกำยานถูกจุดขึ้นด้วยเชื่อว่ากลิ่นหอมของกำยานจะสื่อไปถึงสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆได้แสงเทียนจะเป็นเครื่องนำทางและใช้ตอบคำถามที่สมาชิกต้องการทราบโดยผ่านทางโต๊ะหมอชาวเลบ้านแหลมหลาแต่ละครอบครัวจะเอาข้าวสารเหลืองและได้ย้อมเป็นสีต่างๆมาให้โต๊ะหมอปลุกเสกอุรักลาโวยเชื่อกันว่าได้ดิบเป็นเครื่องคุ้มครองคนข้าวสารเหลืองจะคุ้มครองที่พักอาศัยเมื่อได้ข้าวสารแล้วจะนำไปโปรยรอบบ้าน3รอบโดยเชื่อว่าสามารถขับไล่ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามารบกวนได้เรือปลาจักที่เพียรประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นพาหนะส่งวิญญาณบรรพบุรุษไปยังบ้านเมืองเดิมทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกจัดเตรียมดังปรากฏในเรือปลาจักเป็นดั่งภาพสะท้อนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของอุรักลาโวยที่เคยเป็นมา
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

เสียงรำนาเชิญชวนให้วิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งเหนือธรรมชาติในความเชื่อลงมาร่วมในพิธีและร่วมกันร่ายรำเพื่อเป็นการเอาใจผีบรรพบุรุษการร่ายรำฉลองเรือยังคงดำเนินต่อไปพร้อมๆกับความบัน

สิ่งต่างๆบรรทุกเต็มลำเรือที่จอดสงบนิ่งก่อนจะถูกส่งไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์โต๊ะหมอเริ่มทำพิธีการร่ายรำฉลองเรือขึ้นอีกครั้งด้วยความเชื่อว่ายิ่งรำรอบเรือปลาจักหลายรอบเท่าใดก็จะยิ่งได้บุญมาก

ผีบรรพบุรุษที่อยู่ตามทิศต่างๆถูกโต๊ะหมอเรียกมาลงเรือเพื่อเดินทางไปยังคูนุงชื่อไรข้าวตอกสีขาวบริสุทธิ์ที่เชื่อว่าสามารถดูดซับสิ่งชั่วร้ายได้ถูกโปรยมาที่เรือเมื่อโต๊ะหมอให้สัญญาณพวกเขาจึงไม่รอช้าที่จะนำเรือสะเดาะเคราะห์ลำนี้ไปสู่ท้องทะเล

ด้วยความหวังว่าเรือปลาจากจะลอยไปสู่คูนุงชื่อไรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ณเทือกเขาคูนุงชื่อไรในเขตสหพันธรัฐมาเลเซียนำวิญญาณบรรพบุรุษไปสถิตณถิ่นฐานเดิมตามความเชื่อที่สืบต่อกันมา

ไม่ว่าอูรักลาโวยจะอยู่บนดินแดนใดแต่พวกเขาก็ยังไม่ลืมประเพณีลอยเรือซึ่งอาจเป็นประเพณีสุดท้ายที่ยึดมั่นพวกเขาไว้ไม่ให้ลืมเผ่าพันธุ์ของตนเองว่าพวกเขาคืออูรักลาโวยคนของทะเล

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่ร
0: ู้
1: ที
0: ่
1: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเลเกาะซิเรที่แอร์คันลูกหลานอุรักลาโวยเพียงคนเดียวสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาและยังเป็นอาจารย์สอนผู้อพยพในมูลนิธิคอนซอร์เทียมในปัจจุบัน

0: เป็นเวลาราว5ปีแล้วที่ต้องจากชุมชนของตนเองไปแต่ในทุกๆ3เดือนแอร์คันหรือชาววัดประมงกิจก็ยังคงใช้เวลาในวันหยุดเพื่อการกลับมายังบ้านเกิดของเขาด้วยความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ตั้งแต่ครั้งวัยเด็กทำให้สามารถสอบชิงทุน AFS หรือ American Field Service ได้ในปีพุทธศักราช2525และยังได้รับทุนเรือเยาวชนเอเชียอาคเนในปี2528อีกด้วยเรือเยาวชนเอเชียอาคเนในปี2528อีกด้วย
1: โอ้ที่เราต้องติ๊กติ๊กกันเป็นยังไงกันเป็นยังไงกัน

0: ่วนมากเนี่ยคนที่ก่อสิริเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนต่อคือที่ไปเรียนก็เกณฑ์บังคับก็อย่างไปเรียนป.1สมัยก่อนคือป.1จนถึงป.4แล้วก็หลังจากนั้นก็ออกจากโรงเรียนไปทํางานกับพ่อแม่มั่งหาหอยออกทะเลอะไรเงี้ยตอนผมเองนี่กว่าจะได้เรียนหนังสือก็ต้องพยายามบอกพ่อแม่ว่ามันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้สนับสนุนให้ผมไปเรียนหนังสือ
1: ทุกคนอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยเดโยเหรอหรือว่าเดโชนะนี่มันชอช้างไม่ใช่ยอยักษ
2: ์การอาสาสอนหนังสือให้กับเด็กๆผู้รักลาโวยที่บ้านเกิดของตนเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเขาพยายามทำในทุกครั้งที่กลับมาด้วยคาดหวังว่าชาวเลและเด็กๆจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเช่นเดียวกับเขา
1: หมูที่เท่าไหร่เขียนได้ไหมจำได้ปะ
0: คิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยพ่อแม่ของชุมชนของชาวเลจะให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าผมหวังว่ามันจะมากขึ้นไปอีก

0: บ้านสังกะอู่เป็นอีกชุมชนหนึ่งของอุรักลาโวยที่อยู่ในการปกครองดูแลของทางการซึ่งเรียกพวกเขาว่าไทยใหม่เด็กๆชาวเลจึงต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับที่รัฐจัดไว้ให้เด็กชายบุญสุขทะเลลึกได้รับคำชมว่ามีไหวพริบและเรียนดีที่สุดในห้องเขาสามารถอ่านและเขียนได้ดีแต่การออกเสียงยังคงเป็นปัญหา
1: เด็กสะกดได้นะไม่ใช่ว่าสะกดไม่ได้รู้ว่าสระอะไรแต่เสียงเขาไม่ชัดเพราะว่าโรงเรียนนี้นี่มีพวกไทยใหม่นี่ 100% เลยไม่ได้ปนกับคนอิสลามไม่ได้ปนกับคนไทยทั่วไปอย่างนี้เด็กเลยพูดภาษาเขาอยู่ของกลุ่ม
0: โรงเรียนบ้านสังกะอู้มีครูเพียง4คนและสามารถสอนได้เพียงชั้นประถม4ซึ่งดูจะน้อยเกินไปในความคิดของครูแต่ก็มากพอแล้วสำหรับชาวเล
1: เป้าหมายของการศึกษาของโรงเรียนนี้ก็อยากให้เด็กที่จบจากโรงเรียนบ้านสังคาอู้ไปแล้วนี่อ่านออกเขียนได้อยู่ร่วมกับคนในสังคมทั่วไปได้แล้วก็อยากให้เรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่ส่วนมากจะไม่เรียนเลยว่าชาวบ้านนี่เขาห่วงลูกเขามากเขาไม่ไปร่วมกับคนอื่นหมู่มากๆนี่เขาไม่ไปเลยเขาจะอยู่เกาะกลุ่มของเขาที่สังคาอู้เนี่ย
0: การอ่านเขียนและพูดไทยได้นั้นไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กบ้านสังกะอู้แต่สิ่งเหล่านี้จะคงเหลืออย่างเลือนลางเมื่อพวกเขาเรียนจบสำหรับมอร์แกนชาวเลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากสังคมภายนอกไม่มีสัญชาติใช้ชีวิตกึ่งเร่ร่อนหากินพักอาศัยในบริเวณหมู่เกาะของพม่าและทางภาคใต้ตอนบนของไทย

0: เพราะไม่ได้อยู่ในการดูแลของรัฐมอร์แกนจึงยังไม่ใช่ไทยใหม่อย่างกลุ่มอูรักลาโวยแม้จะเป็นข้อดีในด้านวัฒนธรรมที่สามารถดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้แต่ในด้านความเป็นอยู่มอร์แกนขัดสนและล้าหลังในวันที่ผ่านคลื่นลมชีวิตมากกว่า70ปีดาเก้ไม่สามารถออกทะเลได้อีกแล้วนอกจากหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมและดูแลหลานๆดาเก้ยังได้คิดวางแผนในอนาคตให้กับมอร์แกนสมกับที่เรียกตนเองว่าหัวหน้าเผ่า
1: ผมนึกว่ายะยะที่เป็นไทยไม้แล้วครับครับพี่ครับต้อยไม้ที่นี่บนเด็กๆพวกขาวโรงเรียนที่ต่อไปเราเรียนข้างหน้าผมก็เสียผมก็เสียเด็กๆก็ขาวโรงเรียนก็ฉับไปแล้วพอได้เรียนอะไรก็เป็นอะไรก็ได้ไปตอบหนังสือตอบอะไรก็ได้ครับเป็นทหารเป็นตำรวจก็ได้ทีนี้ผมย้ายที่ขาวเอาต้อยไม้พอได้เด็กๆรักษาอนุนพอได้ข้างหน้าพอได้ฉับนี่หอยข้างหน้าไม่รู้เป็นหรือ
0: เกาะซิเรชุมชนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของอูรักลาโวยมีชาวเลตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันราว200หลังคาเรือนในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นของพวกเขาเพราะอยู่อาศัยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ด้วยความไม่รู้ภาษาไม่รู้ถึงความสำคัญสถานภาพของพวกเขาจึงเปลี่ยนไป
1: ผีของชาวลีเท่ๆเหมือนกันแต่ว่าคนจีนเข้ามาอยู่เลยก็ให้ลาวให้เร่ก็เลยโค้ๆว่าเออฉันโน่นนี่มาให้อยู่กับผมเลยยัดใจไปให้ไหวเขามานานเป็นแบบนั้นพอที่ลั่งกินไปกินมาครับ3-400กว่าเออหมดแล้วนี่มาอยู่กับผมแล้วฉันโน่นนี่เขาซื้อ300-400บาทไม่รู้คนแก่ๆย่างว่าเลยไม่รู้เรื่องเลยตกลงให้เขาแต่ก็ว่าเออที่ไม่มีราคาก็เลยให้เขาเสีย
0: ด้วยเงื่อนไขที่ว่าบ้านที่สร้างขึ้นใหม่ต้องขออนุญาตเจ้าของที่เสียก่อนจึงจะได้เลขที่และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการเรียกเก็บค่าเช่าดังที่เคยทำเมื่อหลายปีก่อนบังโดดซึ่งเกิดที่เกาะนี้ต่อเติมสร้างแต่กระนั้นก็ไม่ยอมที่จะต้องจ่ายค่าเช่า
1: ตรงนี้มันเป็นป่าสมัยนั้นเป็นป่าก่อนเลยทั้งคนทั้งหมู่บ้านแกแหลมกลางเลยมาทางทั้งหมดตรงนี้ไม่มีเป็ดตีข้อใครอยู่หลาย10ปีมีข้ออ้างบอกว่า เขาจะเก็บค่าที่ค่าเช่าของชาวบ้าน

ด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับท้องทะเลทะเลคือบ้านทะเลคือแหล่งทำกินประเพณีลอยเรือจึงเป็นงานเทศกาลที่มีผลทางจิตใจต่อคนกลุ่มนี้มากที่สุด

0: ชั่วเวลาเพียงไม่กี่เดือนความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับชุมชนนี้อีกครั้ง
1: แต่ก่อนนี้อยู่บนนู้นนั่นแหละว่าอยู่ขวางนู้นขวางนู้นเสร็จอยู่ไม่ได้น้ำมันถึงก็รื้อมาอยู่ไปนี่ผมไปขอจากอำเภอที่นี่อำเภอให้อยู่ไว้นู้นข้างบนนู้นแต่ว่าพวกในทุนก็บีบบังคับจนกระทั่งว่ารื้อมาอยู่ในทะเลหมดเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เขากั้นหมดจะพูดไม่ได้นะที่ของเขานะพูดยาก
0: ประเพณีลอยเรือครั้งต่อไปคงต้องจัดภายในกรอบกำแพงที่สร้างขึ้นใหม่แม้ต้องแบกรับภาระความเป็นไปของชุมชนเช่นนี้ผู้ใหญ่สิทธิ์ประมงกิจก็ยังต้องดิ้นรนหาเลี้ยงตัวด้วยการรับจ้างล้างบ่อเลี้ยงกุ้งเช่นเดียวกับลูกบ้านชาวเลคนอื่นๆ

0: การวางไซในทะเลแต่ละครั้งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10วันทั้งยังต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะตัวจึงจะได้ของทะเลมาเป็นสิ่งตอบแทนแต่ด้วยเหตุที่เครื่องมือทั้งหมดเท่าแก่เป็นผู้ซื้อให้ของที่ได้มาจึงต้องขายคืนให้ในราคาที่เท่าแก่เป็นผู้กำหนดฮูเฮกเป็นหนึ่งในจำนวนชาวเลเพียงไม่กี่คนที่หลุดพ้นจากเงื่อนไขนี้เขาอดทนเก็บออมกระทั่งสามารถซื้อเรือเก่าลำนี้ได้ในราคากว่า10,000 บาทแม้ต้องซ่อมแซมอีกมากแต่ฮูเฮกก็ภูมิใจที่มีเรือเป็นของตัวเพราะไม่ต้องคอยใช้หนี้เท่าแก่หากินได้อย่างอิสระและขายของทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมนับตั้งแต่เริ่มปักหลักตั้งถิ่นฐานถาวรตามบริเวณหมู่เกาะในครั้งแรกการต้องคบค้าติดต่อกับคนกลุ่มอื่นก็ติดตามมาโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงจากที่เคยหากินเพียงเพื่อการยังชีพนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะความทันสมัยที่ก้าวเข้ามาใหม่ทำให้พวกเขาต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกคนจึงต้องช่วยกันทำงานเพื่อตอบสนองกับยุคสมัยที่เรียกร้องจากพวกเขามากกว่าแต่ก่อน
1: เอ็กเคนเอ็กเคนกับ

ด้วยเครื่องมือและวิธีการแบบเดิมแต่ข้อจำกัดกลับเพิ่มขึ้นมีทั้งเขตห่วงห้ามของทางการและเอกชนซึ่งแต่เดิมไม่มีหรือแม้แต่เรืออวนรุนที่ลักลอบเข้ามาในบริเวณห่วงห้ามสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้พวกเขาต้องออกดำหอยในเขตน้ำลึก 30-50 เมตรด้วยเครื่องปั๊มลมที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแม้จะเป็นความจำเป็นแต่ร่างกายก็ไม่อาจยอมรับเงื่อนไขนี้

0: ขาเรียกว่าน้ำบีบน้ำบีบผมตอนยี่เป็นผมดำลงไปโอขึ้นมารู้สึกว่าง่วงนอนผมง่วงนอนผมเลยนอนแต่หัวเรืออย่างที่นอนเดี๋ยวว่าพอนอนโปนอนไปพักนึงไม่รู้สึกเลยก็มาฟื้นเพลโรงพยาบาลชิรานี่ประมาณ4คืนกับ3วันก็รู้สึกตัว
1: ที่เราไปวันนั้นน่ะ3คนไปวันนั้น3คนตายคนนึงเหลือ2คนผมพร้อมแล้ววันนั้นน
2: ่ะแม้จะพอรู้ว่าเครื่องมือและวิธีการดำน้ำของพวกเขาไม่ถูกต้องนักแต่ความจำเป็นก็บังคับให้ต้องทำโรคน้ำบีบจึงเป็นเสมือนเคราะห์ร้ายที่ต้องเผชิญหลายคนตายจากไปที่โชคดีอาจจะหายแต่สำหรับอีทิมเขาอดทนกับอาการอัมพาตตอนล่างมากว่า10ปีแล้ว
0: เราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องให้มีรักษาเราล่ะมีใครรักษาเราอย่าลูกคนหนึ่งเลย
1: แบบเรานี่ไม่ได้ไปไหนตัวบาดเดินเท่าแต่ปรับตัวเดินไปเดินมาเช้าตอนนี้ฮะเที่ยงคืนนี้ฮะว่ารู้เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาวันนั้นเพราะว่ากระทาเดินบ่อยๆมันจะตัวจะจีดีครับ
0: มือสบายน้ำบีบเนี่ยอันตรายจริง
2: พร้อมๆกับการละทิ้งวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนการสัมพันธ์คบค้ากับคนกลุ่มอื่นก็เกิดขึ้นสืบเนื่องกันมาภาษาเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐได้เข้ามาให้การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวเลเรียกได้ว่าบางมะเห็นคือพ่อเพลงรุ่นสุดท้ายของเกาะลันตาลูกชายคนโตของเขายังพอพูดภาษาชาวเลได้บ้างขณะที่คนเล็กพูดไม่ได้เลยยิ่งไปกว่านั้นในกลุ่มที่พอจะพูดภาษาชาวเลได้ก็ไม่สามารถขับเพลงอูรักลาโวยที่เคยร้องสืบต่อกันมาช้านานได้อีกแล้ว
3: ไม่นะคนแก่ๆเพิ่นพอว่าจริงๆๆๆจำเป็นต้องไปเลยเด็กนู้นทำไม่เป็นลูกหลานของสามัยไปของไทยไปเลยของไทยไอ้หลักฐานนี้นะไม่มีเลยร้องเง่งก็ไม่มีเลยไอ้รูร่ากาบุ้งกาไม้เลยที่จริงกาบุ้งล่ะร้องเง่งนี่แหละมันหน้านี่ไปคังไปพอดเออไปหยดรักเออไปคังซ่ายันไปนู่นหมดเลยสุนารีก็ไป
4: มันเดินแต่ข้างหน้ามันขี้ขาดไปนู้นก็กลัวจูนไปเนี้ยโจรเขาจับจึกแล้วเขาจับที่ไปไหนก็ไม่รอดทีนี้อดกับขาวเองอดกับขาวว่าอดกับสารก็อดนี่ไม่มีเงินจะซื้ออันตัวที่ยัดทับหายเด็กพาโรงเรียน
3: อาจจะไม่แน่ดีไม่ดีขาดก็ไม่แน่ดีเรื่องต่อไปอย่างกว่าปีนี้มันเกี่ยวกับตกหม้อนี่กันไม่รู้มันคิดใครคิดแทนนะทีนี้เรื่องลำนี้ถ้าว่าเขาจัดเลยก็ตกไว้มีแต่ลำบ่งก็ไม่นี่เรือลอยเรือนี
5: ่เพราะว่าโลกเราเนี่ยต้องการความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทางชีวภาพแล้วก็ทุกคนเนี่ยควรจะมีความสุขและภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองอย่าเอาตัวเองเข้าไปวัดแล้วก็ไปเปลี่ยนเขาคิดว่า
2: อย่างนับตั้งแต่ยังใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนความผูกพันที่มีต่อท้องทะเลอันเป็นเอกเทศของพวกเขาบ่มเพาะให้เกิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่แล้วความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัยได้ทำให้ความสัมพันธ์นี้เจือจางลงหรือว่ายิปซีทะเล จะเป็นเพียงชื่อที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

0: เสียงกลองรมนาและเรื่องราวของแขกแดงหรือแขกอินเดียเดินทางเข้ามาค้าผ้าในเมืองไทยกลายเป็นตำนานแผ่นดินของชาวใต้ฝั่งตะวันตกลิเกรมนาหรือลิเกป่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านดึกดำบรรพ์ที่สะท้อนชีวิตการเดินทางสู่สุวรรณทวีปของแขกอินเดียเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว
1: มาอยู่ที่เมืองเตยแล้วถึงที่นี่ก็อยู่เกาะกลางเลยแกได้ซ่อนแกว่าขึ้นก่อนไม่ใหญ่แกซ่อนคำกระทึงแกหยุดจากการคลายผ้าแกก็ว่าเป็นรำปะบดของลิเกอำนาจซึ่งคนเจ้าเกาะเขาเกิดศรัทธาเชื่อตื้อก็นิยมจมจอบกันนะพอเขาจมจอบก็ต้องกันพนันกันคนอิสลามเนี่ยเขาจวนแกว่าให้แกเป็นอาจารย์ฝึกง่ายแกก็ฝึกกว่าได้ไปทีละลำทีละลำแกก็ฝึกไปเผื่อเรือยเผื่อกุมกระตังว่าเจ้าเล่ก็จับสมัยนั้นหมายความว่าพวกเจ้าเล่นั้นเอ้ยรำนาดครึ่มบันนี้หมายความเขาล้มบ้านล้มเมืองเขานิยมชมชอบกันเขารักดีเกนี้ไปลำในมากกว่ามาคนก็ชอบลำในคนก็ชอบ
0: คำว่าลิเกนั้นเลือนมาจากคำอาหรับคือดีเกเป็นบทเพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าใช้สวดเข้ากับจังหวะกลองรอบบานาหรือรำมานาซึ่งมีความหมายว่าพระผู้อภิบาลของเราชาวอาหรับได้นำพิธีสวดดีเกมาเผยแพร่ในอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและจากอินเดียก็เข้าสู่ชวาสุมาตรามาลายูรวมถึงไทยตอนใต้ไม่ว่าเส้นทางของลิเกป่าจะเริ่มต้นจากเรื่องราวทางศาสนาหรือตำนานการค้าของแขกแดงก็ตามแต่เพราะเหตุใดจึงพบการละเล่นชนิดนี้เฉพาะบริเวณจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเท่านั้นดินแดนชายฝั่งตะวันตกเคยมีความสำคัญเช่นไรต่อเส้นทางการค้าทางทะเลในยุคโบราณภาพเขียนฝาผนังถ้ำบนเกาะพีพีเลและพีพีดอนในหน้าน้ำจังหวัดกระบี่ได้บันทึกร่องรอยการค้าโบราณของชาวต่างชาติสู่ทะเลอันดามันภาพเรือสำเภาจีนและเรือกำปั่นจากยุโรปจุดความสงสัยว่าเมื่อครั้งต้นพุทธศตวรรษได้มีเรือสินค้าจากโพ้นทะเลแวะมาจอดที่ชายฝั่งตะวันตกของไทยเพื่อลำเลียงสินค้าข้ามคาบสมุทรไปสู่ฝั่งอ่าวไทยแทนการนำเรืออ้อมปลายแหลมมาลายูซึ่งขณะนั้นเต็มไปด้วยพยันตรายจากโจรสลัด

ดินแดนชายฝั่งตะวันตกจากจังหวัดระนองลงไปตลอดปลายแหลมล้วนมีร่องรอยการเดินทางของผู้คนข้ามฝั่งจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกมาแต่โบราณสมัยการค้นหาเส้นทางโบราณข้ามคาบสมุทรกระทำต่อเนื่องกันมานานหลายทศวรรษแม้ในปัจจุบันการค้นคว้าก็ยังไม่สิ้นสุดเส้นทางจากอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ข้ามไปสู่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเส้นทางการค้าโบราณแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในช่วงแรกของการค้าระหว่างอินเดียและจีน

0: การขุดพบลูกปัดโบราณที่บ้านควนลูกปัดซึ่งอยู่ห่างจากปากน้ำคลองท่อม5กิโลเมตรแสดงเค้าเงื่อนทางโบราณคดีชิ้นแรกของเส้นทางคลองท่อมอ่าวบ้านดอนนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าที่นี่คือชุมชนโบราณของชาวอินเดียเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเป็นทั้งท่าเรือขนถ่ายสินค้าข้ามฝั่งและแหล่งผลิตลูกปัดจำนวนมหาศาล
1: ไม่น้อยจาก10ตันนี่พูด 50-50% จะพูดสูงไม่ได้ต่ำไม่ได้แต่ไม่ในก็ปลวกลูกปลวกมันใหญ่เราเรียกทางนี้เรียกปลวกหมอสีนั่นเอากระจบฟันที่พุ่งเนี่ยพุ่บเดียวพุ่งออกมาเลยไปยืนดูด้วยไอ้ปองกระป๋องอวันตินลูกใหญ่นั่นรับ2-3กระป๋อง

0: หลักฐานทางวัฒนธรรมเกี่ยวพันถึงชนชาติอาหรับเปอร์เซียอียิปต์อินเดียและจีนพบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปใต้ผืนดินของอำเภอคลองท่อมราว 2,000 ปีล่วงมาแล้วที่บันทึกของปโตเลมีนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกได้พูดถึงฝรั่งที่เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิว่ายังมีความเลื่อมใสในเรื่องเทพเจ้ากรีกโรมันจึงน่าจะมีหลักฐานทางความเชื่อปรากฏอยู่ในแผ่นดินแถบนี้บ้างรูปแกะสลักบนแผ่นหินคาเนเลียนเป็นรูปสตรียืนมือถือธัญพืชอาจหมายถึงเทพธิดาไทคีซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งโชคลาภที่นักเดินเรือพกพาเป็นเครื่องรางหรือสิ่งของนำโชคลูกปัดสุริยะเทพและรูปแกะสลักเทพเจ้ากรีกโรมันเหล่านี้มีรูปแบบทางศิลปะที่บ่งบอกว่าอยู่ในยุคสมัยคลาสสิกของอาณาจักรโรมันการค้นพบครั้งนี้จึงสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวต่างชาติในราวพุทธศตวรรษที่6ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับยุคคลาสสิกของโรมันอีก500ปีต่อมาคลองท่อมไม่ได้เป็นเพียงเมืองท่าพักสินค้าเท่านั้นแต่ได้พัฒนาเป็นชุมชนผลิตลูกปัดจากการพบลูกปัดแบบต่างๆจำนวนมากทั้งหินแก้วหลากสีและเบ้าหลอมเครื่องประดับร่องรอยการมาเยือนของพุทธศาสนาปรากฏในลูกปัดรูปสวัสดิกะอันเป็นตรามงคลของศาสนาพุทธตราประทับอักษรปาละวะเหล่านี้แสดงถึงสื่อสัมพันธ์ทางการค้ากับพ่อค้าจากอินเดียตอนใต้สิทธิบัตรขอผ่านทางเหล่านี้ยืนยันว่าการเดินทางของนายวานิชยังไม่สิ้นสุดพวกเขายังต้องนำกองคาราวานสินค้ามุ่งหน้าไปสู่จุดหมายอีกฟากฝั่งคลองท่อมและคลองปะกาใสเป็นลำน้ำที่อยู่ในละแวกเดียวกันและขุดพบซากเรือโบราณจมอยู่เสมอๆการขุดพบเรือโบราณในคลองปะกาใสได้คลี่คลายข้อสงสัยว่าในอดีตมีเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาจอดในลำคลองที่แคบและตื้นเขินอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร
1: วันเย้ามันย่างย่างย่างนั่นแหละตอนนี้เราที่พ่อว่าลึ
2: นี่ทายนี่ครับ
1: นี่ผมเข้าไปในลิ้นเราต้องเข้าในลิ้นตรงเราที่พ่อว่าเดี๋ยวนี้ต้องยาวย่างตั้มเดี๋ยวเส้นนึงเส้นนึงตอนนั้นเราย่างตั้มเลยเส้นนึงเราตั้มเราประมาณว่าย่างตั้มว่าเส้นนึงปลาก็ต้องวางอยู่เราเก็บว่า
0: เรือใหญ่ลำนี้สันนิษฐานว่ามีอายุไม่เกิน100ปีลักษณะเป็นเรือใบขนาดใหญ่จมโคลนตมทอดขวางลำน้ำเกยลึกเข้าไปในแผ่นดินถ้าในระยะเวลา 2-3 ชั่วอายุคนลำคลองยังมีสภาพกว้างขวางพอที่เรือใหญ่เข้ามาได้แล้วคงไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่าเมื่อ 2,000 ปีก่อนลำน้ำบริเวณนี้ย่อมเป็นเส้นทางคมนาคมที่เหมาะสมสำหรับเรือจากต่างประเทศแวะเข้ามาขนถ่ายสินค้า
3: เขาที่ใช้ไปพัดข้างใต้มันอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีไม้อีกอันหนึ่งนี่มันแถวนี้มันใช้แบนอย่างนี้แบนไอ้ชิ้นนี้มันอยู่ใต้มันในชิ้นนี้มันอยู่บนแล้วมันประกบอยู่ข้างใต้มันในนี้มันไม่ใช่เป็นมาดลำมันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นแต่ส่วนประกอบมันมาปิดส่วนนอกมันอีกส่วนนอกไอ้มาดลำมันอาจจะไม่ยาวตรงนี้ที่ผมที่เคยไปเห็นนะไปเห็นที่อำเภอกอกเขาเคยไปลงดูในเรือใหญ่ไปแล้วเรือใหญ่เขาปลูกมะพร้าวเลย3ต้นนะมั้ง
0: การย้อนรอยอดีตที่ล่วงมานานกว่า 2,000 ปีนั้นเป็นเรื่องที่หาหลักฐานแน่ชัดได้ยาก แต่จากบันทึกความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่สามารถนำทางย้อนกลับไปมองอดีตเมื่อ 50-60 ปีก่อนยามนั้นเส้นทางข้ามคาบสมุทรสายนี้ยังเป็นที่นิยมใช้เดินทางค้าขายจากคลองท่อมไปอ่าวบ้านดอนโดยผ่านทางบ้านพรุดินนาและบ้านลำทับทางหลวงหมายเลข4038คืออดีตเส้นทางเดินป่าระยะทาง23กิโลเมตรจากคลองท่อมถึงลำทับคนโบราณใช้เวลาเดิน 1-2 วันอาศัยช้างเป็นพาหนะบรรทุกสินค้าลำทับเคยเป็นแหล่งชุมนุมสินค้านานาชนิดโดยเฉพาะของป่าและหวายเพราะมีคลองสินปุนไหลผ่านจึงมีพ่อค้ามากหน้าหลายตาพากันขนสินค้าขึ้นล่องไปอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: ในอดีตหวายเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของลำทับแม้จะเหลือน้อยเต็มทีแล้วในปัจจุบัน
1: มาจากนี้ก็ป่าเมืองไปลำทับซึ่งถือว่าได้เต็มเต็มกระรองรุ่งรุ่งแต่ความขึ้นพุ่นแน่หนาวกับผลทุราชผลทุราชซึ่งใกล้ว่ายเสร็จก็ติดตามง่ายถือพอตัวบุญปลาอะไรบนนั้นนะเรือแต่ก็ขึ้นมากรองนั่นแหละขึ้นมาตั้งมากรองที่พุ่นนั่นนะข้าวบ้าของที่พุ่นผลันตับอันนี้จากโน่มากอ่ะมันสิบกว่าวันนะครับตัวสูตรตั้งกองผลันตับมันเขียวนี่น้ำนะ
0: เส้นทางเดินป่าจากคลองท่อมถึงคลองสินปุ่นของพ่อค้าเมื่อ 50-60 ปีก่อนอาจทับรอยเส้นทางข้ามคาบสมุทรของชาวอินเดียยุคโบราณตามข้อสันนิษฐานสภาพภูมิประเทศระหว่างคลองท่อมกับคลองสินปุ่นคือภูเขาสูงชันและป่าทึบในบริเวณเทือกเขาปรับอันเป็นแหล่งต้นน้ำของลำคลองทั้งสองสายคลองท่อมนั้นไหลแยกมาทางตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามันส่วนคลองสินปุ่นมุ่งหน้าไปทางตะวันออกสู่ลำน้ำตาปีไปออกอ่าวไทยเส้นทางเดินบก23กิโลเมตรสายนี้อยู่พ้นแนวสูงชันสลับซับซ้อนของเทือกเขาปรับจึงน่าจะเป็นหนทางเดียวที่สะดวกที่สุดสำหรับกองคาราวานสินค้าเมื่อเดินทางถึงคลองสินปุ่นสินค้าจะถูกขนถ่ายลงเรือล่องไปตามคลองจนบรรจบกับลำน้ำตาปีที่บ้านหนองปลาตายอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างจากฝั่งน้ำตาปีขึ้นไป2กิโลเมตรปรากฏร่องรอยเมืองโบราณที่อำเภอเวียงสะอยู่ในป่ารกร้างมานับพันปีมีรอยคูเมืองมองเห็นได้ชัดเจนนักโบราณคดีลงความเห็นว่าเมืองโบราณที่เวียงสะคือนครรัฐถาวรแห่งแรกของกลุ่มชนวัฒนธรรมอินเดียบนคาบสมุทรแห่งนี้ข้อความบางตอนจากจดหมายเหตุจีนกล่าวถึงนครรัฐแห่งนี้ว่าเขาศึกษาภาษาสันสกฤตกันทั้งนั้นและประพฤติตามพระพุทธบัญญัติอย่างเคร่งครัดมีวิหารทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายพราหมณ์ภิกษุในพระพุทธศาสนาฉันเนื้อสัตว์แต่ไม่ดื่มน้ำเมานักบวชในฝ่ายพราหมณ์ไม่เอาทั้งสองอย่างในราชสำนักมีพราหมณ์มาจากอินเดียเป็นอันมากที่เวียงสะเทวรูปพระศิวะและพระนารายณ์เทพเจ้าของศาสนาฮินดูถูกขุดพบพร้อมๆกับรูปพระพุทธเจ้าสากยมุนีแบบคุปตะยืนยันการหว่านโปรยอารยธรรมอินเดียสู่สุวรรณภูมิตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11เทวรูปพระนารายณ์สมัยคุปตะอีก2องค์ถูกค้นพบที่เขาศรีวิชัยอ่าวบ้านดอนอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบนเขาพระนารายณ์อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาทั้ง3องค์เป็นรูปประติมาศิลาทรายเนื้อเดียวกันอายุสมัยเดียวกันประทับยืนข้ามคาบสมุทรจากตะวันตกสู่ตะวันออกจากตะกั่วป่าสู่เวียงสะและอ่าวบ้านดอนเราจะบอกว่านี่คือเส้นทางสายอารยธรรมอีกสายหนึ่งเส้นทางสายนี้เริ่มต้นที่เกาะคอเขาปากน้ำตะกั่วป่า
2: ตีเดียวทั้งใน
3: เดียวหาบเรือ
0: การขุดพบลูกปัดเศษเครื่องถ้วยและซากโบราณสถานบนเกาะคอเขาชี้ชัดว่าที่นี่คือเมืองท่าพักสินค้าในอดีตจากเกาะคอเขาสามารถนำเรือเลียบฝั่งเข้าสู่แม่น้ำตะกั่วป่าบนยอดเขาริมแม่น้ำตะกั่วป่านี้เองที่ชาวอินเดียได้นำเทวรูปพระนารายณ์ขึ้นไปประดิษฐานไว้เพื่อสักการะบูชาตามคตินิยมของฮินดูหลักฐานทางวัฒนธรรมชิ้นเอกของเมืองตะกั่วป่าคือการพบศิลาจารึกอักษรปาละวะเผยการเข้ามาของชาวทมิฬจากอินเดียใต้สะชื่อสีอวะนินารนัมซึ่งระวรมันคุณะไปขุดเองใกล้เมืองนังคุระอยู่ในการรักษาของสมาชิกแห่งมณิครามและกองทัพระหว่างหน้ากับชาวไร่ชาวนาสันนิษฐานว่านังคุระเป็นชื่อตำบลที่ชาวทมิฬตั้งอยู่ใกล้เมืองตะกั่วป่าทุกวันนี้เส้นทางตะกั่วป่าอ่าวบ้านดอนเชื่อกันว่าเป็นเส้นทางลัดข้ามคาบสมุทรที่สั้นที่สุดแต่เป็นการเดินทางที่ยากลำบากเพราะต้องข้ามเขาศกอันสูงชันจนไม่น่าเป็นไปได้ว่าพ่อค้าชาวอินเดียจะใช้เส้นทางนี้บทพิสูจน์ในเรื่องนี้จึงตกอยู่ที่การค้นหาหลักฐานอันเป็นรูปธรรมที่บริเวณเกาะคอเขาเป็นแหล่งที่พบภาชนะเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศ์ถังและเศษเครื่องแก้วอาหรับเช่นเดียวกันกับพบที่แหลมโพอำเภอชัยยาอันเป็นปลายทางของเส้นทางข้ามคาบสมุทรสายนี้การพบร่องรอยโบราณวัตถุมากมายที่อยู่ในอายุสมัยเดียวกันในพื้นที่สองฝากฝั่งจึงเป็นคำตอบได้ว่ามีการเดินทางข้ามคาบสมุทรโดยเส้นทางนี้จริงการล่วงมานับพันปีเส้นทางข้ามคาบสมุทรหมดความสำคัญในเชิงพาณิชย์ลงแต่ยังคงล้ำค่าต่อการแสวงหารอยอดีตแห่งอารยธรรมบัดนี้พาณิชย์นาวีในคาบสมุทรมาลายูได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเรือคิมชวนหวดแล่นใบมาจากปีนังทุก2เดือนเพื่อมาซื้อฐานที่บ้านคลองยางจังหวัดกระบี่ในปัจจุบันพ่อค้าต่างชาติที่แวะเวียนมาค้าขายในดินแดนชายฝั่งอันดามันของไทยคือเพื่อนบ้านในคาบสมุทรมาลายูเท่านั้นอิววอกเจ้าของเรือชาวจีนมาเลเล่าว่าค้าฐานกับไทยมานาน35ปีแล้วเมื่อก่อนมีเรือมาค้าฐานจากปีนังหลายสิบลำปัจจุบันเหลืออยู่เพียงลำเดียว

0: ถ่านไม้โกงกางและไม้ตะบูนเคยเป็นสินค้าออกที่นำรายได้มหาศาลแก่เจ้าของเตาเผาถ่านในอดีต
1: ทำมาจนถึงที่006นี่ได้ส่งอาหรับตอนนั้น8ลำเข้าไป8ลำนี่คนสิงคโปร์มาติดต่อคนพี่นางซื้อหมดทั้ง8ลำตอนนั้น8ลำกำไรประมาณสัก 80,000 นะก็ดีใจจะตายแล้วพอหลังจากนั้นก็มีส่งอาหรับกันด้วยมีเรื่อยหยุดบ้างไม่ส่งบ้าง
0: ทุกวันนี้การค้าขายทางทะเลในคาบสมุทรตอนใต้ของไทยเริ่มหยุดชะงักเมื่อขาดแคลนแรงงานคนจีนซึ่งเชี่ยวชาญในการเดินเรือพวกเขาหันไปหาอาชีพอื่นที่ปลอดภัยและมีรายได้ดีกว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ในดินแดนสุวรรณภูมิเปลี่ยนไปตามกาลเวลาจากที่เคยเป็นแหล่งตลาดค้าเครื่องเทศของป่าและทองคำบัดนี้มีเพียงการค้าถ่านไม้ที่คงสะท้อนความมั่งคั่งของแผ่นดินในไม่ช้าเส้นทางการค้าสายนี้ก็คงเหลือเพียงร่องรอยของอดีตอันรุ่งเรืองไว้เท่านั้น

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

ที่นี่คือชุมชนโปรตุเกสที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในมาลากามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่14ทุกๆปีพวกเขาจะมีงานฉลองเทศกาลนักบุญปีเตอร์เทพเจ้าแห่งชาวประมงเช่นเดียวกับชาวโปรตุเกสในยุโรปเรือประมงทุกลำในหมู่บ้านจะถูกนำขึ้นฝั่งมาชะล้างให้สะอาดสำหรับใช้ประกอบพิธีในวันนี้พวกเขาเชื่อว่านักบุญปีเตอร์คือสัญลักษณ์ของพละกำลังความเข้มแข็งและเป็นตัวแทนของคนหาปลาเรือประมงนั้นหมายถึงคริสตจักรการเหวี่ยงแหลากฝูงปลาให้เข้ามาที่เรือเปรียบประดุจการช่วยเหลือมวลมนุษย์เข้าสู่อ้อมแขนของพระผู้เป็นเจ้าชาวประมงโปรตุเกสในมะละกาอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนเล็กๆริมฝั่งทะเลอันดามันพวกเขายังคงนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตามรอยบรรพบุรุษซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่เมื่อ500ปีมาแล้วภายในโบสถ์ประจำหมู่บ้านชาวบ้านส่วนหนึ่งกำลังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อน้อมสักการะนักบุญปีเตอร์ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งขมักเขม้นอยู่กับการประดับตกแต่งเรือประมงที่ลากขึ้นมาไว้บนฝั่งกว่า50ลำบ้านไหนตกแต่งได้สวยและมีความหมายมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลเรือบางลำได้เล่าเรื่องราวการเดินทางของชาวโปรตุเกสสู่มะละกาเพื่อล่าอาณานิคมทางการค้าและเผยแผ่ศาสนาบางลำก็เล่าประวัติของนักบุญปีเตอร์ครั้งที่ยังเป็นคนหาปลาธรรมดาจนได้พบกับพระเยซูทรงประทานกุญแจแห่งประตูสวรรค์ให้เพื่อนำทางมนุษย์สู่โลกของคริสตจักรเจ้าของเรือบางลำมีทุนน้อยยังต้องประดับประดาเรือไปตามกำลังหรือไม่เช่นนั้นก็เพียงชะล้างเรือให้สะอาดเท่านั้นเพราะจุดมุ่งหมายสำคัญของการนำเรือขึ้นฝั่งในวันนี้ก็เพื่อให้เรือทุกลำได้รับการประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเมื่อต้องออกหาปลาในปีต่อไป

่อนที่มะละกาจะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่15ดินแดนแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบริมฝั่งทะเลอันดามันความรุ่งเรืองมั่งคั่งของมะละกาเริ่มขึ้นเมื่อพระเจ้าปรเมศวรเสด็จลี้ภัยการเมืองจากอาณาจักรทูมาสิกหรือสิงคโปร์มาสถาปนานครรัฐแห่งใหม่ขึ้นที่หมู่บ้านชาวประมงบนชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูมาฮวนชาวจีนมุสลิมผู้ซึ่งเดินทางร่วมไปกับกองเรือคณะทูตจีนของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงมิตรประเทศของมะละกาได้เขียนบรรยายถึงมะละกาในยุคนั้นว่าดินเมืองมะละกาแห้งแล้งพืชพันธุ์ธัญญาหารขาดแคลนและประชาชนไม่ชอบการเกษตรกรรมด้วยเหตุนี้การค้าจึงเป็นธุรกิจที่สำคัญของมะละกาผลกำไรจากการค้าเท่านั้นสามารถแลกอาหารมาเลี้ยงพลเมืองได้

เมืองมะละกาตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายูตรงช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นจุดผ่านทางของเรือสินค้าที่แล่นใบมาจากโลกตะวันออกและโลกตะวันตกตำแหน่งที่พำนักครึ่งทางของมะละกาจึงเป็นเสมือนตลาดกลางที่ขบวนเรือสินค้าทั้งจากตะวันตกและตะวันออกจะต้องแวะนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันแต่ในที่สุดความมั่งคั่งของมะละกาได้กลายเป็นดาบสองคมเมื่อโปรตุเกสต้องการผูกขาดการค้าเครื่องเทศในดินแดนแถบนี้แต่เพียงผู้เดียวการครอบครองเมืองท่ามะละกาเท่านั้นสามารถทำให้โปรตุเกสมีอำนาจควบคุมการค้าเครื่องเทศและเส้นทางการค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออกอัลฟองโซดาวบูเคิร์กอุปราชโปรตุเกสได้นำกองเรือ18ลำพร้อมทหาร 1,400 คนเข้ามาพิชิตมะละกาได้ในปีคริสตศักราช 1,511 ทันทีที่ยึดเมืองไว้ได้ดาวบูเคิร์กลงมือสร้างป้อมปราการอาฟาโมซาขึ้นทั้งฝั่งขวาของปากน้ำมะละกาซึ่งสะดวกต่อการลำเลียงเสบียงอาวุธป้อมอาฟาโมซาเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยหินแห่งแรกในมะละกามีความแข็งแรงสามารถต้านภัยการจู่โจมของข้าศึกทางทะเลมาตลอด130ปีวิหารเทพีแห่งขุนเขาถูกสร้างขึ้นภายในปริมณฑลของป้อมอาฟาโมซาเพื่อถวายแก่พระแม่มารีที่ทรงช่วยเหลือกองเรือโปรตุเกสให้พ้นภัยจากข้าศึกในทะเลจีนใต้ภายในลานวิหารมีห้องเก็บพระศพของนักบุญฟรานซิสซาเวียซึ่งถูกนำร่างมาไว้ที่มะละกาเป็นเวลา9เดือนก่อนที่จะย้ายไปฝังที่เมืองกัวการเดินทางมาโลกตะวันออกของนักบุญฟรานซิสซาเวียบอกเจตนาอันชัดเจนของโปรตุเกสที่จะสร้างคริสตจักรโรมันคาทอลิกขึ้นในแผ่นดินตะวันออกแต่การเผยแพร่ศาสนากลับกลายเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จทางการค้าของโปรตุเกสเพราะโปรตุเกสไม่อาจหามิตรทางการค้าในดินแดนเครื่องเทศซึ่งล้วนแต่เป็นชาวมุสลิมแทบทั้งสิ้นในคริสตศตวรรษที่17ฮอลันดายกกองทัพเรือเข้ามายึดครองมะละกาไปจากโปรตุเกสได้สำเร็จวิหารเทพีแห่งขุนเขาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวิหารเซนต์ปอลสำหรับผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ตามแบบฮอลันดาเท่านั้นเหล่าวิหารและป้อมปราการที่เจ้าอาณานิคมสร้างไว้มากมายเป็นเสมือนผู้พิทักษ์ประตูเมืองที่เฝ้าดูความผันแปรของนครท่ามะละกาตั้งแต่ยามรุ่งโรจน์จนกระทั่งหมดสิ้นอำนาจในการค้าทางทะเลเมื่อเข้าสู่ยุคการปกครองของอังกฤษวิหารเซนต์ปอลกลายเป็นเพียงคลังดินปืนและสุสานของเหล่าขุนนางโปรตุเกสและฮอลันดาก่อนที่จะถูกรื้อทำลายไปในที่สุดตลอดระยะเวลา130ปีที่โปรตุเกสปกครองมะละกาวัฒนธรรมของชนกลุ่มนี้ได้ฝังรากกล้าลงในแผ่นดินและวิญญาณของคนรุ่นต่อมาอย่างแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลา130ปีที่โปรตุเกสปกครองมะละกาวัฒนธรรมของชนกลุ่มนี้ได้ฝังรากกล้าลงในแผ่นดิน

0: Mampu percaya pun nun nanti berkisah di tu orang kosan. Saya pun persembahan pun nun tengah masuk pada pakar pisang gudenti. Pada ini kan tindih kini nun papiya. Kontrak ini buat minggu kini tengah nun mutu kawadu.
1: ภาษาที่ไซปาริยาโน่เดอคอซ่าและชาวโปรตุเกสกว่า 1,800 คนในมาลากาใช้พูดกันนั้นเรียกว่าภาษาคริสตังเป็นภาษาโปรตุเกสสมัยคริสต์ศตวรรษที่15หรือยุคกลางปัจจุบันชาวโปรตุเกสในประเทศก็ไม่ได้ใช้อีกต่อไปแล้วนอกจากชาวโปรตุเกสพลัดถิ่นกลุ่มนี้เท่านั้น

อาชีพเก่าแก่ที่ชาวโปรตุเกสในมาลากาถือเป็นความชำนาญเฉพาะตัวของพวกเขาคือการทำประมงชายฝั่งคนที่นี่จะใช้อวนผีเสื้อหรือลังไกสำหรับออกหากุ้งยามน้ำลงเต็มที่ทุกวันนี้พวกเขาออกจับกุ้งเพียงเพื่อเสริมรายได้เท่านั้นถ้าได้กุ้งมาเต็มตะกร้าก็จะแบ่งขายครึ่งหนึ่งที่เหลือเก็บไว้เป็นอาหารในครอบครัวแม้อาชีพประมงจะเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วก็ตามปัจจุบันมีชาวโปรตุเกสที่ออกจับปลาเป็นอาชีพอยู่ไม่ถึง200คนและนับวันจะลดน้อยลงทุกทีชาวบ้านส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงขึ้นจึงมักไปทำงานในเมืองซึ่งมีรายได้แน่นอนกว่าหมู่บ้านประมงของชาวโปรตุเกสเหล่านี้อยู่ระหว่างช่องแคบมาลากาช่วงที่ห่างจากแผ่นดินสุมาตราของอินโดนีเซียเพียง 18-60 กิโลเมตรเรือหาปลาของพวกเขาจึงไม่สามารถไปไกลจากฝั่งได้มากนักเพราะออกเรือไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เข้าหน้าน้ำอินโดนีเซียความสะดวกในการไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองทำให้เรือสินค้าพื้นเมืองทั้งจากมะละกาและสุมาตราวิ่งขึ้นล่องค้าขายระหว่างช่องแคบกันมาตั้งแต่สมัยแรกของการสถาปนานครรัฐมะละกาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้มีเรือใบจากสุมาตราบรรทุกถ่านมาขายที่มะละกาเดือนละ4ลำและรับซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดจากมะละกากลับไปเรือบรรทุกไม้สูงมีเข้ามาสัปดาห์ละ2-3ครั้งส่วนใหญ่เป็นไม้ยางจากอินโดนีเซียสินค้าชนิดอื่นก็มีแยมเสื่อและข้าวเรือใบบรรทุกสินค้าพื้นเมืองต่างๆที่แวะเข้ามาจอดที่ท่าเรือมะละกาในปัจจุบันอาจสะท้อนภาพเมืองท่ามะละกายามรุ่งเรืองได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นมะละกาในยุคที่การค้าเฟื่องฟูนั้นมีพ่อค้าต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายบ้างเข้ามาเพียงเพื่อค้าขายบ้างก็มาตั้งหลักแหล่งเป็นการถาวรรวมแล้วในขณะนั้นภาษาพูดในมะละกามีแตกต่างกันถึง84ภาษาเครื่องถ้วยชามที่พบจากซากเรือจมในหน้าน้ำมะละกาเป็นประจักษ์พยานถึงการเข้ามาของพ่อค้าต่างชาติทั้งชาวจีนสยามและยุโรปไหเบลามีนใบนี้เดินทาง

าจากเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีในคริสต์ศตวรรษที่17แต่มาจมอยู่ใต้ท้องทะเลเสียก่อนที่จะถึงแผ่นดินมาลากาในยุคนั้นถ้วยชามจากจีนเป็นที่ต้องการของตลาดต่างชาติมากจีนถึงกับยอมออกแบบลวดลายเฉพาะตามที่ลูกค้าสั่งจึงปรากฏอักษรอาหรับิกบนแจกันสมัยราชวงศ์หมิงใบนี้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17ถึง18ชาวยุโรปมีค่านิยมต่อการที่ได้เป็นเจ้าของเครื่องถ้วยน้ำเงินขาวสมัยราชวงศ์ชิงว่าเป็นคนมีระดับและรสนิยมทันสมัยสินค้าเหล่านี้ตกทอดอยู่ในแผ่นดินมาลากาจวบจนปัจจุบันด้วยเคยเป็นตลาดกลางที่รวมสินค้าและที่พักพิงของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ

ผู้คนต่างถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามาสู่มาลากาในอดีตได้สร้างชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายให้แก่มาลากาสืบต่อมา

0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
1: Amen.
2: And a community is not just built up of people of our own comfortable zone.
1: Just a simple story.
3: ศาสนาได้โน้มนำผู้คนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมให้เข้ามาหลอมรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว

าสนายังได้เป็นตัวกำหนดความมั่นคงแห่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมมิให้เสื่อมสลายไปโดยง่ายเบ้าล้อมของการอยู่ร่วมกันในสังคมกำลังทำหน้าที่ของมันที่โรงเรียนคริสคาโนซาในหมู่บ้านโปรตุเกสเด็กๆ เหล่านี้คือมรดกของวิถีชีวิตอันแตกต่างในมะละกาอดีตเมืองท่าที่หลากด้วยสีสันจากอารยธรรมภายนอกย่านจัตุรัสตึกแดงของมะละกาถูกกำหนดให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สมัยฮอลันดาเข้ามาปกครองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้เป็นอาคารทรงฮอลันดาที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ในอดีตคือที่ทำการของผู้สำเร็จราชการฮอลันดาในมะละกามีลักษณะทางสถาปัตยกรรมของฮอลันดาอย่างเห็นได้ชัดด้วยการก่อผนังหนาเป็นแนวเหยียดยาวและมีประตูหน้าต่างใหญ่โตอาคารในย่านนี้เดิมทาสีขาวถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อเลียนแบบตึกอิฐแดงในนครร็อตเตอร์ดัมของฮอลันดาบ้านเรือนในบริเวณเดียวกันจึงต้องทาสีแดงไปด้วยแม้จะสร้างคนละยุคสมัยคริสต์เชิร์ชเป็นโบสถ์ซึ่งฮอลันดาสร้างไว้สำหรับชาวคริสเตียนโปรเตสแตนต์ในโอกาสครบรอบ100ปีที่เข้ายึดครองมะละกาปัจจุบันได้กลายเป็นของนิกายแองกลิกันตามแบบอังกฤษไปแล้วกลิ่นอายของวัฒนธรรมตะวันตกยังคงแฝงอยู่ในจิตใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาต่อพระเจ้าของผู้คนที่มาจากต่างถิ่นต่างแผ่นดินความคึกคักของนครท่ามะละกาได้จางหายไปพร้อมกับการย้ายศูนย์กลางการค้าทางทะเลไปสู่ปีนังและสิงคโปร์ในยุคที่อังกฤษก้าวเข้ามาสู่คาบสมุทรมาลายูความสงบเงียบของมะละกาในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครองนั้นผู้คนที่ได้มาพบเห็นถึงกับได้นิยามเมืองไว้ว่ามะละกาเป็นเมืองเก่าแก่สไตล์ฮอลันดาดูโบราณโบราณดั่งเมืองในฝันผู้คนล้วนเป็นทายาทอาณานิคมของโปรตุเกสและฮอลันดาทั้งยังเปี่ยมล้นด้วยไมตรีจิตบรรยากาศของความสบายเรียบง่ายแทรกซึมอยู่ทุกชานเรือนเป็นความสงบเหงาดั่งท้องทะเลไร้คลื่นลมเกียจคร้านดั่งใบปาล์มยามแกว่งไกวท่ามกลางอากาศอันร้อนระอุ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ในช่วงนี้ต้องติดตามสภาพอากาศกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะและสภาพอากาศในช่วง27กันยายนถึง3ตุลาคม2569ในวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคม69ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางในระยะแรกทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันประกอบกับมีลมตะวันออกปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในวันที่28กันยายนถึง3ตุลาคม69คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ขอควรระวังในช่วงวันที่27ถึง28กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน69

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

ศักราชใหม่ของเส้นทางการค้าสู่ทะเลอันดามันเริ่มต้นอีกครั้งที่เมืองท่าปีนังเกาะหมากหรือปีนังแต่เดิมนั้นขึ้นอยู่กับไซบุรีเมื่อครั้งที่ไซบุรีต้องการเป็นอิสระจากอาณัติของสยามไซบุรีจึงขอความช่วยเหลือมายังอังกฤษโดยแลกเปลี่ยนกับการยกเกาะหมากให้อังกฤษดูแลในปลายคริสต์ศตวรรษที่18อังกฤษได้เข้ามาบุกเบิกเกาะปีนังซึ่งขณะนั้นเป็นป่ารกชัดและอุดมไปด้วยต้นหมากให้กลายเป็นแผ่นดินทองของพ่อค้าวานิชและชาวจีนอพยพซึ่งลี้ภัยสงครามกลางเมืองมาจากมณฑลตอนใต้ของแผ่นดินใหญ่ชาวจีนในปีนังส่วนใหญ่อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยนเมื่อแรกเดินทางมาถึงก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ตามสกุลหรือแซ่ระบบกงสีจึงได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ชาวจีนแซ่เดียวกันซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ใหม่ยังไม่มีงานทำและที่พักพิงกงสีแซ่คูเป็นกงสีที่ใหญ่ที่สุดในปีนังสร้างขึ้นเมื่อ150กว่าปีมาแล้วเพื่อเป็นที่พึ่งของชาวจีนแซ่คูที่อพยพมาในรุ่นนั้น102คนการก่อสร้างกงสีแซ่คูเป็นผลงานของช่างฝีมือและศิลปินชาวจีนอพยพทั้งสิ้นด้วยความภาคเพียรพยายามที่จะสร้างให้วิจิตรโอฬารเช่นเดียวกับพระราชวังในแผ่นดินจีนโดยเฉพาะส่วนหลังคาซึ่งล้วนประดับประดาด้วยเครื่องปูนปั้นมีน้ำหนักถึง25ตันมีมังกรไว้เป็นผู้ปกปักรักษาตามคตินิยมของจีนโบราณโถงกลางและโถงซ้ายเป็นห้องบูชานักบุญตัวไซเยและตัวแปะกงซึ่งชาวคูนับถือว่าเป็นพระผู้พิทักษ์ของสกุลคูโถงขวาเป็นห้องเก็บป้ายชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งรายชื่อบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูล

0: สมาชิกของชาวคูในปัจจุบันมีอยู่ราว 10,000 คนเฉพาะผู้ที่มาจากมณฑลฮกเกี้ยนและเข้ามาตั้งถิ่นฐานในมาเลเซียและสิงคโปร์ทุกวันนี้ความช่วยเหลือที่กงสีมีให้แก่ชาวคูจะมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาสวัสดิการสำหรับคนชราและบริจาคให้แก่คนจีนผู้ยากไร้ที่อยู่ในตระกูลอื่นๆในอดีตชาวจีนในปีนังที่แยกกันอยู่ตามสกุลจะเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นทำให้มีโอกาสน้อยหรือแทบไม่มีเลยที่จะผสมกลมกลืนกันได้
1: Mainly in Penang, the clan houses are owned by the Hokkien community. Most of the Hokkien community, they do not like other communities to come into their clan. They want to have their own clan. That's the point. But in the case of Ku Gongsi, we have got only from one district only. No doubt there are many Hokkien, you see.But they are not members, you see, of our district. But they are not accepted. They are not accepted because why? They are not members of our district.
0: คูเต็งเล็งเล่าว่าเมื่อแรกตั้งกงสีคูนั้นเคยขอร้องให้คนในตระกูลอื่นมาร่วมมูลนิธิด้วยแต่ก็ไม่มีใครสนใจปัจจุบันคนต่างแท้จึงไม่สามารถมาเรียกร้องขอทุนจากกงสีคูได้

ที่บริเวณท่าเรือปีนังมีหมู่บ้านชาวจีนฮกเกี้ยน2ตระกูลคือตระกูลหลิมและตระกูลจิวแม้ว่าในอดีตการไปมาหาสู่กันระหว่าง2ตระกูลเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ปัจจุบันความขัดแย้งต่างๆได้คลี่คลายไปตามกาลเวลาเมื่อแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในปีนังคนในตระกูลหลิมและตระกูลจิวส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างขนของที่ท่าเรือและพายเรือรับส่งผู้โดยสารขึ้นเรือใหญ่หลิมชินยกผู้เฒ่าแซ่หลิมวัย61ปีได้ล่องเรือมาจากมณฑลฮกเกี้ยนตั้งแต่อายุ16พร้อมกับพี่ชายเพื่อมาหาพ่อแม่ซึ่งอพยพล่วงหน้ามาก่อนหลายปีในครั้งนั้นชาวจีนอพยพที่มาในเรือลำเดียวกันมีอยู่ 1,000 คนเมื่อ50ปีก่อนค่าโดยสารจากเมืองจีนมาปีนังมีราคาประมาณ140บาทพวกอพยพที่มาโดยไม่เสียค่าโดยสารจะต้องทำงานให้นายจ้างซึ่งซื้อแรงงานพวกตนมาจากเจ้าของเรือเป็นเวลา1ปีอาชีพพายเรือรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือปีนังทำให้คนในตระกูลจิวได้สั่งสมความชำนาญในการพายเรือมานานกว่าครึ่งศตวรรษแม้ในปัจจุบันลูกหลานแซ่จิวได้ละทิ้งอาชีพพายเรือรับส่งพากันออกไปหางานทำในเมืองแต่พวกเขาก็ยังไม่ทิ้งความสามารถในเชิงฝีพายในงานแข่งเรือมังกรประจำปีของปีนังจึงปรากฏชื่อทีมฉลามของตระกูลจิวติดเข้ารอบสุดท้ายทุกปีเด็กหนุ่มในทีมฉลามทั้ง30คนเป็นคนในตระกูลจิวทั้งหมดจิวฮุนปิงเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่รัฐเปรักทางตอนใต้ของปีนังเขาจะต้องกลับมาบ้านทุกปีเพื่อร่วมแข่งขันเรือมังกรได้ลงแข่งขันมา6ปีแล้วชนะถึง5ครั้งคุณปิงได้เรียนรู้กลเม็ดต่างๆในการพายเรือมาจากปู่ส่วนคนอื่นๆก็มีครูซึ่งเป็นคนในสกุลจิวเช่นกันเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ชัยชนะของเด็กหนุ่มแซ่จิวในวันนี้อาจสะท้อนความสำเร็จของชาวจีนแซ่จิวรุ่นบุกเบิกที่อพยพเข้ามารับจ้างเป็นกูลีพายเรือรับส่งสินค้าและผู้โดยสารจนกระทั่งสามารถวางรากฐานชีวิตให้กับลูกหลานแซ่จิวมาได้จนทุกวันนี้นับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1850เป็นต้นมาชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ได้ทยอยกันอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในแหลมมาลายูโดยเฉพาะในปีนังและสิงคโปร์ซึ่งเป็นเขตการปกครองของอังกฤษทุกวันนี้สายเลือดของชาวจีนอพยพได้ขยายเหล่ากอจนกลายเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของแผ่นดินปีนังสิ่งที่ดึงดูดใจให้ชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในดินแดนส่วนที่อยู่ในอาณัติของอังกฤษก็คือการมีโอกาสก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเพราะเมืองใหม่อย่างปีนังต้องการแรงงานจำนวนมากเพื่อขยายความเจริญของเมืองท่าทั้งยังไม่มีการจำกัดสิทธิใดๆเหมือนในแผ่นดินจีนอังกฤษได้ลงทุนไว้ในปีนังมากมาย
ด้วยหวังว่าเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าเสรีไม่มีการเก็บภาษีทั้งขาเข้าและขาออกจะสามารถดึงดูดให้เรือสินค้าแวะเข้ามาซื้อขายกันที่นี่แทนที่จะไปจอดที่ท่าเรืออื่นซึ่งเป็นเมืองอนานิคมของฮอลันดาร่องรอยของสถานีการค้าและบริษัทของอังกฤษปรากฏให้เห็นตลอดแนวถนนเลียบท่าเรือปีนังซึ่งเป็นแหล่งความเจริญเริ่มแรกของเมืองท่าเสรีแห่งนี้ตึกทรงแองโกลอินเดียเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อังกฤษนำศิลปะกรีกโรมันเข้ามาผสมผสานกับศิลปะอินเดียเมื่อครั้งที่ได้อินเดียเป็นอาณานิคมเมื่อบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในอินเดียออกแสวงหาอาณานิคมทางการค้าก็ได้นำรูปแบบสถาปัตยกรรมเหล่านี้ไปเผยแพร่ในดินแดนอาณานิคมอื่นๆทั่วคาบสมุทรมาลายูตลอดระยะเวลา170กว่าปีที่อังกฤษเข้ามามีบทบาทในคาบสมุทรมาลายูได้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างชาติทั้งจีนและอินเดียระหว่างปีคริสตศักราช1901ถึง1921ประชากรในคาบสมุทรมาลายูเพิ่มขึ้น2เท่าตัวจาก1ล้าน6แสนคนเป็น3ล้าน3แสนคนเฉพาะชาวอินเดียในครั้งนั้นมีจำนวน 470,000 คนเนื่องจากชาวยุโรปที่เข้ามาลงทุนทำไร่กาแฟและชามักว่าจ้างคนงานชาวทมิฬจากอินเดียตอนใต้ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างในไร่ของตนที่อินเดียมาก่อน

การเดินทางของชาวต่างชาติเข้ามายังแหลมมลายูเพราะปัจจัยทางการค้าและการอพยพย้ายถิ่นฐานมีมานานหลายศตวรรษเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อราว 1,700 ปีที่แล้วรัฐไซบุรีเคยเป็นอู่อารยธรรมของอินเดียมาก่อนเนื่องจากการเข้ามาของพ่อค้าชาวอินเดียสู่เมืองท่าไซบุรีที่บริเวณหุบเขาบูจังชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาทางเรือสู่ไซบุรีในยุคนั้นได้มุ่งหน้าสู่ยอดเขากุนุงเชอไรซึ่งเชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์โดยล่องเรือเข้ามาตามลำน้ำสุไหงเมอบอกจนถึงหุบเขาบูจังคำว่าบูจังมีความหมายหนึ่งว่าพญานาคจึงสันนิษฐานกันว่าอาจแผลงมาจากภาษาสันสกฤตคือพุชงหุบเขาพุชงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่สะท้อนถึงการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียตั้งแต่ยุคสมัยของศาสนาพุทธจนกระทั่งถึงยุคของศาสนาฮินดูโบราณสถาน50แห่งที่ขุดพบที่หุบเขาพุชงปรากฏร่องรอยของความเชื่อต่างศาสนาลักษณะของเทวสถานแบบฮินดูนั้นประกอบด้วยมนดบซึ่งเห็นเป็นลานกว้างชั้นล่างส่วนชั้นบนเรียกว่าวิมานสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ชั้นวิมานนั้นเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงโยนีและโสมสูตรซึ่งเป็นรางน้ำต่อออกไปนอกเทวสถานโดยมีหม้อดินเผาวางอยู่ที่ปลายราง

0: ตามความเชื่อของฮินดูศิวลึงและโยนีคือตัวแทนของพระศิวะเมื่อกษัตริย์นำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาหลั่งรดศิวลึงและโยนีอันถือเป็นการบูชาพระศิวะน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่รดบนศิวลึงจะไหลไปตามรางลงสู่หม้อดินภายนอกเทวสถานให้ประชาชนบูชาต่อไปหลักฐานทางพุทธศาสนาชิ้นสำคัญอายุกว่า 1,500 ปีซึ่งพบที่หุบเขาผู้ชงนี้คือศิลาจารึกพุทธคุปต์เป็นรูปสถูป7ชั้นและศิลาจารึกอักษรปัลวะอ่านได้ความว่าการกระทำกรรมอันผู้กระทำย่อมสังสมโดยไม่เจตนาผู้คนในดินแดนตอนล่างของสยามและมาเลเซียตอนบนเคยมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงเพราะได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียโบราณที่แพร่กระจายเข้ามาสู่ดินแดนแถบนี้พร้อมๆกันที่บ้านโต๊ะบันอำเภอสีเกาจังหวัดตรังชาวไทยมุสลิมที่นี่มีอาชีพสารหมุกยาและเสื่อจากใบปาหนันหรือเตยทะเลสำหรับเป็นซองใส่ยาเส้นและเสื่อทำละหมาดวิถีชีวิตเช่นในอดีตคงดำเนินต่อไปขณะที่เขตแดนทางการเมืองได้เป็นผู้กำหนดความแตกต่างของเชื้อชาติและศาสนาเมื่อครั้งที่ไทยยกดินแดนไซบุรีกาลันตันตรังกานูและปาลิตให้อังกฤษในปีพุทธศักราช2452ชาวไทยพุทธส่วนหนึ่งได้ติดแผ่นดินไปอยู่ในเขตแดนของมาเลเซียเป็นเวลานานกว่า80ปีมาแล้วที่ชาวบ้านคนไทยในไซบุรีได้สืบทอดขนบธรรมเนียมไทยมาสู่ลูกหลานในวันนี
1: ้ให้เจ้าอยู่เรือนเลี้ยงน้องบอกให้นกเลี้ยงน้อง
2: แม่จะไปขายของ
0: ภาษาไทยเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่บอกเล่าความเป็นมาของสายเลือดไทยในตัวพวกเขาอย่างชัดเจนที่วัดไม้สนอำเภอเปิ้นดังรัฐไซบุรีมีพระสงฆ์จำวัดอยู่8รูปมีทั้งบวชเรียนที่นี่และมาจากกรุงเทพหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ก็คือการสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆในหมู่บ้านโรงเรียนวัดไม้สนมีชั้นเรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.4และชั้นเรียนนักธรรมตรีโทเอก
3: คำพ
0: ู
3: ดของใครในตัวละครเป็นคำพูดของใครเด็กชายสมนึก
0: การได้รู้ภาษาไทยเป็นหนทางหนึ่งที่จะชักชวนให้เด็กไทยสนใจมาบวชเรียนเพื่อที่จะดำรงพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปในชุมชนไทยที่นี่เพราะศาสนาพุทธเป็นสายใหญ่เส้นสุดท้ายที่สามารถชี้แนะแนวทางการครองชีวิตตามวิถีทางแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้คือศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยพลัดถิ่นในไซบุรีทุกๆวันชุมชนไทยที่บ้านกอราจะจัดเวรกันทำกับข้าวถวายเพลให้พระที่วัดพระไทยที่นี่จะไม่ออกบิณฑบาตเพราะชาวบ้านเกรงจะถูกดูแคลนว่าพระไทยต้องมาขอบริจาคอาหารคนไทยที่กอราส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างกรีดยางบางคนก็เป็นเจ้าของสวนยางบางบ้านที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่ามีรายได้จากการเหลาก้านธูปขาย คนไทยในไซบูรีดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะแต่ในส่วนลึกพวกเขายังมีความหวังอยู่เสมอที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงคนไทยหมู่มากในแผ่นดินเกิด
2: ถ้าว่าเรากลับไปเนี่ยที่ผมคิดนะอยู่ในฝั่งไทยเนี่ยถ้าหากว่าไม่แบบว่ากฎหมายอะไรนี่มันไม่บังคับเป็นชาติอะไรเป็นคนอะไรถ้ามีความรู้เราก็เพื่อนเขาทำได้เราก็ทำได้ไอ้ตรงนี้ชอบอย่างนี้มันแบบมันเสรีอ่ะใช่ไหมมันกฎบังคับอะไรมันไม่ได้แล้วแล้วว่าลูกเราข้างหน้าต่อไปมันก็อยู่ได้ตามชอบใจ
0: งานบวชนาคที่วัดไม้สนจัดขึ้นทุกปีตามแบบอย่างประเพณีของคนไทยในไซบุรีเมื่อครั้งอดีตในปีนี้เด็กหนุ่มไทยมาบวชถึง8คนส่วนใหญ่ตั้งใจมาบวชให้กับพ่อแม่และต้องการศึกษานักธรรมก่อนที่จะเข้าพิธีอาบน้ำและเปลี่ยนมานุ่งห่มขาวเจ้านาคจะแต่งกายอย่างสวยงามและสวมเครื่องประดับทองเต็มที่เพราะถือเป็นการยึดติดกับทรัพย์สริงคารเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะละทิ้งกิเลสทั้งปวง
4: แปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัด

งานบวชนาคในไซบุรีไม่เพียงแต่เป็นประเพณีอันสะท้อนวิถีชีวิตแบบไทยพุทธในแผ่นดินมลายูเท่านั้นแต่ยังได้แฝงในของการสานต่อแนวทางพุทธศาสนาเพื่อที่จะเป็นหลักยึดเหนี่ยวของชนกลุ่มนี้ต่อไปขณะที่เจ้านาคถูกนำขึ้นหลังทำประทักษิณาวัดรอบโบสถ์เจ้านาคจะภาวนาอยู่ตลอดเวลาว่านามะรูปังคือการสละแล้วทุกสิ่งยุคแห่งอาณานิคมอังกฤษได้ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา170ปีแต่ร่องรอยของวิถีชีวิตอันหลากหลายที่เข้ามาพร้อมกันนั้นยังคงสืบสานต่อเนื่องไปจนกว่าเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของพวกเขาจะถูกกลืนสูญหายไปตามกาลเวลา

ราวเดือนเมษายนฝูงนกนานาชนิดเริ่มเข้ามาทำรังวางไข่และเลี้ยงลูกน้อยที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาเสียงร้องของลูกนกปลุกให้ป่าเสม็ดที่เงียบเหงากลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ลูกนกกระสาแดงเริ่มเติบโตพอที่จะเดินซุกซนไปตามกิ่งไม้ได้แล้วแม่นกกาบบัวก็ยังคงกกไข่ของมันอยู่บนยอดต้นเทียบทุกๆปีฝูงนกกาบบัวจะอพยพลงมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียหนีความหนาวเย็นลงมาจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ภายในป่าแห่งนี้แม่นกจะเฝ้ากกไข่ของมันจนกว่าพ่อนกที่ออกไปหากินในหนองน้ำจะกลับมาการผลัดเปลี่ยนกันกกไข่และหาอาหารจะดำเนินไปจนกว่าลูกนกจะฟักเป็นตัว

นอกจากปลาที่มีมากในท้องน้ำนี้จะเป็นอาหารของนกกาบบัวแล้วมันยังเป็นอาหารยังชีพของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

นอกเหนือไปจากการหาปลาชาวบ้านยังได้เก็บจูดที่ขึ้นอยู่ที่ชายน้ำมาสานเสื่อและดัดแปลงเป็นของใช้ภายในบ้านจูดหรือกระจูดเป็นพันธุ์พืชประเภทกกที่ชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังโดยเฉพาะบริเวณป่าพรุรอบๆทะเลน้อยจัดเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและมีมากจนดูเหมือนจะไร้ค่าแต่ชาวบ้านก็รู้จักนำมาตากให้แห้งและย้อมสีและนำไปสานเป็นเสื่อและเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆอย่างชาญฉลาด

ในที่สุดก็พัฒนาจนสามารถนำออกขายเป็นสินค้าที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูนกที่นี่ทะเลน้อยจึงเป็นหัวใจของระบบนิเวศแห่งนี้แม้ว่าน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพรุทางเหนือของทะเลน้อยจะชะเอาความเป็นกรดของดินพรุลงมาทำให้ค่าความเป็นกรดของน้ำสูงกว่าปกติแต่ก็ยังคงรักษาสภาพป่าพรุและป่าเสม็ดเอาไว้ได้บริเวณนี้จึงเป็นแห่งเดียวของทะเลน้อยที่จะพบนกอพยพขนาดใหญ่มาชุมนุมกัน

แม้น้ำที่มีความเป็นกรดสูงกว่าปกติจะตกตะกอนอินทรีย์สารให้จมลงบนผิวดินเบื้องล่างทำให้น้ำในบริเวณนี้ดูใสสะอาดแต่ก็ทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดไม่สามารถทนอยู่ได้คงมีแต่ปลาบางชนิดเท่านั้นที่พอจะเอาตัวรอดได้ฝูงปลาเหล่านี้จึงเป็นอาหารของทั้งนกและคนที่อาศัยอยู่ในทะเลน้อย

ในขณะที่พ่อแม่นกคือผู้ล่าตัวฉกาจบนผิวน้ำแต่ไข่และลูกนกในรังก็อาจตกเป็นเหยื่อของนกกาได้เช่นกันนี่คือกฎการควบคุมประชากรของธรรมชาติที่ยังพบเห็นได้ในทะเลสาบสงขลาเพราะเป็นแอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งเดียวในบริเวณนี้ชาวบ้านทะเลน้อยจึงได้ใช้น้ำที่นี่ในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งนอกจากนกอพยพขนาดใหญ่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในป่าเสม็ดฝั่งตะวันตกอันเป็นที่ตั้งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วทะเลน้อยยังเต็มไปด้วยกอบัวและไม้น้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารของนกน้ำหลายชนิดในจำนวนนี้นกพริกและอีโก้งมีจำนวนมากกว่านกชนิดอื่นๆด้วยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกอวัชพืชน้ำจึงถูกดัดแปลงให้เป็นรังที่จะให้กำเนิดลูกนกในอนาคต

เพียงระยะเวลา 1-2 เดือนแอ่งน้ำนี้ก็เต็มไปด้วยลูกนกพริกและอีโก้งวิ่งเล่นคอยติดตามแม่ที่เดินหาอาหารอยู่ไม่ไกลจากรังของมันเมื่อความแห้งแล้งมาเยือนน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพรุลงมามีปริมาณน้อยลงพื้นน้ำที่มีความลึกเพียง 2-3 เมตรก็ยิ่งตื้นมากขึ้นในปีที่มีความแห้งแล้งมากน้ำทะเลที่อยู่ห่างไกลออกไปถึง90กิโลเมตรก็สามารถรุกเข้ามาในทะเลน้อยโดยผ่านคลองนางเรียมนี้เองเมื่อน้ำเค็มหนุนเข้ามาได้วัชพืชน้ำและปลาน้ำจืดต่างก็ล้มตายไปความเงียบก็ย่างกรายเข้ามาเยือนแม้ความตายของฝูงปลาและวัชพืชน้ำจะเป็นการหยุดชะงักของเผ่าพันธุ์แต่นี่เป็นเพียงกระบวนการจำกัดประชากรของธรรมชาติเมื่อฤดูฝนหวนกลับมาใหม่หน่อชีวิตและฝูงปลาที่หนีรอดมาได้จะเริ่มต้นเผ่าพันธุ์ของมันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดทะเลน้อยก็จะเป็นที่ชุมนุมของสัตว์น้อยใหญ่เช่นเดิมวัฏจักรแห่งชีวิตในทะเลน้อยดำรงอยู่เช่นนี้มานานหลายศตวรรษแล้วและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ทะเลน้อยเป็นระบบนิเวศน้ำจืดที่แตกต่างจากแหล่งน้ำจืดทั่วไป

แม้ทะเลน้อยจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนและนกจำนวนมากแต่ทะเลน้อยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลาทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำกว่า 9,000 ตารางกิโลเมตรในเขตจังหวัดพัทลุงสงขลาและบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้คนอาศัยอยู่รอบทะเลสาบถึง 1,250,000 คนเพราะความกว้างใหญ่ของทะเลสาบสงขลาทำให้ดาวเทียมที่ขึ้นไปโคจรอยู่รอบโลกสามารถถ่ายภาพทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัดเจนภาพถ่ายจากดาวเทียมนี้แสดงให้เห็นว่าทะเลสาบสงขลาประกอบด้วยท้องน้ำถึง4ส่วนคือทะเลน้อยที่อยู่ลึกเข้าไปในจังหวัดพัทลุงทางตอนบนทะเลหลวงและทะเลสาบเป็นส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดและส่วนที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทยลงมาด้านล่างคือทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของทะเลสาบสงขลา

ห้วงน้ำที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นแอ่งรับน้ำฝนและน้ำจากลำคลองหลักถึง14สายและจำนวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุงและมีกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดที่เป็นเสมือนกำแพงธรรมชาติขนาดใหญ่ขวางกั้นลมมรสุมที่พัดผ่านอ่าวไทยทำให้มีฝนตกชุกในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้านหน้าของเทือกเขานั่นเองปริมาณน้ำฝนและน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาจึงเป็นตัวการสำคัญในการผลักดันการรุกเข้ามาของน้ำทะเลจากอ่าวไทยทางด้านล่างของทะเลสาบเมื่อน้ำจืดและน้ำเค็มมีแรงผลักดันกันเช่นนี้ก็ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งมีแรงดันจากน้ำจืดน้อยกว่ามีความเค็มสูงเกือบเท่าน้ำทะเลในอ่าว

0: ชาวบ้านรอบๆทะเลสาบสงขลาส่วนนี้จึงมีอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่สัตว์น้ำที่จับขึ้นมาได้ก็มักจะเป็นสัตว์ทะเลจำพวกกุ้งหัวมันและปลาทะเลหลายชนิดแต่ยิ่งลึกเข้าไปแรงดันของน้ำจืดก็ยิ่งมีมากขึ้นความเค็มของน้ำก็จะลดลงทุกทีจนในที่สุดทะเลน้อยซึ่งเป็นแอ่งน้ำด้านในสุดก็มีสภาพคล้ายบึงน้ำจืดด้วยเหตุที่น้ำทะเลสามารถรุกเข้ามาในทะเลสาบสงขลาได้กระแสน้ำจึงได้นำพาลูกกุ้งและปลาทะเลหลายชนิดเข้ามาเจริญเติบโตในทะเลสาบทะเลสาบสงขลาจึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์น้ำกร่อยที่สามารถอยู่ได้ในระดับความเค็มของน้ำระดับหนึ่งจึงมีอยู่อย่างทุกชุมในบริเวณทะเลสาบซึ่งอยู่ด้านล่างของทะเลหลวงพื้นน้ำในส่วนนี้โดยเฉพาะบริเวณอำเภอปากพยูนจึงเต็มไปด้วยเครื่องมือหาปลาและสัตว์น้ำนานาชนิดท่าเรือและแพปลาที่นี่จึงมีสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
1: นี่กรุงนี้ลูกปลาเออนี่ดับเข้มขึ้นนี่เดี๋ยวว่าได้กินถ้าดับเข้มไม่ขึ้นไม่ได้กินอยู่แล้ว
0: ลึกเข้าไปในทะเลหลวงเวิ้งน้ำที่กว้างใหญ่ที่สุดของทะเลสาบสงขลาทั้งระบบความเค็มก็ค่อยๆเจือจางลงเรื่อยๆน้ำในทะเลหลวงจึงเป็นส่วนสำคัญที่ชาวอำเภอระโนดจะใช้ในการปลูกข้าวเพื่อให้ต้นข้าวมีชีวิตอยู่ได้จนกว่าฝนจะตกใน 3-4 เดือนข้างหน้าและเมื่อฤดูฝนมาถึงแรงผลักดันของน้ำจืดมีสูงขึ้นน้ำเค็มก็มีอันต้องถอยร่นลงไปสัตว์ทะเลพากันกลับออกสู่อ่าวไทยบ้างก็แพร่กระจายอยู่ทางตอนล่างของทะเลสาบสงขลาความเค็มของน้ำในทะเลสาบสงขลาจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดปีวัฏจักรความเค็มของน้ำนี้เองจึงเป็นตัวกำหนดชนิดของสัตว์น้ำและอาชีพของผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่รอบๆทะเลสาบแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและเป็นที่หลบคลื่นลมในอ่าวไทยได้ดีบริเวณทะเลสาบสงขลานี้จึงเป็นที่ตั้งของชุมชนมาตั้งแต่อดีตกาลร่องรอยเตาเผาที่พบอยู่ในบริเวณหมู่บ้านสถิงหม้ออำเภอสถิงพระและเครื่องปั้นดินเผาหลายยุคหลายสมัยที่พบกระจายอยู่ในบริเวณนี้แสดงให้เห็นถึงความเจริญของชุมชนในอดีตจนนักโบราณคดีเชื่อว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นเมืองท่าและเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศในสมัยโบราณมาก่อนเมื่อราชทูตจีนชื่อจางชุ่นในสมัยของพระเจ้าเอียงตีตรงกับพุทธศักราช 1150 เดินทางผ่านมายังคาบสมุทรสถิงพระก็ได้ขนานนามดินแดนนี้ว่าเชียโฮกอันมีความหมายว่าดินแดงซึ่งก็อาจจะเรียกจากพื้นที่บริเวณเขาหัวแดงซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาปัจจุบันร่องรอยความเจริญของเมืองสถิงพระอาจจะดูได้จากเจดีย์บนเนินเขาวัดพระโคอีกแห่งอันเป็นเจดีย์ที่แลดูคล้ายมหาเจดีย์บรมพุทโธในอินโดนีเซีย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากคุปตะผสมปาละของอินเดียด้วยหลักฐานทางศิลปะวัตถุหลายชิ้นทำให้นักโบราณคดีบางท่านเชื่อว่าเมืองสถิงพระเคยรุ่งเรืองมาก่อนในสมัยพุทธศตวรรษที่11ถึง13ซึ่งก็อาจหมายถึงการถือกำเนิดของทะเลสาบสงขลาที่มีมานานไม่ต่ำกว่าพันปีมาแล้วแต่จากแผนที่อาณาจักรสยามที่วาดโดยชาวฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2229แผ่นดินทางทิศตะวันออกของทะเลสาบสงขลาในขณะนี้เป็นเพียงหมู่เกาะใหญ่น้อยเพียง5เกาะเรียงถัดกันลงมาเรียกว่าภูโลทันทลัมและในการต่อมาก็คือบริเวณเกาะใหญ่ๆในปัจจุบันหากยึดเอาแผนที่นี้เป็นหลักทะเลสาบสงขลาก็มีอายุเพียง300ปีเท่านั้นโดยเกิดจากเกาะน้อยใหญ่เหล่านี้ที่เป็นตัวขวางกับการไหลของน้ำจนเกิดการทับถมกันจนเป็นแผ่นดินทางด้านตะวันออกและมีแอ่งน้ำอยู่ภายในดังเช่นทุกวันนี้แม้กำเนิดของทะเลสาบสงขลายังไม่อาจตัดสินได้อย่างแจ่มชัดแต่หลักฐานทางโบราณคดีก็ได้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของผู้คนในอดีตที่มีต่อคาบสมุทรสถิงพระและเวิงน้ำแห่งนี้

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่ร
3: ู้
4: ที
3: ่
4: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ุ้งนกอพยพเหล่านี้ต่างจับจองกิ่งก้านของต้นเสม็ดเพื่อสร้างรังเตรียมไว้สำหรับลูกนกที่กำลังจะเกิดเสม็ดต้นนี้จึงเปรียบเสมือนคอนโดมิเนียมของนกกระสาแดงนกกาน้ำและนกกระยางนับร้อยชีวิต
1: Thank you.

ความแออัดของสังคมนกในทะเลน้อยสืบเนื่องมาจากต้นเสม็ดในป่าบางส่วนถูกไฟไหม้ด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่มิอาจจะประสานผลประโยชน์ร่วมกันได้ต้นเทียอันเป็นไม้หายากภายในป่าก็ถูกตัดฟันจนแทบไม่เหลือให้นกกาบบัวคู่สุดท้ายมาทำรังอนาคตของนกกาบบัวในธรรมชาติซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในทะเลน้อยจึงฝากไว้กับนกคู่นี้ที่เปรียบเสมือนสายป่านเส้นเล็กๆโยงใยความเกี่ยวพันของแหล่งน้ำแห่งนี้ไว้กับฝูงของมันที่อยู่ทางเหนือของทวีปเอเชียเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจึงต้องกำหนดพื้นที่นี้เป็นเขตขยายพันธุ์นกก่อนที่นกหลายชนิดจะสูญพันธุ์ไป

ลำคลองนางเรียมที่เชื่อมต่อทะเลน้อยออกสู่ทะเลหลวงคือเส้นทางเก่าแก่ที่ผู้คนในอดีตได้ใช้เดินทางข้ามฝั่งไปยังอำเภอระโนดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลหลวงแม้ในปัจจุบันลำคลองนี้ก็ยังคงเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวทะเลน้อยและอำเภอระโนด

ที่นานับแสนไร่นำมาซึ่งผลผลิตข้าวถึง 7% ของผลผลิตทั้งหมดในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาการทำนาข้าวจึงเป็นอาชีพหลักของชาวระโนดความต้องการทำนาปรังซึ่งถือเป็นการทำนาข้าวครั้งที่2ก็จำเป็นต้องอาศัยน้ำจากคลองระโนด

แต่เมื่อนากุ้งเริ่มแพร่กระจายเข้ามาในพื้นที่ความขัดแย้งก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อนากุ้งปล่อยน้ำเค็มลงสู่คลองระโนดทุ่งนาเหล่านี้ก็มิอาจใช้น้ำในคลองได้อีกต่อไปและเมื่อภาวะฝนแล้งมาเยือนชาวนาจึงต้องใช้น้ำจากทะเลสาบสงขลาเพื่อยืดอายุให้ต้นข้าวในนาน้ำเค็มที่รุกเข้ามาในทะเลสาบสงขลากลายเป็นปัญหาความขัดแย้งของหลายฝ่ายท่ามกลางความขัดแย้งจากการประสานผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวของผู้คนรอบทะเลสาบสงขลานกตัวน้อยๆนับแสนตัวทำหน้าที่สร้างรังและเลี้ยงลูกอ่อนของมันภายในถ้ำหินปูนที่มืดมิดอยู่ตลอดเวลา

รังของนกเหล่านี้คือสินค้าล้ำค่าที่ถูกปกปิดเป็นเวลานานหลายศตวรรษถิ่นที่อยู่ของมันกลายเป็นอาณาจักรที่มิอาจให้ใครล่วงล้ำเข้าไปได้โดยเด็ดขาดอันเนื่องเพราะเป็นผลประโยชน์ทางการค้ามหาศาลเว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทค้ารังนกผู้ถือสัมปทานเสียก่อน

นี่คือทะเลสาบสงขลาส่วนที่เรียกว่าเกาะ4เกาะ5เกาะเล็กๆอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นนับแสนตัวที่มาของสินค้ารังนกนางแอ่นซึ่งยอมรับกันว่ามีคุณภาพดีที่สุดของเมืองไทยมีคุณค่าสูงสุดสำหรับเป็นยารักษาโรคและบำรุงกำลัง

นกนางแอ่นมีธรรมชาติแตกต่างจากนกชนิดอื่นๆมากเพราะชอบอาศัยในถ้ำมืดมีซอกสลับซับซ้อนและอับชื้นจึงปรากฏว่าเราอาจพบนกนางแอ่นอาศัยอยู่ห่างจากปากถ้ำถึง4กิโลเมตรการสร้างรังของนกนางแอ่นแทนที่จะใช้เศษหญ้าฟางหรือใบไม้กลับใช้วิธีสำรอกน้ำลายของตัวเองออกมาสร้างเป็นรังโดยไม่รู้เลยว่าในที่สุดรังที่มันเพียรพยายามสร้างถึงกว่า1เดือนจะกลายมาเป็นอาหารล้ำเลิศของมนุษย์

0: เหตุผลหนึ่งที่ชาวจีนเชื่อว่ารังนกนางแอ่นจากเกาะ4เกาะ5เป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะตั้งอยู่ในทะเลสาบน้ำจืดและนกนางแอ่นกินแมลงในพื้นถิ่นดื่มกินน้ำจืดจากทะเลสาบทำให้น้ำลายนกมีรสชาติแตกต่างจากที่อื่นเดือนมีนาคมฤดูผสมพันธุ์ของนกนางแอ่นขบวนเรือของบริษัทผู้ถือสัมปทานรังนกนางแอ่นนำคนงานไปปล่อยตามถ้ำอันเป็นการเริ่มต้นฤดูเก็บรังนกประจำปีคนงานเก็บรังนกส่วนใหญ่เป็นชาวนาในพื้นที่รอบทะเลสาบก่อนจะมาสมัครเป็นลูกจ้างของบริษัทรังนกแม้จะเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายด้วยบางถ้ำอยู่สูงถึงเกือบ100เมตรแต่รายได้ก็คุ้มค่าถึงวันละ100ถึง200บาทตามแต่ความชำนาญคนงานเก็บรังนกจะแบ่งเป็นสายแต่ละสายประกอบด้วยคนแทงรังนกและผู้ช่วยอีก2คนเรียกว่าลูกทอและลูกเชือกกับผู้ติดตามสังเกตการจากบริษัทอีก1คนเพื่อดูแลไม่ให้เกิดการยักยอกรังนกกันขึ้น
1: นู่นได้ดังเลยเพื่อน
2: เบิด
1: เบิดไปเอา
0: สำหรับถ้ำที่ไม่มีทางเข้าหรือไม่มีปากถ้ำอยู่ด้านล่างรังเรือง

ค้นเก็บรังนกด้วยกระชุจึงต้องมีรูปร่างเล็กเป็นพื้นฐานควบคู่กับการมีพลังแขนขาและมีสมาธิเป็นเลิศบทเรียนของคนที่เคยพลาดพลั้งจนเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เพราะขาดสมาธิก็มีอยู่มากบทบาทของลูกเชือกแสดงให้เห็นชัดในยามนี้

แต่หากถ้ำใดมีทางเข้าปากถ้ำพวกเขาก็จะไต่ขึ้นไปตามไม้ไผ่ที่ต่อขึ้นเป็นพระองค์เกาะติดผนังถ้ำที่มีรังนกซึ่งแต่ละปีก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนเพราะนกนางแอ่นจะเริ่มทำรังพร้อมกันหมดแล้วจะทำรังในตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทุกครั้ง

0: คนแทงรังนกจะใช้เหล็กแซะเบาๆไม่เกิน3ครั้งซึ่งจะต้องระมัดระวังไม่ให้รังนกขาดเพราะหมายถึงการจะขายได้ราคาดีหรือไม่คนแทงรังนกจึงต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษชาวใต้เรียกคนแทงรังนกว่าชอหอแต่กว่าที่เขาจะก้าวมายืนในตำแหน่งนี้ได้ก็ต้องผ่านการเป็นลูกถ่อมาอย่างน้อย3ปี
1: ไปยังไงไป

อหอส่วนใหญ่ยังเชื่อถือในธรรมเนียมที่บรรพบุรุษปฏิบัติกันมาการบูชาเทวดาและผีผู้เฒ่าต้องกระทำก่อนเข้าถ้ำไปเก็บรังนกทุกครั้งและบ้างก็มีความเชื่อว่ามีวิญญาณของนักเก็บรังนกเก่าแก่ผู้ล่วงลับสิงสถิตอยู่ที่พระองค์ไม้ไผ่คอยปกป้องคุ้มครองชีวิตของพวกเขาด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการเก็บเถาวัลย์หรือไม้ไผ่ทำพระองค์ที่หมดสภาพแล้วออกจากผนังถ้ำโดยเด็ดขาด

หลังจากเก็บรังนกในครั้งที่หนึ่งแล้วคนงานต้องรออีก3เดือนเพื่อให้เวลาแม่นกสร้างรังใหม่แล้ววางไข่และฟักลูกเป็นตัวจนแข็งแรงสามารถบินออกไปหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วจึงเก็บรังได้อีกครั้งในราวเดือนพฤษภาคมและครั้งที่3ในเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นรอบสุดท้ายของฤดูการเก็บรังนกประจำปีแต่บางครั้งยังไม่ทันที่ลูกนกจะปีกกล้าขาแข็งก็ต้องจบชีวิตเพราะถูกคนแย่งเอารังไปเสียแล้ว

จากถ้ำต่างๆในพื้นที่เกาะ4เกาะ5รังนกจำนวนมากถูกส่งมายังที่ทำการอันเป็นเขตหวงห้ามพิเศษเพราะที่นี่คือเขตตรวจนับและตากรังนกซึ่งจะถูกนำไปแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่ามหาศาลคนงานหญิงจะมีหน้าที่ตัดรังนกแยกเอาส่วนที่เป็นขอบรังที่ยึดกับผนังถ้ำออกแล้วคัดคุณภาพของรังนกก่อนส่งไปขายในราคาต่างๆกันรังนกอ่อนที่มีสีขาวและไม่มีขนนกนางแอ่นติดอยู่มากจะถูกคัดให้เป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดรังนก1รังหนัก 8-10 กรัมราคาสูงระหว่าง 300-500 บาทหรือราวกิโลกรัมละ 25,000 บาทและจะมีค่าเป็นทวีคูณเมื่อไปถึงตลาดในฮ่องกงและนิวยอร์กนี่จึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมเกาะ4เกาะ5กลางทะเลสาบสงขลาจึงคล้ายกับเป็นดินแดนลึกลับที่หวงห้ามไว้สำหรับผู้ได้รับสัมปทานเก็บรังนกเท่านั้น

ถนนเยาวราชและวงเวียน22กรกฎาคมศูนย์กลางของชาวจีนในกรุงเทพเป็นตลาดสินค้ารังนกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผู้ค้าจะนำรังนกมานึ่งและแปรรูปเป็นแผ่นบรรจุกล่องจำหน่ายในราคากล่องละ300ถึง 2,000 บาทตามแต่ระดับคุณภาพร้านขายรังนกต้มน้ำตาลมีอยู่มาก2ฝั่งถนนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีนสูงอายุราคาถ้วยละ30ถึง100บาทแต่กระนั้นนี่ก็เป็นเพียงรังนกเกรดต่ำเท่านั้นเพราะตามภัตตาคารจีนชั้นสูงอาหารรังนกมีราคาถึงถ้วยละกว่า 1,000 บาททีเดียวชาวจีนนิยมกินรังนกมานานกว่า200ปีมาแล้วมีหลักฐานสมัยราชวงศ์หมิงว่ามีการใช้รังนกเป็นส่วนผสมยารักษาโรคทางเดินหายใจบำรุงปอดบำรุงร่างกายเพราะในรังนกจะมีโปรตีนและเกลือแร่ประเภทแคลเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างไรก็ตามการเก็บรังนกที่ยังมีลูกนกอาศัยอยู่ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณนกนางแอ่นลดจำนวนลงจนเป็นที่วิตกในหมู่นักวิชาการว่าหากยังมีการเก็บรังนกนางแอ่นก่อนเวลาอันสมควรเช่นนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอันตรายต่อการดำรงพันธุ์ของนกนางแอ่นอย่างแน่นอนถึงเวลานั้นเกาะ4เกาะ5ก็อาจจะไม่ใช่ขุมทรัพย์ล้ำค่าสำหรับมนุษย์อีกต่อไป

ทะเลสาบสงขลาได้กำเนิดขึ้นมาเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ต่อสรรพชีวิตมาเป็นเวลาช้านานบัดนี้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทำให้ทะเลสาบที่งดงามนี้เสื่อมโทรมลงแม้ความพยายามสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มในทะเลสาบจะมุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาการรุกเข้ามาของน้ำเค็มจากอ่าวไทยแต่ก็จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาทะเลสาบสงขลาจะยังคงดำรงอยู่หรือไม่เป็นคำถามจากหัวใจของสรรพชีวิตในบึงใหญ่แห่งนี้

เมื่อย่างเข้าฤดูหนาวบึงน้ำแห่งนี้จะคลาคล่ำไปด้วยนกอพยพนานาชนิดนับหมื่นตัวที่หลบหนีความหนาวเย็นมาจากทางตอนบนของทวีป

ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ย28องศาเซลเซียสตลอดปีประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารจึงทำให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำที่พบนกมากชนิดที่สุดในทวีปเอเชียจากการสำรวจของนักปักษีวิทยาพบว่ามีนกต่างๆอาศัยอยู่ในบึงบอระเพ็ดมากกว่า117ชนิดในจำนวนนี้เป็นนกอพยพ57ชนิด

นกฮูดอพยพมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียแถบประเทศจีนและญี่ปุ่นโดยจะมาหากินรวมกันเป็นฝูงในบริเวณพื้นน้ำกว้างเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในการบินขึ้นค่อนข้างไกล

ในบรรดานกอพยพทั้งหมดในบึงบอระเพ็ดนกในวงเป็ดน้ำจะมีจำนวนมากที่สุดโดยเฉพาะเป็ดลายและเป็ดแดงจะมีจำนวนมากกว่าเป็ดน้ำชนิดอื่นๆมีรายงานการพบนกเป็ดน้ำที่นี่ถึง12ชนิดในจำนวน21ชนิดที่พบในเมืองไทย

ป็ดดำหัวดำเป็นเป็ดประเภทดำน้ำหากินจึงมักจะมาอาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำตื้นๆและมีพืชน้ำอุดมสมบูรณ์

เป็ดหอมหรือเป็ดหางแหลมเป็นเป็ดที่หากินอยู่บนผิวน้ำมันเพียงแต่ก้มหัวลงไปหากินใต้น้ำเท่านั้นจึงมักจะพบหากินปะปนอยู่กับเป็ดดำหัวดำเสมอนกเป็ดน้ำเหล่านี้จะมาอาศัยพักผ่อนและหากินอยู่ในบึงในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นพอเริ่มเข้าฤดูร้อนก็จะเดินทางกลับไปทำรังและวางไข่ในถิ่นเดิมคือแถบบริเวณทุ่งหญ้าสเตปทางตอนกลางของประเทศรัสเซียคงเหลือไว้แต่นกประจำถิ่นและนกเป็ดแดงบางส่วนที่ดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปี

บึงบอระเพ็ดเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่กว้างขวางถึง 133,000 ไร่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอำเภอท่าตะโกและอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มที่ได้รับน้ำฝนและน้ำป่าจากที่ราบสูงทางทิศตะวันออกไหลเข้าสู่บึงทางคลองต่างๆแล้วไหลออกสู่แม่น้ำน่านทางคลองบอระเพ็ดเมื่อถึงฤดูน้ำหลากพื้นที่ลุ่มแห่งนี้ก็จะท่วมท้นกลายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบนปีพุทธศักราช2470ดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำได้เข้ามาสำรวจบริเวณบึงแห่งนี้แล้วเสนอว่าบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำสำคัญเหมาะที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและขยายพันธุ์ปลาเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของลูกปลากระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นจึงได้สร้างประตูระบายน้ำและฝายน้ำล้นที่ปากคลองบอระเพ็ดเพื่อขังน้ำในบึงไว้ตลอดทั้งปีด้วยระดับความลึกเฉลี่ยไม่เกิน3เมตรและความโปร่งใสของน้ำอยู่ในเกณฑ์พอเหมาะแสงแดดสามารถส่องถึงจึงทำให้พืชพันธุ์ไม้น้ำเจริญเติบโตได้ดีพืชที่พบมากที่สุดก็คือแนนหรือดีปลีน้ำนอกนั้นเป็นพวกสาหร่ายต่างๆพืชน้ำเหล่านี้เมื่อตายลงก็จะทับถมกันอยู่ใต้น้ำจนเน่าเปื่อยนานเข้าก็จะเกิดก๊าซดันเอาซากพืชลอยขึ้นมาเหนือน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าขี้แดด

ต่อมาเมื่อมีพืชต่างๆเกิดขึ้นพื้นที่เหล่านี้ก็จะยึดจับตัวกันแน่นกลายเป็นเกาะหญ้าลอยน้ำกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณพืชลอยน้ำเหล่านี้เองเป็นที่อยู่อาศัยและหากินที่สำคัญของบรรดานกน้ำหลายชนิด

อาหารโปรดของนกอีโก้งคือหอยโข่งและเง่าของพืชต่างๆที่ขึ้นอยู่ในบริเวณน้ำตื้นนกอีโก้งเป็นนกน้ำชนิดเดียวที่สามารถใช้เท้าช่วยในการกินอาหารได้อย่างคล่องแคล่วอุปนิสัยการกินอาหารดังกล่าวทำให้นกอีโก้งเป็นนกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมการแพร่กระจายของวัชพืชบางชนิดนกอีโก้งเป็นนกน้ำประจำถิ่นที่พบตามแหล่งน้ำจืดทั่วๆไปแต่จะพบมากที่บึงบอระเพ็ดตามปกติมักพบหากินอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยแต่ละกลุ่มจะมีอาณาเขตหากินเป็นของตนเอง

ในบรรดานกน้ำทั้งหมดนกอีแจวเป็นนกประจำถิ่นที่พบมากที่สุดในบึงบ่อระเพ็ดสีสันที่สดใสและรูปร่างที่โดดเด่นกว่านกน้ำชนิดอื่นๆทำให้นกอีแจวได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งนกน้ำนกอีแจวมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษตามลักษณะและอุปนิสัยว่าเฟสันเทลจาคาน่าซึ่งมีความหมายถึงนกเดินบนใบบัวที่มีหางเหมือนไก่ฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ของนกอีแจวก็บ่งบอกถึงลักษณะที่สวยงามเอาไว้ในความหมายที่ว่านกไก่ฟ้าน้ำที่มีปีกสดใสลักษณะขาและนิ้วเท้าที่เรียวยาวช่วยทรงตัวขณะเดินไปมาบนพืชลอยน้ำคือลักษณะเด่นที่ใช้จำแนกนกในวงนี้ซึ่งในประเทศไทยมีพบเพียง2ชนิดคือนกอีแจวและนกพริกนกพริกจะมีแผ่นหนังปกคลุมที่หน้าผากแทนการมีเดือยที่ปีกอย่างนกอีแจวซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้นกทั้งสองชนิดนี้เป็นคนละสกุลกันแม้จะอยู่ในวงเดียวกันก็ตามนกพริกมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า bronze wing jacana คำว่า jacana เป็นภาษากรีกหมายถึงนกที่เดินบนใบบัวเวลาที่ขนของนกพริกสะท้อนกับแสงแดดจะเห็นลักษณะตามความหมายในชื่อภาษาอังกฤษว่านกบนใบบัวที่มีปีกสีบรอนซ์ได้อย่างชัดเจนในบึงบอระเพ็ดมีบริเวณพื้นที่ที่แตกต่างกันถึง6ลักษณะไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นน้ำพืชลอยน้ำพืชที่พ้นน้ำป่าพรุและเกาะพื้นที่ที่แตกต่างกันทำให้พบชนิดของนกที่ต่างกันออกไปด้วย

และในบึงบอระเพ็ดนี่เองได้เคยสร้างความตื่นเต้นให้กับนักปักษีวิทยาทั่วโลกมาแล้วเมื่อมีการค้นพบนกเจ้าฟ้านกชนิดใหม่ล่าสุดของโลกวันที่28มกราคมพุทธศักราช2511กิตติทองลงยานักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยได้พบนกชนิดนี้ขณะทำการศึกษาการอพยพย้ายถิ่นของนกนางแอ่นในบึงบระเพ็ดจากการส่งตัวอย่างนกไปให้นักปักษีวิทยาชั้นนำของโลกวิเคราะห์และจำแนกชนิดก็ปรากฏว่าเป็นนกชนิดใหม่อยู่ในวงนกนางแอ่นเทียมและพบที่เดียวในโลกที่บึงบระเพ็ดเท่านั้นจึงได้ขอพระราชทานนามตั้งชื่อนกชนิดนี้ว่านกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนกเจ้าฟ้าได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของบึงบระเพ็ดตั้งแต่นั้นมาปีพุทธศักราช2518กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งบึงบระเพ็ดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อที่จะปกป้องนกเจ้าฟ้าและเหล่าบรรดานกน้ำทั้งหลายให้อยู่อย่างสงบสุขแต่ก็สายเกินไปนกเจ้าฟ้าเริ่มหายไปจากบึงบระเพ็ดปีพุทธศักราช2521สหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้จัดให้นกเจ้าฟ้าเป็นนกอยู่ในสถานะอันตรายใกล้จะสูญพันธุ์และจากวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่มีใครเคยเห็นหรือได้ข่าวคราวนกเจ้าฟ้าอีกเลย

ในช่วงปลายฤดูร้อนนกกระจาบตัวผู้จะเริ่มทำรังโดยจะนำเศษหญ้ามาสอดประสานกันอย่างมีศิลปะและจะใช้เวลาประมาณ 10-15 วันจึงจะแล้วเสร็จ

ีขนที่หัวของนกตัวผู้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดใสมากขึ้นบ่งบอกถึงเวลาที่ว่าย่างเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์แล้วนกกระจาบตัวเมียจะเป็นฝ่ายเลือกรังที่ตนเองชอบที่สุดและจะช่วยสร้างรังนั้นเพิ่มเติมเป็นรูปกระเปาะจนเสร็จแล้วจะเริ่มวางไข่ส่วนนกตัวผู้ที่ยังหาคู่ไม่ได้ก็จะเสริมรังให้ใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ถ้ายังหาคู่ไม่ได้ก็จะทิ้งรังไปชีวิตนกน้ำส่วนใหญ่จะทำรังจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่กันในช่วงฤดูฝนในฤดูผสมพันธุ์สีสันของนกหลายชนิดจะสดใสมากยิ่งขึ้นกระบังหน้าของนกอีล้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสเรียกร้องความสนใจจากนกอีล้ำตัวเมีย

ช่นเดียวกันกับกระบังหน้าของนกอีโก้งจะมีสีแดงเด่นชัดและเจริญสูงขึ้นเหนือหน้าผากและจะเริ่มแยกตัวจากฝูงมาหากินโดยลำพัง

นกอีแจวราชินีแห่งนกน้ำขนที่คอจะมีสีเหลืองสดมากขึ้นขนหางยาวมากขึ้นตามปกตินกโดยทั่วไปการเกี่ยวพาราศีมักจะเป็นหน้าที่ของนกตัวผู้แต่สำหรับนกอีแจวแล้วพฤติกรรมดังกล่าวตัวเมียจะเป็นฝ่ายทำเสียเองด้วยการส่งเสียงร้องกังวานและบินไล่ต้อนนกตัวผู้ที่หากินอยู่โดดเดียวให้มาผสมพันธุ์กับตน

จากนั้นตัวเมียจะเป็นฝ่ายสร้างรังอย่างง่ายๆโดยนำจอกหูหนูมาวางซ้อนกัน 2-3 ชั้นหลังจากวางไข่เสร็จก็จะออกไปจับคู่ผสมพันธุ์กับนกตัวใหม่

พฤติกรรมดังกล่าวเป็นที่มาของคำว่าอีแจวในทำนองที่ว่าเมื่อได้แล้วก็แจวไปหาใหม่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์นกอีแจวตัวเมียสามารถจับคู่และผสมพันธุ์กับนกตัวผู้ได้ถึง4ตัวโดยในแต่ละครั้งก็จะทำรังวางไข่อยู่ในอนาบริเวณใกล้เคียงกันแล้วทิ้งภาระการกกไข่ไว้กับนกตัวผู้โดยที่ตัวเมียจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับไข่นั้นอีกเลยนอกจากคอยดูแลอนาเขตอยู่ห่างๆ

นกตัวผู้จะเริ่มฟักไข่ตั้งแต่ตัวเมียวางไข่ฟองแรกซึ่งปกติจะวางไข่ครั้งละ 3-4 ฟองโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการฟักพ่อนกจะให้ความอบอุ่นกับไข่เกือบตลอดทั้งวัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
1: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่ร
4: ู้
5: ที
4: ่
5: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้

0: างจากบ้านกัมพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
1: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
2: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู่
0: ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นไหมจะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

เดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่พบนกทำรังและวางไข่ในบึงบอระเพ็ดมากที่สุดแต่ละชนิดจะใช้สถานที่ในการสร้างรังแตกต่างกันออกไปนกกวักจะเลือกกอหญ้าเล็กๆที่ลอยอยู่เหนือน้ำเป็นที่วางไข่

นกยางไฟธรรมดาจะทำรังบริเวณโคนของก่อพืชจำพวกกกจูดหรือหญ้าต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำ

ทุกพื้นที่ทั่วทั้งบึงบอระเพ็ดจึงมีความสำคัญต่อชีวิตและพฤติกรรมของนกเหล่านี้ทั้งสิ้นนกอัญชันคิ้วขาวจะทำรังและวางไข่บริเวณกอหญ้าเล็กๆที่โผล่พ้นน้ำ

กกระติดสีอิฐทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันสร้างรังเป็นรูปทรงกลมอยู่ระหว่างใบหญ้าสูงที่โผล่พ้นน้ำจนแล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มวางไข่

นกเป็ดแดงบางส่วนที่เป็นนกประจำถิ่นก็จะทำรังในบึงบอระเพ็ดเช่นเดียวกันโดยจะทำรังบริเวณกอหญ้าที่ใกล้แหล่งน้ำมากที่สุดแล้วจึงจะวางไข่ซึ่งอยู่ในระหว่างครั้งละ 9-13 ฟอง

รังของนกอีแจวอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งมากที่สุดจึงมักจะถูกรบกวนบ่อยๆจากเรือหางยาวและจากนกด้วยกันเอง

เมื่อไข่ถูกรบกวนมากเข้าพ่อนกก็จะหาที่ทำรังใหม่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าและจะย้ายไข่ไปยังรังใหม่นั้น

ไม่นานนักลูกนกหลายชนิดก็เริ่มทยอยกันออกจากไข่พ่อแม่นกยางไฟธรรมดาจะผลัดกันกกไข่ประมาณ 15-17 วันไข่ก็เริ่มฟักออกเป็นตัวลูกนกที่ออกใหม่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่นกจะช่วยกันหาอาหารมาป้อนเกือบตลอดเวลาแต่บางครั้งอาหารก็มีขนาดใหญ่โตเกินไปสำหรับลูกนกแม่นกจะกลืนอาหารกลับเข้าไปในท้องใหม่เพื่อให้น้ำย่อยให้เล็กลงแล้วจึงขย่อนออกมาให้ลูกอีกครั้ง

พียงไม่กี่ชั่วโมงลูกนกตัวสุดท้ายก็ออกมาจากไข่ลูกนกยางไฟธรรมดาจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จนอายุได้2เดือนลูกนกจึงจะแข็งแรงเริ่มหัดบินแล้วจะทิ้งรังจากพ่อแม่ไปในที่สุด

พ่อแม่นกกระจิบหญ้าสีเรียบจะผลัดกันหาอาหารมาป้อนลูกที่เกิดใหม่อย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยเฉลี่ยทุกๆ5 นาทีในช่วงสัปดาห์แรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกนกต้องการอาหารมากที่สุด

28วันหลังจากที่พ่อนกอีแจวเฝ้าเพียรพยายามกกไข่ด้วยความอดทนลูกนกตัวแรกก็เริ่มออกมาจากไข่ลูกนกอีแจวจะใช้อวัยวะที่เรียกว่าฟันเจาะเปลือกไข่เจาะไข่ออกมาเองโดยมีพ่อดูแลคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ

ลูกนกอีแจวที่เกิดใหม่จะมีขาใหญ่โตเก้งก้างไม่สมส่วนแต่นี่คือลักษณะเด่นของนกน้ำที่ต้องอาศัยอยู่บนพืชลอยน้ำเหล่านี้

ลูกนกจะเข้าไปซุกอยู่ใต้ปีกของพ่อเพื่อให้ตัวแห้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่าที่จะเริ่มจิกกินอาหารที่อยู่ใกล้ตัวกินได้

พ่อนกอีแจวจะคาบเปลือกไข่ไปทิ้งทุกครั้งเพื่อป้องกันกลิ่นอันอาจจะชักนำศัตรูเข้ามาทำอันตรายลูกได้แต่สำหรับนกยางไฟธรรมดาแม่นกจะโยนเปลือกไข่ทิ้งตรงหน้ารังนั่นเองเพียงไม่กี่ชั่วโมงลูกนกอีแจวก็ออกมาจากไข่จนครบและเริ่มเดินตามพ่อออกไปหากินได้ในเวลาไม่นานนักลูกนกอีแจวจะอยู่ในความดูแลของพ่อนกจนอายุได้ประมาณ8สัปดาห์จึงแยกจากพ่อไปหากินตามลำพังและจะโตเป็นตัวเต็มวัยเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ1ปี

ลางฤดูฝนสมาชิกใหม่ของบึงบอระเพ็ดเริ่มทยอยกันเจาะเปลือกไข่ออกมาดูโลกกันอย่างไม่ขาดสายลูกนกยางไฟหัวดำอายุได้4ชั่วโมงกว่าแล้วและดูจะไม่แตกต่างจากลูกนกยางไฟธรรมดาเท่าใดนักนอกจากพ่อนกที่มีแถบสีดำบนหัวเด่นชัดกว่าเท่านั้น

ลูกเป็ดแดงที่เกิดใหม่จะปีนขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังแม่ตัวแล้วตัวเล่าในช่วงเวลานี้แม่เป็ดแดงจะหวงลูกมากมักจะไม่ยอมให้นกตัวอื่นเข้ามาใกล้รังเป็นอันขาด

ลูกเป็ดแดงจะเริ่มว่ายน้ำตามแม่ไปหากินได้ภายใน3ชั่วโมงและทั้งครอบครัวจะพากันทิ้งรังไปหากินในถิ่นอื่นที่ไกลออกไปในวันรุ่งขึ้นลูกนกต่างๆเริ่มแข็งแรงขึ้นและออกตามพ่อแม่ไปหากินเป็นทิวแถวในปีหนึ่งปีหนึ่งจะมีลูกนกนานาชนิดที่เกิดใหม่ในบึงบอระเพ็ดนับพันๆตัวในช่วงเวลาที่ลูกนกต้องออกมาเรียนรู้โลกภายนอกพ่อกับแม่จะช่วยกันดูแลป้องกันอันตรายให้จนกว่าจะปีกกล้าขาแข็งพอที่จะเผชิญโลกได้โดยลำพังสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดได้สอนให้ลูกนกอีแจวซ่อนตัวอยู่ในน้ำเมื่อได้ยินเสียงร้องเตือนจากพ่อเวลามีภัยมาใกล้ตัวโดยโผล่แต่ปากขึ้นมาหายใจเท่านั้นลูกนกอีโก้งในวัยเด็กจะมีสีน้ำเงินเข้มกว่าพ่อแม่สิ่งแรกที่ลูกนกอีโก้งจะต้องเรียนรู้คือการหลบหนีจากศัตรูและศัตรูตัวสำคัญที่สุดก็คือเหยี่ยวลูกนกอีโก้งต้องคอยฟังสัญญาณเตือนภัยจากพ่อแม่ตลอดเวลาลูกนกอัญชันคิ้วขาวจะรู้จักวิธีหลบเข้าไปใต้ใบบัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วก็จะรีบวิ่งตามพ่อแม่ไปทันที

ลูกนกอีโก้งจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จนอายุครบ2เดือนจึงจะแยกตัวออกไปหากินตามลำพังลูกนกจิบหญ้าสีเรียบอายุได้2สัปดาห์พ่อแม่เริ่มกระตุ้นให้หัดบินในบริเวณกอหญ้าใกล้ๆกับรังและยังคอยดูแลจนกว่าลูกนกจะแข็งแรงและหาอาหารเองได้

ลูกนกส่วนใหญ่จะเติบโตเป็นนกวัยหนุ่มสาวกันเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนนกอีแจวตัวเต็มวัยมีรูปร่างและสีสันต่างไปจากพ่อแม่ผิดกับนกพริกที่มีสีขนไม่ต่างไปจากพ่อแม่เท่าใดนักลูกนกต่างๆเริ่มแยกตัวออกมาจากพ่อแม่และนับแต่นี้ต่อไปนกหนุ่มสาวเหล่านี้จะต้องเผชิญโลกผจญชีวิตกันโดยลำพัง

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: ยันไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เนื่องจากนกส่วนใหญ่เมื่อถูกแสงไฟจะไปไหนไม่ถูกและจะหมอบนิ่งอยู่ตรงนั้นนักล่านกส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่โดยตรงน้อยครั้งมากที่จะสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้ในขณะกระทำผิดวิธีที่ดีที่สุดของเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นก็คือการช่วยชีวิตนกให้พ้นจากตาข่ายที่พวกนักล่านกตั้งทิ้งเอาไว้ตามที่ต่างๆด้วยอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพียง7คนกับพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 133,000 ไร่ไม่เพียงพอในการที่จะดูแลพิทักษ์ชีวิตของนกเหล่านี้ทุกปีจะมีการล่านกทุกชนิดที่อยู่ในบึงเพื่อส่งไปขายเป็นอาหารของมนุษย์ในแหล่งต่างๆทั่วภาคกลางในรูปของนกชำแหละสำเร็จในปีพุทธศักราช 2534 มีคดีล่านกที่เกิดขึ้นในบึงบอระเพ็ด 17 คดีจับผู้ต้องหาได้16คน
1: ทางข้อเป็น1และเป็น2นี่ที่กำหนดตามพจน์ทวงตามราชบัญญัติ2503เนี่ยเป็นอัตราคุ้มครองราชบัญญัติใหม่ด้วยนะ
0: อัตราระวางโทษปรับ 40,000 บาทหรือจำคุก4ปีเป็นข้อกำหนดที่น่าเสี่ยงในความคิดของบรรดานักล่านกเหล่านั้น
2: คุ้มเลย
0: หลังจากการสร้างฝายและประตูกั้นน้ำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2470เป็นต้นมาส่งผลให้บึงบระเพ็ดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำน้อยใหญ่มนุษย์ก็เริ่มเข้าไปใช้ประโยชน์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการทำนาบัวเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับบึงบระเพ็ดมานานหลายสิบปีทำรายได้ให้กับลูกบึงปีละนับหมื่นบาทในสมัยก่อนใครอยากจะทำนาบัวในบึงบระเพ็ดก็เพียงแต่ไปเสียภาษีดอกหญ้าในอัตราไร่ละ50สตางค์ให้กับหลวงเท่านั้นในปัจจุบันไม่มีการเสียภาษีดอกหญ้ากันแล้วทำให้มีการจับจองพื้นที่ทำนาบัวกันโดยอิสระตาข่ายที่กั้นเอาไว้เพื่อการเรือวิ่งเข้าไปในนาบัวเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ชีวิตนกน้ำหลายชีวิตต้องเสียไปเป็ดคับแคร์คู่นี้โชคดีที่ช่วยได้ทันแต่หลายชีวิตก็ต้องตายไปเพราะวิธีรักษาผลประโยชน์ของมนุษย์วิธีนี้ในบริเวณโดยรอบขอบบึงบระเพ็ดมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 1,500 ครอบครัวและทั้งหมดได้อาศัยบึงน้ำแห่งนี้เป็นที่เลี้ยงชีวิตมาหลายชั่วอายุคนบางครอบครัวก็ได้ลงหลักปักฐานอยู่ในบึงกันมานานหลายสิบปีส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมงในปีพุทธศักราช 2490 กระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นได้แบ่งเขตที่รักษาพืชพันธุ์ในบึงบระเพ็ดออกเป็น2เขตเขตที่1เนื้อที่ 38,850 ไร่เป็นเขตหวงห้ามไม่ให้ทำประมงโดยเด็ดขาดเขตที่2เนื้อที่ 93,887 ไร่สามารถทำประมงได้โดยใช้เครื่องมือบางชนิดที่กำหนดทั้งนี้เพราะบึงบระเพ็ดมีความหลากหลายของพืชพันธุ์ไม้น้ำเป็นจำนวนมากพืชเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำต่างๆหลายชนิดจากการศึกษาปริมาณของสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามรากพืชใต้น้ำพบว่ามีอยู่มากถึง33ชนิดที่พบมากที่สุดก็คือหอยนอกนั้นเป็นพวกกุ้งปูแมลงน้ำและตัวอ่อนของแมลงสัตว์เหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีของปลาน้ำจืดธรรมชาติที่มีอยู่กว่า54ชนิดทั้งปลาเศรษฐกิจและปลาหายากปลาเสือต่อพันธุ์นี้ เป็นปลาที่พบเพียงแห่งเดียวและถือเป็นสัญลักษณ์ของบึงบอระเพ็ดเท่านั้นความที่เป็นปลาหายากและมีราคาแพงทำให้ปลาเสือต่อสูญพันธุ์ไปจากบึงบอระเพ็ดในเวลาต่อมาราคาแพงดูเหมือนจะเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดสถานะความเป็นอยู่ของสัตว์หลายชนิดเสมอมาเพราะความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ทำให้ครั้งหนึ่งบึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่าเป็นบึงที่มีจระเข้ชุกชุมมากที่สุดชาวบ้านในสมัยนั้นจึงมีอาชีพหลักในการจับจระเข้ขาย
3: ผมเนี่ยล่ากันหมดตัวดอกคงๆเนี่ยแต่ก่อนในสมัยหาเงินยากได้ตัวก็ได้400บาท
0: ราคา400บาทเมื่อ50ปีก่อนคือราคาที่ค่อนข้างแพงของค่าเงินในสมัยนั้นการไล่ล่าจระเข้ทั้งตัวทั้งไข่กันอย่างขนานใหญ่จึงเกิดขึ้น
3: ทีแรกเอาซะตัวไข่ไม่เอามาละเข้าไข่เอาลูกหลาน15 40บาท50บาทมันละ3มันละ4มันละ5ไปเหลือโอ้โ
0: หนี่ยาและในที่สุดราคาแพงก็เป็นตัวกำหนดให้จระเข้ตัวสุดท้ายต้องสูญพันธุ์ไปจากบึงบอระเพ็ดเมื่อปีพุทธศักราช2521อาชีพหาปลาในบึงบอระเพ็ดไม่ได้ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนักส่วนใหญ่จะหาเพื่อกินกันในครอบครัวจะมีขายบ้างก็เป็นส่วนน้อยแต่ถ้าวันไหนจับได้มากก็อาจจะทำรายได้อาชีพหาปลาในบึงบอระเพ็ดไม่ได้ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนักส่วนใหญ่จะหาเพื่อกินกันในครอบครัวจะมีขายบ้างก็เป็นส่วนน้อยแต่ถ้าวันไหนจับได้มาก

ลูกบึงบอระเพ็ดบางคนยังคงยึดอาชีพหาปลาด้วยวิธีดั้งเดิมพวกเขาจะยืนแช่น้ำเป็นเวลานานเพื่อรอให้ปลาว่ายเข้ามาในรัศมีของปืนฉมวก

ในช่วงฤดูวางไข่ปลานิลจะทำรังเป็นแอ่งรูปกระทะไว้ตามพื้นดินใต้บึงชาวบ้านจะรู้จักวิธีที่จะหารังปลานิลเหล่านี้แล้วก็คอยอยู่ตรงนั้นแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าการยิงปลาแม่ที่กำลังมีลูกอ่อนเป็นการเอาเปรียบธรรมชาติจนเกินไป

แม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือบางชนิดแต่ก็ยังมีผู้ลักลอบทำกันอยู่เสมอชาวบ้านให้เหตุผลว่าถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ทำเขาก็คงไม่กล้าทำการจับปลาโดยการใช้ไฟฟ้าช็อตจึงยังคงมีอยู่คู่บึงมาโดยตลอดแม้พวกเขาจะรู้ดีว่าเป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของปลาอย่างรุนแรงก็ตาม

แต่ในภาพรวมแล้วชาวบึงกับนกน้ำก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขตราบใดที่ยังมีน้ำอยู่ในบึงแห่งนี้อย่างบริบูรณ์นกน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดแห่งนี้ส่วนมากจะอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณรอบๆขอบบึงทางด้านทิศเหนือตะวันออกและทิศใต้เนื่องจากมีพื้นที่ที่เป็นป่าหญ้าและพืชน้ำที่อุดมสมบูรณ์ความหนาแน่นดังกล่าวทำให้อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ดได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วโลกในฐานะแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีนกอาศัยอยู่มากที่สุดในเอเชียทั้งชนิดและปริมาณ

นกเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระเสรีและมีความสุขมานานหลายสิบปีโดยที่ไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าวันหนึ่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตจะเหือดแห้งไปจากบึงบอระเพ็ด

ปลายปีพุทธศักราช2534ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดได้เริ่มลดลงเรื่อยๆและเข้าสู่ภาวะหน้าวิตกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2535สาเหตุเนื่องมาจากกรมประมงได้ทำการระบายน้ำออกจากบึงเพื่อการซ่อมแซมประตูระบายน้ำและพัฒนาบึงบอระเพ็ดตามโครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ระดับน้ำยังคงลดลงเรื่อยๆจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2535พื้นที่ส่วนใหญ่ของบึงบอระเพ็ดแห้งสนิทพื้นที่ส่วนที่เคยเป็นแผ่นน้ำกว้างกลายสภาพเป็นแผ่นดินแห้งแตกระแหงพืชพันธุ์ต่างๆและสัตว์น้ำหลายชนิดตายจนเกือบหมด

0: ปีพุทธศักราช2534กรมประมงได้รับเงินกู้มาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการบูรณะและปรับปรุงบึงบอระเพ็ดโดยมีโครงการที่จะสร้างฝายน้ำล้นแห่งใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากฝายเดิมออกไปอีก700เมตรเพื่อขยายพื้นที่บึงให้กว้างออกไปและซ่อมแซมประตูระบายน้ำเก่าขณะเดียวกันจะทำการสร้างบ่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาขึ้นใหม่และยกฐานะสถานีประมงนครสวรรค์ขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาการประมงจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับจะทำการขุดลอกพื้นที่บึงที่ตื้นเขินบริเวณหน้าฝายเดิมออกจากเหตุผลดังกล่าวกรมประมงได้ระบายน้ำออกจากบึงบอระเพ็ดจนเหลือพื้นที่ที่เป็นน้ำเพียงในส่วนที่เคยเป็นคลองเดิมก่อนการกั้นฝายเมื่อปีพุทธศักราช2470เท่านั้น
1: เราลดน้ำบึงบอระเพ็ดลงไปนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงในปีต่อไปผมอยากจะเรียนว่าทฤษฎีว่าในเรื่องการควบคุมระดับน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตเนี่ยเป็นทฤษฎีที่หลายชาติได้ใช้กันมา5-60ปีแล้วในเมืองไทยก็ได้ใช้อยู่ที่บึงบอระเพ็ดนี่นะครับก็ได้ใช้มาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อ30ปีกว่าครั้งที่2เมื่อ20ปีกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3ทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยพันธุ์สัตว์น้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัว
0: จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศของนกน้ำในบึงบระเพ็ดพื้นที่ที่เคยเป็นพืชลอยน้ำจอกและกอหญ้าที่นกเคยทำรังและวางไข่ถูกทำลายลงจนหมดสิ้นพื้นน้ำในส่วนที่เป็นคลองเดิมที่เหลืออยู่ก็ไม่มีพืชที่นกจะอาศัยอยู่ได
2: ้การปล่อยน้ำออกไปจนกระทั่งแห้งขนาดนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าเกิดความเสียหายขึ้นกับนกจำนวนมหาศาลถึงแม้ในการประชุมครั้งนั้นเจ้าหน้าที่จะได้ยืนยันว่านกไม่เสียหายเพราะว่ายังมีนกอยู่เยอะแต่ที่ผมได้ไปเห็นมาแล้วนี่เข้าใจได้ทันทีว่านกเป็นจำนวนมากเกิดความเสียหายขึ้นแล้วแล้วมันจะต้องวางไข่มันจะต้องอยู่ในที่ที่มีน้ำพอสมควรมีความชื้นมีความแฉะที่เราเห็นเนี่ยดินมันแตกระแหงทั่วไปหมดแล้วนกเหล่านี้จะอยู่ได้อย่างไร
3: ต้องกระทบมากนะฮะโดยเฉพาะฤดูนี้เป็นฤดูที่นกส่วนใหญ่ที่มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในบึงเนี่ยต้องวางไข่นี่ก็กระทบมากเพราะว่าหลายชนิดคงจะวางไข่ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เคยเห็นนะฮะนกอีจาวหรือนกอีโก้งที่มันวางไข่เป็นพืชลอยน้ำเนี่ยแต่ตอนนี้มันจะมีน้ำเฉพาะส่วนที่ลึกและส่วนที่ลึกนั้นก็ไม่มีพืช
0: นกประจำถิ่น69ชนิดที่เคยอาศัยอยู่นับหมื่นตัวได้พากันหายไปจนเกือบหมดหลายชนิดไม่พบเห็นอีกเลยบางแห่งที่ยังพอมีน้ำขังอยู่บ้างก็เหลือเพียงนกยางไม่กี่ตัวเท่านั้น
4: ที่ผมสำรวจมามีอยู่จำนวนสัก20กว่าชนิดได้แล้วก็ชนิดหนึ่งไม่เกินพันตัวหรือบางชนิดมี 2-3 ตัวเท่านั้นเองครับ
0: ระดับน้ำได้ลดถอยลงไปไกลจากหน้าอุทยานนกน้ำถึง3กิโลเมตรสภาพพื้นดินแตกเป็นร่องกว้างสภาพแวดล้อมที่เคยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกได้ถูกเปลี่ยนสภาพไปเกิดความร้อนและแห้งแล้งขนาดหนักจนแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือบึงบอระเพ็ดที่ครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์น้ำตภาพน้ำตัวนี้พยายามที่จะกระเสือกกระสนไปยังแหล่งน้ำที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรแต่ก็ไปไม่ถึงระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดของนกน้ำได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง
1: นกที่ปริวิตกกันนะครับคงจะมีการกระทบกระเทือนบ้างนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าสูญพันธุ์นกเนี่ยก็อพยพย้ายถิ่นไปยังบังบึงอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงหรือแม้แต่ในประเทศอื่นๆขณะนี้นกหลายตัวนะเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศใครๆก็รู้อยู่แล้วเขาก็จะกลับมาแล้วถ้าบึงเมื่อกลับมามีสภาพดีกว่าเดิมนกก็จะมากกว่าเดิมแต่อาจจะมีนกบางตัวซึ่งไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นมาใหม่มีความเป็นไปได้แต่ก็ต้องขอให้ได้กรุณาเห็นใจนะครับว่าในการทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องเอาวัตถุประสงค์หลักเป็นเกณฑ์นะครับวัตถุประสงค์หลักของบึงบอระเพ็ดคือต้องมีน้ำ ต้องมีพันธุ์สัตว์น้ำนะฮะให้คนกินแล้วก็ต้องอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานแล้วต้องอนุรักษ์ปลาก่อน
0: โครงการบูรณะบึงบรเพชรของกรมประมงจะแล้วเสร็จในต้นปีพุทธศักราช2536หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่น้ำจึงจะกลับมาเต็มบึงอีกครั้งในภาวะที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาลดน้อยลงทุกปี
2: ผมเองพูดได้ตรงๆว่ามีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะคิดว่ามันก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับระบบนิเวศที่เคยดีอยู่แล้วในบึงบรเพชรจริงอยู่ต้องยอมรับว่ามีวัชพืชต่างๆอะไรต่ออะไรขึ้นบ้างแต่อันนี้เป็นระบบของมันครับเป็นระบบของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเกิดขึ้นการจะขุดลอกทำได้หลายรูปแบบใช้วิธีเอาเรือขุดเอาก็ได้อะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องปล่อยน้ำออก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกทม.ปรับเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมสูงสุดไม่เกิน 88,600 บาทคาดพร้อมเปิดระบบได้เย็นนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงหลักเกณฑ์ขั้นตอนยื่นขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าประชาชนสามารถยื่นคำร้องได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมกทม.จะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและการจัดเตรียมเอกสารสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกทม.มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสียหายเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายตามความจริงเสียหายไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 86,000 ขออภัยค่ะปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนโดยต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ส่วนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานและหลักเกณฑ์ของทางราชการกองทัพเรือประกาศเลื่อนซ้อมย่อยจัดรูปแบบขบวนครั้งที่8ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทั้งมรสุมฝนตกและกระแสน้ำแรงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: กองทัพเรือประกาศเลื่อนกำหนดการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เดิมกำหนดซ้อมย่อยในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569แต่กองทัพเรือได้ประกาศเลื่อนการซ้อมออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569การเลื่อนกำหนดการครั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่มีอิทธิพลของมรสุมประกอบกับมีฝนตกและกระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีกำลังแรงซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมในการฝึกซ้อมทั้งนี้กองทัพเรือยืนยันว่ากำลังพลกองทัพเรือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่
8: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้านหรือ
1: แต่ถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไม่จ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา14นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันศุกร์นะครับ2ตุลาคมครับ2569นะครับจอสร้อยนะครับกับผมภัทรอภิธนการนะครับรายงานตัวในช่วงเช้าวันทำงานวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของสภาพการจราจรนะครับอัปเดตข่าวสารกันนะครับกับจอสร้อยได้ทุกช่องทางนะครับทั้งทางวิทยุ FM 100นะครับและทางด้านของ YouTube JS 100 Radio นะครับหรือทางวิทยุออนไลน์นะครับในแอปพลิเคชัน JS 100นะครับก็ติดตามกันได้นะครับเช้าวันนี้การจราจรเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังร่วมแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับการเดินทางตรงจุดไหนนะฮะมีผลกระทบการจราจรอุปสรรคการเดินทางอุบัติเหตุนะครับรถเสียรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นอัปเดตเพิ่มเติมไปได้ที่จอสร้อยนะครับหมายเลขโทรฟรีของเราดอกจัน1808นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับเพิ่มเติมกันช่วยกันแบ่งปันข้อมูลกันได้เลยนะครับในเช้าวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมีคำถามว่าเอ๊ยังมีน้ำท่วมอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่ายังมีอยู่ในบางจุดนะฮะล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วง 5:20 นาทีนะครับพหลโยธินทั้งขาเข้าและฝั่งขาออกยังมีน้ำท่วมขังนะหน้าสนามทูปาเตมีนะครับปากทางลำลูกกาเนี่ยฮะที่เราขึ้นกล้อง CCTV ของทางกรุงเทพมหานครให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยยังมีน้ำรอการระบายอยู่นะหน้าอนุสรณ์สถานนะครับปากทางลำลูกกานะท่วมสูงประมาณ20-50เซนเลยนะนะครับใน3ช่องทางด้านขวานะครับ3ช่องทางด้านขวาส่วนช่องทางซ้ายปากทางลำลูกกาเนี่ยยังมีระดับน้ำท่วมนะครับสูงประมาณ60เซนรถเล็กนะครับตรงนี้เนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะครับส่วนในช่องทางด่วนมุ่งหน้าวิภาวดีนะครับช่องทางด่วนมุ่งหน้าวิภาวดีใช้การได้นะครับทั้งคู่ขนานและช่องทางหลักด้านขาออกได้อนุสรณ์สถานเนี่ยใช้การได้2ช่องขับขวานะครับ2ช่องขวาระดับน้ำสูงประมาณ 25-50 เซนติเมตรนะขึ้นสะพานยกระดับอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยก็เขาบอกว่ายังวิ่งได้นะครับส่วน2ช่องทางด้านซ้ายที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภาวดีตรงจุดนี้ระดับน้ำยังท่วมสูงประมาณ60เซนรถเล็กนะครับไม่สามารถผ่านได้นะครับนี่นะฮะก็ยังมีผลกระทบนะครับยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะตรงนี้นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับคุณผู้ฟังใครเดินทางกันอยู่จะรายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับยินดีเลยนะครับดอกจัน1808หรือ1137ฝากไว้เป็นข้อมูลครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เช้าวันนี้ยังไม่มีรับแจ้งกรณีของอุบัติเหตุเข้ามานะครับเท่าที่ตรวจสอบนะครับตรงจุดไหนที่ยังมีน้ำท่วมอยู่อย่างเมื่อคืนนี้ที่อัปเดตถนนฉลองกรุงนะครับเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของชื่อช่วงระหว่างต่างระดับร่มเกล้ามาทางฉลองกรุงเนี่ยแยกฉลองกรุงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอัปเดตเมื่อคืนนี้ก่อนเที่ยงคืนเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับระดับประมาณ 40-50 เซนส่วนฉลองกรุงจากแยกตัดกับถนนเจ้าคุณทหารไปทางลำผักชีนะฮะตรงนั้นเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่ประมาณ50เซนนะครับรถเล็กยังผ่านไม่ได้นะฮะที่เราอัปเดตกันล่าสุดนะครับตรงจุดดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นถนนร่มเกล้านะฮะฝั่งทางด้านของทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับถนนลาดกระบังถนนสุวรรณภูมิ4ตรงนี้เนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่นะฮะยังมีน้ำท่วมอยู่นะล่าสุดนะครับเช้าวันนี้ยังทุกช่องทางเหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็อัปเดตเมื่อคืนนี้ก็ยังท่วมล่าสุดในเช้าวันนี้ก็ยังมีปริมาณน้ำอยู่นะทางด้านของพื้นที่สน.ฉลองกรุงนะครับก็ยังมีที่ยังไม่แห้งนะคุณผู้ฟังที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะถึงจุดที่ท่วมหนักๆเนี่ยระดับน้ำก็เรียกได้ว่ายังทรงๆอยู่นะครับเท่าที่เห็นนี่ก็มีรถกระบะรถบรรทุกเนี่ยผ่านอยู่นะฮะตรงนี้รถเล็กอาจจะต้องพิจารณานิดนึงนะ พราะว่ารายงานมาเมื่อคืนนี้น้ำระดับสูงประมาณ 40-50 เซนเลยนะครับทางด้านของถนนเจ้าคุณทหารต่อเนื่องจากต่างระดับร่มเกล้านะครับมาทางด้านของแยกฉลองกรุงนะตรงนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ด้วยนะครับจุดอื่นๆคุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่ก็อัปเดตกันได้นะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางอย่างตามซอยต่างๆที่ยังมีน้ำท่วมอยู่หรือเปล่าอัปเดตกันได้เลยนะครับแล้วก็ต้องติดตามเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับนะทั้งระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำบางปะกงเงี้ยนะที่ก็เรียกได้ว่าต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องอย่างวันนี้เองเนี่ยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีประกาศเตือนนะครับเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะมีผลกระทบนะครับในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมด้วยก็เป็นประกาศฉบับที่2นะครับนะ4ถึง7ตุลาคมเนี่ยรายงานบอกว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆอย่างวันที่4ตุลาคมเนี่ยก็คือบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนต่อเนื่องวันที่5ถึง6ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือนะครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะ5ถึง6ตุลาคมนะครับทางด้านของภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนลดลงในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมส่วนวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้นะครับก็จะมีฝนที่ตกหนักมากภาคอื่นๆมีฝนลดลงนะครับแล้วก็เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองกระจายในช่วงระยะแรกนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยด้วยก็เตือนประชาชนนะครับให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับโดยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยกับทางคุณเกวลีสารกิจพันธ์นะครับกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับคุณเกวลี
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับแม่ก็กำลังอ่านประกาศเรื่องของการเตือนนะครับอากาศแปรปรวนอันนี้บอกว่าจะมีผลช่วงวันที่4ถึง7ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยเราออกประกาศเรื่องของอากาศแปรปรวนนะคะก็คือมีผลแต่วันที่4ถึง7แต่ว่าในช่วงของวันที่4เนี่ยก็อาจจะยังโดนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ แล้วก็ไล่มาในช่วงวันที่5วันที่6เนี่ยมันก็จะโดนบริเวณของภาคกลางแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลนะคะ ก็คือมันค่อยๆไล่ลงมาค่ะจากข้างบนลงมา รวมถึงวันที่7เนี่ยก็อาจจะโดนรวมถึงภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเป็นเรื่องของอากาศแปรปรวนในช่วงนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเน้นของเรื่องฝนตกหนักแล้วก็มีลมกันโชกแรงได้ค่ะในช่วงนั้น
1: มันจะมีลักษณะของฝนที่ตกนานตกแช่หรือเปล่าฮะช่วงเนี้ย
2: แนวโน้มในช่วง4ถึง7เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นฝนแช่อ่ะค่ะแต่ว่าเป็นฝนที่หนักแล้วก็มีลมอ่ะค่ะที่กันโชกแรงแล้วก็เลยมีการแจ้งประกาศเตือนนะคะแต่อาจจะไม่ได้เป็นฝนแช่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมาค่ะที่ว่าอาจจะมีฝนตกได้ทั้งวันอย่างนี้อาจจะยังไม่เป็นแบบนั้นนะคะ
1: แต่ว่าถ้าตกนี่คือตกหนักเลย
2: แนวโน้มใช่ค่ะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้ค่ะ
1: จะเป็นพื้นที่เดิมๆไหมครับที่โดนผลกระทบอย่างเงี้ย
2: จริงๆก็โดนผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่คือแนวโน้มในช่วงนั้นเป็นบริเวณค่อนข้างกว้างเลยนะคะที่อาจจะโดนผลกระทบอะค่ะเหมือนภาคกลางจริงก็โดนโดยทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าเราก็ยังไงก็ยังต้องเฝ้าระมัดระวังอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่เราให้เนี่ยก็ค่อนข้างมีหลายจังหวัดเลยค่ะ
1: แล้วช่วงเนี้ยก่อนถึงวันที่4ลักษณะอากาศมันจะเป็นยังไงครับฝนมันจะหนักไหม
2: จริงๆในช่วงถึงก่อนวันที่4เนี่ยเรายังให้ฝนตกในคือเราไม่ได้ว่าคือมันยังมีฝนได้อะค่ะแต่ว่าลักษณะของฝนเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะมาไม่นานมากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีได้ตลอดอะค่ะ
1: ครับอย่างเมื่อวานนี้ที่ตกลงมานะครับก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของลูกเห็บด้วย ช่วงเนี้ยมันยังมีตื่นของโอกาสเกิดลูกเห็บบ้างไหมครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพ
2: จริงๆมันเป็นโอกาสของสภาพอากาศแปรปรวนนะคะในช่วงนี้ค่ะที่มันยังเกิดได้อะค่ะแต่ว่าแนวโน้มจริงๆก็ถือว่าโอกาสเกิดค่อนข้างน้อยแต่ก็มีได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้จริงๆกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเราก็ยังให้ฝนอยู่ที่ร้อยละ 60% ของพื้นที่อะค่ะก็ยังมีฝนโดยทั่วไปอยู่อะค่ะ
1: ครับถ้าตกนี่น่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของวันนะครับวันนี้
2: แนวโน้มก็คืออาจจะคล้ายๆกับเมื่อวานอย่างเงี้ยค่ะแนวโน้มก็อยู่ในช่วงเย็นแต่อาจจะไม่ได้นานมากอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมนะครับก็ตกใจเหมือนกันว่าอยู่ดีก็มีลูกเห็บแล้วเป็ดใหญ่เหมือนกันนะคุณเกวลีเมื่อวานนี
2: ้
1: โอ้หลายคนก็เจอนะครับผลกระทบในช่วงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามวันที่4นะครับที่ฝนก็จะเพิ่มขึ้นรวมทั้งกรุงเทพด้วยอย่างนั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับอากาศอุณหภูมิช่วงนี้มันแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับ
2: จริงๆช่วงนี้นิดอุณหภูมิก็ไม่ได้ต่ำนะคะแล้วก็ก็ยังเป็นอุณหภูมิหน้าฝนทั่วไปเลยค่ะในช่วงนี้แล้วก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าหน้าหนาวจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็คือมวลความกดอากาศสูงค่ะมันก็เริ่มแผ่ปกคลุมลงมาแล้วค่ะด้วยความที่มันแผ่ปกคลุมลงมาเนี่ยมันเลยทำให้บริเวณเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแนวปะทะของอากาศเนี่ยมันก็เลยเหมือนมีอากาศแปรปรวนนะคะที่เราประกาศเตือนในช่วงวันที่4ถึง7อะค่ะ
1: ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้หมดฤดูฝนอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วค่ะ
1: แต่จะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามประกาศอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงน่าจะใกล้ๆอย่างนี้ใช่ไหมคุณเกวีน่าจะใกล้ๆ
2: ใช่ค่ะแนวโน้มจริงๆก็อาจจะเป็นช่วงกลางๆตุลาเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: นะครับก็ให้เฝ้าระวังกันก่อนนะครับเช้าวันนี้มีพื้นที่ไหนที่ฝนตกบ้างไหมครับในประเทศไทย
2: เช้าวันนี้เนี่ยเช้าวันนี้จริงๆพื้นที่ภาคกลางเนี่ยอาจจะมีเล็กน้อยบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่เราเห็นเป็นกลุ่มฝนบ้างอะค่ะนอกนั้นเนี่ยถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยอาจจะมีแค่เล็กน้อยปลายๆเลยค่ะแล้วก็รวมถึงภาคตะวันออกก็ชาเชียงเซาชลบุรีอย่างเงี้ยค่ะก็มีแนวโน้มฝนอยู่เล็กน้อยค่ะคือภาพรวมตอนนี้ก็คือตอนเช้าเนี่ยฝนทั่วไปเนี่ยก็คือยังไม่ได้เยอะค่ะ
1: นะฮะได้ครับขอบคุณมากครับคุณเกวลีครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณเกวลีสารกิจพันธ์นะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ต้องติดตามนะเรื่องของสภาพอากาศเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆหลายคนเมื่อวานนี้ไปเผชิญกับฝนที่ตกหนักมาพักใหญ่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังประมาณเกือบชั่วโมงได้นะแถวๆลาดพร้าวนะครับแถวๆทางด้านของจตุจักรนี่ตกหนักมากนะเมื่อวานที่ผมไปอยู่แถวๆจตุจักรเนี่ยคือลุ้นอยู่ว่าไอ้น้ำจะท่วมหรือเปล่าฝนตกหนักจริงๆนะครับนะแถวๆเนี่ยทางจตุจักรนี่มาหนักมากๆนะครับแล้วก็เห็นหลายคนก็เจอกับเรื่องของลูกเห็บด้วยนะครับคือเมื่อวานนี้มาไม่ได้ทั่วนะฮะอย่างพื้นที่ฝั่งทางสมุทรปราการนี่ไม่มีตกเลยนะครับไม่มีตกเลยนะฮะเอาก็ยังคงต้องนะระวังอยู่นะครับสำหรับเรื่องของอากาศที่มันแปรปรวนในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวติดตามตั้งแต่ช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมที่กรมอุตุนิยมเขาประกาศแจ้งเตือนนะครับเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วยนะครับมาติดตามกันต่อเรื่องของการเดินทางนะครับคุณผู้ฟังบางจุดที่เราเข้าไปดูในแผนที่การเดินทางเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ที่เป็นสีแดงเนื่องจากยังมีน้ำท่วมอยู่นะอย่างที่เราอัปเดตกันไปก่อนหน้าเนี่ยแถวๆช่วงพหลโยธินตัดกับลำลูกกานะครับตรงนี้ก็ยังมีปริมาณน้ำอยู่นะครับเรียกได้ว่าต้องใช้ความระมัดระวังนะครับปากทางลำลูกกาหน้าอนุสรณ์สถานตรงแถวๆนี้นะระดับน้ำก็ไล่ตั้งแต่25ถึง50เซนนะครับใน3ช่องทางด้านขวาแต่ก็อาจจะมีเลนซ้ายที่พอวิ่งได้นะครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนจุดอื่นๆวันนี้สภาพการจราจรเดี๋ยวขอไปที่รัชดากันก่อนมีคุณนกจะรายงานเข้ามานะครับคุณนกสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพอดีรายงานเหตุก่อนหน้านี้เชิญนิดนึงครับ
1: ได้ครับคุณนกเชิญเลยครับ
3: ผมวิ่งฝั่งขาเข้านะครับรัชดาฝั่งขาเข้าลงรัชวิภามาแล้วเดือนก่อนลงมาเนี่ยก็เห็นจุดแดงแถวรัชโยธินนะครับผมก็เลยไม่ลงอุโมงค์นะครับก็ลงขึ้นมาด้านบนมาขึ้นติดไฟแดงพอเลยไฟแดงมาที่จะมุ่งหน้าไปอโศกตรงป่าอุโมงค์เนี่ยเห็นมีรถเจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าในอุโมงค์เนี่ยป่าอุโมงค์เกิดเหตุอะไรหรือไม
1: ่รัชโยธินใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับอุโมงค์รัชโยธินนะครับฝั่งขาขึ้นนะครับเห็นตรงปากอุโมงค์นะครับแต่ถ้าดูใน Google Map เนี่ยที่ผมดูเนี่ยมันจะมีตรงปากอุโมงค์เนี่ยมันมีเหมือนสัญลักษณ์อุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้รถแดงตรงในอุโมงค์นะครับแต่พอเลยตรงจุดนั้นมาเนี่ยก็คือรัชดาลาดพร้าวและสุทธิสารห้วยขวางเนี่ยเคลื่อนตัวได้ปกติ
1: ครับ
3: ตอนนี้ผมกำลังวิ่งย้อนกลับมานะครับวิ่งย้อนกลับทางเดิมเป็นวิ่งฝั่งขาออก
1: ครับ
3: ก็กำลังจะดูว่าตรงปากอุโมงค์ยังมีเหตุอะไรหรือไม่อยู่นะคร
1: ับ คร
3: ับ แต่ว่าตอนพอเลยจุดจุดนั้นมาเนี่ยก็รถยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
1: แต่ว่าพื้นราบรอสัญญาณไฟยังไม่มีปัญหาใช่ไหมด้านบน
3: ยังไม่มีปัญหาครับ
1: แค่ตรงอุโมงค์
3: ตอนนี้รู้สึกว่าปากอุโมงค์ตรงจุดเดิมเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งและทั้งหมายถึงว่าทั้งสองเลนแล้วครับ
1: ครับก่อนเข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายไปเห็นมีสัญลักษณ์ขึ้นมีสัญลักษณ์ขึ้นเหมือนมีอุบัติเหต
3: ุมีสัญลักษณ์เหมือนไม่แน่ใจว่าเดาว่าอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรหรือไม่นะครับพอลงรัชวิภามาเนี่ยก็ยังสามารถเบี่ยงซ้ายเพื่อไปติดไฟแดงด้านบนได้อยู
1: ่ครับ
3: ครับผมตอนนี้ณตอนนี้ในอุโมงค์เคลื่อนได้ปกติแล้วครับ
1: ครับผมได้ครับขอบคุณมากครับคุณนกที่ช่วยเพิ่มเติมการ
3: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ขอบคุณทางคุณนกด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมเข้ามานะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับทั้งเข้าออกลงอุโมงค์รัชโยธินตรงนี้แยกเกษตรเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนะโดยรอบแยกทั้งจากทางฝั่งประเสริฐมนุกิจหรือว่าเกษตรนวมินที่จะรอสัญญาณไฟซ้ายมาทางด้านของผลยุทธินในฝั่งขาเข้านะครับเริ่มมีท้ายแถวสะสมนะครับรอสัญญาณไฟตรงนี้ลงอุโมงยังไม่มีปัญหานะครับเข้าออกนะส่วนทางด้านของฝั่งงามวงวานเข้ามาเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับงามวงวานด้านขาเข้ายังดีนะครับขาออกช่วงข้ามคลองลาดยาวนี่ก็เป็นจุดประจำมาทางด้านของพงเพชรก็ติดตรงชะลอช่วงสะพานข้ามแยกพงเพชรด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของรัตนาธิเบศทั้งสองฝั่งเข้าออกนี่ยังเคลื่อนตัวได้ติวานนท์โดยรอบแยกแครายก็ยังไม่มีปัญหานะครับแจ้งวัฒนะเข้าออกยังคล่องตัวนะครับนะรถยังไม่เยอะนะไม่ค่อยมีปัญหารามินทราก็ยังเคลื่อนตัวดีๆนะครับนะเวลานี้ไม่มีติดเลยแล้วก็ดูทางด้านของฝั่งทางวงสว่างประชานุกูลรัชดาตรงนี้นะฮะเริ่มมีปริมาณรถนะครับช่วงข้ามแยกประชานุกูลนะครับเริ่มเห็นท้ายแต่ยังไม่ถึงแยกวงสว่างนะครับท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่ส่วนฝั่งที่มาจากทางรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลอันนี้เคลื่อนตัวได้นะครับไปวงสว่างข้ามพระราม7ยังไม่มีปัญหานะครับบางพลัดสิรินธรนะครับสะพานสังฮีเช้าวันนี้ยังคล่องตัวดีนะครับปริมาณรถไม่เยอะนะครับปริมาณรถไม่เยอะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาจากคู่ขนานลอยฟ้าในด้านขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ขออภัยสะพานปิ่นเกล้านะยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนสะพานตากสินนะฮะทั้งสองฝั่งยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับราชพฤกษ์เข้ามาวุฒากาศมานะแยกตากสินนี่ยังไม่มีปัญหานะครับสาทรก็ดูการเคลื่อนตัวทางด้านของสาทรยังโอ้ยังดีเลยนะครับปริมาณรถในฝั่งขาเข้าน้อยมากนะครับนะเวลานี้นะส่วนสีลมก็ยังคล่องตัวพระราม4เข้าออกนะครับแต่แต่ละจุดก็ยังไม่มีจุดไหนที่มีปัญหานะครับเนี่ยอโศกมนตรีกลางซอยรถมากนะครับเริ่มมีปริมาณรถด้านจากสุขุมวิทไปทางทางด้านของเพชรบุรีแต่ด้านกลับกันที่มาจากทางท้ายซอยก็คือทางเพชรบุรีเข้ามาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้อโศกดินแดงนะครับช่วงใต้ด่วนมาทางด้านของมักกะสันกำแพงเพชร7เนี่ยยังไม่มีปัญหานะครับการเคลื่อนตัวคุณฟังเช้านี้นะครับเรือที่คลองแสนแสบกลับมาให้บริการตามปกติแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยจะก้าวลงเรือหรือว่าขึ้นท่าเรือต่างๆเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยนะครับเนื่องจากบางท่ายังมีน้ำยังคงสูงอยู่ยังปริ่มอยู่นะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับนะสำหรับการขึ้นลงเรือนะวันนี้ใครจะสัญจรทางเรือนะครับคลองแสนแสบกลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วนะครับในเช้าวันนี้นะฮะก็ให้เรามาระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังอาจจะส่งเพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลระดับน้ำมาเ พิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสอร้อยเช่นเดียวกันนะครับดูการเคลื่อนตัวทางฝั่งขาเข้านะครับของมอเตอร์เวย์สาย7ยังไม่มีปัญหาเลยนะนะยังไม่มีปัญหายังเคลื่อนตัวได้ดีรามกำแหงเข้ามาก็ยังดีวงแหวนตะวันออกนะครับมอเตอร์เวย์สาย9ยังคล่องตัวนะครับนะส่วนใครที่ใช้ถนนสุวินทวงศ์ตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ายังมีระดับน้ำอยู่นะเพราะว่าเห็นปริมาณรถเนี่ยนะครับยังมีชะลอช้าอยู่นะครับสุวินทวงศ์ตัดกับทางฮัทไทราชตรงเนี้ยนะครับดูยังมีปริมาณรถอยู่นะครับใครอยู่ทางนั้นเพิ่มเติมรายงานกันมาได้นะครับต่อเนื่องมาทางด้านของสีหบูรานุกิจตรงเนี้ยนะครับแถวแยกมือมีนปริมาณรถเติมมากนะครับเสรีไทยด้านขาเข้ารถเยอะนะครับจากแยกเมืองมีนมาทางด้านของแยกมีนพัฒนาเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณชวลิตนะครับเจ้าของคุณลุงนะสวัสดีครับคุณชวลิตครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงตรงนี
4: ้เอาอย่างนี้ในคลองแสนแสบในระดับน้ำลงพอที่จะเดินเรือได้นะครับแต่ย้ำเตือนกับผู้โดยสารหน่อยว่าเดินตามทางเดินที่จะมาท่าเรือให้ระมัดระวังลื่นหน่อยนะครับ
1: คร
4: ับแล้วเรือก็ไม่สามารถใช้ความเร็วเท่าปกตินะครับเพราะระดับน้ำยังคงสูงอยู่แต่เดินเรือได้แล้วนะครับ
1: เออ
4: แล้วก็ให้ความมั่นใจว่าถ้าน้ำมาอีกหยุดเดินเรือเป่าน้ำอย่างเดิมนะครับ
1: เดิมครับ
4: ขณะนี้ในหน่วยหนึ่งของเราก็ไปอยู่ที่คลองประเวศแล้วก็เป่าน้ำเข้าบึงบอนเพื่อเข้าแก้มลิงของในหลวงร.9แล้วก็เพื่อออกอุโมงค์สู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ลดมา17เซนแล้วนะครับ
1: โอ้
4: ชาวราชกระบังหนองจอกก็คงจะภูมิใจขึ้นไม่เกิน2วันนี้นะครับ
1: อืมระดับน้ำที่บางท่าน้ำมันยังมีปริ่มๆอยู่ใช่ไหมลุงถั่ว
4: ใช่แต่ว่าปริ่มๆนี่หมายว่าคนยืนได้แต่พอเรือมาเขาจะมีคลื่นเล็กน้อยครับ
1: เออ
4: คาดว่าอีกถึงวันอาทิตย์ก็คงเรียบร้อยนะครับ
1: หมายถึงเรียบร้อยนี่หมายถึงว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับระดับน้ำ
4: ใช่ครับใช่
1: อ
4: ๋
1: อครับลุงถั่วลุงถั่วดำเนินการ
4: มอก็ต้องไปดูไอสถานีสูบน้ำให้ทำงานเยอะๆหน่อยนะครับ
1: เออครับ
4: ยังทำงานไม่ถึง 50% เลย
1: ครับก็เรียกได้ว่าหลายวันที่ผ่านมานี่ลุงถั่วก็ช่วยผลักดันน้ำไปได้เยอะเลยนะครับกี่วันครับที่รอสแตนด์บายในการระบายน้ำ
4: ประมาณ3วันได้นั้นครับ
1: ครับ
4: อันนี้ต้องขอบคุณพระปีชาของในหลวงร.9นะครับ
1: ครับ
4: ที่สร้างแก้มลิงไว้เป็นจำนวนมากแล้วก็ใกล้ๆ แก้มลิงเหล่านั้นก็ขุดอุโมงค์น้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรนะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็ทางด่วนไปถึงปากน้ำเจ้าพระยาโดยใช้แรงผลักนะครับไม่ใช่สูบท่านฟังดีๆนะครับถ้าสูบเนี่ยมันต้องหนีความสูบต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ถ้าผลักเนี่ยคือผลักออกที่ในแนวน้ำต่ำกว่าในระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามันทำให้เสียพลังงานน้อยแต่ประสิทธิภาพมากในหนึ่งนาทีเฉพาะอุโมงค์พระราม9สามารถผันน้ำได้ไอ้หนึ่งชั่วโมง200,000คิวบิกเมตรครับกว้างเมตรยาวเมตร200,000เพราะฉะนั้นถ้าให้เขาทำงาน48ชั่วโมงไม่มีอะไรเหลือหรอก
1: ครับ
4: กทมต้องใช้ความสามารถในการควบคุมพนักงานให้สูบน้ำจริงๆไม่ใช่นอน
1: ครับเออ
4: ไม่ต้องเยี่ยมประชาชนให้ไปเยี่ยมสถานีสูบน้ำว่าทำงานหรือเปล่า อย่าใช้คำว่าสถานีสูบน้ำสถานีปั๊มน้ำปั๊มน้ำคือผลักน้ำนะครับ
1: ครับ
4: ถ้าสูบน้ำอะมันต้องหนีแรงดึงดูดของโลก
1: มันต้องดึงขึ้นมาดูดขึ้นมา
4: ได้แล้วก็ปล่อยลงแต่ถ้าผลักก็คล้ายๆเรือละครับเพราะนั้นเรือถ้าเข้าคลองแคบเมื่อไหร่จอดคู่กันแล้วมันก็ผลักได้ถูกไหมครับพอไปจากเรือเนี่ยมัน38นิ้วเครื่อง500แรงม้าไม่มีอะไรเหลือหรอกครับ
1: ครับลุงถั่วเรือทุกลำยังปกติดีเนาะไม่มีเสียหายอะไรไม่มีชำรุดอะไรใช่ไหม
4: เสียหน่อยอ่ะก็ไปผลักขึ้นเยอะหลายวันแต่ซ่อมทันไม่ต้องห่วง
1: โอเคได้ครับหลายคนก็เป็นห่วง
4: ก็โอเคอย่างนี้เอาเฉพาะเรื่องการสัญจรทางน้ำในคลองแคบ
1: ให้ลุงสรุป
4: เป็นปกติแต่ แต่ก็ช้าหน่อย
1: ครับ
4: เพราะว่าต้องระวังคลื่นเคลื่อนไปทำลายส
1: ิ่
4: งเสียหายนะครับแล้วก็ยืนยันอีกนิดนึง
1: ครับผม
4: ถ้าท่วมใหม่ก็พักต่อ
1: โอเคได้ครับแหมต้องขอบคุณ ขอบคุณพลังของบริษัทครอบครัวขนส่งของคุณลุงถั่วด้วยนะครับ
4: ใช่ครับเป็นหน้าที่
1: ได้เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตกันถ้าระดับน้ำมันขึ้นมาสูงหรือว่าหยุดการเดินเรือเดี๋ยวอาจจะได้อัปเดตกันต่อแต่ก็ขอให้เดินเรือกันได้เพราะว่าเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเดินทางด้วยนะครับ
4: ก็ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่
1: า
4: ถ้ามีน้ำท่วมอีกก็เจอเรา
1: ครับ
4: แต่ถ้าไม่มีไม่ต้องรู้จักกัน
1: เดินทางได้ดีกว่าได้ไปใช้บริการดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าขอบคุณมากครับลุงทัวร
4: ์นิดนึงบางทีเราต้องมองโลกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วเราจะสำรองยังไงโอเค
1: ได้
4: ครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณในน้ำใจของคุณลุงถั่วด้วยและครอบครัวขนส่งด้วย
4: ไม่ใช่เป็นหน้าที่
1: ครับผมได้ครับ
4: ถั่วก็ไม่ใช่หน้าที่หลักเป็นเพียงผู้สนับสนุนการระบายน้ำของกทม.เท่านั้น
1: ได้ครับคุณลุงถั่วขอบคุณมากๆที่เป็นฟันเฟืองในการช่วยเหลือกันในช่วงนี
4: ้เป็นแค่หน่วยสนับสนุนเท่านั้นนะครับ
1: ครับผม
4: พร้อมทำงานโอเค
1: ขอบคุณครับลุงถั่วครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่แม่ทำงานกันแบบผลักดันน้ำกันอย่างแบบตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันนะคุณชวลิตเมธยัพประสาทนะครับเจ้าของบริษัทครอบครัวขนส่งนั่นเองเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับการเดินทางเช้าวันนี้นะครับคลองแสนแสบนะก็กลับมาให้บริการเดินเรือที่ตามปกติแล้วนะครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขหมดของวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
9: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารัก
8: ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
9: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

มาติดตามไปต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวดีมาฝากครับสำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีนะครับวันนี้ครับ Car for Cash ขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์นะครับและบิ๊กไบค์คนเก่งนะที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆนี่นะครับคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟแล้วก็รักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตัวคุณน่าจะรู้ดีที่สุดนะครับว่ากว่าจะทำได้แบบนี้ในทุกๆเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางคนต้องทำงานอย่างหนักนะครับทำงานหนักขึ้นหรือว่ายอมลดความสุดบางอย่างลงนะครับเพื่อให้ทุกภาระผ่านไปได้ครับความพยายามเหล่านี้ครับคนอื่นอาจจะไม่เคยรู้แต่ Car for Cash เห็นและเข้าใจดีครับสำหรับ Car for Cash คนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้นะครับคือคนเก่งครับที่เราอยากจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลงครับ Car for Cash พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีครับสำหรับรถจนและบิ๊กไบค์นะครับโดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่นะก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.9

0: 9% ต่อปีนะครับเปรตเดียวกันทั้งรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์นะครับวงเงินสูง 140% สมัครง่ายครับรู้ผลไวและสุขบวกๆนะครับสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทนะระยะแคมเปญตั้งแต่วันนี้นะครับถึง30ธันวาคม2570นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-740-7400ย้ำนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-740-7400นะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับขอบคุณทางด้านของกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์แคชด้วยนะครับคาร์ฟอร์แคชนะครับมาฝากกันในช่วงนี้นะฮะมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางคุณผู้ฟังทางด้านของถนนศรีหบุรานุกิจเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่นะนะครับแล้วก็ช่วงทางด้านของถนนมินบุรีขออภัยถนนสุวินทวงศ์นะครับก็ยังมีระดับน้ำอยู่นะทางด้านของแยกคทัยราชนะครับแถวๆนี้แล้วก็เท่าที่ดูนะครับตรงจุดก็คือแยกทางด้านของแยกบางชันนะครับตรงนี้ก็ยังมีระดับน้ำท่วมอยู่นะครับสามแยกบางชันเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ารถยังชะลอตัวช้านะครับเนื่องจากยังมีระดับน้ำท่วมขังอยู่นะแต่ว่าทางด้านของรามคำแหงนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะลำสาลีนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของหน้ารามตรงนี้เคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ลาดพร้าวเช้าวันนี้รถก็ยังน้อยนะครับปริมาณรถยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับส่วนตรงจุดที่อาจจะเริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับรอบในเองเนี่ยก็ยังเน้นย้ำนะครับเพชรบุรีโดยรอบแยกอโศกเพชรนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นรถที่มารอสัญญาณนะทางด้านของฝั่งขาเข้าของเพชรบุรีนะครับนะส่วนทางด้านของถนนเพชรอุทัยต่อเนื่องมาจากทางแยกอสมทตรงนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ช่วงมิตรสัมพันธ์เข้าใต้ทางด่วนมาทางประตูน้ำนะเวลานี้ยังคล่องตัวจตุรทิศนะครับลงทางด้านของมักกะสันเริ่มมีสะสมนะครับบริเวณนะช่วงแยกที่จะลงทางด้านของมักกะสันนะครับส่วนลงทางด้านของศรีอยุธยาพญาไทนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรบนะฮะรางน้ำต่อเนื่องมาทางด้านของแยกมักกะสันตรงนี้เริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับเบี่ยงแนวก่อสร้างส่วนทางฝั่งที่มาจากทางประตูน้ำไปทางแยกมักกะสันผ่านอินทราสแควร์ตลาดประตูน้ำเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับราชดำริเข้าออกโดยรอบแยกประตูน้ำมาทางด้านของราชประสงค์นะฮะอย่างคล่องตัวดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดินทางกันในเช้าวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่หลายๆคนตื่นเช้ามานะครับก็เรียกได้ว่าต้องเจอกับเรื่องของการปรับราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรนะครับคุณผู้ฟังเช้าวันนี้นะหลายคนก็ทราบข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับอาจจะไปเติมไม่ทันด้วยนะฮะก็เช้าวันนี้ราคาน้ำมันนะครับปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะครับทำให้ตัวเลขเนี่ยอย่าง E85 นี่ก็ไปอยู่ที่31.63 บาทสตางค์นะครับ E20 แก๊สโซฮอล์35.69 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์91 40.32 บาทนะครับแก๊สโซฮอล์95 40.95 บาทสตางค์ส่วนดีเซล B7 นะครับก็ตัวเลขนี้ขึ้นไปถึง42.19 บาทสตางค์แล้วนะครับนะมีผลตั้งแต่เมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมานะครับสำหรับราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากราคาในตลาดโลกเขาก็ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนะฮะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะครับนะเดี๋ยวย้ำให้กับอ้อมีคุณใหญ่คุณชัยวัดใหญ่นะครับแจ้งมาบอกว่าถนนพระราม3นะช่วงแยกทางลอดแยกทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับมาทางด้านของแยกนราธิวาสนะมีปริมาณรถเขาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าที่สังเกตคือช่วงกลางสะพานข้ามแยกนราธิวาสเนี่ยมีรถจักรยานยนต์สีดำนะฮะจอดชิดขอบสะพานด้านซ้ายนะครับเห็นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับยังพบรถคันดังกล่าวจอดอยู่เลยนะครับในเช้าวันนี้ก็เดี๋ยวให้ฝากเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้นะครับใครที่ใช้สะพานข้ามแยกนราธิวาสนะครับที่มาจากทางด้านของตัดกับวงแหวนอุตสาหกรรมก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ การจราจรนะครับในจุดอื่นๆเช้าวันนี้ถือว่ารถค่อนข้างน้อยนะคุณผู้ฟังเป็นเช้าวันศุกร์ที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะสำหรับการจราจรสุขุมวิทเข้าออกนะตั้งแต่พื้นที่ทางปากน้ำนะครับสำโรงบางนาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับศรีนครินทร์ก็ยังดีนะครับขาเข้าจากการไฟฟ้าปากน้ำนะครับศรีเทพามาทางด้านของแบริ่งลาซานไปศรีเอี่ยมนะคล่องตัวศรีนุชศรีพัดไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าช่วงพัฒนาการข้ามทางรถไฟเริ่มมีปริมาณรถนะครับทั้งรถที่ออกมาจากทางมอเตอร์เวย์นะใช้ศรีนครินทร์ทางด้านขาออกรวมไปถึงทางด้านของพัฒนาการลงอุโมงค์นะฮะก็เริ่มมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับนะส่วนกรุงเทพกรีฑานี่ยังคล่องตัวนะครับผู้ฟังนะสำหรับขาเข้านะต่อเนื่องมาทางด้านของถนนหัวหมากรามคำแหง24ยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะรามคำแหงด้านนอกนะครับมุ่งหน้าไปลำสาลีขาออกก็ยังดีขาเข้าด้านบนยกระดับนะครับลงมาทางแยกรามยังคล่องตัวดีนะครับนะแยกรามอาจจะมีปริมาณรถรอสัญญาณไฟแต่ท้ายไม่ยาวนะครับแล้วก็ถ้าดูทางด้านหูเลียบทางด่วนรามอินทราประชาธรรมเข้ามาทางด่วน92เริ่มมีสะสมนะครับรอสัญญาณไฟช่วงแยก92ท้ายสะสมอยู่บริเวณเหนือปึงพระราม9นะครับแต่ก็ยังตามได้ตามจังหวะรอบไฟส่วนถอยหลังไปดูทางด้านของเกษตรนวมินทร์เข้ามาทางลาดพร้าวนะครับปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะช่วงตัดกับทางลาดพร้าวต่อเนื่องมาทางประชาธรรมก็ยังถือว่าคล่องตัวช่วงทาวอินทาวเริ่มมีปริมาณรถเยอะนะครับรอสัญญาณไฟที่แยกประชาธรรมไปทางเม่งจ่ายประชาอุทิศยังเคลื่อนตัวดีๆนะครับออกไปทางด้านของประชาราษฎร์นะครับมาทางห้วยขวางนี่ก็ยังคล่องตัวนะครับแล้วก็ถนนทางด้านของสุทธิสารเนี่ยนะรัชดาก็ยังถือว่าดีนะครับมาจากทางลาดพร้าว64ยังคล่องตัวนะคุณผู้ฟังนะฮะต่อเนื่องไปทางด้านของอินทมระนะครับยังไม่มีปัญหานะการจราจรยังคล่องตัวได้ตลอดเลยเช้าวันนี้ถือว่าภาพรวมดีมากๆครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณฟังครับมีแจ้งเข้ามานะครับรถไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีแพร่กษาฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขนะครับก็จะทำให้เกิดการเดินทางที่ล่าช้านะครับในสายสุขุมวิทนะประมาณ15นาทีผู้โดยสารให้เผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะครับสถานีรถก็คือรถไฟฟ้าขัดข้องนะครับที่สถานีแพร่กษานะครับฝั่งมุ่งหน้าปลายทางคูคตนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขกันอยู่ใครจะใช้บริการรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทให้เผื่อเวลานะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าจะทำให้การเดินทางล่าช้าประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีการปรับเพิ่มชั่วโมงละ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะคงอัตราดังกล่าวไว้ต่อเนื่องจึงขอแจ้งพื้นที่ 11 จังหวัดท้ายเขื่อนเฝ้าระวังได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าอย่างใกล้ชิดขณะที่เช้านี้เรือคลองแสนแสบกลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วหลังก่อนหน้านี้ต้องหยุดวิ่งชั่วคราวจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำท่วมสูงเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าปั๊มพีทีเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเผยว่าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมเวลาประมาณ 21 นาฬิกาเกิดคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบภายในรถพ่วงจักรยานยนต์พ่วงข้างบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4327 หน้าปั๊ม PT บ้านปูลานิบงหมู่ที่ 2 ตำบลแจ้เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมและปิดกั้นพื้นที่พร้อมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุแทรกซ้อนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยและกฎหมายเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: ต่อกันที่ผลกีฬาและสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม2เยอรมนีชนะเซอร์เบีย2-0กรีซ